ค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะเป็นเรื่องของพฤติกรรมความไม่แน่นอนนะคะพฤติกรรมภายใต้ความไม่แน่นอนตรงนี้นะคะเราก็จะมองมุ่งไปที่ผู้บริโภคเลยแหละเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยนะก็คือคนที่มีความต้องการไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมามองที่ผู้ผลิตด้วยแหละนะผู้ผลิตเขาก็มีไอเดียที่จะต่อยอดความคิดของเขานะคะมีการสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นในเรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ผลิตด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูทางฝั่งของผู้บริโภคเป็นหลักละกันนะคะนะในทางฝั่งของผู้บริโภคเนี่ยก็จะดูว่าเขามีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขายังไงนะคะหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะแล้วก็ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดmindset นะหรือกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพราะนั้นในบทเรียนนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในการทำวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะปูพื้นฐานของการทำ marketing research นะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปละเอียดในเรื่องของกระบวนการวิจัยนะคะเราดูการศึกษาผู้บริโภคว่าเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจผลิตของธุรกิจนั้นต่อไปนะคะในแนวคิดของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็ทำความเข้าใจในลักษณะของผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆเลยนะซึ่งนักศึกษาอาจจะเคยพบเจอ questionnaire นะคะหรือแบบสอบถามว่าเขาถามเรื่องอะไรกันนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเหตุผลนะว่าท่านซื้อสินค้านี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อคำถามแรกๆที่เขาจะถามเรานะคะเพราะนั้นท่านนักศึกษาเคยทำ questionnaire ที่สถานที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ลองนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเราจะทำการศึกษาพฤติกรรมอย่างนี้บ้างนะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะทำการผลิตอะไรแล้วผู้บริโภคมีความเห็นอย่างไรกับผลผลิตของเราอ่ะนะคะเราก็ต้องทำทั้งสองด้านนะเหตุผลในการซื้อของเขานะซื้อไปทำไมซื้อใช้เองหรือซื้อไปฝากคนใกล้ชิดอย่างนี้ซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือซื้อตามเทศกาลนะมีการตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์หรือเกรงใจผู้ขายไหมเนี่ยนะคะบางทีเจอผู้ขายที่แบบมี power มากมี empower มากนะมองด้วยสายตาแล้วเราก็จะต้องซื้อเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็เราเป็นผู้ซื้อนะก็ต้องมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เราอยากได้นะไม่ใช่ว่าจะถูกฟอร์สโดยผู้ขายนะคะก็ไม่แน่นะคะเผื่อผู้ขายเขามีกลยุทธ์นะหลอกล่อให้เราถ้าเราไม่ซื้ออย่างนี้เขาก็มีดักทางไปซื้อของเขาจนได้นะคะข้อที่3นะคะประเด็นเรื่องของว่านักศึกษาน่ะในการซื้อแต่ละครั้งน่ะมีการวางแผนก่อนจะซื้อมั้ยมีการเตรียมเงินเพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คือเงินใช่มั้ยคะเงินที่เราเตรียมเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าพอออกจากบ้านแล้วเนี่ยราคามันจะถูกจะแพงกว่าที่เรารู้สืบข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมเงินไว้ล่วงหน้านะพอเดินทางไปที่หน้าเคาน์เตอร์หรือร้านค้าปุ๊บเนี่ยก็มีการเปิดเจรจาซื้อขายกันเลยนะถ้าเราไม่ได้มีการเตรียมเงินไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้สินค้าตอนนั้นก็ได้นะคะต้องมีการขอเครดิตมากฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เรามีการก่อหนี้ไปแบบไม่รู้ตัวเพราะนั้นก่อนที่จะไปซื้ออะไรจะต้องสืบหาข้อมูลก่อนนะไม่ว่าจะเป็นว่าร้านค้าอยู่ที่ไหนมีของที่เราอยากได้ไหมนะหรือมียังมีร้านที่อื่นทดแทนถ้าร้านนั้นไม่มี

หาร้านไหนอื่นมาทดแทนได้ไหมแล้วระหว่างแต่ละร้านที่เสนอขายเนี่ยราคาเป็นยังไงมันเหมาะสมกับสินค้าที่นำเสนอเราหรือเปล่าอันนี้เราสามารถที่จะดูบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ก่อนเลยนะเราถึงค่อยเดินทางไปที่หน้าร้านนะคะนะถ้าเกิดว่าชัวร์แล้วร้านนี้เชื่อใจได้เราก็นะเจรจาซื้อขายออนไลน์ได้เลยก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะอันนี้คือการวางแผนก่อนนะว่าเราจะตกลงซื้อขายในรูปแบบใดนะคะนะตรงเนี้ยถ้ามองในฝั่งของผู้ผลิตเมื่อเขารู้ประเด็นต่างๆเหล่านี้เขาก็นึกภาพเราออกแล้วนะนึกภาพคนซื้อออกแล้วว่าเป็นคนซื้อประเภทใดมีแรงจูงใจในซื้อในการซื้อยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะได้วางกลยุทธ์ของผู้ผลิตได้ต่อนะคะนะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนถึงการกระทำของแต่ละบุคคลนะหรือผู้บริโภคแต่ละคนนั่นแหละที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจนะรวมถึงกระบวนการตัดสินใจนะซึ่งผู้บริโภคจะต้องผ่านขั้นตอนนะมันจะเป็นเลเยอร์มันจะเป็นแบบขั้นจะข้ามขั้นไม่ได้หรือถ้าข้ามขั้นจะรู้สึกแปลกๆนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเขาได้รับทราบข้อมูลสื่อสารมาจากผู้ผลิตปุ๊บนะแล้วเขาก็มาย้อนดูตัวเองว่าเอ้ยตอนเนี้ยเรามีปัญหามีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้ตัวตนแล้วเนี่ยเขาก็มาจูนก็มาจูนกับทางฝั่งผู้ผลิตว่าเขาเนี่ยผู้ผลิตรายได้หน้าที่จะมาตอบสนองกับความต้องการหรือแก้สามารถแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ในตอนนี้ได้นะเพราะนั้นตัวเริ่มต้นก็คือเริ่มจากผู้บริโภคนะเขาต้องรู้ตัวเองว่าตอนนี้เขาอยากได้สิ่งใดมาเพื่อแก้ปัญหาของเขาแล้วก็ทำการค้นหาข้อมูลต่างๆนะที่ง่ายๆก็คือบนแพลตฟอร์มออนไลน์บนสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคนั่นแหละนะหรือตามสื่อโฆษณาต่างๆอาจจะแบบจงใจเข้าไปดูหรือบังเอิญเจอสื่อโฆษณาเนี่ยนะแล้วก็ดูซิว่าไอ้ข้อมูลเหล่านั้นที่เรารับทราบจากสื่อจากการสื่อสารของผู้ผลิตเนี่ยมาดูซิว่าไอ้ยี่ห้อไหนเจ้าไหนนะที่ตอบสนองความต้องการของเขาได้ดีกว่ากันนะก็เลยจากนั้นก็เข้าไปทำการพูดคุยนะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในขณะนั้นหรอกพูดคุยเพื่อหาข้อมูลจริงๆนะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนที่จะซื้อหรือบริโภคสินค้านั้นนะคะเนี่ยเพราะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ต้องมีความคาดหวังนะคะว่าเขาจะได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของเขาจริงๆหรืออาจจะได้มากกว่าที่เขาคาดหวังก็ได้ก็ยิ่งดีนะนะก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความไว้ใจนะคะแล้วก็นำไปสู่การซื้อซ้ำแล้วก็ความภักดีต่อแบรนด์ของผู้ผลิตนั้นนะคะเพราะนั้นความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะก็เป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของธุรกิจเลยนะคะนะเพราะว่าสามารถที่จะเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงนะเราจะได้รู้ความต้องการก่อนใครเลยนะคู่แข่งคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้รู้จักผู้บริโภคอะไรเนี่ยหรือไม่สนิทกันเนี่ยเขาถึงหรือแย่งลูกค้าคนนี้ไปไม่ได้หรอกนะคะเพราะนั้นก็จะต้องทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจตลอดนะกันไปโดยตลอดเลยนะคะจะได้รักษาฐานลูกค้านี้ไว้นะหรือถ้าเกิดมันมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่มันกระทบต่อพฤติกรรมของเขาเนี่ยผู้ผลิตก็สามารถรู้ได้นะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกับผู้บริโภครายนี้ได้อย่างทันทีนะคะอีกทั้งก็ยังทำการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่องนะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็สอบถามว่าผู้บริโภคมีความเห็นสนใจนะในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็สามารถ

ทำการประเมินหรือคาดการณ์ของผู้ผลิตได้นะคะก็เลยทำให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านเลยนะจากที่เราทำmarketing research นะเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะโอ้โหเรามีข้อมูลจากการทำวิจัยการศึกษามาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระบวนการบริหารการตลาดหรืออาจจะได้การเปิดตลาดใหม่ได้นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจแหละนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกส่วนแบ่งการตลาดพัฒนาสินค้าให้แตกต่างไปจากคู่แข่งนะและมีการต่อวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงนะวงจรชีวิตจะสั้นเพราะนั้นจะต้องมีการพัฒนาสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าเราเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับผู้ใช้หรือลูกค้านะอันนี้ก็เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าไม่ให้เกิดการแย่งส่วนแบ่งนะแล้วก็หน้าร้านนะหน้าร้านค้าปลีกนะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออฟไลน์หรือออนไลน์ก็มีความสำคัญเพราะว่าผู้บริโภคเมื่อเข้ามาเห็นที่หน้าร้านแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคาดหวังนะความคาดหวังว่าเขาจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีกลับไปนะคะในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะมีทฤษฎีที่กำหนดตัวแบบอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันนะคะอย่างตัวแบบผู้พฤติกรรมผู้บริโภคของ Angel นะคะก็จะมีการแบ่งออกเป็นแบ่งกระบวนการการตัดสินใจ5ขั้นตอนนะอันดับแรกก็คือการตระหนักถึงปัญหานะคะอันนี้ถือว่าเป็นพอยต์เลยเป็นเพนพอยต์เลยว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาในขณะนี้อย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็ไปค้นหานะไปค้นหาว่ามีสินค้าใดบ้างที่มาแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญอยู่นะซึ่งสินค้าต่างๆก็มีอยู่หลายคู่แข่งใช่ไหมคะมีหลายทางเลือกให้ซื้อหานะผู้บริโภคก็ต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจว่าทางใดนะที่จะตอบสนองความต้องการของเขาให้อย่างดีที่สุดนะแล้วก็เลือกทางเลือกสินค้าเจ้านั้นมานะแล้วก็มาประเมินว่าจากการได้ใช้สินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยเขาเกิดความพึงพอใจนะตามที่เขาคาดหวังไว้หรือมากกว่าที่คาดหวังไว้หรือไม่นะคะเพราะนั้นในการแข่งขันกับคู่แข่งที่มีจำนวนมากเนี่ยเราจะต้องเข้าหาลูกค้าให้ได้ไวที่สุดนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกที่น้อยลงนะเมื่อเขาอยากใช้สินค้านี้ให้นึกถึงเราอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เกิดอำนาจการผูกขาดขึ้นมานะคะในตัวแบบของคอตเลอร์นะคะก็มีการคำนึงถึงอินพุตนะปัจจัยที่ใส่เข้าไปซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโดยปัจจัยตัวแรกที่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือในการต่อรองที่ดีที่สุดก็คือราคานะถัดไปก็จะเป็นคุณภาพการมีสินค้าอย่างเพียงพอนะปริมาณที่มีอย่างเพียงพอไม่ต้องรอพรีออเดอร์นานๆอย่างนี้ไม่ใช่นะคะหรือการให้บริการของหน้าร้านหรือตัวออฟฟิศนะคะรูปแบบมีทางเลือกที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีจินตภาพให้เกิดภาพจำที่ดีนะโดยผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นคือสื่อโฆษณาอันนี้ก็มีอิทธิพลอย่างมากเลยนะคะคนรู้จักครอบครัวหรือการสังเกตบุคคลนะที่จะเกิดการเรียนแบบในการบริโภคนั้นได้นะคะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ5ขั้นตอนของตัวแบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเกิดการรับรู้แล้วก็หาทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุดนะนะแล้วก็ตอบสนองการซื้อนะเพราะนั้นก็จะมีการตอบสนองด้วยการให้ความพึงพอใจในหลายๆส่วนด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เองตัวตราสินค้าหรือแบรนด์บรรจุภัณฑ์ต่างๆนะตัวผู้ขายผู้พนักงานขายหรือการให้บริการที่ดีเนี่ยปริมาณมีความเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็ความถี่นะที่เขาจะได้รับการตอบสนองนี่เป็นอย่างเป็นแบบทันท่วงทีนะสามารถซื้อหาได้ตลอดเวลาไหมอย่างนี้นะคะก็ถือว่า

ความสำเร็จโดยมีตัวบ่งชี้ที่เป็นการตอบสนองการซื้อเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เกิดกลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะหรือตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคของวอเตอร์นะคะก็มันก็จะมีวงล้อมข้างนอกนะคะที่มันเป็นอิทธิพลภายนอกนะหรืออาจจะเป็นอิทธิพลทางอ้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัววัฒนธรรมนะรายได้ผลทางธุรกิจทางสังคมนะซึ่งตัวนี้มันก็จะบีบเข้ามาข้างในนะจากผลทางอ้อมต่างๆเนี่ยมาสู่พฤติกรรมของคนซื้อในเรื่องของแรงจูงใจบุคลิกภาพการเรียนรู้ทัศนคติการอย่างรู้ความจำเป็นนะโดยมีการรับรู้ตัวรับรู้ของผู้บริโภคเนี่ยก็ดูจากสื่อนะสื่อโฆษณาต่างๆเขาได้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อปุ๊บเกิดกระบวนการตัดสินใจนะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ากว่าจะมีการซื้อแต่ละครั้งเนาะก็ต้องมีกระบวนการ mindset หลายๆขั้นตอนเลยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะก็สามารถที่จะแบ่งเป็นหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็น อิทธิพลทางเศรษฐกิจนะภาวะเศรษฐกิจรายได้การทำงานนะโดยเฉพาะของสตรีเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดนะมันก็เป็นอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะอิทธิพลทางประชากรนะคะประชากรโดยเฉลี่ยของประเทศเนี่ยก็มีระดับการศึกษาเป็นอย่างไรมีการแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นนะทำให้การศึกษามีระดับที่สูงขึ้นขนาดครอบครัวเล็กลงเป็นลักษณะของสังคมเมืองมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรแต่ละช่วงวัยถิ่นที่อยู่อาศัยงบประมาณด้านการเงินและเวลาเห็นไหมว่ามันจะเป็น อิทธิพลที่บีบเข้ามาว่าผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อยังไงนะคะในเรื่องของพฤติกรรมนะการใช้เวลาเพื่อทำงานทำกิจกรรมหรือพักผ่อนเนี่ยมันก็ทำให้การตัดสินใจซื้อแตกต่างกันไปอิทธิพลทางวัฒนธรรมนะก็เริ่มต้นที่สังคมนั้นมีค่านิยมยังไงนิยมชมชอบสิ่งใดมีเทรนด์ยังไงนะคะแล้วก็แยกไปเป็นค่านิยมของครอบครัวค่านิยมทางสถาบันศาสนาโรงเรียนประสบการณ์ในชีวิตระยะแรกมันก็เป็นตัวสั่งสมสั่งสมค่านิยมจากนั้นก็มีแฟกเตอร์ที่มันเกี่ยวข้องด้วยว่าเราต้องมีสังคมมีเพื่อนร่วมรุ่นนะซึ่งสังคมเนี่ยมันก็ส่งต่อถึงค่านิยมภายในเฉพาะแต่ละบุคคลนะก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนะคะวัฒนธรรมย่อยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคนะเชื้อชาติภูมิศาสตร์ช่วงอายุนะหรือวัฒนธรรมย่อยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งจูงใจแบบอย่างพฤติกรรมนะค่านิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคือความคาดหวังว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะลักษณะการตัดสินใจซื้อการส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นสิ่งกระตุ้นนะเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้เร็วขึ้นด้วยนะคะอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงนะเช่นสมาชิกในครอบครัวนะคะผู้นำหรือสมาชิกกลุ่มทางสังคมศาสนาผู้นำทางการค้านะบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อแรงจูงใจทัศนคติการอย่างรู้นะคะนะเพื่อที่จะมาประมวลผลว่าเขาควรจะซื้อสินค้าใดนะจะได้เป็นแบบเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะแทนที่จะดูแต่ว่าตอบสนองความต้องการของอย่างเดียวของเราอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องรู้ว่าเมื่อสมาชิกในสังคมรู้ว่าเราใช้สินค้าอะไรเนี่ยแล้วเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร ยอมรับไหมนะอันเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมาก

ากเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในแวดวงสังคมนะคะก็อาจจะแค่ความรู้สึกหรือสายตาคนอื่นด้วยนะคะตัวนี้ก็นำมาสู่การวางกลยุทธ์การโฆษณาหรือมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความเพียงพอนะต่อการตัดสินใจโดยพนักงานขายอิทธิพลของครอบครัวนะคะโดยอาจจะแบบได้รับอิทธิพลมาจากหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอิทธิพลสูงสุดในครอบครัวนะคะมีการกำหนดหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อด้วยนะคะยิ่งถ้าเราตอนที่เรายังเป็นผู้เยาว์ใช่ไหมคะเราก็ต้องฟังผู้ปกครองว่าเขาจะซื้ออะไรให้เรานะถ้าเรามีการนำเสนอความต้องการของเราไปแล้วนะบางทีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครองของเราก็อาจจะมีการพิจารณาว่าไอ้ความต้องการของเราเนี่ยมันจำเป็นไหมแล้วสิ่งที่เราอยากได้อ่ะมันเหมาะสมไหมมีราคาแพงไหมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ครอบครัวนั้นมีอยู่นะคะกว่าได้ของมาเนาะก็ต้องถามผู้ปกครองหลายรอบเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของครอบครัวเนี่ยถือว่าสำคัญต่อการซื้อสินค้าของเราเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กๆนั่นเองนะคะขั้นของวัฏจักรอายุของครอบครัวนะคะก็อาจจะแยกเป็นตอนแรกๆก็อาจจะมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสามีภรรยานะคะทีนี้เมื่อมีการสร้างครอบครัวกันมายาวนานเนี่ยการตัดสินใจก็อาจจะอยู่ที่สามีก็ได้เพราะว่าเป็นคนหาเงินเป็นคนหลักในการหาเงินนะคะแต่บางครั้งเนี่ยสามีภรรยาก็หาเงินทั้งสองฝ่ายนะคะก็อาจจะมีการตัดสินใจร่วมกันก็ได้นะคะปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตนะอันนี้ก็วัดจากความคิดเห็นความสนใจและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะปัจจัยด้านบุคลิกภาพนะคะอันนี้ก็วัดจากการจัดระเบียบความคิดความเชื่ออุปนิสัยสิ่งจูงใจนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในนะคะก็ต้องให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมานะคะเช่นเดียวกันกับความเชื่อทัศนคติวัดโดยการเรียนรู้ยอมรับและตั้งใจซื้อนะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำควอชชั่นแนร์นะคะเพื่อที่จะให้เขาตอบให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เขาไม่อยู่มากที่สุดกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคขั้นตอนที่มีจุดเริ่มต้นนะของการตระหนักคือปัญหานะที่เขาเผชิญอยู่แล้วก็นำไปสู่กระบวนการในการหาข้อมูลค้นคว้าต่างๆนะที่มีความสมบูรณ์นะคะข้อมูลนั้นก็มีความสมบูรณ์ในการตัดสินใจว่าเขาควรจะเลือกซื้อทางไหนดีนะคะจากสินค้าจากผู้ผลิตรายใดดีการกำหนดตลาดเป้าหมายก็จะมีการตระหนักถึงปัญหานะโดยผู้บริโภคบางคนเนี่ยก็จะตอบสนองผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เร็วกว่าคนอื่นนะโดยมีการตระหนักถึงปัญหาในการซื้อสินค้าต่างไปจากคนอื่นยอมรับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มแรกนะเปิดใจที่จะยอมทดลองใช้ดูก่อนเงี้ยเป็นต้นนะเขาก็มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติที่เป็นผู้ริเริ่มผู้บุกเบิกก่อนนะคะโดยก็อาจจะมีลักษณะของการใฝ่หาความรู้นะคะมีการศึกษาที่ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพิธีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าค่อนข้างสูงนะก็จะมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยเช่นการเลือกซื้ออาหารที่ไม่ใส่สารกันบูดเพราะรู้ว่าการที่ปนเปื้อนสารกันบูดหรือสารปรุงแต่งเนี่ยมันจะเกิดโทษกับร่างกายอันนี้ก็คือการหาความรู้ระดับหนึ่งนะก็ทำให้เขามีความคัดสรรในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะผู้บริโภคที่มีรายได้สูงนะคะก็มี
อำนาจในการซื้อเข้าถึงสินค้าได้มากนะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสินค้าตัวไหนที่มันตอบสนองกับความต้องการหรือแก้ปัญหาของเขาได้นะนะเพราะนั้นเขาก็จะดูสินค้าที่มันมีคุณภาพดีนะเหมาะสมกับราคาแล้วก็เขานะสามารถที่จะซื้อได้ซื้อหาได้นะผู้บริโภคที่ต้องการมาตรฐานการครองชีพสูงนะก็จะมองหาสินค้าที่มันอำนวยความสะดวกของตัวเองนะเพราะว่าเข้าสู่สังคมเมืองนะการเดินทางหรือการทำงานต่างๆก็เร่งรีบก็อยากจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกนะเพราะนั้นก็สิ่งใกล้ตัวตอนนี้ก็คือเครื่องมือสื่อสารเนาะนะก็เป็นพวกสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วสูงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงแล้วก็มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายนะผู้บริโภคที่มีความรู้ในผลิตภัณฑ์นะคะก็จะทำให้นำไปสู่การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะคะอย่างเช่นอาหารบำรุงร่างกายอย่างนี้นะคะเขาก็มีความรู้ถึงศักยภาพของอาหารเสริมเหล่านั้นนะคะทีนี้มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะเพราะนั้นก็ต้องเปรียบเทียบส่วนผสมนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างผู้บริโภคที่มองหาการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอันนี้ก็นะเป็นผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มันมีความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้เกิดความพึงพอใจนะอย่างเช่นเมื่อก่อนใช้สบู่ก้อนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีการเปิดตลาดสบู่เหลวเข้ามาไหนลองทดลองใช้ดูซิสบู่เหลวเป็นยังไงจะดีกว่าสบู่ก้อนเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะนั้นก็เป็นการเปิดใจให้หันมาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเขาก็มีทัศนคติในทางบวกที่จะลองเข้าไปทดลองนะคะผู้บริโภคที่ต้องการสิ่งจูงใจที่จะบรรลุผลสำเร็จสูงสุดนะมันก็คือความคาดหวังของเขาที่จะได้รับจากการบริโภคหรือใช้สอยสินค้าและบริการนั้นนะคะเพราะคาดหวังว่าเอ้ยมันต้องแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่แน่ๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีความคาดหวังที่มากไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงหน้าที่การงานนะคือผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ใช่แค่จบที่ซื้อเสร็จแล้วเสร็จกันไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีการใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวใช้ต่อๆไปอีกเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมองไกลว่าเขาจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดนะทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะผู้บริโภคที่ต้องการให้บุตรประสบความสำเร็จในชีวิตนะเพราะนั้นแทนที่จะคิดถึงแต่ตัวของเขาเองเขาก็เผื่อแผ่ไปยังคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวนะเวลาที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเกิดประโยชน์กับพวกเขาเหล่านั้นยังไงมันคุ้มค่าไหมนะคะนะอย่างเช่นถ้าเราอยากให้บุตรหลานของเราเนี่ยมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศคอมพิวเตอร์หรือวิชาชีพต่างๆเนี่ยนะผู้ปกครองก็จะต้องว่าเออหาคอร์สอะไรดีซื้อหนังสืออะไรมาเสริมไหมหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตอะไรที่มันสามารถจุได้เร็วแล้วก็พรีเซนต์ทำรายงานได้เลยในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เขาต้องสรรหาว่ามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่มันทำให้บุตรหลานของเขาเนี่ยมีความรู้ที่ดีขึ้นนะคะผู้บริโภคที่มีความสนใจในเรื่องราวต่างๆนะคะก็เป็นคนที่เปิดตัวนะคะเปิดตัวเปิดใจนะสนใจในเรื่องราวต่างๆนะที่เป็นสารสนเทศที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจการเมืองอย่างเงี้ยนะก็เสพข่าวสารนั้นแล้วก็ประมวลผลว่าเออตอนเนี้ยมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศแล้วทำใ
ร่างกายนะเกิดผลกระทบเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้โรคหวัดต่างๆนะคะตรงนี้ก็ทำให้จะต้องไปหาซื้ออะไรมาป้องกันแล้วใช่ไหมคะจะได้ไม่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยไปเจอกับสภาพที่ทำให้อ่อนแอลงเนี่ยก็ต้องไปหาอาหารเสริมหรือโภชนาการต่างๆนะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเขาเนี่ยมีการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็มาสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของตัวเองนะเพื่อที่จะตระหนักถึงปัญหาว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันอาจจะทำให้เราแย่ลงเนี่ยเราก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะคะผู้บริโภคมีความสนใจสื่อโฆษณามากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะของเอนเตอร์เทนนะดูสื่อโฆษณาจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไม่ตัดสินใจตอนนั้นแต่ขอดูก่อนนะขอดูช่องทางทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่สื่อถึงได้นะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจนะเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองในที่สุดนะคะหรือบางครั้งบางทีสื่อนั้นมันอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงสินค้าที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาของตัวเองหรอกแต่มันเป็นการกระตุ้นทำให้เราอยากซื้อนะทำให้เราอยากซื้อสินค้านั้นนะเข้าถึงสินค้านั้นโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่อยากที่จะบริโภคหลายๆสิ่งนะคะผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มนะหรือมีความต้องการที่จะเด่นนะมีความโดดเด่นนะอันนี้ก็เอื้ออำนวยต่อการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากคนอื่นแล้วผู้ขายหรือผู้ธุรกิจเนี่ยมองเห็นว่าผู้บริโภคกลุ่มเนี้ยมีลักษณะน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะจัดสรรสินค้าเพื่อมาตอบสนองกับความต้องการของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะได้ผู้บริโภคที่มีความสนใจกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลมากกว่าปกตินะก็เป็นผู้บริโภคที่ต้องการเข้าสังคมมีโอกาสนะได้รับรู้สิ่งแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานะเช่นการพูดคุยระหว่างแม่บ้านนะนะการพูดคุยในห้องแชทรับหรือไม่รับก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มโซเชียลใช่ไหมคะเราก็คุยบนแพลตฟอร์มนั้นอาจจะไม่ต้องรู้จักหรือเห็นหน้านะแค่พิมพ์อักษรลงไปหรือสื่อสารกันในแพลตฟอร์มโซเชียลนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับหนึ่งนะโดยวงการสื่อสารวงการสนทนานั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่ปล่อยโจทย์ลงในวงสนทนานั้นเนี่ยฉันมีปัญหาเรื่องจุกนมขวดเนี่ยจุกนมนะเพราะว่าไอ้จุกนมเนี่ยมันควบคุมการไหลของน้ำนมไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มสนทนาโยนโจทย์ลงมานะสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นน่ะบางท่านก็มีประสบการณ์ใช่ไหมคะเขาก็เลยแนะนำก็ลองดูจุกนมที่มีรูเป็นรูปกลมนะเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยใช้กดจุกยางที่เป็นกากบาทนะที่เป็นลักษณะกากบาทลองหาจุกนมที่เป็นรูกลมดูนะแล้วก็ให้เขาลองใช้ให้ก็แนะนำลงในวงโซเชียลนั้นนะคะพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนที่มีปัญหาก็บอกว่าเนี่ยซื้อจุกนมที่มีรูกลมมาแล้วเนี่ยลูกดูดแล้วไม่สำลักเลยดีกว่าเดิมอีก
ห็นไหมคะมันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ

ถือว่ามันเป็นการสนทนาที่มีความเอนเตอร์เทนมีการอยากรู้อยากพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีประเด็นหลากหลายที่อยู่ในวงแพลตฟอร์มการสนทนาทางสื่อออนไลน์นะเพราะนั้นก็นักศึกษาก็ลองพิจารณาดีๆว่าที่เขาโยนโจทย์มาในวงสนทนาเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้สนทนาบนแพลตฟอร์มนั้นหรือไม่นะคะเพราะนั้นบางทีมันก็มีเฟกนิวหรือมีการใช้สื่อนะข้อความทางสื่อนั้นเป็นด้วยความเป็นมิจฉาชีพอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องหยุดคิดแป๊บนึงนะคะหยุดคิดแป๊บนึงไม่ใช่ว่าออไปกับวงสนทนานั้นตลอดนะเพราะนั้นบางทีมันก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ให้ผู้อยู่ในสนทนาเนี่ยมีความคอยตามนะก็เราก็ได้ข่าวนะการประสบปัญหาของ call center ใช่ไหมคะเพราะนั้นในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราก็อย่าไปไหลกับมันก็ต้องหยุดพิจารณาไต่ตองนิดนึงว่ามันใช่ไหมมันจริงไหมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการถูกหลอกลวงนะคะอีกอันนึงก็เป็นผู้บริโภคนะที่เป็นผู้นำทางความคิดนะคะเพราะนั้นในสังคมหนึ่งหรือในวงโฆษณาหนึ่งเนี่ยในวงการสนทนาวงใดวงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตัวตึงอยู่มันมีผู้นำทางความคิดอยู่นะเป็นคนที่ชอบแอคชั่นในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะซึ่งเราก็เห็นบ่อยๆในทุกสังคมนะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคนนั้นน่ะก็มีแนวโน้มในการตระหนักถึงปัญหาได้อย่างมากเพราะเขามีความตื่นตัวนะพอตระหนักปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ก็ลองโยนโจทย์หรือนำเสนอความคิดของตัวเองลงไปในวงสนทนานะคะหรือไปนำเสนอให้กับผู้ผลิตเลยก็ได้ว่าเนี่ยฉันต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีมากเลยเนี่ยฉันเคยเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากที่อื่นจากต่างประเทศดูซิว่าทางธุรกิจของคุณเนี่ยทำได้ไหมอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่โยนโจทย์ออกไปนะนะก็เลยทำให้เกิดประเด็นหรือที่เรียกว่าจุดพลิกนะจุดพลิกของวงการของผู้ผลิตนะว่าเนี่ยถ้าไม่มีคนเนี้ยมาถามหรือมาสอบถามหรือมาให้ประเด็นนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าณขณะเนี้ยตอนณขณะเนี้ยผู้บริโภคเนี่ยยังมีความต้องการแบบนี้อยู่นะอันนี้ก็ทำให้เกิดการต่อยอดนะเพราะนั้นในการทำตลาดทำการตลาดเนี่ยเรามีไอเดียเยอะมากมายจากการที่เราได้พูดคุยยิ่งถ้าใกล้ชิดกับผู้บริโภคนะเราก็จะได้ข้อมูลเยอะมากนะแล้วก็สามารถมองตัวตนของผู้บริโภคแต่ละคนนะว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะเป็นคนที่ชอบเปิดใจไหมหรือเป็นคนที่ชอบดูแต่โฆษณาอย่างเดียวนะคะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การวางกลยุทธ์ของธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปอย่างตรงจุดมากขึ้นนะคะนะนี้นะคะก็ผู้บริโภคที่มีแบบอย่างพฤติกรรมที่ไปกันได้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีคือเวลาเรามองทั้งสองฝั่งมองกลับกันกลับไปกลับมานะคะผู้บริโภคคิดยังไงแล้วผู้ผลิตคิดยังไงเนี่ยเราก็มาปรับจูนเข้าด้วยกันนะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าเขาอยากได้สินค้าตัวนี้มีที่ไหนใหม่ๆนะที่ตอนเนี้ยมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะเขาก็ไปหาข้อมูลปรากฏว่าเขาก็ไปเจอ
ผู้ผลิตรายหนึ่งที่โอ้โหมีตรงตามความต้องการของเขาพอดีเลยนะคะอย่างเช่นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะตอนนี้ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆมีฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆที่เข้าถึงความสะดวกสบายมากขึ้นมีการประมวลผลเร็วขึ้นพรีเซนเตชันสวยมากอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็ทำงานได้แบบสมูทนะไม่ต้องมาย้ายเครื่องมาย้ายระบบไปย้ายระบบมาเหมือนก็จะทำให้การทำงานของเราลื่นไหลมากขึ้นนะคะเนี่ยเพราะนั้นเรื่องของสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อของผู้บริโภคอีกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ราคาก็แพงอยู่ตลอดมีแนวโน้มที่แพงขึ้นนะตามฟังก์ชันของเขาแล้วก็วงจรที่สั้นมากนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนไม่มีการพัฒนาฟังก์ชันของตัวเองให้ก้าวหน้าล้ำคู่แข่งหรือปรับตัวไม่ทันเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะคะเพราะว่าเจ้าอื่นเขาก็มีวงจรชีวิตที่ทับเข้ามาเรื่อยๆนะคะนะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้ามาเปิดตัวในท้องตลาดเนี่ยผู้บริโภครายเนี่ยก็จะตื่นตัวมากเอ๊ะมีอะไรใหม่ๆมานะเนี่ยถ้าฉันมีเงินน่ะฉันตัดสินใจได้รวดเร็วเลยนะเพราะฉันอยากได้ตัวนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยนะคะการตัดสินใจซื้อจากร้านค้าปลีกนะคะร้านค้าปลีกเนี่ยก็มี2ลักษณะคือหน้าร้านออฟไลน์นะที่เรามีการติดต่อซื้อขายได้ตามสถานที่ต่างๆกับอีกอันนึงก็คือหน้าร้านออนไลน์นะหรือร้านค้าปลีกออนไลน์ตัวนี้ก็ทำการอีคอมเมิร์ซโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน้าร้านโดยไม่ต้องเดินทางมายังหน้าร้านจริงๆนะก็สามารถที่จะเลือกซื้อและชำระเงินรอรับสินค้าเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านออฟไลน์หรือออนไลน์ก็จะต้องมีการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันนะโดยผู้บริโภคเนี่ยเมื่อมองเห็นข้างหน้าว่าหน้าร้านเป็นแบบนี้ทำเลแบบนี้หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแบบนี้เข้าถึงได้ง่ายมีกระบวนการที่เข้าไปเลือกซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ง่ายเนี่ยนะคะเขาก็มีความคาดหวังว่าเขาจะได้สินค้าที่เขาต้องการนะเขาก็มีการตั้งเป็นเกณฑ์ประเมินนะคะโดยอันดับแรกเลยถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นออฟไลน์นะคะระยะทางไปไกลไหมนะต้องเดินทางยังไงนะนะรถติดหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็ต้องดูการเข้าถึงร้านค้าปลีกว่ามีที่ตั้งเป็นยังไงมีจุดเด่นจุดที่สังเกตของร้านค้าอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการปักหมุดนะเพื่อที่จะนำทางให้ลูกค้ามาเดินทางมาถึงหน้าร้านได้นะคะอันที่สองก็คือความกว้างและความลึกของประเภทผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก็มีการแปรรูปที่หลากหลายใช่ไหมคะหรือมีเป็นลักษณะของการประกอบบริโภคด้วยกันหรือใช้ด้วยกันเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการวางคู่กันเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัวที่สามก็คือราคานะจะต้องมีการติดป้ายราคาของสินค้าทุกตัวนะบางทีก็ดูหงุดหงิดว่าเออราคามันเท่าไหร่นะสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะก็ต้องกลับไปที่เคาน์เตอร์เพื่อให้เขากดว่าราคาเท่าไหร่มันก็ทำให้เราหงุดหงิดเหมือนกันนะคะก็ต้องมีการปักป้ายราคาที่ชัดเจนนะคะการโฆษณาและส่งเสริมการขายอันนี้ก็เพื่อให้เกิดกระตุ้นการขายนั่นเองค่ะบุคลากรในร้านนะจูงใจให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นไหมนะคะและบริการต่างๆอย่างเช่นการรับของขวัญการบริการขนส่งนะคะ

จากนั้นลักษณะของร้านหรือตัวนำเสนอภาพลักษณ์ของหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งการแบ่งประเภทสินค้าราคาเช่นเดียวกันนะกับตัวเกณฑ์ประเมินนะการโฆษณาส่งเสริมการขายบุคลากรในร้านบริการต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ร้านนำเสนอขึ้นมาเกิดภาพจำเป็นจินตภาพของร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าจดจำว่าในการซื้อครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงร้านนะคะทั้งเกณฑ์ประเมินและลักษณะของร้านเนี่ย ก็จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบการตระหนักรู้เกิดการตัดสินใจแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อในร้านค้าปลีกแห่งนั้นหรือใช้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นนะแล้วก็ประมวลผลว่าเอ๊ะมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมถ้าเป็นไปตามหรือดีกว่าที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็จะยอมรับร้านค้านั้นแล้วก็จะไปซื้อร้านค้านั้นประจำแต่ถ้าบอกว่าโอ๊ยไม่ตรงปกนะสินค้าก็สับสนวุ่นวายไม่ติดราคาบุคลากรก็หายไปไหนไม่รู้เนี่ยก็ปฏิเสธในครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็ไปดูร้านค้าที่เป็นคู่แข่งต่อไปนะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีปัจจัยที่หลากหลายอย่างมากเลยนะคะในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมันก็เป็นตัวสะท้อนถึงการวางกลยุทธ์ของธุรกิจนะถ้าธุรกิจไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกกับการนำเสนอให้กับผู้บริโภคที่หลากหลายเนี่ยก็ลองดีลกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้นะคะลองไปเข้าไปนำเสนอกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อให้เกิดการ engage เกิดการทำสัญญาร่วมกันได้นะก็จะทำให้เราได้ลูกค้าที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในคราวหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องของการหาฟังก์ชันอุปสงค์ของผู้บริโภคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิรับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด7คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมานานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการธรรมนาวากรุงเก่าพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการจะได้นำความเป็นมาของพระนครศรีอยุธยามานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ฉันชอบฟังประวัติศาสตร์ของอยุธยามากเพราะมีเรื่องราวครบทุกแบบทั้งความรักความสามัคคีการแข่งแย่งชิงดีและความทุกข์ยากลำบากของบรรพบุรุษในอดีตที่ได้ช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้เห็นปาจนทุกวันนี้ชะตาเมืองนะคะพุทธศักราช2078ถึง2112เมื่อบ้านเมืองสงบราบคาบความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในกรุงศรีอยุธยาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เรือสินค้าจากต่างบ้านต่างเมืองเดินทางมาสู่ตลาดศูนย์กลางของราชอาณาจักรที่อยุธยามากขึ้นตามไปด้วยเส้นทางคมนาคมหลักคือเส้นทางน้ำที่วกวนทำให้เกิดความล่าช้าไม่คล่องตัวในการติดต่อค้าขายสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาเส้นทางคมนาคมดังกล่าวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองลัดและลอกคลองลัดต่างๆที่อยู่ทางตอนใต้ของพระราชอาณาจักรเพื่อให้เรือใหญ่เดินทางได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมีปฏิวัติรัฐประหารอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เป็นการรบแย่งชิงกันในกลุ่มของราชวงศ์เดียวกันคือราชวงศ์สุพรรณภูมิในขณะที่การขยายอำนาจจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อเข้าไปมีอำนาจเหนือเมืองท่าที่คุมเส้นทางการค้าทางฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในความดูแลของพม่าหรือเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาคือเมืองเชียงใหม่ก็กระทำควบคู่กันไปด้วยความพยายามนะคะที่จะเข้าไปครอบงำอาณาจักรล้านนาซึ่งกำลังอ่อนกำลังลงได้กระตุ้นหลายครั้งในแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาธิราชและละเลยการควบคุมดูแลกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญเหนือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอย่างเงียบๆในเมืองหลวงอันนำมาซึ่งศึกทั้งภายในและภายนอกสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตระหว่างเสด็จกลับจากเมืองเชียงใหม่เป็นเหตุให้เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกเป็นผู้สำเร็จราชการทำการแทนพระราชโอรสองค์รัชทายาทที่ยังทรงพระเยาว์และยกขุนวรวงศาธิราชซึ่งเป็นชู้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนอันนำมาซึ่งการต่อต้านและล้มราชบัลลังก์ขุนวรวงศาธิราชในที่สุดวัดใหญ่ชัยมงคลวัดธรรมิกราชขุนพิเรนทรเทพค่ะซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นสายสัมพันธ์องค์หนึ่งระหว่างราชวงศ์พระร่วงและราชวงศ์สุพรรณภูมินำกองกำลังปฏิวัติจับขุนวรวงศาธิราชเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์พระธิดาที่มีพระชน 1-2 พรรษาประหารแล้วยกราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาให้พระเทียนราชาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างแท้จริงเสวยราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพุทธศักราช2091ถึง2111การจัดการบ้านเมืองยังไม่ทันจะเข้ารูปเข้ารอยพม่าก็กรีธาทัพเข้าสู่พระราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกมีการผลัดแผ่นดินหลังจากนั้น13ปีกองทัพอันเกรียงไกรของพระเจ้าหงสาวดีคืบคลานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนับเป็นครั้งแรกของสยามประเทศที่มีศึกใหญ่ยกมาประชิดติดถึงพระนครการเตรียมการป้องกันพระนคร
ได้กระทำขึ้นอย่างเต็มที่แต่ความชำนาญในการยุทธสงครามและกำลังที่ด้อยกว่าย่อมนำมาซึ่งความเสียหายแก่พระนครในสงครามครั้งนี้ประเทศสยามต้องสูญเสียวีรกษัตริย์พระนามสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีนายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระบรมดิลกพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงปลอมองค์เป็นชายและต้องพระแสงของง้าวของข้าศึกถึงแก่พิลาไหลบนคอช้างทั้งสองพระองค์ในสมรภูมิที่ทุ่งภูเขาทองวัดวรเชษฐารามการกรีธาทัพมาอีกเป็นครั้งที่สามของพระเจ้าหงสาวดีโดยอ้างเหตุแห่งการขอช้างเผือกสองช้างนะคะและไม่ได้ตามความประสงค์ในครั้งนี้ให้กรีธาทัพมามากเป็นสามเท่าของครั้งก่อนปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาการเข้าตีเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือคือเมืองพิษณุโลกเมืองสวรรคโลกสุโขทัยกำแพงเพชรพิชัยเข้าไว้ให้อยู่ในพระราชอำนาจแล้วจึงยกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาในสงครามใหญ่หลวงเกินกว่าอยุธยาจะรับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีพระราชสารขอเจรจาสงบศึกต้องเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรพระยาจักรีพระสุนทรสงครามกับช้างพลายเผือกสี่ช้างให้แก่พระเจ้ากรุงหงสาวดีเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับความสงบของอาณาประชาราษฎร์ความพ่ายแพ้แก่ข้าศึกในครั้งนี้เป็นให้เกิดความกระด้างกระเดืองจากหัวเมืองทางปักใต้และการอ้างเพื่อครองพระราชไมตรีอันเป็นพันธมิตรแก่กันโดยการสู่ขอพระราชบุตรีที่ประสูติจากสมเด็จพระสุริโยไทยของพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตเพื่อไปเป็นพระมเหสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจำต้องยินยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีการที่พระเจ้ากรุงหงสาวดีให้ทหารมาดักแย่งชิงตัวพระเทพกษัตริย์ไปจากพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิธรรมราชานะคะเป็นผู้ให้ความร่วมมือก่อให้เป็นเหตุบาดหมางหัวเมืองเหนือคือกลุ่มสมเด็จพระมหาธรรมราชากับกรุงศรีอยุธยาเป็นเหตุให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเหนื่อยหน่ายการปกครองทรงสละราชสมบัติให้สมเด็จพระมหินทราธิราชแล้วเสด็จไปประทับอย่างสงบที่พระราชวังหลังใกล้อนุสรสถานสมเด็จพระสุริโยไทยพระราชปิยอัครมเหสีความไม่เข้มแข็ง

เด็จพระมหินทราธิราชคิดคบคิดนะฮะกับพระยารามกำจัดสมเด็จพระมหาธรรมราชาแอบไปยุยงพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตตีเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกทรงพระโลกพระเจ้าหงสาวดีจึงทรงส่งพระยาภูกามและพระยาเสือหานมาช่วยรบแต่กลับพ่ายแพ้ทัพพระเจ้ากรุงล้านช้างจนเป็นเหตุให้พระเจ้าหงสาวดีทรงพระพิโรธสมเด็จพระมหินทราธิราชเกรงภัยจะมาถึงกรุงศรีอยุธยาจึงไปกราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ทรงลาผนวดออกมาครองราชสมบัติกราบบังคมทูลอ้อนวอนอยู่หลายครั้งจึงทรงลาผนวดส่วนสมเด็จพระมหาธรรมราชาต้องเสด็จขึ้นไปถึงเมืองหงสาวดีเพื่อทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่แม่ทัพทั้งสองที่พ่ายแพ้เสียรีพลแก่กองทัพล้านช้างเป็นโอกาสให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระมหินทราธิราชเสด็จขึ้นไปรับพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเอกาทศรถและข้าหลวงเดิมกลับลงมาอยู่พระนครศรีอยุธยาวัดวรเชษฐารามการนำพระวิสุทธิกษัตริย์พระเอกาทศรถข้าหลวงเดิมกับพระนครศรีอยุธยาทำให้พระเจ้ากรุงหงสาวดีถือเป็นเหตุตามกองทัพอันเกรียงไกรยกเข้ามาตีพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งเป็นคำรบที่4การศึกครั้งนี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและชาวพระนครศรีอยุธยาตระเตรียมป้องกันเมืองอย่างเต็มสามารถจนทรงพระประชวรและสวรรคตในระหว่างที่ข้าศึกยังตั้งกองล้อมพระนครสมเด็จพระมหินทราราชาธิราชพุทธศักราช2106ถึง2112มิได้นำพาการศึกมอบหน้าที่การบังคับบัญชาการทหารทั้งปวงไว้แก่พระยารามแต่งกองทัพป้องกันเมืองเป็นสามารถด้วยชัยภูมิที่ได้เปรียบของกรุงศรีอยุธยาทำให้ทหารของหงสาวดีล้มตายเป็นอันมากพระเจ้ากรุงหงสาวดีตัดถามถึงความพยายามที่จะตีหักเอาพระนครศรีอยุธยาให้ได้ว่าพลแบกมูลดินตายลงคนหนึ่งจะเป็นมูลดินสักกี่ก้อนผู้ตรวจการทูลว่าคนตายคนหนึ่งเป็นมูลดินประมาณ7ก้อน8ก้อนพระเจ้าหงสาวดีตัดว่าเอาเถิดพวกพลซึ่งต้องถมดินต้องปืนตายก็ให้ทิ้งลงไปทั้งก้อนดินและอสุภพระด้วยการพูนถนนถึง3เดือนจึงถึงฟากพระนครพระเจ้าหงสาวดีก็ยกพลเข้ามาโดยถนนมุมเกาะแก้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเหตุสงครามแก่งแย่งอำนาจภายในแปรเปลี่ยนเป็นการชักศึกภายนอกให้เข้ามาหาตัวมากขึ้นพระนครศรีอยุธยาได้รับข่าวศึกมาจากทุกด้านของอาณาจักรทำให้ช่วงเวลาการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนะคะศิลปกรรมในยุคนี้ถดถอยน้อยลงไปเพราะเป็นช่วงเวลาการศึกการฟื้นฟูบ้านเมืองเกิดจากภาวะสงครามโดยเฉพาะสงครามจากภายนอกวัดวรเชษฐารามวัดมเหยงคนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวงก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเช่นผ้าไหมไทยผ้าไทยต่างๆที่เห็นมีสีและลวดลายที่สวยงามนั้นเกิดมาจากความสามารถของชาวบ้านเองแท้ๆไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสีสันให้คนไทยเหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้านเมืองของเขาจริงแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางหัตถกรรมใดๆเลยก็ต้องนับว่ามีสายเลือดทางศิลปะอยู่ในตัวแล้วเพราะเพียงได้มาเรียนไม่นานก็สามารถผลิตผล

งานที่สวยงามได้อย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าประชาชนไทยของเราเปรียบเสมือนคลังเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างแท้จริงเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกในคุณค่าของเขาเท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2531กิจกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามเหตุการณ์ชนไก่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับไก่ของบางกยอชวายกอิสรภาพคืนเมืองพุทธศักราช2113ถึง2154นับแต่นี้ต่อไปอิสรภาพของพระนครศรีอยุธยาตกอยู่ในความดูแลของพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีทรงแต่งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าขึ้นเสวยราชสมบัติกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาทิ้งเสนาพฤกษามาศผู้เฒ่าและขุนนาย100คนกับพลทหารชาวหงสาวดีเพียง 3,000 คนให้อยู่รักษาพระนครพร้อมกับไพร่พลอพยพจำนวน 10,000 คนสำหรับอยู่ดูแลและพลิกฟื้นบ้านเมืองอันยิ่งใหญ่แห่งนี้การจัดการแผ่นดินที่ร้างผู้คนเพราะผลแห่งสงครามครั้งนี้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าต้องระดมรวบรวมไพร่พลที่กระจัดพัดพลายให้กลับมาจัดเป็นหมู่เป็นกองขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อรักษาเมืองแต่ยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นแห่งสงครามกองทัพพญาละแวกก็กรีธาทัพนับหมื่นเข้ามาหวังตีเข้าเอาพระนครศรีอยุธยาด้วยกำลังลี้พลที่บอบช้ำและขัดสนอาวุธยุทโธปกรณ์เกือบทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าต้องสละกรุงศรีอยุธยากลับไปตั้งหลักอยู่เมืองพิษณุโลกแม้กระนั้นเจ้าเมืองเก่าที่ต้องโทษให้ปลดออกไปก็ยังคิดขบฏหวังดักปล้นกองทัพที่จะยกขึ้นไปสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าตรัสปรึกษากับขุนเทพอรชุนแล้วเห็นว่ากองทัพพญาละแวกที่ยกมาในครั้งนี้มิใช่เป็นทัพใหญ่ควรจะต่อสู้ทดลองดูกำลังข้าศึกสักครั้งจึงจัดเตรียมทหารหารที่มีอยู่ขึ้นประจำหน้าที่รักษาพระนครครั้งนั้นพญาละแวกยกพลเข้ามาล้อมถึงชานพระนครและจัดกำลังพลลงเรือข้ามแม่น้ำจะเข้าป้นเอาพระนครกองทัพกรุงก็รบพุ่งต่อต้านกองทัพพญาละแวกได้ถึง3ครั้งจนเห็นว่าจะเข้าป้นเอาพระนครศรีอยุธยาไม่ได้จึงล่าทัพกลับพร้อมกับกวาดต้อนเอาครอบครัวตำบลตามรายทางกลับไปเมืองละแวกการที่ทัพพญาละแวกแอบเข้ามาจะป้นเอาพระนครครั้งนี้ค่ะอาจเป็นเหตุให้สมเด็จพระเจ้ากรุงหงสาวดีส่งสมเด็จพระนเรศวรคืนกลับมากรุงศรีอยุธยาหลังจากที่ต้องไปเป็นตัวประกันนานถึง7ปีตั้งแต่ครั้งสงครามช้างเผือกขณะเดียวกันการปรับปรุงพระนครด้านการป้องกันการรุกรานเช่นการขุดลอกลำคูขื่อหน้านะคะบูรณะซ่อมแซมป้อมปราการขยายกำแพงพระนครออกมาจนประชิดลำคูคือหน้าด้านทิศตะวันออกก็ไม่มีการผิดปกติต่อพระเจ้าหงสาวดีหากอ้างสาเหตุแห่งการรุกรานของกัมพูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จขึ้นไปครองอยู่ณเมืองพิษณุโลกในฐานะพระมหาอุปราชในขณะเดียวกันก็ทรงสร้างพระราชวังจันเกษมขึ้นเป็นที่ประทับในกรุงศรีอยุธยา
การที่พระนครศรีอยุธยาค่ะยังตกอยู่ในอำนาจหงสาวดีเมื่อมีราชการงานสงครามก็จะต้องถูกเกณฑ์ไปในราชการสงครามทุกครั้งการทำการรบอย่างห้าวหาญและแสดงพระปีชาญาณในการเข้าตีเมืองรุมเมืองคลังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้รับชัยชนะได้กลายเป็นที่หวาดระแวงแคลงใจของพระเจ้ากรุงหงสาวดีและหาหนทางที่จะกำจัดเพื่อมิให้เป็นเสี้ยนหนามต่อไปบังเอิญนะคะให้เป็นความลับแตกเสียก่อนเพราะหาเถนคันช่องซึ่งเป็นผู้นำของพวกมอญและคิดเอาใจออกห่างพม่าอยู่แล้วได้นำความมาทูลแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงถือเป็นโอกาสประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับพม่าสืบต่อไปจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำพิธีหลังน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพณเมืองแคลงจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดารารามกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าสู่กรุงหงสาวดีในพุทธศักราช2142การประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นบรรดาเมืองขึ้นอื่นๆของพม่าไหวตัวตามไปด้วยเช่นมอญเชียงใหม่ก็หันมาเข้ากับกรุงศรีอยุธยาทำให้ไทยมีกำลังเข้มแข็งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในเพราะในด้านกองทัพและการทหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงเป็นผู้นำแต่อย่างผู้เดียวบรรดาแม่ทัพในกองส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งสิ้นในทางตรงข้ามที่ฝ่ายพม่ามีแต่ความวุ่นวายเกิดความแข็งกระด้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกทางออกที่สำคัญของพม่าคือต้องปราบปรามกรุงศรีอยุธยาให้ได้โดยเหตุนี้จึงทุ่มเทกำลังมาตีกรุงศรีอยุธยาอย่างเต็มที่สงครามครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพราะคาดการว่าคงจะต้องเกิดความวุ่นวายภายในพระนครศรีอยุธยาพม่าจึงให้ยกกองทัพใหญ่มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพผ่านเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เพราะสามารถรุดเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาได้รวดเร็วพม่าคาดผิดเพราะกรุงศรีอยุธยาเหตุการณ์เป็นปกติไม่มีเรื่องเดือดร้อนอีกทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังจัดเตรียมกำลังพลจะไปตีเขมรเพื่อตอบแทนในการที่ลอบเข้ามาลุกรานและกวาดต้อนชาวไทยอยู่เนืองๆพอทรงทราบข่าวศึกพม่าจึงอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามเพราะฉะนั้นค่ะการสงครามในครั้งนี้จึงไม่เป็นอันนะคะไม่เป็นฝ่ายรอให้พม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยาเหมือนอย่างเคยทรงยกกองทัพออกไปรับศึกนอกพระนครการรบพุ่งกับพม่าที่ตำบลหนองสลายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการรบที่ยิ่งใหญ่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสพระราชอนุชาทรงกระทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะพระมหาอุปราชาและมังจาปโรโดยทรงฟันคู่ปรปักษ์ขาดคอช้างทำให้กองทัพพม่าแตกพ่ายผลของสงครามยุทธหัตถีทำให้พม่าไม่กล้ายกทัพใหญ่เข้ามาอีกพระเจ้าหงสาวดีตัดแก่แม่ทัพในกองและให้ฟังกิตติศัพท์ดูท่าแผ่นดินพระนครศรีอยุธยายังเป็นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่อย่าได้ล่วงแดนเข้าไปแม้แต่หญ้าเส้นหนึ่งก็อย่าให้ทำอันตรายได้พม่านะคะไม่กล้าที่จะยกกองใหญ่เข้ามาอีกพระเจ้าหงสาวดีตัดกับแม่ทัพในกองห้ามล่วงล้ำเข้าไปโดยเด็ดขาดพระนครศรีอยุธยากับฟื้นคืนความเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์พ
พร้อมกับการมีอำนาจและแสนยานุภาพอันเกรียงไกรยิ่งไปกว่าที่เคยเป็นมาแต่อดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำกองทัพปราบปรามบ้านเมืองในเขตรอบราชอาณาจักรตีได้กัมพูชามาไว้ในขอบขันธสีมาจากนั้นทรงขยายแสนยานุภาพเข้าไปรุกรานพม่าเป็นการตอบแทนทำให้พม่าได้รับความระส่ำระสายพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงต้องทิ้งเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองตองอูและถูกลอบปรงพระชนที่นั่นกองทัพไทยติดตามตีไปจนถึงเมืองตองอูล้อมอยู่พักหนึ่งไม่อาจตีเมืองตองอูได้เพราะขาดสนเสบียงอาหารต้องยกทัพกลับถึงแม้ว่าจะตีพม่ามาเป็นเมืองขึ้นไม่ได้แต่ผลของสงครามทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะมีพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วบ้านเล็กเมืองน้อยมาอ่อนน้อมสร้างความยิ่งใหญ่และความมั่นคงให้แก่กรุงศรีอยุธยาอย่างยิ่งส่วนทางพม่ามีผลถึงบ้านเมืองแตกแยกแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันกรุงหงสาวดีถึงการสิ้นสุดความเป็นเมืองหลวงพม่าต้องย้ายเมืองหลวงไปตั้งมั่นอยู่ที่อังวะและไม่กล้าพอที่จะรุกรานเมืองไทยดังแต่ก่อนการจัดแสดงโขนนี้ยังทำให้เกิดช่างทำหัวโขนขึ้นช่างปักสะดึงกลึงไหมและช่างต่างๆที่ช่วยกันทำเครื่องแต่งกายโขนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ใช่ของง่ายเลยทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ใช้ความประณีตพิถีพิถันอย่างยิ่งที่จะผลิตงานตามรูปแบบโบราณให้ออกมาเป็นงานฝีมือชั้นคุณภาพและเมื่อถึงเวลานี้ก็สบายใจได้แล้วว่าจะมีนักแสดงและช่างฝีมือที่พร้อมจะสืบทอดโขนซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้ยืนยงคงอยู่ต่อไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาวันพุธที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ฟูเฟื่องอารยะประเทศพุทธศักราช2155ถึง2231เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระองค์มีพระมเหสีหรือพระราชโอรสสมเด็จพระเอกาทศรสพระราชอนุชาผู้ทรงร่วมรบในสงครามมากับพระองค์และดำรงพยศในตำแหน่งพระมหาอุปราชที่เทียบเท่าพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อย่างถูกต้องตามพระราชประเพณีในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสพุทธศักราช2148ถึง2153ทรงขึ้นครองพระนครศรีในสมัยที่อาณาจักรเป็นปึกแผ่นมั่นคงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ขยายพระราชอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางครั้นเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วบรรดาอาณาเขตที่เคยอยู่ในพระราชอำนาจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจำนวนมากได้ตั้งตัวเป็นอิสระและเป็นระยะเวลาที่ชาติตะวันตกแผ่อิทธิพลเข้ามาค้าขายกับประเทศทางเอเชียอาคเนย์มากขึ้นจากหลักฐานในบันทึกของพ่อค้าชาวฮอลันดาแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจในด้านการค้าของสมเด็จพระเอกาทศรสว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบดีว่าบ้านเมืองที่จะก้าวหน้าไปสู่วิถีความเจริญนั้นย่อมอาศัยภาวะเศรษฐกิจอันมั่นคงเป็นหลักประสงค์สำคัญฉะนั้นพระองค์ไม่เพียงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นแต่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจทุกๆอย่างตามพระราชอำนาจในอันที่จะทำนุบำรุงการค้า
ทรงต้อนรับพ่อค้าต่างประเทศมีญี่ปุ่นฮอลันดาอังกฤษให้ที่อยู่อารักขาและสิทธิในการค้าสำเภาค้าขายของพระองค์มีลูกเรือนายเรือเป็นชาวต่างประเทศราชสำนักของพระองค์ดึงดูดชนเข้ามาหลายชาติหลายภาษามีหลายคนที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์พระราชพงศาวดารกล่าวว่าพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นเกษมสมบูรณ์ยิ่งนักรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2154ถึง2171ค้นพบรอยพระพุทธบาทสระบุรีโปรดสร้างมณฑปครอบพระพุทธบาททรงเริ่มประเพณีการเสด็จไปบูชาพระพุทธบาทตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์การสร้างประเพณีบูชาลอยพระพุทธบาทนะคะพระองค์ยังโปรดชลอพระมงคลบพิตรพระพุทธรูปสำคัญที่น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสถานที่เดิมไปทางตะวันตกและก่อพระมณฑปครอบและด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงดำรงพระชนชีพอยู่ในสมณเพศมาเป็นเวลายาวนานจึงทรงพระราชอิทธิพลมหาชาติคำหลวงอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้มหาชาติหรือพระเวสสันดรถือเป็นวรรณกรรมทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของไทยโปรดสร้างพระไตรปิฎกคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาไว้อย่างสมบูรณ์จนถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของรัชสมัยในการที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกละศาสนูปถัมภกเครื่องเบญจรงค์สินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยอยุธยาด้านการต่างประเทศพระองค์โปรดให้ฟื้นฟูการค้าการติดต่อกับต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษฮอลันดาญี่ปุ่นมากขึ้นการติดต่อสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการค้าขายแต่ในบางครั้งชนต่างชาติก็เข้ามาตั้งสถานีการค้าหรือบ้านในพระนครศรีอยุธยาหรือในบางเมืองของอาณาจักรโดยมุ่งหวังว่าจะใช้สยามเป็นเมืองท่ากลางติดต่อค้าขายไปยังจีนญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังมิทันได้ทรงแต่งตั้งกลายเป็นพระมหาอุปราชระหว่างสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระพันปีศรีสินซึ่งเป็นพระอนุชาเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์หรือเจ้าพญากลาโหมเป็นผู้ที่มีไพร่พลในบังคับบัญชาและมีอำนาจมากได้เข้ามาจัดการเกี่ยวกับการครองราชของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ซึ่งยังทรงพระเยาว์และผลสุดท้ายเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็ตั้งการพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในพุทธศักราช2173และในบริเวณที่บ้านสมเด็จพระพันปีหลวงสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์มีพระระเบียงรอบและพระระเบียงกระทำเมรุทิศนะคะเมรุรายหรือเมนทิศเมนรายอันรจนาประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารการเปลี่ยนกุฎีถวายพระสงฆ์ให้นามว่าวัดชัยวัฒนารามปราสาทนครหลวงหรือพระนครหลวงปีถัดไป2174ทรงพระกรุณาให้ช่างออกไปถ่ายแบบพระนครหลวงปราสาทกรุงกัมพูชากัมพุชนะคะประเทศเข้ามาให้ช่างกระทําพระราชวังที่ประทับร้อนตำบลริมวัดเทพจันทร์เสด็จขึ้นนมัสการพระพุทธบาทเอานามเดิมถ่ายแบบมาให้ชื่อว่าพระนครหลวงทรงปฏิสังขรณ์วัดพระศรีสรรเพชรฉลองมีมหรสพสมโภชหลังจากบ้านเมืองสงบสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง2176
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้บูรณะพระปางวัดมหาธาตุ

พังลงในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปลายพุทธศักราช2176สมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้ช่างนะคะขึ้นไปทำพระตำหนักริมลำธารท้ายธารทองแดงชักน้ำจากธารทองแดงมาทำสถานที่น้ำตกเล่นน้ำในที่ใกล้พระตำหนักให้นามชื่อว่าพระราชนิเวศธารเกษมตามริงทางจากท่าเจ้าสนุกไปท้ายพิกุลให้ทำศาลาและบ่อน้ำเป็นที่พักคนเดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทได้พักอาศัยปราสาทนครหลวงมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท400ปราสาทนครหลวงวัดนครโกษาจังหวัดลพบุรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุขพระราชพงศาวดารสรุปทรงครองพิภพมณฑลศพสกลสีมาอาณาจักรพรรคพร้อมด้วยหมู่พหลจตุรงค์เรืองพระเดชเดชานุภาพพระบรมโพธิสมภารสมณะพราหมณาจารย์และไพ่ฟ้าข้าขันธเสมาเป็นสุขสมบูรณ์ทั่วหน้ามาจนศักราช1017พุทธศักราช2198ปีมะแมสับตะศกนะคะเมื่อใกล้จะสวรรคตณพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาททรงเวรราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชัยอยู่ได้3วันเสด็จสวรรคตพระนารายณ์ราชกุมารสมคบด้วยสมเด็จพระศรีสุธรรมค่ะราชาซึ่งเป็นพระเจ้าอาชิงราชสมบัติในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาชิงราชสมบัติจากพระศรีสุธรรมราชาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงพระกรุณาลดสวยสาอากรแก่ประชาราษฎรทั้งปวงมิได้เอาเข้าพระคลัง3ปีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในรัชสมัยพระองค์พระเดชานุภาพแผ่กว้างขวางไปยังนานาประเทศเมนโตนนะคะได้เขียนจดหมายถึงข้าหลวงใหญ่ของบริษัทมากัสซ่า20มิถุนายนพุทธศักราช2203กรุงสยามควรจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับจัดตั้งห้างเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่จะทำการค้าได้ยิ่งใหญ่หลวงเนื่องจากเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นผู้ปกครองมีข้าวปลาธัญญาหารพอที่จะส่งไปขายที่มะนิลาญี่ปุ่นมาเก๊าโคซินไชน่านับแต่การสงครามคราวที่แล้วกับกรุงกัมพูชากรุงสยามก็ไม่ได้โยกย้ายการค้าทั้งหลายจากแหล่งค้าเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่กรุงสยามหมดการค้าที่สถานที่เหล่านั้นจึงกลับเสื่อมโทรมลงพวกพ่อค้าชาวโปรตุเกสมาอยู่ผู้มั่งคั่งคิดจะไปตั้งแหล่งค้าสินค้าที่มีอยู่แพร่หลายคือฟันช้างกำยานน้ำมันข้าวหนังสัตว์ไขมันทองแดงขี้ผึ้งสินค้าจากกัมพูชาญี่ปุ่นมาเก๊าแต่ข้าพเจ้าคิดว่าสถานที่เหล่านี้คงหวังที่จะหาทางระบายสินค้าไปสู่ตลาดแห่งใดแห่งหนึ่งในการต่อไปข้าพเจ้ามั่นใจว่าทางเรือท่าเรือที่นี่เป็นท่าเรือที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อเทียบกับที่อื่นๆและคงจะนำกำไรมาสู่บริษัทได้เป็นอันมากขณะนี้บริษัทก็อุตส่าห์มีห้างของตัวเองอยู่แล้วที่นั่นและถ้าหากบริษัทจะกรุณาเขียนจดหมายด้วยคำอันไพเราะประทับใจไปทูลพระเจ้ากรุงสยามพร้อมกับตกแต่งเครื่องบรรณาการไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคงจะได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงพวกดัตก็ยอมรับแล้วว่าที่นี่เป็นทำเลที่เหมาะที่จะตั้งห้างเป็นที่สุดจะเป็นรองก็เพียงที่สุรัตเท่านั้นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ศิลปะอยุธยาในขณะที่ในรัชสมัยของพระองค์จะเดินรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง

ในการสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยที่บรรดาพวกพ่อค้าพยายามที่จะเข้ามามีผลประโยชน์ในการค้าของเอเชียซึ่งแต่เดิมอยู่ในมือของจีนทางด้านตะวันออกและอยู่ในมือของชาวมุสลิมทั้งที่มาจากเปอร์เซียอินเดียกลุ่มมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวตะวันตกตั้งสถานีการค้าเพื่อตัดการค้าผูกขาดของราชสำนักไทยที่มีกับต่างประเทศแม้พ่อค้าชาวตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทแถบนี้ก็ต้องเผชิญการแข่งขันทางการค้าจากพ่อค้าจีนมุสลิมทำให้ชาวตะวันตกไม่ได้รับผลกำไรเท่าที่ควรเป็นผลให้การค้าอยู่ในลักษณะปิดเปิดการเดินทางเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาของฝรั่งเศส 2,202 บาทหลวงผู้มาจากกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อที่ทางสำนักสันตปาปาที่กรุงโรมได้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่คำสอนทางคริสตศาสนาไปในดินแดนทั่วโลกก่อตั้งคณะสงฆ์พื้นเมืองในดินแดนที่บาทหลวงเดินทางเป็นการเผยแพร่ศาสนาที่ได้ผลดีกว่าการเผยแพร่โดยบาทหลวงที่มาจากชาวต่างชาติพวกบาทหลวงที่เข้ามาเมืองสยามได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าแผ่นดินสยามเป็นอย่างดีจนในพุทธศักราชที่2208มองแซนเยอร์ฟังซัวปาลือเดินทางกลับไปยุโรปสังฆราชนะคะผู้นี้ได้กลับมายังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งพร้อมด้วยพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการของโป๊ปและของพระเจ้าหลุยส์ที่14การเข้ามาของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเป็นที่พอพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นอย่างยิ่งเมื่อบาทหลวงฟรังซัวบัลลือได้นำพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14มาถวายด้วยยิ่งทำให้พระองค์ให้การต้อนรับบาทหลวงฝรั่งเศสเพียงระยะเวลาไม่ถึง5ปีก็ได้ก่อสร้างโบสถ์เผยแพร่ศาสนาในบริเวณที่เป็นที่อยู่ของชาวเวียดนามเรียกชื่อโบสถ์หลังนี้ว่าโบสถ์เซนโยเซฟเผยแพร่ศาสนานะคะนอกจากการสร้างโบสถ์แล้วยังสร้างโรงเรียนฝึกสอนผู้ที่บวชเป็นบาทหลวงผู้มีบทบาทสำคัญสนับสนุนชาวฝรั่งเศสคือเจ้าพระยาวิชาเยนหรือวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนผู้เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคอนสแตนตินฟอนคอนค่ะเดินทางเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาในตอนต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์จนได้รับพระมหากรุณาแต่งตั้งเข้ารับพระรับราชการนะคะตำแหน่งหลวงวิชัยเยนหลวงวิชัยเยนค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะในราชกิจสวามิภักดิ์มีความสามารถการค้าภาษาทำให้ก้าวหน้าขึ้นมารับราชการกับกรมพระคลังมีส่วนในเรื่องการส่งทูตไทยไปเปอร์เซียมีความชอบมากต่อพระเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานตำแหน่งเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงเจ้าพระยาวิชัยเย็นนะคะได้รักษาการในตำแหน่งพระคลังและในที่สุดควบคุมกรมมหาไทยกลายเป็นเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ฝนค่อนสนใจในระบบของการค้าในเอเชียและต้องการที่จะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนพร้อมๆกับการทำงานให้ราชสำนักไทยผลประโยชน์ของเขาขัดกับของอังกฤษและฮอลันดาในขณะเดียวกันก็ขัดกับของบรรดาชาวมุสลิมที่มีอิทธิพลทางการค้าอยู่ดังนั้นฟอนคอนจึงหันไปร่วมมือกับบรรดาบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาส่วนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสนพระทัยการต่างประเทศได้ส่งราชทูตไปเปอร์เซียอินเดียจีนซึ่งทำให้พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญและความสามารถของฟอนคอนในขณะเดียวกันมิชชันนารีคณะเยซูอิตได้เข้ามามีส่วนช่วยทางด้านวิศวกรของการสร้างวังป้อมปราการให้แก่แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะจนได้รับพระราชบรมราชานุญาตเป็นพิเศษให้ตั้งสำนักเซมินารีสั่งสอนศาส

สนาและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ส่งสารไปเจริญสัมพันธมิตรีกับพระเจ้าหลุยที่14และพระสันตะปาปาที่กรุงโรมในพุทธศักราช2216ผ่านบาทหลวงอันเป็นผลให้เกิดความเข้าใจกันว่าพระองค์สนพระทัยในคริสตศาสนานะคะและอาจจะเปลี่ยนแปลงเข้ารีดได้ภาพวาดของคณะทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำโดยเซอร์วาลิเย่เดอโชมองค่ะในพุทธศักราช2228ถึง2229ฝรั่งเศสได้ส่งคณะทูตชุดสำคัญมีเซอร์วาลิเย่เดอโชมองเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาด้วยจุดประสงค์ที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปลี่ยนศาสนาให้ฝรั่งเศสมีสิทธิพิเศษในการสอนศาสนามีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้ผูกขาดการค้าดีบุกที่ภูเก็ตซึ่งได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเท่าเทียมกับโฮลันดาให้ตั้งทหารของตนได้ที่เมืองสงขลาทูตชุดนี้นะคะของฝรั่งเศสกลับออกไปในพุทธศักราช2229พร้อมกับนำทูตชุดที่3ของไทยที่นำโดยเจ้าพญาโกษาธิบดีปานออกไปฝรั่งเศสเพื่อเจรจาสัญญาเจ้าพญาโกษาปานนะคะได้ไปต่างประเทศในช่วง2229ถึง2230ขณะเดียวกับสถานการณ์ในกรุงศรีอยุธยาเกิดความวุ่นวายในพุทธศักราช2229พ่อค้ามุสลิมจากเกาะซูลาเวสีอินโดนีเซียมีอิทธิพลนะคะแล้วผลประโยชน์ขัดกับฮอลันดาพวกมักกะสันต่อสู้กับฮอลันดามาแล้วในหมู่เกาะอินโดนีเซียพวกมักกะสันค่ะต้องการสนับสนุนให้พระนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นเป็นกษัตริย์แทนและต้องการให้เปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามได้ถูกฟอนคอนปราบปรามลงอย่างราบคาบจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองวุ่นวายคนมีทั้งหวังผลประโยชน์เป็นลักษณะคนสีเทานะคะไม่ได้ขาวบริสุทธิ์หรือว่าดำสนิทเหมือนกับชีวิตของแต่ละชีวิตค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงนะคะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชภัทรพิชยมหุตนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะมาให้ความรู้กับนักศึกษาในรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะในรายวิชานี้นักศึกษาก็สามารถที่จะ

เอาความรู้ในเรื่องของสถิติแล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการเรียนในวิชานี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในเรื่องของสถิติเนี่ยมาทำการดำเนินการวิจัยในทางธุรกิจนะซึ่งการวิจัยทางธุรกิจนะก็เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยทางพฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนะเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับคนนะชุมชนนะที่มีความสัมพันธ์นะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะคะนะเพราะนั้นในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาให้นักศึกษาดูว่าในรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างนะในเทอมนี้เลยนะคะในเทอมนี้เนี่ยเราก็จะมีหัวข้อต่างๆนะในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะคะเป็นสัปดาห์ที่1นะในส่วนสัปดาห์ถัดไปนะจนถึงครอบคลุมในภาคการศึกษานี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานนะคะในสัปดาห์ที่3นะคะก็จะเป็นประชากรและตัวอย่างนะสัปดาห์ที่4นะก็จะเป็นหัวข้อของสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานนะคะสัปดาห์ที่5ค่ะก็เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนานะคะสัปดาห์ที่6ก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองและการกำหนดสมมติฐานนะคะสัปดาห์ที่7นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะเป็นประเด็นของ T-test นะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานของ T-test นะหรือการทดสอบแบบ T นั่นเองนะสัปดาห์ที่8ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลสำหรับ T-test นะคะสัปดาห์ที่9การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะที่เป็นในการทดสอบแบบ F หรือว่า F test นะคะแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานสัปดาห์ที่10นะแล้วก็ทำการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะแล้วก็แปลผลสำหรับการวิเคราะห์แบบ F test นะคะสัปดาห์ที่11การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะในรูปของการทดสอบในรูปของชายสแควร์นะหรืออาจจะเรียกไข่สแควร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยส่วนสัปดาห์ที่12ก็นำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติแล้วก็แปรผลนะสำหรับการทดสอบแบบชายสแควร์เทสนะคะสัปดาห์ที่13ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานนะในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นการทดสอบ correlation แล้วก็ regression นะหรือก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วก็การถดถอยนะแล้วก็ทำการทดสอบสมมติฐานนะในเรื่องของการทดสอบ correlation หรือว่าความสัมพันธ์นะก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการทดสอบการวิเคราะห์แบบถดถอยซึ่งจะดูว่าตัวแปรอิสระตัวใดที่มันส่งผลต่อตัวแปรตามนะก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงสาเหตุว่าตัวแปรอิสระใดมันเป็นสาเหตุที่จะส่งผลต่อตัวแปรตามที่เรากำลังศึกษาอยู่ค่ะสัปดาห์ที่14นะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและก็การแปรผลสำหรับการทดสอบสหสัมพันธ์แล้วก็การวิเคราะห์การถดถอยนะเพราะนั้นสัปดาห์ที่13ก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในสัปดาห์ที่14นั่นเองนะคะแล้วก็มาดูสัปดาห์ที่15ในเรื่องของกรณีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจนะสำหรับในการศึกษาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้เอกสารอ้างอิงเรื่องของรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ของท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุวิมลกฤ

คฤหัสถ์นะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในส่วนสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่1นะเราก็จะมาปูพื้นในเรื่องทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยธุรกิจอย่าลืมว่าในการวิจัยธุรกิจเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์แล้วก็การวิจัยพฤติกรรมด้วยนะคะเราก็นึกภาพนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเรารู้แล้วล่ะว่าเราเนี่ยมีความชอบหรือถนัดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่นักศึกษาถนัดนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะผลิตตามความชอบของตัวเองฝ่ายเดียวนะคะก็จะต้องมองข้ามช็อตมองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะจะมีใครบ้างหน้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราหรือใช้บริการของเราหรือใครจะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการของเรานะอาจจะเป็นในรูปของการซื้อขายหรือการให้ฟรีการบริจาคก็ได้ซึ่งจะทำให้เกิดสวัสดิการทางสังคมมากขึ้นนะเพราะนั้นธุรกิจของเราเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าจะมุ่งหวังแต่กำไรอย่างเดียวแต่ว่าโอเคกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจหลักที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้แต่ในเรื่องของการยอมรับทางสังคมในเรื่องของการให้เอื้อให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและสังคมก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจนั้นมีความยั่งยืนในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกำไรเป็นวัตถุประสงค์แรกแล้วรองลงมาเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อชุมชนและสังคมด้วยและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะเพราะนั้นเศรษฐศาสตร์กับบริหารธุรกิจก็ควบคู่ขนานกันไปนะคะเพราะนั้นใน mindset อันนี้นักศึกษาก็ลองมองหรือมีแผนธุรกิจของตัวเองในหัวของตัวเองว่าเอ๊สินค้าของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้คำตอบว่าใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์นะใครชอบสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหนได้ยอมรับในระดับมากหรือน้อยอย่างไรเนี่ยเราก็จะต้องทำวิจัยก่อนนะคะเพราะนั้นการวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้ที่ดำเนินธุรกิจนะจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าใครนะที่จะมารับสินค้าและบริการจากเราไปนะแล้วตั้งราคาเท่าไหร่ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ซึ่งปริมาณการผลิตและราคามันจะสัมพันธ์กันถ้าเราผลิตมากราคาก็จะถูกลงได้แต่ถ้าเราผลิตน้อยราคาของเราก็จะแพงซึ่งการผลิตในปริมาณน้อยเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าต้นทุนเราแพงราคาก็แพงก็จะทำให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ยากนะคะจากนั้นเมื่อเราตั้งราคาได้แล้วก็ทำการจำหน่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราจะต้องทำวิจัยในครั้งนี้นะถือว่าเป็นเปเปอร์แรกเป็นรายงานแรกนะที่จะสะท้อนถึงว่าธุรกิจควรจะผลิตสินค้าเพื่อใครนะเพื่อให้ได้รับกำไรแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะคะและในวันนี้เราก็จะมีเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งตะกี้นี้อาจารย์ก็ได้ปูพื้นแนวความคิดหรือว่า mindset ไปแล้วนะแล้วก็ไปดูเรื่องของเป้าหมายของการวิจัยธุรกิจนะแล้วก็การวิจัยธุรกิจนะซึ่งจะเป็นรายละเอียดต่อยอดไปนะคะนะในเรื่องของการวิจัยหรือว่า research นะบางคนอาจจะเรียกภาษาไทยหรือจะได้ยินมาบ่อยครั้งว่าทำรีเสิร์ชทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำว่ารีเสิร์ชก็มีรากฐานจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือรีเสิร์ชนั่นเองนะคะตรงนี้นะเพราะนั้นรีเสิร์ชหรือวิจัยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่ามันเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยในการที่จะรู้คำตอบในสิ่งที่เราสนใจอย่างเช่นเราทำธุรกิจเราก็อยากรู้คำตอบว่าใครเป็นลูกค้าเราก็อยากรู้คำตอบว่าสินค้าเราจะมีการพัฒนาอัปเกรดขึ้นเป็นแนวไหนบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไรนะเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าที่เราทำการวิจัย

การตลาดในครั้งแรกแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ทำการวิจัย2ด้านนะทางด้านของลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะหรือจะเรียกว่า marketing research นะจะได้รู้ว่าเขาต้องการสินค้าของเราเป็นแบบใดแล้วก็ความสามารถในการจ่ายนะเพราะว่าลูกค้าก็มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมีฐานะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความเต็มใจจ่ายของพวกเขาเหล่านั้นก็แตกต่างไปด้วยนะคะนะเราก็ดูถึงความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าเขาอยากได้สินค้าของเราเป็นลักษณะไหนฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรมีลักษณะโดดเด่นคุณสมบัติที่ดีกว่าคู่แข่งใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาคู่แข่งด้วยนะนะเพราะนั้นในการวิจัยทางในทางด้านของลูกค้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็สะท้อนความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นนะมายังผู้ผลิตหรือธุรกิจนั่นเองว่าเขาควรจะตอบสนองต่อผลการวิจัยนั้นยังไงนะคะนะเพราะนั้นการวิจัยในลำดับถัดไปก็จะเป็นการวิจัยในเรื่องของการผลิตนะศักยภาพการผลิตศักยภาพการแข่งขันต่างๆนะที่จะทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ได้เปรียบกับคู่แข่งด้วยนะแล้วก็มองไปถึงเรื่องของการวางนโยบายแผนการในอนาคตนะแนวทางการพัฒนาต่างๆก็จะต้องมีการวิจัยนะนะทั้งนี้ก็จะต้องควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลทางสถิตินะตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นทุติยภูมินะที่ได้จากรายงานต่างๆทางด้านเศรษฐกิจนะอาจจะได้มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะหรือกระทรวงพาณิชย์นะพวกนี้ก็จะมีแหล่งข้อมูลที่เป็นสถิติที่เขาเก็บรวบรวมมาแล้วนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางปฐมภูมิที่เราอาจจะต้องมีการลงไปยังเป้าหมายไปพื้นที่ต่างๆที่เป้าหมายสังกัดอยู่นะหรือยังตลาดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายเรานะเพราะนั้นการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างมากเลยนะเพราะนั้นข้อมูลที่จะเก็บมาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลทั้งปฐมภูมิที่เก็บรวบรวมมาจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงแล้วก็ข้อมูลทางตุติยภูมิที่ได้มาจากรายงานต่างๆที่มีผู้อื่นเก็บมาเบื้องต้นแล้วแล้วเราหยิบมาใช้ในลำดับถัดไปนะข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะเพื่อให้ถูกนำมาใช้นะได้อย่างเป็นหมวดหมู่แล้วก็ถูกต้องด้วยนะแล้วก็รวดเร็วด้วยข้อมูลไม่สเปะสปะแล้วก็ต้องมีการจัดชุดข้อมูลที่เหมาะสมนะข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ก็จะมีกลุ่มของข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลที่เป็นชุดตัวแปรต่างๆนะโดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นนั่นเองนะแล้วก็ชุดข้อมูลที่เป็นตัวแปรตามที่ในขณะนั้นเนี่ยเราต้องการศึกษาทำวิจัยในชุดข้อมูลของตัวแปรตามนะนะอย่างเช่นกำไรนะชุดข้อมูลของกำไรนะเราอยากจะให้ธุรกิจเนี่ยมีกำไรมากขึ้นเราก็อยากรู้ว่าจะมีตัวแปรอะไรนะหรือมีข้อมูลอะไรนะที่มันส่งผลต่อกำไรของเรานะก็จะมีชุดข้อมูลของตัวแปรต้นที่หลากหลายมากนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิจัยจะได้รู้ว่าข้อมูลของชุดตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระมีข้อมูลอะไรบ้างที่มันส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อกำไรของเรานะเพราะนั้นในเรื่องของการแสวงหาความรู้หรือนำความรู้มาพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างเรื่องของการนำมาซึ่งกำไรที่มากขึ้นในอนาคตเราก็อยากรู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อกำไรนอกจากสิ่งที่เป็นกำไรแล้วเราก็อยากรู้เรื่องอื่นใช่ไหมคะอย่างเช่นยอดขายอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นะเช่นกำไรมากขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นเรื่องของการจงรักภักดีต่อบุคลากรของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินธุรกิจก็ได้หรือความจงรักภักดีของลูกค้าที่จะส่งผลต่อตราสินค้าหรือแบรนด์หรือภาพลักษณ์ของธุรกิจนะ
ราะนั้นเรื่องของสิ่งที่อยากรู้นะเราก็ตั้งให้เป็นตัวแปรตามนะเราอยากรู้อะไรเราอยากจะบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องของกำไรเราอยากบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องของยอดขายความจงรักภักดีนะ

การสืบสวนสอบสวนนะก็คือหาคำตอบนั่นแหละอย่างเป็นระบบนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่มันจะมาส่งผลหรือนำมาพัฒนาต่อสิ่งที่เราสนใจนะที่จะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจนะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะนะเป้าหมายของการทำวิจัยธุรกิจนะคะนะเราก็มีเป้าหมายที่หลากหลายนะที่มีความยากง่ายแตกต่างกันไปนะโดยเป้าหมายแรกที่มีความง่ายที่สุดนะแล้วก็อยากจะทำให้เกิดการบรรยายนะหรือ description นะเพราะนั้นเรื่องของการบรรยายเนี่ยมันก็จะมีตัวสถิติที่เข้ามาค้นหาคำตอบนะโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเข้ามาช่วยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยที่เราเก็บมาเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะมันมีการกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนนะมีความถี่นะเราสามารถที่จะทำให้เป็นการนับนะนับคนนับคะแนนอย่างเงี้ยนะคะมีการกระจายตัวคะแนนเหล่านี้มีการกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็สามารถบรรยายให้เห็นถึงว่าอ้อมันมีค่าเฉลี่ยนะหรือมีค่ากลางอย่างไรบ้างนะคะมีความโน้มเอียงไปทางจุดตรงกลางหรือโน้มเอียงไปยังค่าที่น้อยหรือค่าที่มากนะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะนอกจากบรรยายด้วยค่าเฉลี่ยแล้วอาจจะบรรยายก็ต้องควบคู่ไปกับการบรรยายค่าของส่วนเหวี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยที่ได้เนี่ยนะมันมีความแตกต่างไปจากข้อมูลอื่นๆมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจจะมีการบรรยายในลักษณะของสัดส่วนหรือร้อยละนะที่เราสามารถที่จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นการบรรยายในลักษณะของสัดส่วนร้อยละเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าค่าที่เราสนใจค่าของข้อมูลที่เราสนใจนั้นนะมันมีสัดส่วนเป็นร้อยละเท่าไหร่นะเพราะนั้นเรื่องของการบรรยายของลักษณะข้อมูลนะมันก็สามารถที่จะบรรยายในรูปของความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถือว่าเป็นเป้าหมายเริ่มต้นในเรื่องของการทำวิจัยนะหลังจากที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของเรานะคะข้อมูลสถิติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวเลขนะเป็นนัมเบริกเป็นตัวเลขที่เราเก็บข้อมูลปริมาณข้อมูลค่าต่างๆอาจจะเป็นในรูปแบบของปริมาณนะที่เป็นหน่วยนับนะหรือเป็นในรูปแบบของดัชนีอัตราส่วนเป็นต้นนะจากนั้นเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือว่าเป็นเชิงปริมาณแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการนับกระบวนการนับความถี่หาร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี้ยมาตรฐานต่อไปนะทีนี้เราสามารถที่จะทำการอธิบายหรือ explanation ได้นะเพราะนั้นการอธิบายข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายจากข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณที่ได้จากข้อหนึ่งนะหรืออาจจะอธิบายจากข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพที่เป็นลักษณะการบรรยายข้อความนะเพราะนั้นการบรรยายเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นภาพนะจากที่เราบรรยายเป็นตัวเลขด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยอาจจะไม่ละเอียดมากนักหรือว่าอาจจะค่อนข้างหยาบนะจึงควบคู่ไปกับการอธิบายที่เป็นเชิงคุณภาพที่ลงลึกถึงลักษณะที่สำคัญหรือแง่คิดมุมมองนะจากการสัมภาษณ์นะหรือการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลนั้นมากขึ้นนะจากนั้นนะเป้าหมายของการทำ

9หรือ prediction เนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลักที่จะนำไปสู่กระบวนการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์นะที่จะใช้ในการสร้างโมเดลเพื่อการทำนายแต่อย่าลืมว่าจะต้องควบคู่ไปกับข้อมูลในเชิงคุณภาพที่จะมาสนับสนุนปรากฏการณ์หรือสาเหตุของตัวของข้อมูลนั้นนะแล้วก็ทำการควบคุมหรือคอนโทรลปรากฏการณ์ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการวิจัยที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะเพราะนั้นในเป้าหมายที่4เนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายท้ายสุดที่จะเอาข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์นะคะนะการทำวิจัยธุรกิจนะก็อย่าลืมว่าธุรกิจนั้นก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังคมก็จะควบคู่ไปกับการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยก็เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์นะโดยเฉพาะผู้ผลิตผู้บริโภครัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของต่างประเทศนะซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อความคิดเห็นเจตคติแรงจูงใจหรือพฤติกรรมของมนุษย์นะเพราะนั้นในการทำธุรกิจนะก็จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนะว่าเขามีโอกาสใช้สินค้าและบริการของเรามากน้อยแค่ไหนมีพฤติกรรมความถี่หรือการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างไรนะซึ่งตัวแปรเหล่านี้นะหรือข้อมูลนะที่เราจะต้องเก็บข้อก็จำแนกออกเป็น2กลุ่มก็คือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบทางสังคมวิทยานะได้แก่พวกเพศฐานะทางเศรษฐกิจสังคมรายได้สถานภาพสมดุลเป็นต้นนะหรือแม้แต่พวกระดับการศึกษาอาชีพต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเซกเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะอันที่สองก็คือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบทางจิตวิทยานะก็พวกความคิดเห็นความเชื่อเจตคติและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจของเราหรือพฤติกรรมที่มันเป็นพฤติกรรมการแสดงถึงการยอมรับนะการทำธุรกิจของเราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนั้นการแสวงหาความรู้นะหรือว่า methods of acquiring knowledge นะก็เมื่อเราศึกษาในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากการตั้งต้นนะที่เป็นวิถีโบราณนะอาจจะเกิดจากการบังเอิญหรือการลองผิดลองถูกเนี่ยนะจากนั้นเราก็จะนำมาสู่กระบวนการวิจัยนะซึ่งเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะแล้วก็มาสู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ดูในเรื่องของการตอบสนองนะต่อปรากฏการณ์ของข้อมูลเหล่านั้นนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการก่อกำเนิดในการวิจัยนะเพื่อที่จะหาวิธีแสวงหาความรู้หรือหาคำตอบมาตั้งแต่ในโบราณตะกาลนะฮะในยุคโบราณนะเพราะนั้นนะก็นำมาสู่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการวิจัยนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะเราก็จะมีการสอบแสวงหาความรู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะอย่างเช่นเราสนใจว่าปลาดุกเป็นยังไงนะเราสนใจว่าปลาดุกเป็นยังไงเราก็ตั้งอาจจะตั้งประเด็นก่อนตั้งคำถามก่อนว่าปลาทุกชนิดมีเกล็ดไหมนะแล้วปลาดุกเนี่ยก็เป็นปลาด้วยนะแล้วก็มาสรุปนะคำตอบสุดท้ายหรือความรู้ขั้นสุดท้ายว่าดังนั้นเนี่ยปลาดุกก็มีเกล็ดนะสินะเพราะนั้นอันนี้ก็ในสมัยโบราณเนี่ยก็จะตั้งคำถามอย่างนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าไอ้ที่เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าปลาดุกมีเกล็ดเนี่ยเราก็ต้องลงพื้นที่ไปดูความเป็นจริงใช่ไหมคะไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสรุปแล้วม
มันก็พอไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็เห็นแล้วว่าปลาดุกมันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่ไม่มีเกล็ดนะมันก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนะในวิธีการนะกระบวนการทางวิจัยเนี่ยนะแล้วก็แบ่งเป็นวิธีอนุมานแล้วก็ในวิธีอนุมานนะหรือที่เรียกว่า deductive method นะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวิจัยในเชิงปริมาณนะอันนี้ก็เป็นการคิดอย่างเชิงเหตุผลนะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเออนะปลามีเกล็ดแต่ปลาดุกก็เป็นปลานะอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะแล้วก็ข้อสรุปก็แสดงว่ามันก็เป็นความคิดที่คิดคนจากเรื่องทั่วๆไปสู่เรื่องที่เจาะจงว่าปลาดุกเนี่ยมีเกล็ดหรือเปล่านะคะก็ตั้งสมมติฐานก่อนว่าปลาดุกมีเกล็ดหรือคิดจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยนะจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้เพราะนั้นวิธีการอนุมานหรือ deductive นะคำว่า deductive ก็จะใช้กันบ่อยนะคะก็จะประกอบด้วยข้อเท็จจริงใหญ่นะก็คือปลามีเกล็ดนะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงอยู่ในตัวมันเองนะหรือเป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเป็นกฎเกณฑ์นะเป็นทฤษฎีที่ตั้งไว้นะจากนั้นข้อเท็จจริงย่อยนะซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงใหญ่หรือเป็นเหตุผลเฉพาะกรณีที่ต้องทราบความจริงต้องการทราบความจริงแล้วก็สุดท้ายมาสู่ผลสรุปนะก็เป็นข้อสรุปที่ได้จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของสาเหตุใหญ่และสาเหตุย่อยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราก็ตั้งข้อเท็จจริงใหญ่นะหรือทฤษฎีที่มีกล่าวอยู่แล้วนะคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องอาศัยน้ําในการดํารงชีวิตแล้วก็มาดูข้อเท็จจริงย่อยที่ประกอบกันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตั้งได้ผลสรุปว่ามนุษย์ก็ต้องอาศัยน้ํานะตัวอย่างที่2ข้อเท็จจริงใหญ่ก็เช่นในระยะฤดูฝนมักเกิดลมมรสุมนะข้อเท็จจริงย่อยวันที่เกิดลมมรสุมชาวประมงเป็นอันตรายแล้วก็ผลสรุปในระยะฤดูฝนชาวประมงเป็นอันตรายนะคะข้อจำกัดของวิธีอนุมานนะที่ใช้ในเชิงปริมาณในการวิจัยเชิงปริมาณนะคะข้อแรกผลสรุปนะก็จะถูกต้องหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใหญ่กับข้อเท็จจริงย่อยหรือทั้งคู่นะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำการสรุปทำให้ข้อสรุปนะพลาดไปด้วยนะดังเช่นตัวอย่างที่สองในช่วงฤดูฝนชาวประมงอาจจะไม่เป็นอันตรายเลยก็ได้นะข้อจำกัดข้อที่สองนะคะก็คือผลสรุปที่ได้มีวิธีการสรุปจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้แต่วิธีการนี้ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันเสมอไปว่าผลสรุปที่ได้จะเชื่อถือได้หรือไม่นะหรือได้เสมอไปหรือไม่นะคะเนื่องจากสิ่งที่รู้แต่แรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนก็จะส่งผลให้ข้อสรุปนั้นเนี่ยคลาดเคลื่อนไปด้วยนะในวิธีของฟรานซิสนะคะก็จะมีการลำดับขั้นนะขั้นที่1ก็คือตั้งสมมติฐานตั้งข้อเท็จจริงใหญ่เช่นการมีปีกนกแก้วมีปีกพวกนี้นะคะไปสู่ขั้นที่2นะข้อเท็จจริงย่อยก็คือนกแต่ละชนิดมีปีกแล้วก็สรุปในขั้นที่3ว่านกทุกชนิดมีปีกนะในวิธีของการใช้ perfect นะ induction นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ทุกหน่วยของประชากรบวกกับนะ imperfect นะนะทีนี้2กรณีนะในการใช้ทุกหน่วยของประชากรกับการเก็บข้อมูลเพียงบางหน่วยของหรือตัวอย่างนะเมื่อเอามาร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็นำไปสู่
inductive reasoning

นะคะก็คือในการวิจัยเพื่อการสอดแสวงหาความรู้เนี่ยนะก็จะทำอาจจะเป็นการหาข้อมูลนะหรือการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรอันนี้ก็มักจะใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพนะร่วมกับการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นเพียงบางหน่วยของประชากรอันนี้ก็มักจะใช้กับการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกันกับการวิจัยเชิงคุณภาพนะก็จะได้คำตอบนะที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะกระบวนการวิจัยในลักษณะที่2ก็คือวิธีการแบบอุปมาณหรือว่า inductive method นะเพราะนั้นที่แล้วมาเราก็จะพูดถึง deductive นะซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพทีนี้ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณนะคะ deductive ทีนี้ในการทำเชิงคุณภาพนะก็จะใช้วิธีการอุปมาณหรือ inductive นะโดยวิธีการของฟรานซิสเบคอนเนี่ยนะก็เห็นข้อจำกัดในการใช้วิธีการอนุมานของเชิงปริมาณว่าข้อสรุปนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงนั้นถูกต้องซะก่อนนะก็คือเมื่อเราลงไปอย่างพื้นที่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงที่ถูกต้องนะควบคู่ไปกับการวิจัยในเชิงปริมาณด้วยนะคะจึงได้เสนอแนะวิธีการแสวงหาความรู้โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆนะให้ครบถ้วนให้ทุกมิติก่อนแล้วจึงสรุปรวบไปหาส่วนใหญ่อาจจะได้ทฤษฎีใหม่ขึ้นมาด้วยนะเพราะนั้นinductive หรืออุปมาณก็จะทำการแสวงหาความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนแล้วนำไปสู่ส่วนใหญ่ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ที่สามารถตั้งเป็นทฤษฎีใหม่นะหลักการอุปมาณในเชิงคุณภาพนะคะในการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะแบ่งเป็น2แบบนะวิธีแรกก็คือการอนุมานแบบสมบูรณ์หรือว่า perfect inductive methodนะของฟรานซิสนะก็จะเป็นวิธีการแสวงหาความรู้โดยรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆเป็นปรากฏการณ์ย่อยๆในทุกมิติของพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเรานะนะเพราะนั้นก็จะหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักแล้วก็สมาชิกของประชากรทั้งหมดในเป้าหมายนั้นในพื้นที่เป้าหมายนั้นนะแล้วรวบรวมสรุปรวมไปสู่ส่วนใหญ่วิธีนี้ปฏิบัติได้ยากเพราะว่าบางอย่างไม่สามารถที่จะนำมาศึกษาได้ครบทุกหน่วยได้นะแล้วก็ใช้เวลามากด้วยนะต้องใช้ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยเนี่ยจำนวนมากเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตามตัวเลยนะก็มีค่าใช้จ่ายเป็นเงาตามตัวที่สูงขึ้นด้วยในหลักการที่2ค่ะในแบบที่2ที่เป็นการใช้วิธีการอนุมานแบบไม่สมบูรณ์นะทีนี้จากจุดอ่อนของการทำอนุมานแบบสมบูรณ์ที่ได้พูดไปแล้วว่ามันมีการเสียเวลาเปลืองในเรื่องของเวลาคนงานแล้วก็งบประมาณนะจึงต้องหาวิธีการนะโดยการใช้ตัวแทนนะก็คือสุ่มตัวอย่างมาเป็นบางส่วนจากประชากรทั้งหมดนะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของการทำวิจัยเชิงปริมาณนะเนื่องจากว่าประชากรมีจำนวนมากแล้วเราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกคนนะทุกหน่วยประชากรจึงต้องมีการสุ่มตัวอย่างซึ่งการสุ่มตัวอย่างก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เชื่อถือได้ว่ามันเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้จริงนะอันนี้ก็จะเป็นการสอดส่องหาความรู้จากข้อเท็จจริงย่อยๆจากบางส่วนของกลุ่มประชากรก็คือตัวอย่างนั่นเองแล้วสรุปรวมมาเป็นส่วนใหญ่

โดยที่ข้อมูลที่ศึกษานั้นถือว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่จะศึกษาทั้งหมดนะเพราะนั้นตรงนี้นะก็จะต้องมีการศึกษาแยกไปอีกในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะผลสรุปหรือความรู้ที่ได้นะสามารถที่จะอ้างอิงกลับไปสู่กลุ่มที่ศึกษาได้ทั้งหมดวิธีการนี้ก็เป็นที่นิยมนะมากกว่าวิธีอุปมาแบบสมบูรณ์สะดวกในการปฏิบัติและประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายนั่นเองนะความคลาดเคลื่อนของความรู้นะที่พัฒนาจากการใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะอันแรกก็คือการสังเกตนั่นเองที่ขาดความแม่นยำนะการสังเกตเพียงครั้งเดียวอาจจะพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและไม่เกิดขึ้นอีกเลยก็เป็นได้นะอันที่สองก็คือการสรุปอ้างอิงเกินข้อค้นพบซึ่งอาจจะมีสาเหตุได้สองกรณีก็คืออันแรกการสังเกตที่ไม่แม่นยำนะหากมีการนำข้อค้นพบดังกล่าวไปสรุปอ้างอิงย่อมเกิดความผิดพลาดเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นอีกหรือไม่อันที่สองนะสาเหตุที่สองคือกลุ่มที่ถูกสังเกตเนี่ยโดยที่กลุ่มที่ถูกสังเกตเป็นกลุ่มคนที่ผู้ศึกษากำหนดขึ้นเองนะเกิดการ bias นะเกิดหรือว่าลำเอียงและนะเพื่อสะดวกหรือด้วยความเจาะจงย่อมไม่สามารถยืนยันความเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการอ้างอิงนะเพราะลักษณะของบุคคลเนี่ยแตกต่างไปกันแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสังคมเช่นเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีนะการสรุปอ้างอิงจึงต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกินขอบเขตที่ได้ศึกษาความคลาดเคลื่อนอันที่3นะก็เป็นการเลือกสังเกตเพียงบางเหตุการณ์นักวิจัยยึดติดอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวความสนใจส่วนตัวโดยไม่พิจารณาประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและใช้ความคิดเห็นนั้นเลือกเหตุการณ์ที่สังเกตนะย่อมทำให้การสรุปผลผิดพลาดจากความเป็นจริงได้นะอันที่4ก็คือการสร้างสารสนเทศขึ้นก่อนการสังเกตนักวิจัยมักคาดเดาผลที่จะเกิดก่อนการศึกษาเป็นการสร้างแนวโน้มของทิศทางการศึกษาขึ้นมาก่อนทำให้การศึกษานั้นมีความลำเอียงไปในทิศทางที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะไม่มีการพิจารณาเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะตัวนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนนะจะมาจากสมมติฐานที่มาจากทฤษฎีก่อนหน้านี้นะหรือผลการวิจัยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างแนวโน้มของทิศทางการศึกษาขึ้นมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามในการวิจัยเชิงปริมาณในลำดับถัดไปก็จะต้องมีการทดสอบสมมติฐานนั้นเพื่อให้สอดคล้องหรือตรงกับ เหตุการณ์ที่เป็นจริงในขณะที่กำลังศึกษานั่นเองความคลาดเคลื่อนที่5ก็คือการขาดการอธิบายอย่างมีเหตุผลความรู้หรือข้อค้นพบนะยังขาดการนำเสนออย่างถูกต้องขาดความสอดคล้องระหว่างความเป็นมากับผลที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยใหม่ตามมาเป็นลำดับการใช้เหตุผลแบบอนุมานและอุปมานนะอนุมานก็คือการวิจัยเชิงปริมาณอุปมานก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะในบางครั้งก็จะดูขาดเหตุผลนะเป็นเพียงการสรุปตามวิธีการเท่านั้นนะเพราะนั้นเหตุผลเหล่านี้นะจะต้องจำเป็นต้องใช้รายละเอียดที่เกิดขึ้นจริงนะโดยเฉพาะที่มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่จะได้คำตอบนั้นมาความคลาดเคลื่อนอันที่6นะก็คือการใช้ทัศนคติส่วนตัวในการทำความเข้าใจนะการชี้แจงความเป็นเหตุเป็นผลนั้นไม่สามารถชี้แจงได้จากทัศนะส่วนตัวแต่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะข้อที่7ก็คือการยุติการค้นหาความรู้ก่อนที่จะถึงระยะสุดท้ายของการค้นพบนะในกระบวนการค้นหาความรู้หรือข้อเท็จจริงนั้นในบางครั้งก็อาศัยระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะค้นพบจนถึงความ

ความจริงหรือข้อสรุปสุดท้ายการยุติการศึกษาก่อนช่วงเวลาสุดท้ายนั้นเนี่ยก็อาจเกิดขึ้นจากด้วยสาเหตุ3ประการนะอันแรกก็คือเป็นความเข้าใจผิดของผู้ศึกษาที่ไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการสรุปว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลขั้นสุดท้ายแล้วหรือไม่2ผู้ศึกษานั้นเกิดความเบื่อหน่ายจึงยุติการศึกษาเท่าที่ตัวเองต้องการนะซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่การศึกษานั้นใช้เวลายาวนานมีปัญหาอุปสรรคมากมายในระหว่างการทำการศึกษาและ3ค่ะก็ใช้เหตุผลแบบอนุมานและอุปมาเป็นวิธีที่ผู้ศึกษานั้นสามารถเลือกใช้ข้อมูลเท่าที่ตัวเองต้องการเหตุการณ์ที่สังเกตได้อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นไปได้นะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะชาลส์ดาร์วินนะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราก็ยอมรับนะเป็นทฤษฎีที่คลาสสิกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะก็ทำการreflect นะ reflective thinking นะโดยกำหนดเป็น5ขั้นตอนในการทำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าในการทำวิจัยก็ต้องอาศัยการหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันโดยเริ่มแรกนะเราก็ต้องระบุในขั้นของปัญหาก่อนว่าธุรกิจนั้นมันเกิดปัญหาอะไรนะโดยปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทำการแก้ปัญหาในขณะนั้นคืออะไรนะแล้วก็ประกอบกับวัตถุประสงค์ที่จะทำการแก้ปัญหานั้นมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นเราต้องการได้กำไรสูงสุดใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์แรกของการดำเนินธุรกิจจากนั้นเราก็อยากจะรู้ว่ายอดขายเราได้เท่าไหร่ต้นทุนเราเป็นอย่างไรนะแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ว่าเพื่อการศึกษายอดขายเพื่อการศึกษาต้นทุนเป็นต้นนะเพื่อที่จะมาดูว่าทั้งยอดขายและต้นทุนนั้นมันส่งผลต่อกำไรนะคะเพราะนั้นปัญหาที่แท้จริงของเราของธุรกิจนี้ก็คือกำไรนั้นจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะหรือในขณะนั้นธุรกิจประสบกับการขาดทุนอย่างมากนะคะก็จะต้องให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนำมาสู่ขั้นที่สองการตั้งสมมติฐานนะนั่นก็คือว่าถ้าธุรกิจเพิ่มยอดขายกำไรก็จะเพิ่มขึ้นด้วยหรือธุรกิจลดต้นทุนนะกำไรก็จะเพิ่มขึ้นนี่คือสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกตามทฤษฎีนะคะนำไปสู่ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเพราะนั้นชุดข้อมูลเราก็มีอยู่3ชุดก็คือชุดของกำไรที่เป็นตัวแปรตามชุดของยอดขายแล้วก็ชุดของต้นทุนทั้ง2ชุดข้อมูลนี้เป็นตัวแปรอิสระนะคะเราก็จะอยากรู้

ยุทธ์กับตัวแปรนั้นนะเมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเราก็ไปสรุปว่ายอดขายหรือต้นทุนมันจะไปส่งผลต่อกำไรมากกว่ากันนะแล้วก็นำไปใช้ต่อไปนะของวิธีการของจอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นลำดับขั้นนะของการหาความจริงในเชิงเหตุเชิงผลของมิวนะอันนี้ก็ทำการลำดับวิธีการวิธีการแรกก็คือทำการหาความสอดคล้องก่อนนะแล้วก็หาความแตกต่างกันนะแล้วก็ทำการร่วมของความสอดคล้องและความแตกต่างกันเพื่อให้สรุปเป็นข้อสรุปของข้อมูลที่เราได้นั้นได้มานะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวิธีการของส่วนที่เหลือนะวิธีการของความแปรผันร่วมกันนะอันนี้ก็ต้องใช้หลักการทางสถิตินะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราได้เนี่ยมันก็จะมีการกระจายตัวแตกต่างกันก็จะมีเรื่องของความแปรปรวนนะเรื่องของความแปรผันร่วมนะเพราะนั้นมันก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติแหละเพื่อที่จะปรับข้อมูลให้มันเหมาะสมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะที่ใช้แก้ปัญหานะนักศึกษาก็จะต้องจำภาพของชาลส์ดาร์วินถึง5ขั้นตอนนั้นให้ได้นะว่าลำดับแรกก็จะทำการตระหนักถึงปัญหาถัดไปก็ทำการกำหนดขอบเขตนะของปัญหาเหล่านั้นเพื่อให้โฟกัสในการศึกษาจะได้ไม่หลุดนะทำการตั้งสมมติฐานนะตามทฤษฎีนะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะทั้งในข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะแต่เมื่อเราทำการวิจัยเชิงปริมาณก็เอาตัวเลขนะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติต่อนะแล้วก็ทำการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะว่ามันสอดคล้องต่อหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะว่าคำตอบที่เราได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เราเก็บในปัจจุบันนั่นเองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และธุรกิจนะคะทางด้านของพฤติกรรมศาสตร์นะซึ่งในทางธุรกิจก็ต้องมีการวิจัยด้วยเช่นกันนะก็จะเป็นการค้นคว้าอย่างมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะนั้นการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยก็อาศัยความรู้และการค้นพบจากศาสตร์หลายสาขาไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยาสังคมวิทยามนุษยวิทยานะคะเข้ามาร่วมในการอธิบายเช่นอธิบายว่ามีปัจจัยหรือตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลหรือกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์หรือกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจความหมายหรือสาเหตุของพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องนะสามารถคาดคะเนหรือทำนายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถกำกับเปลี่ยนแปลงและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพราะนั้นในการทำในเชิงธุรกิจก็จะมาดูหลังบ้านของธุรกิจและว่าบุคลากรมีพฤติกรรมอย่างไรมีค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรที่จะเสริมสร้างการดำเนินงานหรือการเจริญเติบโตของธุรกิจนั้นนะทีนี้ทางด้านหนึ่งก็ในฝั่งของผู้บริโภคใช่ไหมคะว่าลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไรนะแล้วธุรกิจสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านั้นให้ได้มากที่สุดและให้ได้เปรียบกว่าคู่แข่งนะก็จะส่งผลต่อยอดขายและกำไรของธุรกิจและการเจริญเติบโตในของธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยนะทีนี้ขยับกว้างออกไปนะจากจุดเล็กไปจุดใหญ่ทางสังคมนะในเชิงสังคมเราก็ไม่ได้ดูแต่องค์กรและเราก็จะดูผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะไม่ว่าจะเป็นชุมชนสังคมรัฐบาลผู้ถือหุ้นนะหรือองค์กรภายนอกที่ธุรกิจไปติดต่อดำเนินการด้วยนะที่เป็นพันธมิตรด้วยกันเป็นเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายนะเพราะนั้นก็จะมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อระหว่างในตัวธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นนี่ก็จะเป็นในเชิงสังคมมากขึ้นนะก็จะทำการวิจัยเพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและนำไปสู่การวางแผนนะที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตไปอย่างยั่งยืนนั่นเองเพราะนั้นธุรกิจกับชุมชนสังคมก็ต้องควบคู่กันนะในวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะนี่ก็ท้าความในเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นในตัววิทยาศาสตร์ที่จะเป็นตัวเข้าไปสู่กระบวนการทางการวิจัยมันก็มีความสอดคล้องกันเพราะนั้นผลการวิจัยก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือว่ามันได้อิงไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์นะคำตอบที่ได้จากการวิจัยนั้นจึงไม่ใช่การนึกเอาเองหรือการมโนนะมันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ทางสถิติเข้ามาหาคำตอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายในอนาคตในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้แต่การวิจัยอย่างเดียวนะก็นำมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาการทำวิจัยและนวัตกรรมต่างๆนะการทำวิจัยกรรมของตัว product ของตัว service แพลตฟอร์มต่างๆของธุรกิจที่จะเป็นจุดแข็งในการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคนะเพื่อให้เขาสามารถนำเอาสินค้าและบริการที่ได้จากการวิจัยของเราเนี่ยการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะเพราะนั้นในการเรียนในเรื่องของสัปดาห์แรกเนี่ยนะคะเราก็ได้เพิ่มมุมมองนะได้รับทราบรับรู้ถึงมุมมองในทางธุรกิจว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจจะต้องดำเนินการวิจัยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยตลาดการวิจัยองค์กรการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเหล่านี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจนั่นเองในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและผสมผสานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูล

0: การสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
1: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65-30เท่ากับ35 คน
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10 คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จาก Mahidol Kids เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านวันนี้รายวิชาพลเมืองดีบนวิถีพลเมืองโลกกลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อกติกาสังคมนะครับขอเชิญท่านผู้ชมรายการติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับการบรรยายในเรื่องกติกาของสังคมนั้นเราจะแบ่งการศึกษาออกเป็น5ตอนนะครับตอนที่1การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมตอนที่2การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นตอนที่3การมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตอนที่4การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมตอนที่5การมีหลักคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตขอเชิญท่านผู้ชมติดตามเลยครับตอนที่1เคารพกฎหมายและกติกาของสังคมการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมนั้นกฎหมายเป็นข้อบังคับที่รัฐ11ตราขึ้นมาเพื่ออะไรครับในทุกรัฐนะครับตราขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อ1ใช้กำหนดความประพฤติและระเบียบแบบแผนของพลเมืองที่อยู่ร่วมกันภายในรัฐนั้นและ2รวมไปถึงยังบังคับรัฐแต่ละรัฐผูกพันต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีและความร่วมมือที่ให้ไว้ระหว่างกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีประเด็นขึ้นมาเลยเพื่อนะครับกำหนดความประพฤติระเบียบแบบแผนของพลเมืองที่อยู่ในร่วมกันภายในรัฐนั้นหมายถึงเรากำหนดกฎระเบียบแบบแผนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเราบอกว่าไม่ใช่อย่าบอกว่ารัฐนะครับรัฐเป็นคนกำหนดเพราะนั้นประชาชนไม่มีจริงเอาตรงๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือประชาชนเราก็คือประชาชนนี่แหละรัฐเองก็เป็นประชาชนนะครับอย่างเช่นระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอภิบาลกษัตริย์ทรงเป็นมุขของประเทศไทยเนี่ยผู้จะเป็นตัวเสนอกฎหมายก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็จะไปถูกนำตัดสินโดยสมาชิกวุฒิสภาตามระเบียบขั้นตอนใดก็ตามแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองก็เป็นตัวแทนของประชาชนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาคน65ล้านคนเข้าไปอยู่ในรัฐสภาได้หมดเราจึงต้องส่งตัวแทนเข้าไปในแต่ละเขตเป็นส.ส.ทั้งส.ค.แบบเขตและส.ส.แบบแบ่งเขตก็ว่ากันไปนะครับประมาณอย่างนี้นะครับ2รวมไปถึงการบังคับรัฐแต่ละรัฐต้องผูกพันกรณีความร่วมมือที่ให้ไว้แก่กันและกันระหว่างรัฐกับรัฐนะครับต่อมาดูลักษณะทางการลักษณะของการเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมก็คือทำไมครับ1ต้องมีลักษณะต่อไปนี้คือมีความรู้และความเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมต้องมีระดับ1เลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราทำผิดกฎกติกาสังคมเช่นผิดกฎหมายอย่างเงี้ยข้ออ้างนึงที่มันจะใช้ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับวันนี้คือความรู้ความเข้าใจมันเป็นลักษณะเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจทราบก่อน2ยอมรับและการปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคมนะครับเราจะชอบหรือไม่ชอบเราจะรู้สึกดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามันถูกกำหนดขึ้นมาเราต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่ามันคือความรู้สึกแบบประชาธิปไตยพื้นฐานเลยนะครับคือการยอมรับเสียงส่วนใหญ่นะครับ3การได้รับการกล่อมเกลาทางสังคมนะครับมาดูนะครับมีความรู้ความเข้าใจในกติกาสังคมเช่นง่ายๆนะครับจากภาพกำหนดเอาไว้เลยถังสีน้ำเงินขยะทั่วไปถังสีแดงขยะเคมีนะครับถังสีเหลืองขยะรีไซเคิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะถูกกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เราเขาทราบนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามใส่นะครับเราคงไม่เอาขยะที่เป็นขยะอันตรายขยะเคมีไปใส่ในขยะทั่วไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันแบ่งแยกก็จะลำบากมากนะครับเห็นไหมครับภาพนี้เอาไว้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับยามค่ำคืนนะครับดึกเราเห็นรถไปเรามาถึงสี่แยกไฟแดงเราเห็นว่าเป็นไฟแดงยังติดอยู่คือเราคิดว่าเราจะจอดหรือเราคิดว่าเราจะฝ่าไปเลยเพราะรถก็ไม่มีนะครับนะครับตัดสินใจเองนะครับเห็นไหมครับยอมรับก่อนยอมรับแล้วปฏิบัติตามกติกาทางสังคมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือมันถ้ามันมีกติกาว่ามันเป็นไฟแดงเราก็ควรที่ต้องเคารพกันอยู่ร่วมกันนะครับถ้าฝ่าฝืนไปแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วมีการบันทึกภาพเดี๋ยวนี้เยอะตามสี่แยกทั้งหมดแล้วมีจ้องกล้องวงจรปิดอยู่ละนะครับแล้วก็มีจดหมายว่าเรามีหนังสือมาถึงเราที่บ้านว่าคุณได้ฝ่าฝืนเราจะบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นมันไม่มีรถเลยเวลาเที่ยงคืนแล้วเวลาตีหนึ่งแล้วทำไมยังเปิดไฟแดงอยู่มันไม่ข้ออ้างนะครับมันก็จะไปกลายเป็นข้อแก้ตัวซะมากกว่านะครับเราก็ต้องยอมรับมานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับวันฐานที่ควรคือเราจะอ้างแต่เพียงว่ารถมันไม่มีเราก็เลยไปนะครับแต่สุดท้ายปรากฏว่ามีกล้องวงจรปิด
ติดอยู่แล้วก็มีจดหมายไปถึงบ้านอย่างนี้ก็มีประจำนะครับจดหมายถึงบ้านแล้วก็เรียกให้ไปเสียค่าปรับซึ่งถือว่าเป็นความผิดขั้นหนึ่งในกฎหมายนะครับโอเคนะครับว่ากล่าวตักเตือนปรับจำคุกนะครับอะไรเนี่ยเรียนโทษสูงสุดผ่านชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับการว่ากล่าวเก่าทั้งสังคมนะครับเห็นไหมครับเป็นไงครับเด็กนะครับเด็กเนี่ยต้องเริ่มกล่าวเก่าแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรถูกนะครับไม่ใช่เรียนแต่วิชาการแต่ว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการหนึ่งในสังคมก็คือไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะโรงเรียนแต่ควรที่จะให้ความรู้ด้านเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็หลักๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาหรอกครับเป็นวิทยากรผู้มีความรู้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมเช่นกระทรวงวัฒนธรรมประเทศไทยนะครับก็เข้ามามีส่วนได้นะครับขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์เพื่อที่จะเกิดกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่างๆแต่มันมีเรื่องนึงแม้กระทั่งในเรื่องของสถาบันครอบครัวก็สามารถทำได้นะครับน่ารักนี่ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเช่นการส่งบุตรหลานไปบวชเนรภาคฤดูร้อนเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะครับน่ารักนะครับแล้วก็ครอบครัวของเพื่อนๆของผู้บรรยายเองเนี่ยมีลูกก็มีลูกมีหลานก็ส่งไปในช่วงปิดเทอมนี่แหละครับปิดเทอมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะส่งไปบรรพชาบวชเนรนะบวชเนรนะบวชเนรแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมออกมาก็เรียบร้อยขึ้นนะครับห่างจากเกมขึ้นไม่อะไรไม่ลุกลี้ลุกลนหรือซนมากเกินนะก็ได้รับการกล่อมเกลามาแล้วจากกระบวนการทางศาสนาต่อมาความสำคัญของการเคารพกฎกติกาของสังคมนะครับการเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคมนั้นไม่เพียงแต่เป็นการบ่งบอกความเจริญทางด้านคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วนะครับคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขให้กับบ้านเมืองและสังคมเห็นไหมครับการเคารพกฎกติกาสังคมนี่แหละเป็นเรื่องที่คือผู้บรรยายได้บรรยายในสัปดาห์ที่แล้วหมายถึงว่าเรื่องนึงที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการไม่กระทำความผิดเช่นกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียในยุโรปนะครับพบว่าอัตราการกระทำผิดระเบียบต่อสังคมน้อยมากนะครับจนกระทั่งอัตราผู้กระทำความผิดที่ถูกจองจำในสถานกักขังต่างๆมันลดน้อยลงนะครับคุกว่างคุกโล่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งมันเกิดจากอะไรจากที่เราเคารพกติกาสังคมในเรือนจำประเทศไทยเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เลยเพราะหลายๆสถานที่กักขังเราพบว่ามีนักโทษเกินกว่าพื้นที่ที่ต้องทำคุกนะครับก็เลยต้องกลายเป็นว่าเบียดเสียดแออัดกันนะครับก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นด้วยนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มต้นจากการที่เราประชาชนในสังคมเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องการเคารพกฎกติกาของสังคมโดยเฉพาะในเรื่องโทษอาญาใหญ่ๆนี่ยังไม่รวมโทษเล็กน้อยโทษผิดระเบียบจอดในที่ห้ามจอดขับรถทับมาทางม้าลายเหล่านี้เป็นต้นพวกนี้เป็นกฎเล็กๆเลยแต่เราก็ยังทำให้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับมันก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปนะครับก็ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นคือต้องรู้ก่อนนะครับในเรื่องกติกาสังคมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผู้ใหญ่ก็เลยเอาเรื่องภูมิลอยขึ้นมาจากหนองไม้หลายสีนะครับคือในสังคมเราเองเหมือนกันมีความหลากหลายเหมือนเปรียบเป็นดังภูมิอะไรพวกนี้นะครับที่มีดอกไม้ชนิดต่างๆมารวมกันหลายสีหลายแบบนะครับแล้วก็มารวมกันในเช่นเดียวกับเปรียบเหมือนกับสังคมเราสังคมไหนก็ได้นะครับที่มีคนหลายๆแบบมาอยู่รวมกันก็คือเปรียบดุจดังดอกไม้ที่มันมีความแตกต่างทั้งพันธุ์ทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรูปร่างมารวมกันมันก็จะเป็นกองดอกไม้ที่มันดูแล้วมันก็รกๆอาจจะดูแล้วมันก็ขวางหูขวางตาไปด้วยซ้ำนะครับแต่เมื่อนำมาร้อยนำมารวมกันนำมาออกแบบให้มันเป็นระเบียบให้มันมีประโยชน์ใช้สอยอะนะครับแล้วก็ทำให้มันสวยงามนะครับมันก็จะเกิดความสวยงามได้นะครับเหล่านี้เป็นต้นมันก็เปรียบเป็นดุจดังคนในสังคมที่อยู่กันเป็นกลุ่มดอกไม้หลากสีหลากพันธุ์หลากกลิ่นแต่พอเรามารวมกันด้วยกฎระเบียบของสังคมในที่นี้ก็หมายถึงได้ที่เอาไว้ร้อยนะครับได้ก็เปรียบดุจดังกฎระเบียบเมื่อเอามาร้อยมาหลอมรวมให้เป็นในทิศทางเดียวกันให้มันมีความสวยงามเกิดขึ้นมันจะทำให้กายสังคมนั้นกลายเป็นอะไรเป็นภูมิอะไรที่มีความสวยงามนะครับสรุปความสำคัญของการเคารพกติกาของสังคมจากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่ากติกาที่ผู้คนในสังคมต้องเคารพและก็ทำตามอยู่ในปัจจุบันนี้ได้พัฒนามาตลอดผ่านการเวลาอันยาวนานและก็รอบคอบขึ้นนะครับหลายๆคำถามก็เลยมาคำถามในที่นี้ถามท่านผู้ชมด้วยนะครับลองตอบกันดูในใจกันนะว่าคำถามถ้าประเทศใดมีกฎหมายมากหรือลงลึกถึงรายละเอียดมากนั้นแสดงว่ามีคนดีหรือเลวมากกว่ากัน
นะครับคำตอบคำถามนะครับเราจะพบได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายมากหรือลงลึกถึงรายละเอียดมากนั้นเคยคำถามที่เคยถามนักศึกษาภายในคลาสเรียนนะครับเราก็ถามว่าให้ตอบเร็วๆเลยถ้าประเทศใดมีกฎหมายมากกับประเทศ

ประเทศที่มีกฎหมายน้อยนะคิดว่าประเทศใดปลอดภัยมากกว่ากันเอามากไว้ก่อนแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบหลุดปากเลยนะครับแต่ก็มีนะครับที่ตอบน้อยนะครับบอกกฎหมายมากๆดีปลอดภัยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาพิจารณาเดี๋ยวข้อเรื่องกฎหมายมากหรือกฎหมายน้อยนะครับกฎหมายมากเป็นสังคมที่น่าอยู่หรือกฎหมายน้อยเป็นสังคมที่น่าอยู่เราจะพบว่าประเทศใดก็ตามที่มีกฎหมายมากๆนั้นแสดงว่าประเทศนั้นมักจะมีการฝ่าฝืนนะครับ the block lawฝ่าฝืนช่องว่างที่เรียกว่าช่องว่างทางกฎหมายหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อที่ให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาเพราะกฎหมายมันสร้างขึ้นมาแล้วมันลบไม่ได้ก็ต้องเพิ่มสร้างเติมมันก็เลยกลายเป็นกฎหมายที่มากขึ้นผู้บรรยายเองเอาประสบการณ์นะครับจากเมื่อก่อนนี้ในสมัยหนึ่งมาสัก40กว่าปีที่แล้วถึง50ปีที่แล้วเนาะ40ปี50ปีที่แล้ว40แหละนะครับมีกฎหมายตัวหนึ่งเรื่องการสวมหมวกกันน็อกกับการข้ามแข่งขันนิรภัยนะครับตอนนั้นเราคนไทยเราบางรถบางคันยังไม่มีเซฟตี้เบลต์เลยนะครับก็คือเข็มขัดคาดนิรภัยหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่สวมหมวกกันน็อกเยอะมากมาวันหนึ่งเราก็รณรงค์เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ารัฐบอกว่ามันคนเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ใช่รัฐหรอกแต่ประชาชนน่ะโดยตรงอยู่แล้วแหละพอล้มไปอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลรวมถึงการรักษาพยาบาลที่มันเพิ่มมากขึ้นรวมถึงโอกาสความเสี่ยงเจ็บพิการหรือถึงเสียแก่ชีวิตเนี่ยมากขึ้นรัฐก็เห็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยรณรงค์เรื่องการสวมหมวกกันน็อกก็บอกว่าพอรณรงค์ก็มีคนทำบ้างไม่ทำบ้างแม้ทั้งเบลก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเจ้าหน้าที่จราจรในยุคนั้นก็ประกาศตักเตือนจนในที่สุดต้องออกเป็นกฎหมายว่ามีการปรับต้องออกตามหลังมาจากรณรงค์มาเป็นปรับถ้าไม่ทำนะก็ปรับมันก็เลยออกกฎหมายมีอันหนึ่งเรื่องการเปรียบเทียบปรับในกรณีไม่สวมหมวกกันน็อกหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคำถามคือถ้าวันนั้นรณรงค์แล้วทุกคนใส่หมวกกันน็อกกันหมดทุกคนคาดเบลต์กันหมดสำหรับผู้ใหญ่เองนะครับเป็นความคิดของผมนะผมคิดว่าวันนี้คงยังไม่มีกฎหมายเรื่องเราต้องมานั่งปรับค่าหมวกกันน็อกเราคนไม่ต้องมานั่งทำมีกฎหมายเรื่องการปรับเซฟตี้เบลต์นะครับอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นบางครั้งกฎหมายที่ออกมาเพื่อยิบย่อยซอยความก็เลยกลายเป็นกฎหมายเรามีเยอะมากเป็นพันๆหลายๆพันมาตราเลยนะครับในเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งเต็มหมดแม้กระทั่งกฎหมายพรบพระราชบัญญัติต่างๆเต็มหมดเพราะเราอุดช่องโหว่เมื่อก่อนเราไม่มีพรบเรื่องแชร์แต่คนก็ทำผิดตามเบียดเล่นแชร์เล่นเงินนอกระบบในที่สุดก็ต้องมีพรบแชร์ออกมาเนี่ยเป็นต้นเพื่อควบคุมเห็นไหมครับเพราะนั้นกฎหมายมากมากเหลือเกินนะครับก็ยังไม่รู้ว่าไอ้พรบแชร์เราจะมีในต่างประเทศมีไหมนะครับก็คงยังไม่มีกฎหมายอันนี้นะครับเพราะไม่มีการเล่นแชร์นะครับก็ต้องพิจารณากลับไปเป็นเรื่องๆนะครับต่อมาตอนที่2การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะครับความสำคัญนะครับสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งพึงได้รับตามกฎหมายเช่นการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลจากรัฐสิทธิการเลือกตั้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับเรามีหลายๆสิทธินะแต่เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะทำการใดๆภายในขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้เช่นการแสดงออกการนับถือศาสนาหรือการเดินทางรวมถึงเรื่องอื่นๆอีกนะครับการใช้การติดต่อสื่อสารเคหสถานเหล่านี้เป็นต้นหรือการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธพวกนี้เป็นเสรีภาพหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้บรรยายได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพไปแล้วว่าสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรมีความแตกต่างกันไหมนะครับเราก็พบว่าสิทธินั้นย้ำครอบนะครับสิทธินั้นก็หมายถึงการที่รัฐมีพันธะกรณีเปรียบประดุจดั่งลูกหนี้และประชาชนเป็นเจ้าหนี้รัฐต้องเตรียมการให้นะครับแต่ส่วนเสรีภาพนั้นก็คืออิสระกระทำการใดๆก็ได้ตามขอบเขตกฎหมายกำหนดไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ผิดต่อเสรีภาพของผู้อื่นสามารถทำได้หมดนะครับอย่างเช่นสมัยที่เราพูดว่าเรามีสิทธิที่จะฟังเพลงแต่เพลงของเราจะต้องไม่ดังไปหนกขู่ชาวบ้านหรือข้างบ้านทำความเดือดร้อนเขาอะไรเงี้ยหรือเรามีสิทธิที่จะซ่อมรถเราได้แต่เราไม่จะซ่อมรถตอนดึกเราก็เบิ้ลเครื่องแต่งเครื่องทำให้เสียงดังเนี่ยเป็นต้นต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปีพุทธศักราช2560นะครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยพิจารณาได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเลยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญใหญ่สุดต่อมาคือประมวลกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาถึงกฎระเบียบต่างๆก็ไล่กันลงมาถึงความสำคัญของมันซึ่งได้บัญญัติไว้ในหมวดที่3เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหลักๆก็คือเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือหลักๆมาตรา25แต่ในสัปดาห์นี้เราพูดถึงมาตรา25

ถึงมาตรา49อันนี้ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยเลยคือมาตรา25สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้ในการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการที่การใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับดูกำหนดเลยทำได้หมดเลยนะครับกว้างมากเพียงแต่ว่ามันจะต้องไม่ไปอะไรครับจะต้องไม่ไปผิดกฎหมายอื่นผิดกฎหมายแพ่งผิดกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือผิดพระราชบัญญัติต่างๆก็ไม่ได้ด้วยหรือผิดกฎกระทรวงผิดระเบียบก็ไม่ได้เองเช่นเดียวกันบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับถ้าไม่ทำอย่างที่พูดนี้ทำได้หมดเลยและรับความคุ้มครองด้วยนะครับมาดูมาตรา26การตารากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญครับนะครับการที่จะจำกัดได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญนะครับเช่นมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้แต่ว่าสิทธินั้นจะต้องไม่ไปกล่าวอ้างถึงเรื่องของการละเมิดของผู้สูงอายุเด็กสตรีคนชราอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังมาตรา27บุคคลย่อมเสมอกันในการกฎหมายนะครับเสมอกันเลยทุกคนเสมอภาคกันหมดหญิงชายเท่ากันนะครับหญิงชายเท่ากันแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่าเอาจริงๆกฎหมายถูกกำหนดไว้งี้แหละแต่จริงๆในเรื่องของความมีน้ำใจในสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเสมอกันก็จริงแต่เราก็เพราะนั้นมันจะมีอยากเคยเห็นอย่างในรถประจำทางอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายแข็งแรงเลยนั่งแล้วก็ไม่ลุกให้ผู้หญิงท้องเงี้ยนะครับตอนนั่งเงี้ยนะครับบางทีผู้

และการคุมขังก็ต้องเป็นไปตามแหละบุคคลนะครับเช่นเราจะเห็นได้เลยอันดับต้นๆเลยคือการที่เราเห็นหน้าผู้ทำความผิดแล้วเราก็ซอฟนะครับซอฟหน้าหรือว่าบังหน้าไม่เห็นนะครับอันนั้นคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพต้องถูกคุ้มครองด้วยนะครับมาตรา29บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระทํานั้นบัญญัติไปเป็นความผิดนะครับไม่กฎหมายไม่ย้อนหลังนะครับไม่ย้อนหลังให้นะครับมาตรา30การเกณฑ์แรงงานจะกระทําไม่ได้เว้นแต่เพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะฉุกเฉินหรือประเทศประกาศใช้กฎอัยการศึกเห็นมั้ยครับเพราะนั้นเกณฑ์แรงงานไม่ได้เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยเฉพาะการที่รัฐบอกให้เกณฑ์แรงงานเพื่อให้ประชาชนทํานั่นทํานี่เนี่ยทําไม่ได้นะครับเพราะไปกระทบสิทธิของเขาเว้นแต่นะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะและฉุกเฉินนะครับแต่ว่าพอจริงๆเกิดภัยพิบัติสาธารณะส่วนใหญ่เราก็ไม่เคยประกาศเกณฑ์คนหรือเกณฑ์แรงงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะจิตอาสานะครับจิตอาสาเราเยอะมากนะครับเราเป็นประเทศหนึ่งที่เวลาที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งล่าสุดน้ำท่วมหันใหญ่นะครับโอ้โหความหลั่งไหลของทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือหรือการภัยพิบัติในเขตต่างๆและเรื่องอื่นๆนะครับก็เต็มไปหมดแม้ทั้งปัญหาชายแดนที่เกิดภัยพิบัติต่อประชาชนคนไทยที่ต้องอพยพเงี้ยนะเราก็จะเห็นมีครัวเข้าไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือกันมากมายกายกองในการบริจาคอะไรเงี้ยนะครับมาตรา31บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ในเรื่องการนับถือศาสนานะครับบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวนะครับเอาหลักอันมาตราสามเอก่อนนะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักๆเลยพุทธคิดอิสลามเรามีหมดเลยนะครับแล้วองค์ก็มีพระมหากษัตริย์องค์เป็นองค์ศาสนุปถัมภ์นะครับท่านก็จะดูแลทุกๆศาสนาอยู่แล้วแต่ว่าท่านเป็นพุทธมามกะนะครับก็คือเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าแต่โบราณมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ถ้าผู้บรรยายทำไม่ผิดก็คือในสมัยสุริยนารายณ์เลยนะครับในสมัยที่เราไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นเขาก็อาจจะมีเรื่องการทูตมีความเข้าใจผิดกันเรื่องนะครับพระเจ้าหลุยในสมัยนั้นก็เข้าใจว่าองค์สมเด็จพระนารายณ์เราจะไปเหมือนว่าจะเข้ารีดในศาสนาคริสต์นะครับก็เลยส่งคณะทูตที่มีผู้เผยแพร่ศาสนาเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านพอทราบปุ๊บองค์ท่านก็เลยบอกว่าการนับถือศาสนาขอให้เป็นเรื่องของพระเจ้าเลือกเถอะนะครับไม่ใช่เรื่องของคนเลือกพระเจ้าท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่ความประสงค์พระเจ้านี่เป็นการตอบที่โหฉลาดมากนะครับอันนี้ผู้อ่านเคยไปอ่านแล้วรู้สึกว่าทึ่งมากกับการที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยโบราณมาทรงพระปีชาสามารถทุกพระองค์นะครับท่านก็ตอบไปด้วยน้ำไม่ช้ำบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะตอบได้ฉลาดมากเลยคนสมัยโบราณเก่งมากนะครับตอบว่าขอเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้านะครับได้ตัวนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกศาสนาในการเผยแพร่แต่นั้นมาเราก็ไม่เคยเลยแล้วก็ทุกพระองค์ก็เป็นนโยบายเดียวกันเลยไม่กีดขวางเลยเข้ามาได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับมาตรา32บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวเห็นไหมครับในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศไม่ฟ้องไม่ได้นะครับดูหมิ่นซึ่งกันและกันหรือไปหมิ่นประมาทซึ่งกันและกันก็เป็นโทษอาญาเลยหมิ่นประมาทซึ่งเป็นโทษร้ายแรงมากนะครับทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา32มาตรา33บุคคลย่อมมีเสรีภาพในแขตสถานซึ่งเคยพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแขตสถานคือในบ้านเราเองทั้งในแง่ของกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองนะครับถ้าเรามีกรรมสิทธิ์คือเป็นของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นชื่อตามเราโฉนดเราชื่อในพื้นที่เป็นของเราแต่ถ้าสิทธิครอบครองเช่นเราเป็นผู้เช่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราไม่ได้มีกรรมสิทธิ์แต่เรามีสิทธิจะครอบครองในฐานะผู้เช่าอันนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยในเรื่องของเสรีภาพการสถานมันก็จะนำมาซึ่งการบุกรุกของคนอื่นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการที่มันจะเป็นการปกป้องและก็คุ้มครองเสรีภาพในมาตรา33เลยในแขตสถานนั่นเองมาตรา34บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นนะครับเห็นไหมครับมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องนึงถ้าการพูดการเขียนก็พวกนักเขียนถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะนักหนังสือพิมพ์นะครับฐานะดอนสีนะครับอันนี้ก็เรื่องการพูดการเขียนหรือแม้กระทั่งนักวิชาการปัจจุบันจะมีนักวิชาการเข้ามาด้วยก็สามารถเขียนหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนเองแต่ว่าการแสดงความเห็นนั้นต้องไม่ไป
ผิดต่อมาตราอื่นนะครับเพราะนั้นการเราเห็นได้แต่ถ้าไปลงชื่ออะไรที่มีความชัดเจนมากถึงมาระบุตัวตนได้

มันจะเข้าข่ายเป็นกรณีหมิ่นประมาทครับต้องระวังเรื่องนี้หมิ่นประมาทนี้คือกรณีที่เราไปพูดเสนอชื่อเขาแล้วเขาไม่ได้กระทำจริงนะอันนี้เป็นหมิ่นประมาทแต่ว่าถ้าการกระทำนั้นกระทำจริงและเป็นการกระทำที่เกิดผลประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยหรือต่อส่วนรวมนะครับอันนี้ถือว่าไม่ผิดหมิ่นประมาทนะครับต้องระวังให้นิดนึงมันก็เป็นเส้นบางๆนะครับต้องระวังโอเคนะครับมาแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมมีสิทธิ์ในการพูดนะครับหรือการเขียนการพิมพ์การทำได้หมดเลยเพียงแต่ต้องไม่ไปพาดพิงถึงสิทธิของบุคคลอื่นนะครับหรือกล่าวร้ายเขาเสียหายดังที่ความข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรของการหมิ่นประมาทนะครับต้องระวังนะครับเรื่องนี้มีพระราชบัญญัติเพิ่มเติมด้วยเช่นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้อื่น privacy นะครับมันก็จะมีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลแต่จะเอาไปลงเอาข้อมูลของเขาไปลงเอาภาพเขาไปลงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันไม่ได้เลยเป็นการละเมิดนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้นะครับยิ่งกฎหมายใหม่ๆออกมาเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลในสังคมเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับมาตรา35บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีสิทธิในการนำเสนอข่าวสารนะครับอันนี้คุ้มครองไว้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อนะครับคุ้มครองสื่อมีสิทธิจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจริงนะครับต้องมีความจริงมาตรา36บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆพูดไปแล้วนะครับในเสรีภาพหมดเลยเขียนจดหมายได้โทรศัพท์ได้ใช้เมลได้อะไรได้โดยที่ไม่มีอย่าให้เกิดการดักฟังถ้าเกิดดักฟังสามารถฟ้องได้ฟ้องดำเนินคดีได้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนตัวนะครับก็ฟ้องกับเป็นเรื่องๆกันไปว่าการสื่อนั้นถูกคุกคามอย่างไรแบบไหนนะครับมาตรา37บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับเพราะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของโอ้ยทำเยอะมีเงินมีทรัพย์สินมหาศาลเยอะมากเลยเพราะนั้นเมื่อตาเสียชีวิตแล้วฉันก็ยกกลับเข้ารัฐอย่างไม่ได้นะครับเพราะมันถูกคุ้มครองไปแล้วนะครับปู่ชายก็คือทำได้มากก็เก็บไว้ลูกหลานต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นความหมายของมาตรา37นะครับมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับอันนี้ต้องระวังก่อนพูดกันเรื่องทายาทโดยธรรม6ลำดับนะครับเดี๋ยวต้องไปพูดกันเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกนะมาตรา38บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่นะครับไหมครับเสรีภาพเดินทางไปไหนก็ได้และฉันจะเลือกถิ่นที่อยู่ไหนก็ได้ไปเจอจะไปเที่ยวเหมือนเพื่อนผู้ยายไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไปชอบพื้นที่เชียงใหม่มากก็เลยไปซื้อไม่มีญาติอยู่นะครับก็เล่าให้ฟังก็ไปเจอหมู่บ้านจัดสรรหนึ่งเปิดโครงการเข้าไปไม่แพงนักนะครับเพิ่มว่าต้องการเผอิญเขาก็ต้องการสะสมเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยู่เขาก็เลือกซื้อที่นั่นหลังหนึ่งมาพูดไปเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่แล้วเองนะครับก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับสามารถเลือกได้เลือกที่อยู่ได้เลยนะครับเราจะทั้งที่ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเชียงใหม่อยู่2-3 ครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้ไปปุ๊บไปซื้อแล้วนะครับได้บ้านมาหลังหนึ่งเป็นบ้านจัดสรรก็ดีใจด้วยนะครับน่าจะฟังอยู่นะครับมาตรา39การเนรคุณโทษทีประโทษทีครับการเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามไม่ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้าในราชอาณาจักรทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อเว้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเบื้องต้นรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้คนไทยต้องเข้าประเทศไทยต้องอยู่ประเทศไทยจะเนรเทศก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับมาตรา40บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับเราคนไทยเราสามารถประกอบอาชีพได้ชื่อได้เลยนะครับที่ไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีไม่ขัดต่อจารีตประเพณีดีงามนะครับและไม่ขัดต่อสิทธิของผู้อื่นสามารถประกอบอาชีพนั้นได้หมดเลยนะครับอันนี้เราก็บอกอ๋อก็ถูกต้องสิต้องได้หมดเลยเราทำเฉพาะคนไทยพลเมืองไทยเพราะในพลเมืองในราชอาณาจักรไทยเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะคนที่เป็นคนไทยล้วนๆนะครับมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยในรูปแบบต่างๆนะครับจะเข้ามาอยู่ประเทศไทยก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยก็ต้องระวังด้วยนะครับเช่นเราถึงได้บอกว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนเราดูข่าวนะครับแล้วเขาลงว่าจับแม่ค้าแถวนึงซึ่งเป็นแม่ค้าชาวต่างด้าวขายของขายอาหารอย่างเงี้ยนะครับก็จับต้องจับนะครับแต่คนไทยเราเขาไม่จับนะครับเพราะนั้นทำไม่ได้เพราะการเรื่องการค้าขายเป็นอาชีพที่สุขสงบไว้สำหรับปวงชนชาวไทยในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นต้นมันเขาอ้างว่ามันขายให้เฉพาะสงสารเพราะว่าบริเวณที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นกรรมกรใช้แรงงานซึ่งเป็นชาวต่างด้าวหมดเลยเขาก็อาหารไม่ถูกปากก็เลยทำอาหารถิ่นท้องถิ่นให้กินเนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับฟังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับก็คือบุคคลมีสิทธิภาพในการประกอบอาชีพนะครับได้ทุกหมดเลยคนไทยแต่ไม่รวมถึงชาวต่างด้าวซึ่งถูกกำหนดไว้บางอาชีพที่ไม่สามารถทำได้ในราชอาณาจักรไทยมาตรา41บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิอะไรครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 2. เสนอเรื่องราว

ร้องทุกข์3ฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับก็ทั้งหมดเลยรับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐที่เป็นข่าวสาธารณะข่าวสาธารณะต่างๆเช่นการปลูกก่อสร้างอาคารเวลารัฐจะทำงานก่อสร้างใดก็ตามรัฐจะขึ้นป้ายใหญ่ๆเขียนรายละเอียดหมดเลยว่าโครงการนี้ราคาเท่าไหร่ประมูลวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดโครงการวันที่เท่าไหร่เนื้อหารายละเอียดใครรับผิดชอบมันจะถูกกำหนดหมดเลยนะครับและแม้ทั้งสองเรื่องราวร้องทุกข์ก็สามารถมีช่องทางเรื่องราวร้องทุกข์มีคณะกรรมการร้องทุกข์ในหน่วยงานนั้นหรือกองรับฟังความคิดต่างๆทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งจดหมายเวียนทำได้หมดนะครับตามช่องทางและระเบียบที่กำหนดไว้นะครับในองค์กรต่างๆและสุดท้ายฟ้องร้องหน่วยงานราชการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐฟ้องได้4ศาลนะครับก็ประกอบด้วย1ศาลรัฐธรรมนูญ2ศาลแพ่ง3ศาลอาญาและ4ศาลปกครองนะครับมาตรา42บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเข้าร่วมกันเป็นสมาคมสหกรณ์สหภาพองค์กรชุมชนหรือหมู่คณะอื่นนะครับทำได้กลุ่มกันได้ผมใส่เรียนในรูปสหกรณ์นี่หรือสมาคมดีมากนะครับมันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินการค้ามีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งอันเนี้ยผู้บรรยายเห็นด้วยกับทุกๆชุมชนเลยควรมีนะครับอันนี้ควรมีมากเลยนะครับมันจะทำให้อำนาจในการต่อรองในการซื้อขายอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงช่องทางในการมีเงินทุนด้วยหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากมาตรา13บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ1อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี2วงเล็บ2จัดการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวงเล็บ3เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนวงเล็บ4จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนนะครับเห็นมั้ยครับจัดด้วยนะครับมาตรา14บุคคลย่อมมีสิทธิ์ในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะครับทำได้หมดเลยก็ขออนุญาตต่อพื้นที่ผู้รับผิดชอบในเขตนั้นเช่นถ้ากรุงเทพมหานครก็ขออนุญาตจากอะไรจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตามระเบียบว่าจะชุมนุมกันเวลาไหนวันที่เท่าไหร่เวลาไหนสิ้นสุดเวลาไหนณสถานที่ใดบ้างและต้องการความอนุเคราะห์ในเรื่องใดบ้างถ้ารับอนุมัติสามารถทำได้นะครับอันนี้คือเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่ต้องขออนุญาตด้วยมาตรา45บุคคลย่อมมีสิทธิภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติใช่ไหมครับสามารถได้รวมกันตั้งพรรคการเมืองเพราะนั้นพรรคการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยมีอยู่ในการเมืองเรื่องกันล่าสุดเนี่ยนะครับมีพรรคต่างๆแต่เอาจริงๆแล้วเรามีพรรคการเมืองอีกหลายๆพรรคการเมืองที่ไม่เคยมีส.ส.เลยคือไม่ได้อยู่ในสภาเลยแต่เป็นพรรคการเมืองก็มีเยอะแยะเลยนะครับว่างๆท่านผู้ชมรายการนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชดูใน Google หรือในอะไรก็ได้นะครับที่เป็นพื้นฐานความรู้จะได้เห็นแล้วพรรคการเมืองมีมากมายน่าสนใจนะครับก็ยังดำรงอยู่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยนะครับในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก็ยังดำรงเรื่องของการเมืองอยู่นะครับยังอยู่บนเส้นทางการเมืองเป็นสิทธิ์นะครับเพราะนั้นบางทีเวลาที่ท่านมีบุตรหลานหรือก็ตามจะเข้าหน่วยงานของรัฐมันจะมีอยู่วงเล็บหนึ่งก็คือว่าสังกัดพรรคการเมืองนะครับต้องไม่เคยสังกัดต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานราชการคือคนที่ต้องเป็นกลางทางการเมืองนะครับรวมนะครับประมาณนี้มาตรา46สิทธิผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองนะครับอย.นะครับกระทรวงสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐมาตรา48สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับมาตรา19บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ห้ามทำนะครับห้ามทำเลยอันนี้ห้ามทำนะครับต่อมาตอนที่3นะครับการมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายๆครั้งความขัดแย้งในสังคมหรือในประเทศชาติหรือในรัฐไหนก็ตามเกิดมาจากการที่เราไม่มีเหตุผลและ2ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือไม่รับฟังด้วยนะครับลองมาศึกษาดูนะครับการมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของกติกาทางสังคมนะครับการมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนับเป็นอีกหนึ่งลักษณะของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะเมื่อสมาชิกในสังคมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเขาก็จะสามารถคัดกรองเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดมาปฏิบัติหรือมาปรับใช้แก้ไขซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งกับตัวเองและสมาชิกในสังคมนั้นๆเห็นไหมครับมันนี่สำคัญมากเลยบางทีความคิดเรามันโอ้

ยอดเราคิดแบบนี้เลยแล้วเราคิดไม่น่าจะมีความคิดไหนที่มันดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดใจรับฟังแล้วลองรับฟังคนอื่นๆที่มีหลายเสียงอะไรมาเราอาจจะคิดว่าว้าวเขาคิดเหมือนเราเลยแต่เราเอาของเขามาปรับกับความคิดของเราที่ว่าเราดีแล้วเนี่ยมันดูเพอร์เฟกต์ดูสมบูรณ์มากเนี่ยเป็นต้นหลายๆครั้งในเหตุการณ์ต่างๆในประสบการณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยเจอหลายๆเรื่องเลยเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราพบว่าโอ้มันดีมากเลยมันก็ยังเป็นคอนเซปต์มันก็ยังเป็นเนื้อเป็นกรอบโครงของความคิดเรานี่แหละเพียงแต่การที่เราฟังมันเติมของเราหรือบางเรื่องมันเป็นการเฮ้ยมันมีจุดอ่อนตรงนี้ด้วยแต่มันทำให้ความคิดเราสมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับเราไม่ได้เสียความคิดเห็นของเราไปเลยนะครับอันนี้หลายๆครั้งเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าในชีวิตจริงเราควรจะต้องมันคุณสมบัติข้อหนึ่งในการเป็นสมาชิกของสังคมก็คือรับฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างนะครับบางทีมันอาจจะเพิ่มเติมจากความคิดเรามีอยู่แล้วนะครับให้ดีขึ้นไปอีกการมีเหตุผลรับฟังความเห็นของผู้อื่นนั้นอาการเกิดปัญหาและความขัดแย้งนะครับจะเป็นเรื่องเลยหนึ่งการเกิดปัญหาและความขัดแย้ง2ที่มาของปัญหาและความขัดแย้ง3การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับมาดูก่อนการเกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับในสังคมจะมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งปัญหาและความขัดแย้งนี้อาจเกิดมาจากบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การและการแก้ไขปัญหาหรือหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆย่อมจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเอาเริ่มแรกก่อนเลยจากบุคคลก่อนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับจากบุคคลก็คือส่วนตัวปัจเจกชนเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมาจากครอบครัวไหนสังคมไหนแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรหรือมีกรอบความคิดแบบไหนแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วต้องทำงานหรือเราต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามโครงการนั้นหรือตามเนื้องานนั้นแล้วเราพบว่ามันเกิดความขัดแย้งเราเตรียมตัวไว้เลยว่ามันมีแน่นอนเพราะเราไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันสังคมเดียวกันหรือจากกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยก็มีความคิดเรื่องนึงเป็นแบบนึงนะเป็นเรื่องของกลุ่มคนเช่นถ้าเราพูดเรื่องปัญหาชาวนานะครับปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งกลุ่มคนที่ต้องมีบทบาทคือกลุ่มผู้เกษตรกรผู้ใช้น้ำนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ใช้น้ำเยอะๆเลยอย่างชาวนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองหรือมีความคิดเห็นเป็นแบบของคนที่เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาเลยเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปในนั้นแล้วเราไปเสนอตามหลักวิชาการหรือตามหลักที่เราเป็นอีกแบบนึงมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเขาอะนะครับมันก็จะไม่ได้ตรงกับความต้องการของเขาเท่าไหร่หรือมันยังเขาเรียกว่าเราเกาไม่ถูกที่คันนะครับมันก็ไม่ทำให้ปัญหานั้นหายไปอะไรเงี้ยนะครับการแก้ปัญหาหรือหาข้อสรุปต่างๆย่อมมีความแย้งเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกันนะครับที่มาของปัญหาและความขัดแย้งเนื่องจากบุคคลมีภูมิหลังครอบครัวนะครับวิธีการคิดจะแตกต่างการใช้อารมณ์หรือยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักก็จะทำให้ความไร้ความระเบียบรุนแรงได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาดูนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทำได้อย่างไรจึงจำเป็นต้องใช้เหตุผลเนี่ยครับตรงนี้สำคัญมากเลยผมไม่ได้เน้นเอาไว้ใช้เหตุผลครับเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับเรารู้สึกว่าความคิดฉันดีสุดละผมคิดมาเฮ้ยคุณคิดอย่างนี้คุณไม่ค่อยถูกเลยฉันไม่พอใจพอไม่พอใจมาเมื่อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์ครับไม่ใช่เหตุผลละต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ประชาคมประชาชนในสังคมจะต้องเคารพความแตกต่างของผู้อื่นไม่ยึดติดตัวเองเป็นใหญ่นะครับต้องฟังความเห็นของผู้อื่นด้วยเพราะนั้นมาดูนะครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจึงมี5วิธีหลักๆที่ส่วนใหญ่ทำกันนะครับมาดูนะครับพูดถึงปัญหาความขัดแย้งแต่ไม่พูดถึงแก้ไขก็เดี๋ยวผมก็จะอะไรเอ่ยนะครับก็ต้องมาดู1หลีกเลี่ยงนะครับ2ปลองดอง3ประนีประนอม4การแข่งขัน5ความร่วมมือนะครับโทษทีครับการหลีกเลี่ยงคืออะไรครับการหลีกเลี่ยงคือปัญหานั้นไม่ได้หมดไปเพียงแต่เราแค่เราหลบออกไปก่อนเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่อันนี้ก็ไม่ได้มันเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ผลนะครับแย่อาจจะแย่ที่สุดเลยบรรดาทั้งหมดนะครับก็คือปัญหายังไม่ถูกแก้เลยเพียงแต่เราใช้วิธีการขอไปทีก่อนการปลองดองการปลองดองก็คือลักษณะของการที่เราเอาปัญหาเข้ามาร่วมกันนะครับส่วนการประนีประนอมก็คือเราวินคนละครึ่งนะครับเราไม่ได้แก้ปัญหาเลยเพียงแต่เรารู้สึกว่าเราแค่มาร่วมมือกันในบางช่วงไม่บางโอกาสที่จะทำให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปการแข่งขันคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการที่เราเอาเป็นเอาตายกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่ามันหมายความว่าการแข่งขันคืออีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายชนะเลยนะครับ
และสุดท้ายความร่วมมือเป็นสิ่งที่ดีสุดความร่วมมือคือการแก้ไขปัญหาความแย้งที่ทั้งสองฝ่ายมาจับมือร่วมมือกันแล้วแก้ปัญหานั้นโดยใช้เหตุและผลร่วมๆกันนะครับเราใช้แบบนี้เพราะนั้นพอจะสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาความแย้ง5วิธีเนี่ยวิธีที่แย่สุดคือหลีกเลี่ยงเพราะปัญหาไม่เคยถูกแก้เลยกับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการร่วมมือกันนะครับประมาณนี้ต่อมาตอนที่4การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับ1กระบวนการของการกระทำอย่างแข่งขันที่มีผู้มีส่วนร่วมได้เริ่มและลงมือกระทำตามความคิดและวิจารณ์ของตนเองรวมทั้งเป็นกระบวนการที่พวกเขาสามารถควบคุมได้นะครับอันนี้ขององค์การสหประชาชาตินะครับเขาบอกเลยกระบวนการของการทำงานอย่างแข่งขันที่มีผู้มีส่วนร่วมได้เริ่มและลงมือกระทำตามความคิดและวิจารณ์ของตนนะครับเป็นกระบวนการและสามารถควบคุมได้ด้วยนะครับความจำเป็นของการมีส่วนร่วมเพื่ออะไรครับ1ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์รับทราบและเผชิญปัญหานั้นเอง2เมื่อเข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วต่อไปก็คิดแก้ไขได้โดยมักพึ่งตนเอง3นะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดทุกคนมีความห่วงใยจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องมีความจำกัดมากเลยก็ต้องเข้ามาส่วนร่วมช่วยกันนะครับ4เป็นหลักการบริหารบนพื้นฐานของความสุจริตยุติธรรมภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี่สำคัญมากเลยนะครับต้องมีความสุจริตต้องมีความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมจะทำให้ทุกคนยอมรับนะครับและต่อมันคือระบบที่อยู่ภายใต้ระบบเดิมที่ดีที่สุดตอนมันเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและถูกจัดว่าน่าจะดีที่สุดเลยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ในทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ได้ดีเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเพราะไม่มีระบบการปกครองใดที่สมบูรณ์แบบแต่ในระบบที่ดีน่าจะเป็นระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนี่แหละครับนะครับต่อมาที่5นะครับผมแล้วทำให้เกิดฉันทามติที่คนทั้งหลายทราบเหตุผลของกันและกันก็มักเห็นเห็นพ้องที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับทุกคนเราเห็นทั้งปัญหาทั้งการแก้ปัญหาหลายๆแบบซึ่งมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ทุกคนจะเห็นพ้องกันในเลือกที่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถแสดงความคิดในเวลานั้นได้6จำเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนหลายฝ่ายร่วมดูแลผลประโยชน์ของตน7เพื่อให้ชุมชนและกลุ่มต่างๆสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจนั้นๆ8เมื่อต้องตัดสินใจอย่างไรแล้วจะเกิดผลกระทบที่สำคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้จึงต้องรับทราบปัญหาแนวทางการแก้ไขให้รอบด้าน9ประชาชนอาจเป็นตัวแทนความล้มเหลวของโครงการได้ถ้าไม่ให้ความร่วมมือเห็นไหมครับรูปแบบการมีส่วนร่วมนะครับก็รูปแบบการมีส่วนร่วมได้แก่1การรับรู้ข่าวสารนะครับ public information นะครับ2การปรึกษาหารือ public นะครับ consultation นะครับ3การประชุมรับฟังความคิดเห็น public meeting นะครับแล้วก็4การร่วมในการตัดสินใจนะครับมาดูนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆมีอย่างไรบ้างก็คือการป้องกันที่เราจะมีส่วนร่วมในสังคมเราในประเทศชาติเราก็จะมีอยู่แค่ประมาณสัก4แบบนะครับก็คือการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ2การมีส่วนร่วมในการและแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองการปกครอง3การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม4การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดนะครับซึ่งยังเป็นพิษภัยที่ไม่เคยหายไปจากสังคมไทยหรือสังคมโลกนี้เลยนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสมาชิกของสังคมที่เป็นพลเมืองดีจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐในการแก้ไขปัญหานั้นๆ นะครับเช่นไรครับเช่นการลดมันมีเยอะแยะนะครับแต่ผู้บรรยายเอามาเฉพาะที่มันดูน่าสนใจก็แล้วกันนะครับเช่นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นประหยัดน้ำประหยัดไฟในเฉพาะช่วงนี้เห็นไหมครับเมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วยังไม่ใช่ปัญหานี้เลยต้องประหยัดน้ำประหยัดไฟตอนนี้แล้วเพราะว่าเราเกิดสงครามในโลกนี้หลายจุดใช้คำนี้นะครับประหยัดไฟประหยัดพลังงานนะครับสองการช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแทนจะจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากต่างประเทศหมดเลยสามการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับนะครับ4การดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแนวพระราชดำริพอเพียงเป็นปรัชญานะครับเป็นปรัชญาหนึ่งที่ไม่ได้บอกว่าคนจนต้องทำหรือคนรวยต้องทำแต่ทั้งคนจนคนรวยสามารถทำได้นะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับต่อมาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปกครองการมีส่วนร่วมในทางการเมืองจึงหมายถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐหรือผู้นำรัฐบาลรวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระทำตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มตนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศด้วยนะครับที่เห็นชัดเจนคือดัชนีการวัดในเรื่องของการ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสิทธิเลือกตั้งนะครับนั่นแหละชัดเจนเลยเมื่อก่อนน้อยมากเลยปัจจุบันเราถูกต้องเข้าไปเลือกตั้งเพื่อดำรงสิทธิ์เอาไว้ในการตัดสิทธิ์ต่างๆทางการเมืองเพราะนั้นคนก็จะให้สนใจเรื่องนี้มากฉันจะต้องไปเลือกตั้งให้ได้แล้วก็เกิดความสนใจว่าถ้าจะไปเลือกแล้วฉันจะเลือกใครก็เกิดการศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับการมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ปัญหาทางการปกครองคือ1ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห็นไหมครับเขาบอกเวลาเลือกพรรคการเมืองก็เลือกพรรคที่น่าสนใจเลือกจากนโยบายโพลิซีนะครับ2ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะนะครับ3การมีส่วนร่วมประชาชนในการตรวจสอบเอกสารใช้อำนาจรัฐทุกระดับ4ส่งเสริมประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง5ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองเห็นไหมครับต้องมีคราวนี้การมีส่วนร่วมในการป้องกันที่3คือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่อะไรครับการปราบวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการตื้นเขินโอ้โหนี่ดีมากเลยนะครับขอชื่นชมเลยผู้บรรยายเห็นโครงการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงมีเรื่องจิตอาสาที่ใส่หมวกผ้าพันคอนะครับท่านลอกคลองต่างๆโหนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้บรรยายบรรยายมาหลายปีละแต่ไม่ค่อยมีคนทำเลยนะครับสำคัญมากเพราะปัญหาน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งยกตัวอย่างนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่น้ำท่วมแน่นอนเพราะมันรับน้ำมาเต็มๆแต่น้ำต้องมาไวไปไวนะครับหรือต้องมีคูคลองที่มันสามารถระบายได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยข้อนี้สำคัญมากเลยสองการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าในป่าชายเลนนะครับสามการรณรงค์ต่อต้านการทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองสี่การรณรงค์การแยกขยะกำจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะหรือว่ารีไซเคิลนะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สี่ในสังคมไทยเราก็คือเรื่องสารเสพติดนะครับสารเสพติดเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เฉพาะหนึ่งทุกด้านเลยด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมด้วยนะครับซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะทั้งโลกนะครับพลเมืองดีสามารถช่วยลดปัญหาสารเสพติดได้ไหมทำได้ต่อไปนี้ครับหนึ่งในกรณีแบ่งเป็นกรณีนะครับกรณีที่เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมกิจการสถานประกอบการนะครับก็คือระวังติดป้ายเตือนรับคนงานที่มันมีอะไรเขาเรื่องอะไรนะไม่เสี่ยงอ่ะไม่เสี่ยงต่อหรือมีปัญหาประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเหล่านี้ต้องดูด้วยนะครับทำประวัตินิดนึงอะไรนะครับแล้วก็เพ่งเล็งหรือตรวจสอบให้มันชัดเจนขึ้นนะครับสองในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องไปทำการใดอย่างหนึ่งเช่นอะไรครับสนับสนุนหรือคุกคลีกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมทางด้านยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่รับของอย่างเงี้ยนะครับไม่รับของกิฟต์อะไรนะไม่รับพวกของขวัญอะไรต่างๆนะครับของกำนันต่างๆ3ในกรณีของประชาชนทั่วไปก็คือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเท่าที่ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกด้านกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราพลเมืองดีสามารถลดปัญหาสารเสพติดได้นะครับสรุปเรียนนะครับการเคารพกติกาของสังคมเป็นหลักพื้นฐานของการที่ทุกคนยึดถือเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในประเทศหรือสังคมโลกเนื่องมาจากการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเป็นจำนวนมากต้องอาศัยกฎระเบียบและกติกาของสังคมไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองการปกครองปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งไปสู่ของปัญหาเรื่องอะไรเรื่องของสารเสพติดต่างๆก็ตามโดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผู้บรรยายนะครับสุรชัยลิ้มเฉลิมขอกราบลาท่านผู้ชมรายการทุกท่านไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

สวัสดีครับนักเรียนและนักศึกษาทุกคนนะครับผมชื่อพระวิชาไพรัชชาตินะครับเป็นอาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการหาอนุพันธ์นะครับโดยใช้สูตรนะครับสืบเนื่องจากตอนที่ผ่านมานะครับผมได้สอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามนะครับก็จะเห็นว่านะครับมีความซับซ้อนนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยาก

นะครับและใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเอาละครับมาดูนะครับสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีจักณิตนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนนักศึกษานะมาดูตัวแปรกันก่อนนะครับตัวแปรนะครับจะมีอยู่สี่ห้าตัวนะครับสี่ห้าตัวมาดูตัวที่หนึ่งนะครับมี u นะมี v นะครับแล้วก็มี w นะครับสามตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนของฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันใดๆของ x นะครับตัวที่2ตัวที่4กับ5นะครับ4กับ5ก็จะเป็นนะครับค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ก็เป็นจำนวนจริงนะครับเนาะเป็นจำนวนจริงนะครับมาดูสูตรกันนะครับมาดูสูตรกันสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะสูตรที่1นะครับสัญลักษณ์นะครับก็คือ dc by dx นะครับเท่ากับ0หมายความว่าค่าคงที่นะครับเวลาเราไปหาอนุพันธ์ของค่าคงที่เนี่ยนะครับมันคือ0นะครับก็จะใช้เป็นภาษาเขียนนะภาษาบ้านๆก็ได้นะครับอนุพันธ์นะครับของค่าคงที่อนุพันธ์ของค่าคงที่นะครับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0ไม่ว่า c นั้นนะครับจะเป็นจำนวนจริงอะไรก็ตามนะครับเป็นจำนวนจริงอะไรก็ตามเนาะ1 2 3 4นะครับเป็นลบ1ลบ2นะเป็นไพเป็น e อะไรเงี้ยครับเป็น square root 2แบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ0หมดเลยนะครับส่วนนี้เนาะจำง่ายนะครับก็คือค่าดิฟค่าคงที่ได้0นะครับตัวที่2ครับตัวที่2นะครับตัวที่2นะตัวที่2นะอนุพันธ์นะครับตัวมันเองนะครับอนุพันธ์ตัวมันเองจะมีค่าเท่ากับ1นะครับมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับเนี่ยเนาะมองเป็นการหารก็ได้นะครับข้างบนนะข้างบนใช่ไหมครับตัวเศษเนี่ยเป็น dx ใช่ไหมตัวส่วนเป็น dx เนี่ยครับมองเป็นการหารเนาะก็มองเป็นเหมือนการหารกันได้1อะไรเงี้ยนะครับจะใช้ทริคนี้ก็ได้ทริคนี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้นะครับคืออนุพันธ์ตัวมันเองนะครับตัวมันเองเนาะเท่ากับ1นะครับตัวแปรเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะนะครับสมมุตินะสมมุติขออนุญาตเพิ่มขยายจอหน่อยนะครับสมมุตินะครับผมอาจจะเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวแปร t ก็ได้ครับตัวแปรถ้าเรียนแคลคูลัสเนี่ยนะครับตัวแปร t นะก็เจอบ่อยอยู่นะครับตัวแปร t มีตัวแปรอื่นอีกนะครับก็มีตัวแปรอื่นอีกนะนะครับอาจจะเป็นภาษากรีกนะครับเป็นทีต้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เจอบ่อยอยู่นะครับก่อนอื่นเนาะต้องจำตัวแปรให้ได้นะครับขอกลับไปที่ข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับ c เนาะ c เป็นค่าคงที่นะครับ c เป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับมาดูตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยก็มองเป็นการแจกแจงเข้าไปในวงเล็บก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติถ้าเป็นd by dx นะครับของวงเล็บนะ u บวกลบ b เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาอนุพันธ์ทีละตัวได้นะครับสิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้นะมันก็จะได้ฝั่งขวามือใช่ไหมครับฝั่งนี้เนาะใช่ไหมครับแยกออกมาเป็นก้อนดีกว่านะครับ1ก้อนนะ2ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟวงเล็บแบบนี้นะครับเราก็จะได้ออกมา2ก้อนแบบนี้เช่นกันนะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้ผมขอเสริมนะไอ้เครื่องไหน
บวกลบนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะ

ครับบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะนะครับอ่ะมาดูนะผมขอเสริมแบบนี้นะครับขออนุญาตนะอ่ะผมขอลากลงมาตรงนี้นะครับสักครู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคคำว่านะครับ d by dx นะครับข้างในเป็น u นะครับบวกลบ v เนี่ยนะครับมันคือการเขียนรวบยอดนะครับให้มันสั้นลงนะสั้นลงไอ้บวกลบตัวนี้คืออะไรนะครับมันคืออย่างนี้ครับมันจะเท่ากับผมไม่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวงงกันอีกนะครับเอางี้แล้วกันนะเอาแบบนี้แล้วกันผมแยกออกมาได้2ตัวนะครับแยกออกมาได้2ตัวตัวที่1เนี่ยนะครับมันคือ du นะครับ by dx นะครับบวกกับ dv by dx นะครับเห็นไหมครับข้างบนนะเป็นบวกนะครับเราก็จะได้บวกนะครับมันมีตัวหนึ่งนะไอ้ตัวนี้เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบวกก็ใช้บวกเนาะถ้าเป็นลบก็ใช้ลบนะครับถ้าจะเอาให้เต็มนะครับเอาให้เต็มนะผมก็จะขยายแบบนี้นะครับผมจะเขียนแบบนี้ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเป็น d by dx นะครับเป็น u บวก v นะครับเท่ากับส่วนตัวนี้นะครับเป็น d by dx อันนี้ u ลบ v นะครับขอจับสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเท่ากับ dip u dip b dip เทียบ x นะครับบวกลบใช่ไหมครับ dip b dip x เอาแบบนี้นะครับเอาแบบนี้น่าจะครอบคลุมกว่าเนาะเอาแบบนี้น่าจะครอบคลุมกว่านะครับโอเคนะครับถ้าเป็นบวกนะถ้าเป็นบวกนะครับข้างบนเป็นบวกนะให้เราใช้บวกนะครับให้เราใช้บวกแต่ถ้าเป็นลบนะครับถ้าเป็นลบนะครับเราก็ใช้ลบนะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับย้อนกลับไปที่ฝั่งขวามือนะครับของสูตรที่3นะครับสูตรที่3ส่วนนี้นะครับถ้ามีฟังก์ชันอยู่3ตัวนะเราก็ดิฟทีละตัวได้เลยครับเห็นไหมครับถ้ามี u มี v แล้วก็มี w นะครับก็แยกออกมาเป็น u เนาะดิฟ v แล้วก็ดิฟ w ได้เลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยมี2ฟังก์ชันใช่ไหมครับฝั่งขวามือมี3ฟังก์ชันแค่นั้นเองแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดิฟข้างในได้เลยนะครับนี่คือสูตรที่3นะครับมาดูสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่4 dip cu นะครับเท่ากับ c คูณ du by dx นะครับเนาะ dip cu นะครับเท่ากับ c คูณ du by dx นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะผมจะขอเน้นนะครับในส่วนนี้ก่อนก็คือcv ขออภัยครับ cu ตัวนี้นะครับมันคือ c นะครับคูณกับ u นะสัญลักษณ์เนาะคูณนะครับบางทีเราก็ใช้ดอทตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเป็น c นะครับคูณ u นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือ cu นะครับความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันc เป็นไรนะครับก็ c เป็นค่าคงที่เนาะส่วน u ก็เป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟัง

ชันนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสูตรข้อที่4เนี่ยนะครับถ้าคูณกันแบบนี้นะครับให้นำตัวเลข C เนี่ยคูณทีหลังก็ได้นะครับให้เอาไปดิฟอยู่นะแล้วคูณ C ทีหลังนะครับหรือจะมองเป็นการดึง C ออกมาไว้ข้างหน้านะครับคูณกับ DU by DX ก็ได้นะครับแบบนี้เนาะนะครับก็จะเป็น C นะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับที่เหลือก็ไปดิฟอยู่เนาะไปดิฟอยู่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเน้นตรง U กับ C ทีนะครับแบบนี้เนาะนะครับมาดูนะครับสูตรที่5นะครับสูตรที่5นะเป็นการดิฟผลคูณนะครับดิฟการคูณของฟังก์ชันนะดิฟการคูณของฟังก์ชันนะครับมีอยู่2ตัวเนาะตัวที่1นะครับตัวที่1ตัวที่1คือมี u นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ v นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ4กับ5เนี่ยคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ขอซูมตรงนี้นะครับ c กับเนี่ยนะครับ u เนาะของข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขคูณฟังก์ชันใช่ไหมครับตัวเลขคูณฟังก์ชันนะครับแต่ข้างล่างเนาะของข้อ5เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันคูณกับฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ u นะครับดิฟ b เนาะแล้วก็บวกกับ v แล้วก็ดิฟ u นะครับคำนะที่ใช้ท่องกันนะครับก็แล้วแต่เทคนิคนะแต่ละคนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจะท่องกันแบบนี้นะครับเขาจะมองตัว u เนี่ยนะครับเป็นตัวหน้านะครับแล้วก็ตัว v เนี่ยเป็นตัวหลังเนาะผมย่อเป็นนอหนูนะครับกับลอลิงแล้วกันนะครับหน้าหลังนะครับเวลาท่องเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือหน้านะครับดิฟหลังนะบวกกับหลังดิฟหน้านะครับหน้าดิฟหลังบนหลังดิฟหน้านะครับก็เป็นสูตรหนึ่งนะที่ใช้เยอะเลยนะครับใช้บ่อยนะครับอันนี้คือการคูณไปละนะครับถ้ามีคูณเนาะก็ต้องมีหารใช่ไหมครับมาดูการหารนะครับในสูตรข้อที่6กันนะครับข้อที่6นะครับอันนี้เป็นการหารละนะครับข้างบนนะข้างบนเป็น u นะครับส่วนข้างล่างเนาะหรือตัวส่วนเป็น v นะครับมันจะเท่ากับเท่ากันเนาะตัวกลางกับตัวขวามือสุดเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนเนาะจะเอาไปดิฟทั้งหมดแล้วให้นำทั้งหมดเนี่ยหารด้วย v กำลังสองก็ได้นะหรือล่างกำลังสองก็ได้นะครับหรือจะแยกออกมาเขียนแบบนี้นะครับก็คือ1ส่วนด้วย v กำลังสองเนาะคูณนะกับวงเล็บนะครับของ v ดิฟ u แล้วก็ลบ u ดิฟ v นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะถ้าจะท่องนะครับก็เป็นล่างดิฟบนนะอันนี้เป็นล่างนะขอกลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะตัว v เนี่ยผมเขียนเป็นลอลิงนะตัวล่างนะครับตัว u นะเป็นตัวบนนะครับเดี๋ยวย่อนะเป็นเวลาท่องนะเป็นล่างดิฟบนนะครับลบบนดิฟล่างทั้งหมดส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับอาจจะดูยาวนะแต่ว่าเวลาท่องจริงก็เดี๋ยวก็ท่องได้นะครับและก็จำไม่ยากด้วยนะครับเนาะเป็นล่างดิฟบนนะลบบนดิฟล่างนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนด้วยล่างกำลังสองนะครับประมาณนี้นะครับเวลาจำท่องจำนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นข้อที่7นะครับเป็นข้อที่7ละสูตรที่เขาให้มานะครับเป็น u นะครับแล้วยกกำลังนะครับยกกำลัง n

u ยกกำลัง n เนาะอ่ะ u เป็นฟังก์ชันนะครับ u เป็นฟังก์ชันu เป็นฟังก์ชันส่วน c เป็นค่าค่าคงที่นะครับหรือจำนวนจริงเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้n นะครับคูณกับ u นะที่นำกำลังเนี่ยไปลบ1นะครับ u นะครับที่นำกำลังไปลบ1นะครับแล้วไปดิฟ u อีกทีนึงนะครับตัวเนี้ยสำคัญนะซึ่งนะครับถ้าเป็นภาษาบ้านนะทั่วไปที่ชอบใช้กันนะครับมันคือดิฟไส้ในนะครับดิฟไส้ในเนาะคนชอบพูดกันว่าดิฟไส้ในนะครับก็คือเวลาดิฟเนี่ยนะครับเราจะต้องดู u ให้เป็นนะครับดู u ให้เป็นนะดู u ให้เป็นอันนี้พลาดกันบ่อยนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้พลาดกันบ่อยมากนะครับและก็เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้เยอะมากนะครับข้อที่7เนี่ยนะครับแล้วก็พลาดกันบ่อยมากนะครับที่พลาดกันก็คือลืมดิฟไส้ในครับลืมดิฟไส้ในนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันลองดูฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเนี่ยมันคือเคสที่ u นะครับเท่ากับ x u เท่ากับ x นะถ้าเป็น u เท่ากับ x เนี่ยเราจะไม่มีดิฟไส้ในใช่ไหมครับไม่มีดิฟไส้ในเพราะอะไรครับเพราะว่าดิฟไส้ในของมันเป็น1ครับถ้า u เป็น x นะดิฟไส้ในของมันเป็น1นะครับอันเนี้ยมีค่าเท่ากับ1ตัวเนี้ยมาจากสูตรไหนก็มาจากสูตรข้อที่2ใช่มั้ยล่ะครับใช่มั้ยครับมาจากสูตรข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นในเคสนะครับในเคสที่ u นะครับเท่ากับ x u เท่ากับ x นะครับดิฟไส้ในมันคือ1นะเพราะฉะนั้นเราก็ลัดไปเลยเนาะก็ไม่ต้องไปดิฟไส้นะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าเข้าใจสูตรซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งขวามือเนี่ยมันก็จะเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะครับมันจะได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้มาดูนะครับข้อที่8นะครับข้อที่8ข้อสุดท้ายละนะครับมันคือดิฟสแควร์รูทนะครับ u นะครับดิฟสแควร์รูท u เท่ากับนะครับเท่ากับ1เนาะส่วนด้วย2คูณสแควร์รูท u นะครับแล้วก็ดิฟไส้ในเหมือนเดิมนะครับอีกทีนึงนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับดิฟไส้ในเช่นกันครับในเคสที่ u นะครับเป็น x เนี่ยนะครับเคสที่ u เป็น x ก็ไม่ต้องมีดิฟไส้ในแค่นั้นเองครับนะครับก็เพราะว่าดิฟไส้ในเนี่ยมันเป็น1ไปแล้วนะครับเราก็ลัดไปเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแบบนี้ทีนี้นะครับไอสูตรข้อที่8เนี่ยนะครับสแควร์รูทเนี่ยนะสามารถที่จะใช้สูตรข้อที่7ได้เช่นกันนะครับเพราะมันมีความสัมพันธ์อยู่ใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์อยู่นะก็คือนะครับเป็นสมบัตินะครับเลขยกกำลังเนาะเลขยกกำลังแล้วก็ลากนะครับใช่ไหมสแควร์รูท u เนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังนะครับมันคือ u นะครับยกกำลัง1ส่วน2นะครับโอเคนะครับu เท่ากับสแควร์รูท u นะเท่ากับ u ยกกำลัง1ส่วน2นะครับเพราะเป็น1ส่วน2เนี่ยนะครับใช่ไหมมันก็สามารถที่จะใช้นะครับสูตรข้อที่7ได้นะครับ7กับ8เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกันนะโอเคนะผมขอแทรกเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ
นี่เนาะ7กับ8นะครับถ้าเป็น square root นะใช้7ก็ได้8ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าเรามีสูตรข้อที่8อยู่แล้วก็ใช้สูตรที่8เนาะแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วน

ทีนี้ผมจะค่อยๆทำให้ดูนะครับจากโดยใช้สูตรทีละข้อนะครับโดยใช้สูตรทีละข้อแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากของตัวอย่างขึ้นไปนะครับมาดูข้อที่1 นะครับข้อที่1ผมยกตัวอย่างมา5ฟังก์ชันนะครับ5ฟังก์ชัน5ฟังก์ชันผมยกมา5ฟังก์ชันเลยนะครับทำไมยกมาเยอะขนาดนี้นะครับข้อสังเกตก็คือทั้งหมดเนี่ยครับเป็นจำนวนจริงนะครับเป็นจำนวนจริงอันนี้4นะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเศษส่วนนะครับส่วน3ตัวนี้นะครับมันคือจำนวนนะครับอัตตกยะจำนวนอัตตกยะนะครับก็ square root 2นะครับก็จะมีค่า1กว่าๆนะครับ1กว่าๆส่วนค่าไพนะครับค่าไพก็มีค่าประมาณนะครับค่าประมาณของค่าไพก็คือ 3.14 นะครับ 3.14 ค่า e ถัดมาคือ e นะครับe ในคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเลขนะครับเป็นจำนวนอัตตกยะนะครับไม่ใช่ตัวแปรนะมีค่าประมาณ 2.72 นะครับนี่คือค่าประมาณนะครับของไพแล้วก็ของ e นะครับเพราะฉะนั้นเจอไพกับเจอ e นะครับก็คือให้มองเป็นตัวเลขนะครับมองเป็นตัวเลขและนะครับและ5ฟังก์ชันที่ผมยกมานี้นะครับก็จะใช้อยู่แค่สูตรเดียวนะครับนั่นก็คือสูตรนี้ใช่ไหมครับสูตรนี้ก็คือดิฟใช้คำว่าดิฟนะครับภาษาพูดทั่วๆไปนะครับผมขอใช้คำว่าดิฟแล้วกันนะครับดิฟค่าคงที่นะครับค่าไหนก็ตามไม่ว่า c เป็นค่าไหนก็ตามได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้น5ฟังก์ชันที่ผมยกมานะครับอนุพันธ์ของทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยนะครับ

เวลาเราเขียนสัญลักษณ์อนุพันธ์ใช่ไหมครับก็คือเราจะเขียนขีดตรง f นะครับไอ้ด้านขวาของ f ใช่ไหมครับซึ่งมันเขียนได้หลายแบบใช่ไหมครับมันคือการเอาไป diff นะครับฟังก์ชัน f นะครับซึ่งนะครับ f ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับเราบอกว่าอนุพันธ์ของค่าคงที่ได้0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้0นะครับเช่นกันครับตัวอื่นๆนะครับฟังก์ชันอื่น gx นะครับเป็น2ส่วน3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากับ0หมดเลยนะครับ

อ่ะแบบนี้นะครับนี่คือสูตรที่1นะครับอ่ะถัดมาครับมาดูสูตรที่2กันนะครับฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับก็คือ fx เท่ากับ x เลยนะครับ fx เท่ากับ x เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น fx เท่ากับ x นะครับมันก็คือการใช้สูตรนี้นะครับการหาอนุพันธ์เทียบตัวมันเองนะครับจะมีค่าเท่ากับ1นะครับอ่ะ

ฉะนั้นอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันเขียนได้อีกแบบก็คือแบบนี้นะครับซึ่งฟังก์ชัน fx ก็คือ x นะครับก็คือ x ผมเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะครับติดกันแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับในสูตรนะครับเราบอกว่าไงครับเราบอกว่ามันคือ1นะครับอนุพันธ์ของมันคือ1แบบนี้นะครับตัวแปรที่ผมเอามาให้นะครับเป็นตัวแปร x เป็นตัวแปร x นะครับถ้านะครับถ้านักศึกษาไปดูสื่อตำราหรือหนังสือนะครับอาจจะเจอตัวแปรอื่นก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสเป็นตัวแปรอื่นสมมุตินะครับผมเปลี่ยนเป็น f t นะครับผมให้แป๊บนึงนะครับผมให้ f t เท่ากับ t นะครับถ้าผมให้ f t เท่ากับ t ผมก็จะได้อนุพันธ์ของ f เทียบกับ t เท่ากับ1เหมือนกันนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น t นะครับแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่เรานิยามนะครับถ้าเป็นตัวแปร x นะครับถ้าเป็นตัวแปร x เราก็จะใช้ x นะครับถ้าเป็นตัวแปร x อนุพันธ์ที่เราเทียบเราก็จะใช้ x ใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวแปรอื่นนะครับสมมติอันนี้ผมให้เป็น t นะครับอนุพันธ์ที่ผมเทียบมันก็จะต้องเป็นตัวแปร t เหมือนกันนะครับแต่คำตอบสุดท้ายก็คือ1เหมือนกันนะครับก็คืออนุพันธ์เนี่ยเป็น1เหมือนกันนะครับเอาสักตัวแปรหนึ่งนะครับเอาสักตัวแปรหนึ่งสมมุติผมให้เป็น u นะครับ ut ตัวที่เป็น u θ แล้วกันนะครับเท่ากับ θ เพราะฉะนั้นอนุพันธ์เทียบ θ นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะครับนะครับให้ดูนะครับให้ดูว่าฟังก์ชันณตอนนั้นเป็นฟังก์ชันที่เรานิยามเป็นตัวแปรไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ให้มานะครับ x t θ นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลาเราไปหาอนุพันธ์นะครับเวลาเราไปหาอนุพันธ์จะมีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะครับนี่คือสูตรที่2นะครับโอเคข้อ3นะครับข้อ3จะมีความคล้ายกันกับข้อ2นะครับลองดูนะข้อ2ผมให้ fx นะครับเป็น x ใช่ไหมครับข้อ3นะผมเปลี่ยนจาก fx นะครับเป็น y นะครับไม่ต้องงงนะครับตัวแปรเนาะเราเพราะว่าฟังก์ชันที่เราให้ไปมันคือ y เท่ากับ fx อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนก็อาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับแต่มันมีความหมายเดียวกันนะครับนักศึกษาเขาให้ทำความเข้าใจไปนะครับอาจจะใช้เวลานะครับแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะครับดูอีกทีนะครับข้อ2เนาะเป็น x ตัวแปรเดียวนะครับแต่พอมาเป็นข้อ3นะครับพอเป็นข้อ3นะมันจะเป็น 5x ละนะครับเป็น 5x เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้นะถ้าทำแบบละเอียดนะครับค่อยเป็นค่อยไปเขาจะทำแบบนี้นะครับก็คือผมอยากหาอนุพันธ์นะครับผมก็จะเขียนเป็น y prime แบบนี้นะครับก็คือมีขีดตรงด้านขวาของ y นะเท่ากับนะครับdy ใช่ไหมครับไป dx แบบนี้นะครับเท่ากับให้เปลี่ยนนะครับ y ของเราเป็น 5x นะครับy ของเราเป็น 5x นะถัดมาครับถัดมาผมจะให้ดูสูตรนะครับลองดูสูตรนี้นะครับลองดูสูตรนี้นะเห็นไหมครับ5คูณ x นะครับถ้าเทียบสูตรนะครับถ้าเทียบสูตรมันก็คือสูตรนี้นะครับ

u คือ x นะครับ u คือ x u คือ x นะครับส่วน c นะครับ c เป็น5นะครับ c เป็น5นะเทียบกันหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับหรือนำ5เนี่ยออกมาข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น u ของเราก็จะเหลือแค่ x ใช่ไหมครับเห็นไหมใช่ไหมครับนี่ u u ของเราคือ x นะครับ u ของเราคือ x และสิ่งที่เราทราบก็คืออนุพันธ์เทียบตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับไฮไลท์สีเหลืองที่ผมไฮไลท์ไว้มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ5คูณกับ1ใช่ไหมครับ5คูณกับ1คำตอบสุดท้ายคือ5นะครับคำตอบสุดท้ายคือ5อันนี้คือแบบละเอียดเลยนะนะครับแบบละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าคนที่ชำนาญนะครับนักศึกษานักเรียนที่ชำนาญแล้วนะครับดูแป๊บเดียวเข้าใจเลยใช่ไหมครับก็สรุปสั้นๆได้เลยใช่ไหมครับว่าไวพามเนี่ยเท่ากับ5ใช่ไหมครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะเอาให้เข้าใจนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปก็คือให้ดูตัวข้างบนนี้นะครับดูตัวข้างบนนี้นะครับโอเคเนาะมาดูข้อถัดไปครับสังเกตนะครับว่าทั้ง2ข้อเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะครับคล้ายกันผมนะครับนิยามฟังก์ชันตัวใหม่นะครับแค่ความแตกต่างก็มีแค่นำเลข4นะครับนำเลข4มาบวกเพิ่มแค่นั้นเองคำถามก็คือคำถามนะครับอนุพันธ์จะยังมีค่าเท่ากันไหมนะครับยังมีค่าเท่าเดิมไหมหรือต่างกันนะครับมาดูครับไวพามนะครับเท่ากับdy by dx นะครับผมเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนตัวแปร y นะครับที่เขาให้มานะครับ y คืออะไร y คือ 5x บวก 4นะครับ y คือ 5x บวก 4ผมก็จะเปลี่ยนเป็น 5x บวก 4นะครับ 5x บวก 4ทำแบบละเอียดนะครับค่อยเป็นค่อยไปมันจะต้องทำแบบนี้นะครับถ้าเอามาเทียบกันนะครับถ้าเอามาเทียบกันนี่มองเป็นแบบนี้นะครับมองว่าข้างในนะครับข้างในมีฟังก์ชัน2ตัวบวกกันอย่างนี้นะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะเอาไปดิฟเข้าไปข้างในวงเล็บได้เลยนะครับเราสามารถดิฟเข้าไปข้างในวงเล็บนี้แล้วเราก็จะได้ฝั่งขวามือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับจะเท่ากับดิฟ 5x นะครับบวกกับดิฟ 4นะครับดิฟ 5xกับดิฟ4นะครับเท่ากับเมื่อกี้นะครับผมทำให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าดิฟ 5x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนาะผมโชว์วิธีทำแบบละเอียดให้ดูแล้วนะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นมันคือ5นะครับบวกกับดิฟ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันคือ0ใช่ไหมครับข้อนี้ก็แสดงวิธีทำไปแล้วเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับเห็นข้อนี้ไหมครับดิฟของค่าดิฟค่าคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้น
คำตอบสุดท้ายนะครับคำตอบสุดท้ายมันคือ5นะครับมันคือ5อ่ะผมก็จะวางสูตรไว้ให้นะครับสูตรที่เราใช้กันนะครับข้อนี้นะครับและสุดท้ายครับตัวนี้ใช้อยู่3สูตรนี้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าคนใดนะครับที่คล่องและชำนาญแล้วนะครับเขียนง่ายๆเลยครับไปพร้อมนะครับ 5x + 4 มีค่าเท่ากับ5ตอบอย่างนี้ไปเลยนะครับตอบอย่างนี้ไปเลยง่ายๆสั้นๆนะครับค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับค่อยๆดูสูตรทีละตัวนะครับถัดมาครับฟังก์ชันหน้าตาเปลี่ยนไปละนะครับเปลี่ยนไปละเปลี่ยนไปละข้อนี้นะครับกำหนดให้ f(x) มีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง7นะครับ x ยกกำลัง7เพราะฉะนั้นนะครับอนุพันธ์นะครับเขียนแทนด้วย f พรามx นะครับเท่ากับเอาการเอาไปดิฟนะครับเทียบกับแปร x นะครับของฟังก์ชัน f(x) ใช่ไหมครับf(x) คืออะไรนะครับ f(x) คือ x ยกกำลัง7นะครับx ยกกำลัง7ทีนี้เวลาทำก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูว่ามันต้องใช้สูตรไหนนะครับมันต้องใช้สูตรไหนซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าสังเกตดีๆมันก็คือสูตรที่7นะครับสูตรที่7มันคือสูตรที่7นะครับเป็นการดิฟฟังก์ชันยกกำลังนะครับเป็นการดิฟฟังก์ชันยกกำลังเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเทียบให้ดูแบบนี้นะครับนี่คือสูตรทั่วไปนะครับสูตรทั่วไปนะครับผมก็จะเทียบให้ดูแบบนี้แต่เนื่องจากว่าข้อนี้นะครับ u เป็น x นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเทียบกันนะครับถ้าเทียบกันนะครับเห็นไหมครับตัวแปร u ก็คือ x นั่นเองนะครับถัดมาครับ7นะ7นะครับเป็นตัวเลขนะครับก็คือ n นะครับนี่คือการเทียบหน้าตาให้ตรงกับสูตรนะครับเห็นไหมครับคล้ายกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับก็ทำตามสูตรนะครับเราก็จะได้ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยคือ n ใช่ไหมครับตัวข้างหน้าคือ n ตัวข้างหน้าคือ n นะครับ n คืออะไร n คือ7นะครับก็ดึงเลข7ลงมาใช่ไหมครับดึงเลข7ลงมาขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปมันคือ u นะครับu โจทย์ข้อนี้ u คือ x นะครับโจทย์ข้อนี้ u คือ x เพราะฉะนั้นเขียนไปเลยครับ x นะครับข้างบนนะครับข้างบนเขานะครับให้นํา n เนี่ยไปลบ1นํา n ไปลบ1เพราะฉะนั้นก็ให้เอา7ไปลบ1นะครับให้เอา7ไปลบ1ถัดมานะครับถ้าเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับเราจะต้องเอาไปดิฟไส้ในทีนึงนะครับดิฟไส้ในทีนึงแต่ข้อนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น x นะครับมันเป็น x เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดิฟก็ได้เพราะมีค่าเหมือนกันครับ
จะดิฟหรือไม่ดิฟมีค่าเหมือนกันสมมติผมทำแบบสูตรทั่วไปนะครับก็คือเอาไปดิฟไส้ในนะครับซึ่งไส้ในตัวนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับ1ครับไส้ในตัวนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับก็คืออนุพันธ์นะครับเทียบตัวมันเองมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้น1คูณกับตัวแปรหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะได้ตัวนั้นๆ นะครับเราก็จะได้เป็น 7x ยกกำลัง6นะครับนี่คือการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่เท่ากับ x ยกกำลัง7นะครับแบบนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือคนที่คล่องนะครับคนที่คล่องแล้วนะครับก็ดูแป๊บเดียวดูออกเลยนะครับใช่ไหมอนุพันธ์ของ f นะครับที่เท่ากับ x ยกกำลัง7เนี่ยมันคือ7คูณกับ x ยกกำลัง6นะครับก็สรุปไปเลยแบบนี้ได้เลยนะครับสั้นๆ นะครับคำนวณแป๊บเดียวนะครับดูแป๊บเดียวดูออกเลยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูข้อที่6นะครับข้อที่6เนี่ยสังเกตนะครับว่ามันคล้ายๆกันอันนี้เป็น x ยกกำลัง7นะครับแต่ทีนี้ผมเปลี่ยนละนะครับผมเปลี่ยนเป็น x นะครับลบ5ทั้งหมดยกกำลัง7แทนนะครับทีนี้แหละครับเราจะใช้สูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรทั่วไปนะครับเราใช้สูตรตัวนี้เป็นสูตรทั่วไปใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ละนะครับเราจะไม่สามารถใช้ตัวนี้ได้ละนะครับเพราะ u ของเรานะครับ u ของเราไม่ใช่ x อีกต่อไปนะครับ u ของเราเป็น x ลบ5นะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตนะครับเทียบให้ดูนะครับเราจะมองนะครับทั้งก้อนของ x ลบ5เนี่ยเป็น u นะครับ x ลบ5เนี่ยเป็น u ในขณะที่เลขยกกำลังนะครับเป็น n เนาะก็คือ7นะครับแบบนี้นะครับนี่คือการเทียบกันตัวต่อตัวนะครับของฟังก์ชันนะยกกำลังตัวนี้ให้เป็น u นะครับในขณะที่ตัวนี้คือ n นี่คือการเทียบสูตรนะครับค่อยฝึกไปนะครับถ้าทำโจทย์ไปเยอะๆนะครับเดี๋ยวก็คล่องเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับหาอนุพันธ์นะครับของfx นะครับฟังก์ชันนะผมเขียนไปเลยแล้วกันนะครับเป็น x ลบ5นะครับทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง7นะครับทั้งหมดยกกำลัง7เท่ากับนะครับดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้n นะครับ n คืออะไร n คือ7ใช่ไหมครับ n คือ7ที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับเท่ากับ7นะครับ u คืออะไรครับ u คือ x ลบ5นะครับนี่คือ u จากนั้นนะครับให้เอากำลังไปลบนะครับเอากำลังไปลบเพราะฉะนั้น7ลบ1เหลือ6นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเรายังมีตัวนี้นะครับมีตัวดิฟไส้ในอยู่นะครับอย่าลืมนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะพลาดตรงนี้กันนะครับใช่ไหมครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมจะได้แบบนี้นะครับ

ผมได้แบบนี้นะครับก็คือให้เอาตัวดิฟนะครับไปดิฟเข้าไปทีละตัวได้เลยนะครับเข้าไปในวงเล็บแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับแบบนี้เนาะและ

เช่นเดิมนะครับเช่นเดิมการดิฟตัวมันเองนะครับมีค่าเท่ากับ1นี่มีค่าเท่ากับ1นะครับและการดิฟตัวเลขนะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ0มีค่าเท่ากับ0นะครับเดี๋ยวผมแปะสูตรไว้ให้นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับบรรทัดถัดมานะครับบรรทัดถัดมาตัวข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวข้างหน้าเหมือนเดิมขึ้นบรรทัดใหม่ตัวข้างหน้าเหมือนเดิมตัวข้างในนะครับมันคือ1ลบ0ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ1นะครับซึ่งก็คือ1เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ7นะครับคูณกับวงเล็บของ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง6นะครับต่อกันที่ข้อถัดมาเลยนะครับก็คือข้อที่7นะครับเมื่อกี้นะครับก็คือข้อที่5เนี่ยนะครับผมให้ฟังก์ชันนะครับให้ฟังก์ชันเป็น x ยกกำลัง7นะครับอันนี้ไม่ใช่เศษส่วนนะแต่พอมาดูข้อที่7นะครับมาดูข้อที่7นะมันจะมาในรูปแบบเศษส่วนละนะครับมันจะมาในรูปแบบเศษส่วนละถ้ามาในรูปแบบเศษส่วนแบบนี้นะครับให้เราใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับวิธีการทำนะครับมันจะประมาณนี้นะครับหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คือการดิฟเทียบตัวแปร x นะครับของ3ส่วนยกกำลัง4แบบนี้นะครับ3ส่วน x ยกกำลัง4แบบนี้ซึ่งนะครับจะเขียนได้ใหม่เป็นแบบนี้นะครับ

เขียนได้ใหม่เป็น3นะครับคูณกับ x ยกกำลังลบ4นะครับสมบัติที่ต้องใช้นะครับสมบัติที่ต้องใช้ก็คือ1ส่วน x นะครับยกกำลัง4จะเท่ากับ1เท่ากับ x ยกกำลังลบ4นะครับก็คือถ้าเป็นเศษส่วนนะครับถ้าอยู่ข้างล่างนะถ้าจะเอาขึ้นมาข้างบนนะครับกำลังจะต้องเป็นลบนะครับกำลังจะต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นนะครับ3ส่วน x กำลัง4เนี่ยนะครับถ้าจะเขียนนะครับก็คือ3ใช่ไหมครับคูณอยู่กับ1ยกคูณอยู่กับ1ส่วนด้วย x กำลัง4ใช่ไหมครับสุดท้ายเป็น3คูณกับ x ลบ4เนาะแบบนี้นะครับจะเขียนจุดไว้ก็ได้ไม่จุดไว้ก็ได้นะครับมันคือสัญลักษณ์การคูณนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติยกกำลังแล้วกันนะครับสมบัติยกกำลังเพราะฉะนั้นนะครับให้กลับมาดูที่โจทย์ของเรานะครับข้อนี้ผมสามารถเขียนใหม่เป็นตัวนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจากบรรทัดที่2มาบรรทัดที่3เนี่ยนะครับ

ผมใช้สูตรนี้นะครับผมใช้สูตรนี้ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขคูณกับฟังก์ชันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะขอแยกสีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับขึ้นบรรทัดใหม่3นะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เขียนมาเหมือนเดิมนะครับและจะคูณอยู่กับผมจะใส่วงเล็บนะครับx ยกกำลังลบ4นะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับผมจะใช้สูตรนี้ผมจะใช้สูตรนี้เทียบกันนะครับเทียบกันนะครับก็จะได้เป็นลบ4นะครับลบ4นะ x เหมือนเดิมนะครับผมขอเขียนแบบละเอียดให้ละกันนะครับก็คือลบ4เอาไปลบกับ1อีกทีหนึ่งนะครับลบ4เอาไปลบกับ1อีกทีหนึ่งเท่ากับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานะครับมันคือลบ5นะครับมันคือลบ5นะค่อยไปทีละบรรทัดนะครับถัดมาครับให้นะครับคูณกันได้เลยนะครับ3กับ4เนี่ยคูณกันได้เลยแต่เครื่องหมายลบยังเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็นลบ12นะครับลบ12บรรทัดนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใช้สมบัตินะครับให้ใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง5นะครับแบบนี้นะหมายความว่าx ยกกำลังลบ5นะครับเราสามารถที่จะดึงลงไปข้างล่างได้นะครับมันคือ x มันคือ1ส่วน x ยกกำลังลบ5นะครับแบบนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเป็นเศษส่วนนะครับถ้าเป็นเศษส่วนให้ย้ายกำลังขึ้นไปข้างบนนะครับกำลังก็จะติดลบนะครับกำลังก็จะติดลบข้อนี้ก็จะแอดวานซ์มาหน่อยนึงนะครับก็คือยากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมันจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของยกกำลังนะครับมันก็จะได้ตัวนี้นะครับตอนเทียบสูตรนะครับตอนเทียบสูตรบางคนนะครับหรือนักศึกษาบางคนนะครับเวลาเทียบสูตรอาจจะใช้สูตรที่6นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเมื่อกี้มันเป็นเศษส่วนถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะใช้สูตรที่6สูตรนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ

ขอ copy ตัวนี้ไปนะครับเอาละตัวนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้นะครับก็คือใช้ส่วนนี้โอเคผมใช้ส่วนนี้นะครับผมจะมองว่าข้างบนคือ u นะครับข้างบนคือ u และข้างล่างนะครับหรือตัวส่วนเป็น v นะครับเป็น v นี่คือการเทียบสูตรนะครับก็ผมเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น

ผมก็จะได้แบบนี้นะครับเท่ากับทําตามนี้เลยนะครับจะทําตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับมีค่าเหมือนกันอ่ะผมก็จะได้1นะครับส่วน x กำลัง4นะครับของผมคือ v นะผมจะใช้สีต่างกันแล้วกันนะครับ v

อ่ะแบบนี้นะครับคุณกับv คือ x กำลัง4นะครับค่อยค่อยเทียบไปแบบนี้นะครับค่อยเทียบไปแบบนี้นะครับนิบ u นะครับ u คือ3นะครับลบ u คือ3นะครับและเอาไปดิบ v นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ dip ข้างที่นะครับ dip ข้างที่ได้0นะครับได้0ได้0นะครับ dip x กำลัง4นะครับได้4 x กำลัง3นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะครับก็จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือลบ12นะครับx กำลัง3นะครับผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น x กำลัง8ละกันนะครับ x กำลัง8นะครับซึ่งนะครับซึ่งเลขยกกำลังนะครับถ้าฐานเหมือนกันนะครับให้เอาไปหารกันเห็นไหมครับฐานเหมือนกันให้เอาไปหารกันนะครับขออภัยนะครับก็คือตอนนี้หารกันอยู่แล้วนะครับโทษทีถ้าฐานเหมือนกันให้เอากำลังมาบวกลบกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้เท่ากับลบ12นะครับส่วน x กำลัง8ลบ3นะครับเท่ากับลบ12ส่วน x กำลัง5นะครับเห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายนะครับลบ12ส่วน x กำลัง5นะครับอันนี้ก็ลบ12ส่วน x กำลัง5นะครับมีค่าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรผลหารนะครับหรือการใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับแล้วใช้สูตรฟังก์ชันยกกำลังก็จะมีค่าเท่ากันนะครับแต่ที่นิยมนะครับก็คือแต่ที่แนะนำและนิยมก็คือให้ใช้วิธีนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเทปนี้ผมได้สอนนะครับเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตรไปแล้วนะครับผมก็ไปอย่างช้าๆนะครับค่อยๆแนะนำแล้วก็ค่อยๆสอนไปทีละสูตรนะครับก็จะเห็นว่าการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับมันจะง่ายกว่าและก็สะดวกกว่าการใช้นิยามนะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมขอบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันเทปหน้านะครับกับการหาฟังก์ชันพีชคณิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นในระดับที่โจทย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดช

0: พระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
0: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วล่ะ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
0: ่
1: ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
0: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมปองสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สรชาไวยวรกิจเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นวิทยากรในรายการนี้ด้วยนะคะวันนี้เรากลับกันมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะแล้ววันนี้เราก็มีรายละเอียดของหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องตอนคุณค่าที่ตลาดต้องการค่ะก็จะเป็นรายละเอียดที่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สรชาเล่าให้ฟังว่าเราได้นำตัวพืชนะคะชนิดหนึ่งก็คือต้นไผ่นะคะมาแปรรูปนะคะแล้วก็การแปรรูปที่เราเลือกในโซลูชันรอบนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องเรือนขนาดเล็กเครื่องเรือนขนาดเล็กที่ทำนะคะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากก็คือลดในลักษณะของตัวคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะก็คือองค์ประกอบที่ลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์เราใช้เป็นเก้าอี้ไม้ไผ่และที่สำคัญก็คือรูปแบบของเก้าอี้เราเป็นเก้าอี้ที่สามารถถอดประกอบได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนในหัวข้อของการเปลี่ยนมุมมองจากนักสร้างสรรค์สู่นวัตกรนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะคุณผู้ชมจะพบว่าครั้งที่แล้วอาจารย์สรชามีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะคะซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของนักสร้างสรรค์หรือครีเอเตอร์นะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นนวัตกรในลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ลงมือปฏิบัตินะคะหรืออินโนเวเตอร์องค์ประกอบของทั้ง2คนที่มาเป็นตัวแทนในวันนั้นคุณผู้ชมจะเห็นบุคลิกของแนวคิดเขามีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันแต่การปฏิบัติการแล้วทั้ง2คนมีความแตกต่างกันอยู่นะคะถ้าอาจจะสรุปได้เนี่ยอาจารย์สรชาอยากสรุปเป็นกรอบว่าครีเอเตอร์ก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็เป็นการขับ

0: คลื่อนในลักษณะของตัวที่เดี๋ยวนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่จะชอบพูดว่าฉันมีแพชชั่นนะคะแล้วก็มีตัวสัญชาตญาณที่จะทำสิ่งนั้นนะคะแต่บางทีเนี่ยตัวองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะขาดโครงสร้างหรือว่ามีลักษณะของปีกย่อยโดยชัดเจนเราจะพบว่าบางคนเนี่ยเป็นครีเอเตอร์แล้วสักพักก็จะเปลี่ยนนะคะก็คืออาจจะไปทำอาชีพอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะหมดแพชชั่นหรือบางทีแต่สัญชาตญาณเนี่ยในความเป็นความชอบหรือเนี่ยยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าณเวลานั้นนะคะมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบลดลงแล้วก็อาจจะไปชอบเรื่องอื่นแต่ว่าเขายังเป็นครีเอเตอร์อยู่สำหรับอีกมุมนึงนะคะเป็นอินโนเวเตอร์ซึ่งเราก็จะบอกว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นนวัตกรซึ่งจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เราเห็นมาตั้งแต่หลายเจนแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์หน่อยอ่ะก็เป็นคนกลุ่มนี้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเป็นอินโนเวเตอร์ขอโทษนะคะตัวองค์ประกอบหลักๆอะค่ะมันจะเป็นลักษณะของแนวความคิดที่ทำแล้วก็มีการทำให้มันเกิดเป็นคุณค่าที่สำคัญการทำที่มีอะค่ะต้องลงมือทำจริงนะคะแล้วบางทีที่เราทำเนี่ยตลาดหรือผู้ซื้อเนี่ยจะยอมที่จะจ่ายหรือซื้อสิ่งนั้นหลังจากที่เราทราบรายละเอียดกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับการทบทวนวันนี้นะคะอาจารย์สรชานะคะมาในตอนที่2ค่ะตอนที่2ในเรื่องของความคิดนอกกรอบและการสร้างทางเลือกถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจนจบนะคะคุณผู้ชมจะได้แนวคิดในลักษณะของการคิดนอกกรอบที่จากวิทยากรของเราทั้ง2ท่านนะคะรวมถึงอะไรบ้างที่เป็นโซลูชันในมุมมองที่ทั้ง2ท่านวิทยากรจะแนะนำเรานะคะนั่นแหละค่ะวันนี้อาจารย์สรชามีวิทยากรในรายการนะคะทั้ง2ท่านเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตั๊กสวัสดีค่ะรบกวนอาจารย์ตั๊กแนะนำตัวสักครู่นึง
1: อาจารย์นิรมลปั้นลายค่ะจากคณะสถาปัตย์สาขาสถาปัตยกรรมภายในค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์สาโร
2: จน์สวัสดีครับ
0: รบกวนอาจารย์สาโรจน์หรืออาจารย์แขกแนะนำตัวค่ะ
2: สวัสดีครับผมอาจารย์แขกนะครับอาจารย์สาโรจน์พะวงสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับ
0: ค่ะทั้งสองท่านนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เหตุผลที่อาจารย์สรชาเลือกทั้งสองท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นแขกรับเชิญวันนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองท่านก็เป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะที่ไปให้ความรู้แล้วก็เข้าโครงการนะคะที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกสศด้วยแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาก็ในวันนี้ล่ะค่ะทั้งสองท่านก็เป็นผู้ร่วมขบวนการแล้วก็ผู้ร่วมที่ให้ความรู้กับทางคนในชุมชนด้วยวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองของทั้งสองท่านนะคะในการที่เขาคิดยังไงทำให้งานนวัตกรรมที่มีเนี่ยไม่ได้อยู่แค่กระดาษแล้วก็มีการลงมือทำแล้วก็นำไปใช้ได้จริงด้วยนะคะก่อนที่จะไปถึงในส่วนของรายละเอียดมุมมองเนี่ยอาจารย์สรชาอยากบอกในลักษณะของตัวทฤษฎีก่อนเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะมันจะมีคนคิดแล้วก็มีรูปแบบของทฤษฎีที่เราจะต้องแบบจับต้องไว้เพื่อจะนำไปสู่ตัวอย่างหรือแม้กระทั่งเคสสตัดดี้ที่เราอาจจะต้องลงไปมือทำจริงๆนะคะทฤษฎีวันนี้ที่อาจารย์สรชาจะเล่าให้ฟังก็คือ literal thinking ค่ะ literal thinking นะคะก็คือการคิดนอกกรอบค่ะจริงๆการคิดนอกกรอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมนะคะขอโทษค่ะ เป็นความคิดที่เป็นลักษณะคู่ขนานแต่ว่าเป็นคู่ขนานในมุมมองที่มันแตกต่างจากเดิมค่ะแล้ว literal thinking คืออะไรมันเป็นการหลุดพ้นจากความคิดเดิมๆที่เราอ่ะเคยมีอย่างเช่นสมมติฐานที่เราเคยตั้งว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คำตอบจะเป็นแบบนี้อาจารย์สรชัยยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเราอ่ะมีมุมมองว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นเงียบๆแล้วฉันจะเข้าไปนอนหรือว่าไปนั่งอ่านหนังสือแต่คำตอบห้องสมุดนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมจะพบว่าอุ๊ยมีกาแฟด้วยอุ๊ยทำไมมีเด็กเล่นด้วยหรือบางทีอาจจะแบบเราไปนอนแล้วก็ทำการบ้านด้วยองค์ประกอบจากความคิดที่เราเข้าไปนั่งเงียบๆอาจจะเหมือนนั่งสมาธิแล้วหลับไปอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปละองค์ประกอบแนวนั้นก็คืออาจจะเราเข้าไปเจอเพื่อนๆนัดเจอตรงนั้นก็กลายเป็นว่าห้องสมุดกลายเป็นเหมือนที่ที่สาธารณะมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูแลในลักษณะของการควบคุมใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปรู้ไปล่วงทำให้คนที่อยู่ในห้องเนี่ยเกิดความไม่พอใจเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้ส่วนถัดมานะคะถ้าเข้าสู่งานของอาจารย์สรชาเนี่ยเราเคยคิดว่าเก้าอี้ไม้ไผ่เนี่ยจินตนาการสมัยคุณพ่อคุณแม่อุ้มเราเนี่ยก็อาจจะอย่างอาจารย์สรชาก็อยู่ที่เก้าอี้ถ่ายรูปเหมือนกันเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เป็นลักษณะของมัดหวายแล้วก็นั่งนะคะองค์ประกอบของพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของเก้าอี้ในภาพจำของเราแต่ตอนนี้ค่ะรูปแบบของเก้าอี้มันมีโซลูชันที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจารย์สองท่านนี้ละค่ะมีประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกงานนะคะที่อาจารย์สรชา เคยไปทํามานะคะก็จะเป็นลักษณะของเก้าอี้ที่มีการถอดประกอบได้ซึ่งตัวการถอดประกอบได้เนี่ยจะมีลักษณะของการที่เราไม่ได้ใช้ตะปูนะคะก็เป็นการเข้าลิ่มแต่องค์ประกอบที่มีอ่ะค่ะก็จะมีเทคนิคเชิงช่างไม้ซึ่งตรงนี้ก็อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์สาโรจน์นะคะว่าแนวคิดในการที่เราใช้ลักษณะของเก้าอี้ถอดประกอบได้เนี่ยเรามีแนวคิดอะไรเราถึงได้ใช้องค์ประกอบเนี้ยในการเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค่ะ
2: จุดเริ่มต้นการคิดนะก็คือว่าทำยังไงเราจะขายเก้าอี้นี้ได้จากเมื่อเทียบกับไอ้ตัวแบบเดิมๆเนี่ยนะฮะก็คือว่าไอ้ที่มันวางขายทั่วไปไอ้เก้าอี้ไผ่ทั่วไปเนี่ยมันอันที่หนึ่งเลยนะฮะมันมีน้ำหนักที่หนักแล้วก็พอมันเป็นตัวใหญ่มันขนใส่รถเก๋งแบบที่แบบสมมติเราขับรถผ่านเฮ้ยอยากซื้อกลับเอาแต่เอากลับไม่ได
0: ้
2: วิธีที่เราจะเอามาแก้ปัญหาคือถ้างั้นเราถ้าเราถอดประกอบมันนะโดยที่ว่าใช้โดยที่ว่าไม่ใช้ตะปูแต่มันเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งสิ่งที่เราเลือกก็คือไอ้ตัวลิ่
0: ม
2: ตัวพุกมันเนี่ยที่มาช่วยถอดประกอบ
0: ค่ะแล้วทำไมเราถึงได้เลือกองค์ประกอบที่มันถอดประกอบได้เป็นเพราะมีเงื่อนไขจากสถานการณ์อะไรไหมคะที่อาจารย์เลือกถอดประกอบได้อย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรืออะไรไหมคะ
2: ก็นอกจากประเด็นที่ว่าขนส่งง่ายแล้วนะฮะประเด็นต่อมาก็คือว่าพอมันเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยเนี่ยฮะถ้าสมมุติเราไม่ใช้เลยมันแล้วเนี่ยเราก็ถัดการถอดปุ๊บพับก็เก็บไปในกล่องบ้านก็ไม่รก
0: ค่ะแล้วอย่างตัวอาจารย์ตั๊กอะคะตอนที่ได้ไปทำตัวเก้าอี้อะค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ตั๊กมีแนวคิดอะไรที่ไปจัดการเก้าอี้ในส่วนของเป็นที่นั่งทำไมเราเลือกใช้เป็นแบบเชือกถักอะค่ะ
1: ที่เลือกใช้เป็นเชือกถักค่ะเพราะว่าตัวเชือกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัวไม้ไผ่ที่มันมีที่เมื่อกี้อาจารย์สารดพูดถึงมันก็จะมีการลดน้ำหนักในการขนส่งแล้วก็สามารถมีความยืดหยุ่นมีความฟิกซิเบิลมากกว่ากับการที่ถ้าเราใช้ตัวไผ่เป็นตัวรองนั่งเนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างแข็งอาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเพิ่มความแตกต่างได้ด้วยก็คือมันจะสามารถทำให้เรารู้สึกถึงความสบายในการที่เราจะใช้งานมันทีนี้การถักเนี่ยมันก็เป็นการทดลองเราก็จะทดลองในการถักในหลายๆรูปแบบดูว่าแบบไหนที่มันจะพอดีฟิตอินกับ
0: yeah.
1: กับลักษณะของ
0: ของผู้ชาย
1: ใช่ของผู้ชายกับตัวโครงสร้างเดิมที่มันเป็นโครงสร้างของไม้ไผ่อะค่ะ
0: กลับมาที่อาจารย์สาโรจน์สักนิดนะคะที่อาจารย์บอกว่าตัวเก้าอี้ของอาจารย์สาโรจน์เนี่ยที่เป็นแนวคิดเริ่มเนี่ยไม่ได้ใช้ตะปูมันมีผลยังไงกับผู้ใช้มากไหมคะอาจารย์ถึงได้คิดว่าครั้งเนี้ยฉันจะไม่ใช้ตะปูในตัวเครื่องเรือนนี
2: ้อันที่หนึ่งเลยนะฮะ
0: ครับ
2: มันจะบาดกางเกงบาดเสื้อนะครับเสื้อผ้าเสียหายแล้วก็อีกอย่างนึงไงเรื่องของเชิงช่างนะฮ
0: ะ
2: เวลาเก็บงานถ้าเป็นพุกไผ่ด้วยกันเนี่ยมันเรียบร้อยกว่าก็ตอกปุ๊บตัดหัวแล้วก็ขัดมันเรียบร้อยกว่าเยอะเลยฮ
0: ะ
2: ดูเงียบ
0: นั่นก็คือเป็นปัจจัยของอาจารย์สองท่านในการกำหนดแนวคิดในลักษณะตัวเครื่องเรือนนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าหลังจากที่อาจารย์เขาพูดเนี่ยเขาอะใช้หลักการอะไรนะคะเมื่อกี้เราบอกหลักการที่เป็นเรา thinking นะคะแต่องค์ประกอบตอนที่เขาใช้อ่ะค่ะเขามีแนวคิดยังไงซึ่งอาจารย์สรชาได้สรุปมาเป็นสไลด์3ข้อค่ะอันดับแรกนะคะก็คือถ้าฟังจากทั้ง2ท่านเนี่ยเราจะพบว่าเขาท้าทายจากสิ่งเดิมก็คืออย่างเมื่อกี้อาจารย์สารโรจน์บอกว่าเขาตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเก้าอี้ที่มีเนี่ยถ้ามันแบบเราสะดวกอยากจะซื้อแต่มันใส่รถไม่ได้อ่ะแล้วมันพับได้นี่มันจะลดพื้นที่ได้ไหมหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์สาโรจน์ว่าพื้นที่มันจำกัดอะบ้านอะถ้าเรานั่งแล้วเสร็จแล้วเราแบบอยากจะเปลี่ยนเก้าอี้เราก็พับเก็บอยากนั่งอีกที่นึงเราก็ประกอบได้ฉะนั้นคำถามพวกนี้ค่ะมันเติมเต็มแล้วมันทำให้คนที่เขาเป็นผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าเขาอยากได้คำตอบที่มันตอบตรงนี้ได้บ้างสำหรับตัวข้อที่สองนะคะอาจารย์ตั๊กพูดในลักษณะของการทำเป็นเชือกถักมันคือการคิดที่อาจารย์ตักอยากให้มันเป็นความคิดแบบอิสระค่ะถ้าเราใช้ความคิดเดิมก็คือเป็นไม้ไผ่ตอกใช่ไหมคะแล้วก็นั่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยอาจารย์ตักก็ลองใช้ไอเดียใหม่ว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นเชือกที่มันพยุงก้นคนนั่งเนี่ยมันจะสบายตัวกว่าไหมนะคะแรกๆมันจะดูแบบแปลกๆแต่พอเดี๋ยวลองดูตัวจริงในภาคตอนถัดไปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันว้าวเลยนะคะส่วนถัดมาสังเกตว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือตอนที่เขานำเสนอไอเดียเนี่ยเขาปล่อยให้มันลื่นไหลก็คือไม่ได้มากำหนดว่าอันนี้จะไม่ได้เอ้ยอันนี้จะเป็นจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเราทำเนี่ยเราจะค่อยหาโซลูชันหรือหาแท็กหาทางช่องทางที่ทำให้ไอเดีย มันเป็นไปได้นะคะสังเกตว่า3องค์ประกอบหัวข้อนี้ค่ะที่อาจารย์สรชาสรุปมาเนี่ยต้องการจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยลื่นไหลไปกับแนวคิดโดยที่ไม่ต้องมาสกัดกั้นว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะทำให้เราอะค่ะหยุดแล้วกลับไปทบทวนแล้วมันจะกลับไปเริ่มข้อที่1ใหม่ฉะนั้นเราก็พยายามทำให้มันลื่นไหลนะคะแล้วก็อาจจะต้องพัก

0: รณีศึกษาให้แล้วก็เทียบกับตัวเก้าอี้ด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่วันนี้อาจารย์สรชาจะเล่าอ่ะนะคะก็จะมีกรอบในการดูนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นปัญหาเดิมๆเหมือนเมื่อกี้ที่ฟังจากอาจารย์ทั้ง2ท่านเนี่ยจะพูดในลักษณะของตัวปัญหาแล้วก็มุมมองความคิดนอกกรอบแต่ผลลัพธ์เนี่ยเรายังไม่เห็นใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเพราะอาจารย์เค้ายังอยู่กับเราไปอีกตอนนึงด้วยนะคะส่วนรูปแบบที่อาจารย์สรยะขอโทษค่ะอาจารย์สรชายกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นลักษณะของตัวเคสที่เป็นอาคารนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวเครื่องเรือนนะคะอันดับแรกเลยนะคะ Airbnb นะคะตัวอันนี้มันเป็นตัวโรงแรมอะค่ะที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าถามว่าแนวคิดเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงการคิดนอกกรอบก็คือเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไปโรงแรมเนี่ยมันจะเบ็ดเสร็จที่นายทุนแต่แนวคิดนอกกรอบที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะเจองานแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะก็คือเป็นการเช่าอายุตัวอย่างอย่างเช่นที่นอนเดี๋ยวนี้ที่นอนก็มีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันก็คือการเช่าสำหรับงานของ Airbnb นะคะจะเป็นลักษณะของบ้านนะคะที่เราไปแจ้งเขาว่ามันมีการว่างเป็นลักษณะของบ้านที่รอการเช่าคราวนี้ก็จะมีส่วนกลางที่คอยดูแลนะคะที่เป็นลักษณะขององค์ประกอบที่เราสามารถเป็นเหมือน call center เหมือนพ่อค้าคนกลางอะค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากไปพักอาจจะเป็นบ้าน home stay อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นปุ๊บผู้ที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็เปิดแล้วก็ดูแลรักษาเสร็จแล้วเขาก็จะได้รับแขกที่ส่วนกลางเนี่ยพามาก็เหมือนกับเราอะเป็นเจ้าของเป็น host เป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าคนที่พามาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนร่วมทุนอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้บ้านเราอะค่ะมีการใช้งานสมมุติว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยอาจจะเป็นบ้านคุณตาคุณยายที่มีการดูแลแต่ว่าถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมก็ทราบว่าบ้านเขาก็จะเฉาเหงานะคะส่วนถัดมารูปแบบที่เราจะเห็นผลลัพธ์ก็คือเราจะเกิดธุรกิจที่เป็นลักษณะของธุรกิจใหม่ที่มีลักษณะของการเช่านะคะแต่ว่าการเช่าที่มีเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเนี่ยแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันค่อนข้างบ่อยมากเราจะเห็นการเช่าที่นอนเช่ารถนะคะแล้วก็เป็นการดูแลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บผู้เช่าที่มีเนี่ยเมื่อสิ้นสุดปุ๊บก็จะกลับไปสู่เจ้าของคนเดิมส่วนเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เราก็ใช้แนวคิดคล้ายนี้ละค่ะก็คืออันดับแรกเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเลยเราจะเห็นว่าถ้าเราไปผ่านตามถนนเนี่ยเราก็จะเห็นเก้าอี้ไม้ไผ่แบบกองเต็มเลยแล้วก็มีฝุ่นจับเราก็จะพบว่ากว่าเราจะไปซื้อเนี่ยบางทีเขาก็มีมอดละแต่ว่าอาจารย์สารลดคิดนอกกรอบค่ะก็คือแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ให้ประกอบได้แยกชิ้นออกมาเป็นลักษณะของที่เรียกว่าโมดูลนะคะซึ่งแบบนี้เป้าหมายที่เราทำนะคะก็เราอยากทำให้มันมีการส่งออกทั่วโลกนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าอาจารย์สองท่านมีแนวคิดที่เป็นผลลัพธ์ยังไงนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวการตั้งสมมติฐานนะคะก็คือ what if โอเคค่ะอีกอย่างนึงที่อาจารย์สรชายยังไม่ได้บอกความลับให้นะคะก็คือการเกิดงานนวัตกรรมแล้วก็จุดเริ่มต้นของนวัตกรเนี่ยจะมีคําพูดที่เรียกว่า what if คุณผู้ชมหลายคนอาจจะแบบเคยดูหนังหรือว่าเป็นสารคดีบางคนก็จะบอก what if what if ฝรั่งจะพูดบ่อยมากมันก็คือการเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าถ้าเราไปดูพวกแบบสารคดีเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระอาทิตย์ดับไปอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบแบบเนี้ยณนะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นล่ะพวกเนี้ยค่ะมันเป็นการที่ทำให้เราจุดคำถามเพื่อจะทำให้เราหาโซลูชันที่มันแตกต่างจากเดิมและองค์ประกอบอันนี้ค่ะมันคือเครื่องมือที่อาจารย์สรชาใช้คำว่ายิ่งกว่าทรงพลังอะค่ะคือมันท้าทายทำให้มนุษย์กล้าที่จะแบบคิดแตกต่างและนั่นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์สองท่านอะค่ะอยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่า what if ที่ทำให้เกิดขึ้นสำหรับงานนวัตกรรมเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงเราเริ่มต้นที่อาจารย์สารโรจน์เลยนะคะอาจารย์สารโรจน์คะตัวองค์ประกอบของ what if ที่ทำให้เกิดเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้เรามีคำถามอะไรคะ
1: มันเริ่มต้นจากที่ว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาปลูกไผ่เพื่อเอาหน่อไม้เนี่ยฮะไปส่งขายตลาดไทยเป็นหลักนะฮะแล้วจังหวะที่ว่าต้องปล่อยให้ไผ่อะมันแตกยอดใช่ไหมฮะไอ้นี่มันก็จะเป็นไผ่ส่วนที่เหลือซึ่งทุกทีเนี่ยเขาก็จะเอามาทำตะเกียบส่งแล้วแบบราคามันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเราไปแล้วก็ไปด้วยการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าไผ่ตัวนี้เนี่ยฮะจะเพิ่มมูลค่านอกจากเอาไปทำฐานหมูกระทะเอาไปทำตะเกียบ มันสามารถเป็นอะไรได้ต่อ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยมามองดูว่าเออมันสามารถจะมาเป็น เฟอร์นิเจอร์

0: ไฟนะฮะหรือว่าจะไปเป็นศาลาอะไรต่างๆได้นะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยเป็นคำถามว่าเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าท่านจะเริ่มต้นจากไอ้ตัวที่เป็นสถาปัตยกรรมคือแบบสมมติเป็นศาลาไผ่เป็นบ้านสำเร็จรูปเนี่ยสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีทักษะทางด้านงานก่อสร้างเนี่ยน่าจะยากก็เลยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนก็คืองั้นเรามาทำเป็นเก้าอี้ไผ่ที่ถอดประกอบได้ครับ
1: ครับเข้าใจว่าตอนที่อาจารย์สารโรจน์ไปเนี่ยไปถามคนในชุมชนก่อนว่าต้องการอะไรอาจารย์ใช้เครื่องมืออะไรเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าตัวปัญหาของอาจารย์คือเขาไม่ได้มีความรู้ในลักษณะของงานเชิงช่างอาจารย์แบบใช้เครื่องมืออะไรตอนที่ไปรวบรวมความต้องการอะคะ
0: ก็ใช้เป็นแบบสอบถามแต่ว่าเป็นภาพนะฮะเพราะว่าจะไม่เข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยชาวบ้านบางคนอาจจะอ่านยากอ่านไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจก็ทำเป็นภาพว่าเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายแบบต่างๆซึ่งตอนเราไปจริงๆเรามีให้เลือกทั้งเก้าอี้นะฮะแล้วก็เป็นโคมไฟแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกจากภาพแล้วก็ทำการบวชว่าถ้าอยากจะฝึกทำเก้าอี้ไผ่นะฮะไอ้ผู้ผิดครับถ้าเผื่ออยากจะฝึกทำเครื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์จากไผ่เนี่ยอยากทำอะไรกันซึ่งชาวบ้านเขาก็บวชมาเนี่ยเขาอยากทำเก้าอี้กันแล้วก็เป็นเก้าอี้ลักษณะที่ว่าเป็นเบาะที่ว่าเป็นเชือกถักด้วยแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ่ะงั้นเราเริ่มกลับมาออกแบบว่าเก้าอี้ไผ่ที่เราจะฝึกชาวบ้านทำเนี่ยถ้าจะให้มันเหมาะสมกับฝีมือของคนที่ไม่เคยจับค้อนจับสว่านจับเลื่อยมาก่อนเนี่ยมันต้องเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเพื่อให้เขาชำนาญพอชำนาญแล้วก็ต่อยอดเป็นเก้าอี้ที่มันซับซ้อนขึ้นได้หรือว่าจะพัฒนาไปสู่ทำสถาปัตยกรรมขนาดเล็กได้เนี่ยฮะ
1: ดีมากเลยนะคะคราวนี้เมื่อกี้เราดูตัวโครงสร้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูฝ่ายที่เป็นตกแต่งเดี๋ยวเราอยากถามอาจารย์ตั๊กไหมคะว่า what if ที่อาจารย์ตั๊กตั้งคำถามอะค่ะและนำไปสู่โซลูชันที่ใช้ในการออกแบบเป็นอะไรบ้าง
2: ค่ะก็เมื่อกี้จากที่อาจารย์สารโรจน์ค่ะพูดถึงการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก่อนหน้านี้เราพูดถึงการขนส่งทีนี้พอการขนส่งอะค่ะมันก็จะพูดถึงน้ำหนักการประกอบทีนี้ถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักคือต้องพูดก่อนว่าการขนส่งในบ้านเราเนี่ยมันจะนับอยู่2แบบก็คือนับในเชิงน้ำกับนับในเชิงขนาดทีนี้ขนาดมันน่าจะมีการฟิกอยู่แล้วในแง่ของตัวโครงสร้างว่ามันจะต้องเป็นขนาดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราก็สามารถลดน้ำหนักจากสิ่งที่มันทอนลงได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าในแง่ของความสวยงามรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าเนี้ยก็สามารถสร้างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเออร์โกโนมิกในการรับรองโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ด้วยทีนี้เราก็ต้องมาเลือกกันว่าไอ้สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันก็ถูกโหวตมาจากรอบแรกว่าเราจะทำเชือกกันทีนี้เชือกเนี่ยมันก็จะต้องมาดูว่าเชือกมันต้องเป็นไซส์แบบไหน
1: ใช
2: ่มันถ้ามันเป็นเชือกแบบนี้จะทำยังไงถ้าเชือกแบบนั้นจะทำยังไงทีนี้เราก็มีการทดลองว่าถ้าเราเลือกเชือกแบบนี้เราถักได้ไหมหรือว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างทีนี้มันก็มาสรุปตรงที่ว่าเป็นเชือกที่ค่อนข้างหาง่ายในตลาดราคาไม่สูงแล้วก็ใช้วิธีการทดลองถักหน้างานจริงว่าถักแบบไหนได้บ้างเนื่องจากว่ามันจะมีข้อพิเศษตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราก็จะมีความสามารถพิเศษในแง่ของการแบบประดิษฐ์ประดอย
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตั๊กเคยถักกระเป๋าเล่นเป็นกระเป๋าใช้งานจริงทีนี้เราก็มีการ develop จากโครงสร้างของการถักกระเป๋ามาเป็นผืนที่เอามาสแต็กรวมกับตัวไม้ไผ่เพื่อที่มันจะได้ติดตั้งง่ายขึ้นแล้วก็พยายามเลือกลายที่พื้นฐานสุด
1: ๆ
2: พื้นฐานง่ายๆเพื่อที่มันจะได้สามารถเป็นตัวแบบไพลอตเป็นตัวต
1: ั้
2: งต้น
1: ค
2: ่ะทีนี้มันก็จะเป็นข้อดีต่อไปตรงที่ว่าไอ้ลายถักเนี่ยถ้าสมมุติว่านวัตกรมีความเชี่ยวชาญหรือคิดสร้างสรรค
1: ์
2: ก็สามารถผลิตลายเป็นของตัวเองของชุมชนได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าที่อาจารย์ตั๊กทำเนี่ยไม่ใช่ว่าได้เชือกมาปุ๊บฉันจะถักเลยอาจารย์ตั๊กก็มีการเลือกว่าเชือกแบบไหนใช่ไหมคะเหมาะสมกับจะใช้งานแบบนี้หรือว่าอีกแบบนึงอาจจะใช้สำหรับมองว่าคนถักอะสะดวกในการถักนะคะแล้วก็คนนั่งเนี่ยนั่งแล้วซัพพอร์ตขอโทษค่ะสามารถรองรับสรีระได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นลักษณะของ what if ของทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราใช้แนวคิดหลังจากนี้ไปทำอะไรต่อนะคะจุดเริ่มต้นนะคะในสไลด์ที่อาจารย์สรชานะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของ

0: พวกเราอะนะคะก็มาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและนั่นก็ทำให้เกิดงานนวัตกรรมดีๆนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกษตรกรที่นั่นนะคะเปลี่ยนแนวคิดจากการที่ปลูกไผ่เพียงแค่บริโภคเป็นหน่อไม้ก็นำไปสู่การใช้งานที่เกิดลำไผ่ที่มีประโยชน์นะคะโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ซื้อพวกไม้ตะเกียบบ้างนะคะแล้วก็จะมีถ่านรวมถึงอาจจะได้ซื้อหน่อไม้แต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะก็คือเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่ถอดประกอบได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็ดูพัฒนาการของงานนวัตกรรมชิ้นนี้ด้วยนะคะตัวรูปแบบของการใช้ What If นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์สาโรจน์เล่าให้ฟังอะค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองดูว่าแนวคิดที่เรามีตัวภาพอะค่ะจริงๆก็เป็นลักษณะแบบจำลองที่เป็นลักษณะของตัวหวายนะคะแต่ภาพอาจจะดูคล้ายเชือกไปหน่อยนะคะก็เข้าไปสู่ลักษณะของการเข้าริมหรือว่าการลักษณะของการเข้าลิ้นนะคะซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็จะมีพวกลักษณะของเชิงช่างไม้อะค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะมีการใช้พุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยหรือแม้กระทั่งเรือนบ้านคุณตาคุณยายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้ลิ่มหรือตัวใช้ไม้ที่ไปปิดนะคะรอยต่อระหว่างไม้2ชิ้นข้อดีของลักษณะของการแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับของเล่นลูกนะคะก็คือเลโก้ถ้าคุณผู้ชมอาจจะหรือว่าเป็นน้องๆที่ดูรายการที่อาจารย์สรชาเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้คล้ายๆเลโก้เลยก็คือมีลักษณะของตัวชิ้นที่มีความนูนและอีกอันนึงก็คือชิ้นยุบลงไปแล้วก็มีการประกอบกันนะคะซึ่งแบบนี้จริงๆในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยค่ะก็คือเป็นการใช้พุกไม้นะคะแล้วก็คือการตอกริมซึ่งองค์ประกอบพวกนี้ก็ทำให้โครงสร้างนะคะไม่ได้ใช้ตะปูเหมือนกี้ที่อาจารย์สารโรจน์บอกเลยนะคะคราวนี้ถ้าเรารู้รายละเอียดของในส่วนของโครงสร้างแล้วเรามาดูว่าเทคนิคขององค์ประกอบถัดไปมีอะไรบ้างนะคะอีกอันนึงนะคะอันนี้จะหลังจากที่อาจารย์ตักเล่าให้ฟังว่าเรามีการจัดการในลักษณะของเชือกนะคะส่วนโครงสร้างเนี้ยจะเป็นอีกส่วนนึงที่อาจารย์สาโรจน์เนี่ยจะเล่าให้ฟังก็คือมีการใช้ลักษณะของแนวคิดใหม่เราจะใช้ปกติใช้ชะแลกแลกเกอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวสารใหม่แต่อาจารย์สรชาก็ยังไม่รู้ว่าทำไมจะต้องใช้ขี้ผึ้งใช่ไหมคะธรรมชาติแล้วก็เนื่องจากงานเนี่ยทำไมเราใช้น้ำมันพลายเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์สารโรจน์แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหมดอะค่ะมันเกิดนวัตกรรมใหม่ในลักษณะของสารเคลือบนะคะสารเคลือบก็จะมีอายุของเขานะคะเพราะว่าเขามาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์เพราะเราไม่ได้ใช้ลักษณะของสารเคมีนะคะเดี๋ยวเราต้องมาคุยอาจารย์สารโรจน์แล้วค่ะว่าตัวแนวคิดที่มีอะค่ะไปยังไงนะคะอาจารย์สารโรจน์คะ
1: ครับ
0: มายังไงคะ
1: มันเริ่มต้นงี้ฮะก็คือว่าตัวไผ่ที่เราได้มาเนี่ย
0: ค
1: ือเราตั้งคำถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไผ่เนี่ยมอดมันชอบมาก
0: ค
1: ือทิ้งแป๊บเดียวไงมอดก็กินเงี้ยครับ
0: ค
1: ราวนี้เราจะหาวิธียังไงที่รักษาเนื้อไม้แต่ว่าไม่เป็นพิษเพราะว่าวิธีทั่วไปที่ไปทำการวิจัยมานะครับไผ่เนี่ยถ้าจะให้มันยืดอายุได้เนี่ยมันต้องไปแช่พวกสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้
0: อม
1: มันจะต้องแบบว่ามีทำเป็นบ่อกักนะฮะแล้วลงไปแช่ปุ๊บวิธีเนี้ยไผ่เนื้อไผ่จะสวยมากแต่มันจะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: แล้วก็วิธีที่น่าจะได้ผลกับเรานะฮะก็คือได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คืออาจารย์สันธานเรียงสีมาเนี่ยบอกว่าให้เอาไปต้มครับอาจารย์สรชาต้มโดยใช้วิธีนี้ฮะเอาไผ่มาแล้วก็เอาเหล็กเส้นเนี่ย
0: ทะลุ
1: มาทุกป้องอ
0: ่ะ
1: แล้วไปต้มในน้ำเกลือเพื่อที่น้ำเกลือเนี่ยนะฮะไหลเข้าไปทุกป้องแล้วจะได้ไปทำปฏิกิริยากับ
0: เซลลูโลส
1: ไม่ใช่เซลลูโลสแป้งไอไข่ฮะน่าจะเนี่ยไม่กินพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาผึ่งจนแห้งแล้วถึงค่อยเอามาเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์แล้วพอมาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วคราวนี้มันต้องมีการปรุงรักษาใช่ไหมครับแล้วโดยธรรมชาติของตัวไผ่เนี่ยเนื้อเปลือกมันนะเคลือบไงก็เคลือบไม่ติดครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้ก็อาจารย์สันธานแนะนำว่าใช้วิธีแบบง่ายๆเลยก็คือ เราไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรแต่เราใช้ของที่อยู่บนบ้านทั่วไปเนี่ยก
0: ็
1: คือเอาทำคล้ายๆเป็นคล้ายๆน้ำมันพลายอ่ะมาต้มกับขี้ผึ้งก็มันจะมีคุณลักษณะเป็นแว็กซ์ใช่ไหมครับเคลือบเงาเสร็จแล้วก็ใส่ขมิ้นไปเพื่อเพิ่มสีคราวนี้แล้วก็เอา
0: ขมิ้นที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะ
1: ขมิ้นเอามาทำแกงนี่แหละ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ซึ่งตัวขมิ้นเนี่ยคุณลักษณะ

0: มันก็จะมีสีเหลืองเหมือนไอ้แกงส้มปักใต้เลยนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: ปึ๊บปึ๊บใส่ไปปึ๊บเอามาทาเคลือบนะครับแล้วก็ ตัวส่วนที่ตรงที่ตัดไผ่ออกมาฮะจะเป็นท่อนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างในด้านข้างในปล้องมันก็จะมีปัญหาเรื่องราขึ้น
1: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
0: เราก็ใช้ปูนตำหมากในปูนที่ปู่ย่าตายายเรากินกับหมากกับหมากกับพลูเนี่ยฮะทาตรงนี้มันก็จะช่วยลดเรื่องการเกิดราข้างในก็ใช้สารเคมีแบบว่าที่มันจะเป็นอันตรายสู่แวดล้อมใช้ของบ้านรอบตัวเนี่ย
1: แล้วตัวที่เมื่อกี้อาจารย์สารโรจน์ว่าตัวองค์ประกอบที่อาจารย์ไปต้มพอบอกคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมคะว่าต้มนานแค่ไหน
0: ต้มเนี่ยฮะเราก็ทดลองไปกับชาวบ้านนะครับพี่ๆน้องๆเขาก็ต้มไปบางคนต้มสั้น5นาทีฮะ
1: เป็นไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ต้องต้มนานฮะอย่างต่ำในครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครึ่งชั่วโมงก็คือกดตัวลำใช่ไหมคะ
0: พอทะลุทุกป้องแล้วนะฮ
1: ะ
0: ต้องเอาไผ่ทุกป้องเนี่ยนะกดลงไปในน้ำเกลือนะ
1: ครับ
0: ถ้ากดไม่หมดเอาอิฐบล็อกเอาหินกดเพื่อให้น้ำเกลือเนี่ยไหลเข้าไปทะลุทุกฟองนะฮ
1: ะ
0: แล้วค่อยต้มแล้วต้มต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่บอกไม่งั้นเนี่ยไอการทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับการลดไอพวกแป้งในไผ่มันจะไม่ดี
1: หลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปผึ่งใช่ไหมคะ
0: วิธีผึ่งก
1: ็
0: ทำเหมือนราวตากผ้านะครับแต่ว่าเราใช้วิธีเรียงไผ่ลักษณะเนี้ย
1: ควายกันใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ตัวไผ่เนี่ยอย่าให้ติดดินให้หาหินหาอะไรมารองเนี่ยฮะแล้วน้ำเกลือเนี่ยที่มันอยู่จากการต้มเนี่ยหยดลงไปบนหินหรือว่าพวกก้อนอิดบล็อกอะไรก็ได้นะครับ
1: แล้วตัวทำไมที่เมื่อกี้อาจารย์สารโรจน์บอกทำไมขี้ผึ้งกับธรรมชาตินะคะกับน้ำมันพลายอะค่ะพอมันผสมแล้วมันลงตัวกันพอดีต่อก่อนหน้านั้นอาจารย์คิดว่าเราเลือกอะไรคะเราถึงได้เลือกสองตัวเนี้ยเราเลือกอะไรนะตอนนั้นหรือว่าเราเลือกที่จะเคลือบทำไมเราไม่เลือกใช้สารเคมีทำไมเราเลือกอันเนี้ยค่ะ
0: คือเราต้องการให้ตัวไอ้โปรดักต์ของเราเนี่ยฮ
1: ะ
0: มันมีลักษณะออร์แกนิกแล้วเป็นจุดขายกับชาวบ้านด้วยว่าชาวบ้านก็เรียนรู้ทั้งนี้จากเราครับว
1: ่
0: าเฮ้ยมันมีวิธีทำให้เก้าอี้ไผ่เนี่ยนะมันเพิ่มคุณค่าด้วยแบบว่ามันออร์แกนิกนะมันมาจากชุมชนนะเนี่ยมันจะเป็นจุดขายที่ดีกว่าพวกเราใช้สารเคมีครับ
1: อ๋อแล้วตอนที่พอเราทำมาเสร็จอาจารย์สารโรจน์เห็นบรรยากาศชาวบ้านเป็นไงบ้างคะมือเหลืองหรือว่ากลิ่นหอมสลบไปเลยไหมคะ
0: เป็นเก้าอ
1: ี้สนุกสนานยังไง
0: เป็นเก้าอี้ที่มีกลิ่นครับเพราะว่าไอ้น้ำมันพลายที่ว่าทำเคลือบขี้ผึ้งกันเนี้ยพอทาไปกลิ่นก็ติดมือฮะแล้วก็ตัวเขามี
1: นวดตัวได้ด้วยไหม
0: นวดก็จะมีกลิ่นเลยฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มือนี่เหลืองขมิ้นกันเลยฮะแต่ดูชาวบ้านเขาก็สนุกดีเพราะเขาไม่เคยทำมาก่
1: อ
0: นเราก็เอาองความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์สันทานมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านต
1: ่
0: อก็เป็นเรื่องที่เขาชาวบ้านเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกัน
1: เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะ
0: เรื่องใหม่ของเขาคร
1: ับ แล้วก็น่าจะราคาประหยัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็เก็บขมิ้นแถวๆนั้นนะก็ประหยัดถ้าซื้อจากข้างนอกก็คงเป็นขี้ผึ้งแหละครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเดี๋ยวเรากลับมาที่อาจารย์ตักต่อนะคะแล้วตอนที่ทำมาเสร็จปุ๊บตอนที่อาจารย์ตักเข้าไปในขบวนการตอนที่เขาทาเนี่ยค่ะอาจารย์ตักได้เห็นกลุ่มแนวคิดใหม่ๆหรืออะไรที่จากกลุ่มชาวบ้านไหมคะหรือว่ามีเขาเรียกไงมีคำถามอะไรที่ทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการถักเชือกไหมคะ
2: ก็จริงๆชาวบ้านตอนแรกแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราถักตัวต้นแบบไปให้เขาดูอะค่ะค่อนข้างเรียนรู้เร็วมากก็คือพอได้พูดคุยก็คือเหมือนชาวบ้านที่เป็นแม่บ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็มีการถักอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยู่แล้วในครอบครัวอย่างเช่นมีการถักเป็นเปลบ้างเป็นอะไรบ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเหมือนนิตติ้งเป็นนิตติ้งมือซึ่งปกติแล้วนิตติ้งเราจะใช้เป็นเหมือนไม้
1: ใช่ค่ะ
2: ถักคู่ใช่ไหมคะทีนี้เราเปลี่ยนจากไม้ถักคู่เนี่ยด้วยความที่ตัวเชือกอะค่ะที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันมีขนาดที่เราจำเป็นจะต้องเลือกด้วยว่ามันเล็กไม่ได้มันจะต้องใหญ่พอที่มันจะสามารถรับน้ำหนักของคนได
1: ้
2: มันก็เลยมีการมันก็มีขั้นตอนในการเลือกขนาดของเชือกเลือกลักษณะความนิ่มความแข็งของเพื่อที่มันจะได้ซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งหมายความว่าผู้ผลิตเองเนี่ยก็สามารถถักได้โดยไม่เจ็บมือ แล้วก็สามารถแข็งแรงมากพอที่มันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ร่วมกันได
1: ้
2: ทีนี้ก็ชาวบ้านก็มีการออกไอเดียในเรื่องของการแบบขึ้นลายเพราะว่าเราถักตัวต้นแบบไปเป็นตัวแบบเบสิกเขาก็มีการแบบ ลายแบบนี้ไหมลายแบ

0: นั้นไหมแล้วเขาก็ทดลองกันก็ดูสนุกดูเหมือนแบบพยายามจะสร้างลายเป็นของตัวเอง
1: ก็กลายเป็นว่าเป็นนวัตกรณตรงนั้นเลยข้างหน้า
0: เขาก็สนุกกันในพื้นที่เลยค่ะ
1: ก็จะมีหลายลายเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าเชือกที่มีอยู่เนี่ยมาความคิดสร้างสรรค์ที่มีเนี่ยเกิดขึ้นข้างหน้าเลยว่าฉันนั่งแบบนี้ก็ถักแบบนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก็มันจะเริ่มจากตัวที่มันเป็นมาตรฐานที่เราทำต้นแบบไปแล้วเขาก็เริ่มทดลองว่าถ้าเราถักแบบนี้ล่ะถ้าเราเก็บปมแบบนั้นล่ะถ้าเราร้อยแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราถักเนี่ยไปอยู่บนโครงสร้างหลักแล้วมันพอดีแล้วมันดูดีแล้วมันก็รู้สึกสนุกที่ชาวบ้านก็จะได้คิดลายเป็นของพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรที่เกิดจากลายถักง่ายๆนะคะคนไทยก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะในลักษณะของงานฝีมือและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งคราวนี้เราก็ถึงช่วงท้ายนะคะจริงๆอาจารย์สรชาอยากจะสรุปให้ฟังว่าตอนนี้ถ้าเราลักษณะของเราเข้าใจแล้วว่าสมมติฐานทำยังไงนะคะการสร้างแนวคิดใหม่ๆทำไงอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองทำเองอาจารย์สรชามีเช็คลิสต์นะคะที่ช่วยทำให้เราสร้างทางเลือกใหม่ๆแล้วก็ลองทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าน้องๆที่ดูรายการเนี่ยนะคะภูมิทัศน์ในชีวิตประจำวันเนี่ยหยิบกระดาษมานะคะหรือจะเป็นสมุดโน้ตก็ได้นะคะที่เป็นสมุดเก่าที่เราเคยใช้แล้วก็ได้นะคะเอามาแล้วก็ลองมาใช้ในการทำกิจกรรมครั้งนี้กันนะคะอันดับแรกนะคะคิดในใจก่อนว่าเราอ่ะอยากใช้วัสดุอะไรถ้านึกไม่ออกลองเดินออกไปนอกบ้านค่ะแล้วลองดูซิว่ามันมีวัสดุอะไรที่เหลือใช้บ้างแล้วเราอยากทำอะไรบ้างที่ให้มันเกิดเป็นสินค้าใหม่ๆในมุมมองของเรานะคะอย่าเพิ่งไปต้องสนใจใครก่อนเลยหลังจากนั้นปุ๊บลองเปิดใจให้กว้างนะคะว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วเราถนัดอะไรอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สรสบอกว่าคนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ของการทำเครื่องเรือนจริงๆอาจารย์สรสเนี่ยเป็นสถาปนิกก็อยากให้ทำเป็นศาลาเลยค่ะแต่ว่าถ้าทำขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องแบบผ่านความยากลำบากแล้วก็ระยะเวลามันอาจจะทำให้คนท้อก่อนก็ทำเครื่องเรือนตัวเล็กๆก่อนนะคะคราวนี้ทางคุณผู้ชมก็เหมือนกันค่ะลองเริ่มต้นว่าทำงานง่ายๆชิ้นเล็กๆ เราทำอะไรดีนะคะคราวนี้แบบฝึกหัดนะคะที่อาจารย์สรชาอยากให้เอาไปตั้งนะคะถ้าสังเกตว่าคำว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ what if ค่ะคืออะไรอันดับแรกสถานการณ์นะคะตั้งไว้ในใจสถานการณ์ของเราวัสดุของคุณคืออะไรอย่างในโจทย์ที่วันนี้อาจารย์สองท่านมาเนี่ยคือไผ่แล้วของคุณผู้ชมล่ะคะเป็นอะไรนะคะกรอบความคิดเดิมๆเขาเป็นอะไรอย่างที่อาจารย์สรสบอกว่าก็คือเป็นเก้าอี้ที่อาจารย์สรสทำเนี่ยจริงๆก็คือไม่ใช่ของใหม่เลยเก้าอี้ที่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะเก้าอี้ไม้ไผ่ที่เราเห็นแต่เก้าอี้ของอาจารย์สรสขอโทษนะคะเก้าอี้ของอาจารย์สรสไม่ได้เหมือนเก้าอี้ของคนทั่วไปนะคะกรอบความคิดเดิมเป็นไงเขียนไว้ค่ะและข้อที่3คุณผู้ชมลองคิดตัวเองนะคะตั้ง what if เก็บไว้เลย what if ข้อที่1ความคิดใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเก้าอี้แล้วเก้าอี้ชั้นอ่ะมันเกะกะนะตอนนี้รถชั้นก็เป็นรถขนาดแล้วแบบฉันจะเอาขึ้นไปยังไงเนี่ยแหละค่ะ what if ของอาจารย์สรสข้อที่1ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังแต่ต้นมานะคะข้อที่2ปุ๊บแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าสมมุติว่านั่งแล้วเก้าอี้มันพังเอ้ยฉันไม่ใช้ตะปูอ่ะนั่นก็คือข้อที่2ละข้อที่3อาจารย์สรสคือแล้วถ้าเกิดฉันอยากนั่งเก้าอี้เนี้ยแต่ว่าเก้าอี้เนี้ยมันมีสารที่เรียกว่าฟอร์มาลดีไฮด์นะหรือ VOC ที่มีผลต่อถ้าฉันนั่งไปแล้วอาจจะแบบหลับไปแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการระคายเคืองทางเดินหายใจอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงอาจารย์สรสก็บอกว่าเรามีสมุนไพรไทยที่สามารถเคลือบได้และอันนั้นก็ของแนวคิดแนวนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีทางเลือกอะไรบ้างที่เป็น what if นะคะลองเขียนมาแล้วก็อาจจะใส่ไว้ในตัวคอมเมนต์ให้อาจารย์สรชาดูนะคะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเดี๋ยวลองมาดูสไลด์ถัดไปเลยนะคะ อยากถามอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะว่าตัวองค์ประกอบของกิจกรรมนี้ถ้าจะแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านจะใช้วัสดุอะไรดีหรือว่ามีแนวคิดอะไรอาจารย์ตั๊กลองยกตัวอย่างดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมองจากสิ่งเหลือใช้เหลือทิ้งหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะอย่างเช่น ตั๊กจะเป็นคนชอบทำงาน DIY จะรู้สึกสนุกกับอะไรที่มันแบบได้ทำขึ้นมาเองแล้วมันมีชิ้นเดียวเนี่ยค่ะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นปกติเราทานข้าวเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทำกับข้าวกันเองเท่าไหร่เราก็จะซื้ออาหารกล่องซื้ออะไรที่กินง่ายๆสำเร็จทีเนี้ยพอเรากินเสร็จกล่องมันก็เหลือแล้วมันกินพื้นที่อยู่นะถ้าเราจะทิ้งอ่ะ
1: เพราะนั้นพื้นที่ในขยะ
0: ใช่ค่ะถังขยะของเราอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบมันจะเหลือพื้นที่ว่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าทำอะไรได้อ่ะแล้วมันก็มีขยะแบบนี้ทุกวันทีนี้เราก็มาลองศึกษาดูว่าเอ๊ะไอ้กล่องพลาสติกพวกนี้เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างก็มีการหาข้อมูลเล็กน้อยว่าพลาสติกแบบใดที่เราสามารถใช้งานเอามาทำกิจกรรมอะไรได้บ้างมันก็ไปเข้ากับโครงการรัฐบาลที่มีอยู่หลายๆโครงการเนาะที่เป็นการเอาพลาสติกหดเราจะใช้ก็พลาสติกหดหมายความว่าพลาสติกบางตัวค่ะมันก็จะมีอันนี้คุณผู้ชมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะว่ามันจะเป็นพลาสติกที่ระบุไว้ว่าเป็นตัวแบบไหนรหัสแบบไหนเงี้ยเราก็เอาตัดตรงพื้นที่ที่มันว่างๆเรียบแล้วเราก็มาลองวาดรูปเล่นวาดรูปเล่นแล้วเราสมมติว่าเราตั้งใจว่าไอ้ไซส์ขนาดเนี้ยลองทำพวงกุญแจไหมง่ายๆหรืออะไรที่แบบว่าเรารู้สึกมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ไปมากกว่าเดิมแต่มันสามารถรีจากสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์จริงๆอ่
1: ะ
0: มาเป็นสิ่งที่เราสามารถพกติดตัวแล้วมันดูเป็นไอเดนติตี้ของเราเองเราก็เอามาวาดรูปเราเอามาใช้ในเชิงของอย่างเช่นเราอยากใช้สีแบบไหนเราก็ต้องมาดูว่าไอ้เท็กเจอร์ของพลาสติกเนี่ยมันแบบยังไง
1: ตั๊กจะใ
0: ช้ใช่แต่ตั๊กจะนิยมใช้เป็นสีอะคริลิกเพราะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่มันค่อนข้างติดทนกับทุกวัสดุก็มาวาดรูปเล่นเสร็จแล้วก็เอาเข้าอบพอเข้าอบมันก็จะหดตัวทีนี้มันก็จะเหมือนกับพวงกุญแจที่วัยรุ่นชอบซื้อแขวนเป็นเหมือนแบบหนาๆแล้วก็มีลาย
1: สีนี้เราวาดเอง
0: ใช่มันก็จะเป็นลายของเราเองแล้วเราก็สามารถแบบเอาไปทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นสมมติว่าเด็กๆอยากทำเป็นกิฟต์แล้วก็ไปติดกับตัวกิฟต์ก็ได้
1: หรือว่า
0: ใช่ที่คัดผมก็ได้หรือทำเป็นพวงกุญแจแบบอย่างง่ายแล้วก็เอาเจาะรูก่อนที่เราจะเอาเข้าอบทีนี้เวลาอบมันก็จะหดพอเราได้ทดลองหลายรอบแล้วเขาจะรู้ว่าไอ้การหดของมันเนี่ยมันจะหดมากน้อยขนาดไหนเราก็จะเริ่มคุ้นชินว่าอ๋อไอ้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งใหม
1: ่
0: แบบที่เรารู้สึกภูมิใจกับมัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: โอ้ไปที่ดีจาซาโร่ล่ะคะถ้าแนะนำคุณผู้ชมใช้วัสดุอะไรดีมั่งนะคะ
2: ถ้ามองด้วยอย่างสายตาผมที่เป็นสถาปนิกนะฮะผมว่ามันก็จะคือมันเป็นการหาไอเดียใหม
1: ่
2: จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมันไม่มีอะไรใหม่ในโลก 100% นะครับเพียงแต่ว่าเราเอาของเดิมที่มีอยู่มาประยุกต์นะอย่างถ้าอย่างตัวผมเนี่ยก็จะมองในสายตาที่เป็นสถาปนิกอย่างเช่นเวลาไปไหนมาไหนแล้วเจอวัสดุอะไรเงี้ยหรือว่าเจองานสถาปัตยกรรมที่แบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจ
1: ค่ะ
2: พื้นผิวน่าสนใจอาจารย์วัสดุน่าสนใจอะไรแต่พอเข้าไปดูจริงๆแล้วบางทีมันเอาของเดิมๆเนี่ยมาทำใหม่อย่างเช่นผมไปเจอออฟฟิศนึงนะฮะออฟฟิศสาปนิกเนี่ยมันเป็นพูดไม่ถูกมันเป็นอิฐหรือเป็นอะไรมันมีร่องอะไรมันแปลกๆเนี่ยแต่พอไปคุยกับตัวสาปนิกที่ออกแบบตึกเนี่ยฮะมันคือเป็นตัวอีโคบ็อกก็คือเป็นไอ
1: ้ก้อน
2: เป็นคอนกรีตผสมแกลบ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วเขาก็ผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งก็จะมีริ้วๆของไอ้ที่
1: วัสดุ
2: ไม่ใช่ตัว
0: เท็กเจอร์
2: ไม่ใช่เท็กเจอร์
0: ความพรุนเหรอ
2: ไม่ใช่ความพรุนบล็อกมันเป็นรูกลวงพอผ่าครึ่งปุ๊บมันก็กลายเห็นไอ้ก้านกลวง
1: แล้วเห็นรู
2: แล้วก็ปลิ้นด้านที่มันเกิดอยู่ข้างในมาอยู่ข้างนอกแล้วก็แปะเข้าไปมันก็ดูใหม่ทั้งที่ความจริงมันเป็นวัสดุทั่วไปที่ทุกทีมันอยู่ข้างในแล้วฉาบแต่คราวนี้เขาไม่ฉาบแล้วก็ผ่าแล้วก็ปิ้ง
1: เปลี่ยนกระบวนการใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็คือมองสิ่งเดิมๆเนี่ยฮะด้วยมุมมองใหม่มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหม่แล้ว
1: ถือว่าอาจารย์ทั้งสองท่านได้จุดประเด็นวัสดุนะคะอาจารย์ตั๊กเนี่ยก็เล่าในลักษณะของพลาสติกที่คุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วก็เหลือแน่ๆแล้วบางทีก็ทิ้งอาจจะรู้สึกว่ากินเสร็จแล้วก็เป็นขยะละส่วนอาจารย์สาโรจน์ก็เป็นแนวคิดที่ลักษณะของเราจะเคยเห็นพวกแกลบนะคะแต่ว่าตัวอันเนี้ยพอเริ่มเป็นคอมโพสิตเกิดมันเป็นตัวอิฐวัสดุใหม่แต่ว่าเปลี่ยนกระบวนการที่เรามองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็จากที่เราเคยฉาบด้านนอกผ่าก็ถือว่าทางอาจารย์สองท่านแนะนำตัววัสดุได้ชัดเจนนะคะอาจารย์สรชาก็มีค่ะอาจารย์สรชามีอยู่ในสไลด์ค่ะคราวนี้ถ้าเราใช้ตัวเศษสมมุตินะคะบ้านเรามีลำไผ่ จารย์สรชาก็อันดับแรกเลยถ้าคุณ

0: ผู้ชมทําอยู่นะคะก็เราก็จะไปเผาใช่มั้ยคะเป็นให้มันดูแบบกรอบๆหน่อยแล้วก็อาจจะต้องบดให้ละเอียดแล้วก็ไปผสมกับอาหารให้ไก่นะคะข้อดีก็คือช่วยลักษณะของการขับถ่ายเรื่องลำไส้นะคะอันดับที่2ก็คือน้ำส้มควันไม้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าเผาปุ๊บได้ตัวเป็นหยดน้ำออกมาเนี่ยมันโอเคแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะต้องไปเทสก่อนนะคะทดสอบก่อนว่าบางทีอาจจะมีน้ำมันทานนะคะเกิดขึ้นมันไม่สามารถใช้ได้ทันทีนะคะที่จะมาเป็นเซรั่มรักษาผิวเกี่ยวกับตัวผิวพรรณเราหรือว่าหน้าตาเราแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะคล้ายๆอาจารย์สาโรจน์เลยก็คือเอามันมาป่นนะคะตัวเศษตัวขี้เลื่อยด้วยก็ได้นะคะแล้วก็กลายเป็นวัสดุกันกระแทกแล้วก็ข้อดีก็คือเขาสามารถย่อยสลายได้ก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอันเนี้ยเป็นไผ่อาจารย์สาโรจน์นะคะพูดว่าตัววัสดุที่มีเป็นแกบจากตัวข้าวอาจารย์ตั๊กก็เป็นพลาสติกอาจารย์สรชาก็เป็นไผ่แล้วคุณผู้ชมอะคะใช้เศษวัสดุอะไรมาแปลเป็นงานนวัตกรรมนะคะคราวนี้หลังจากที่เราเข้าสู่รายละเอียดที่เป็นแบบฝึกหัดแล้วอาจารย์สรชาคงต้องทิ้งท้ายรายการละค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเดินทางมาใกล้จะเป็นช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจารย์สรชาฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมนะคะก็ช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์สรชาอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะค่ะวันนี้ที่เราคุยกันไปอะนะคะอยากให้ลองเขียนเป็น mind map ค่ะแล้วก็ mind map ที่มีอะค่ะก็มีความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมด4เรื่องค่ะถ้าคุณติดตามรายการในครั้งที่แล้วที่คุยกับทางวิทยากรเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องคุณค่าทางการตลาดนะคะอันดับแรกเราก็ต้องดูว่าเราใช้วัสดุอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นวัสดุที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วผสมอะไรซึ่งการผสมอะค่ะก็คือเป็นการเพิ่มที่ทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษหรือว่ามันดีขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์สาโรจน์บอกนะคะเป็นแกบมันไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีใส่ตัวความเป็นซีเมนต์อะค่ะความเข้มข้นเพื่อทำให้มันมีลักษณะของการอัดแน่นขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดเป็นอิฐได้นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ดูว่าเราจะใช้กระบวนการเทคนิคอะไรถ้าเดาไม่ผิดของอาจารย์สโรจน์ที่เล่าเมื่อกี้อาจจะต้องมีการอัดนะคะแล้วอาจจะมีกระบวนการที่เป็นลักษณะของคาร์บอนนะคะเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าใช้กระบวนการอะไรถ้าอย่างเป็นปกติอาจจะมีการเผานะคะแล้วก็มีการอัดแน่นอีกทีนึงนะคะส่วนถัดมาเราก็ต้องดูว่าจุดเด่นของเราแตกต่างจากสินค้าหรือของคนอื่นยังไงและสุดท้ายลูกค้าของคุณคือใครครั้งแรกถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะได้ยินคำพูดว่าเราทำสิ่งที่ชอบนำไปสู่สิ่งที่ใช่วันนี้ล่ะค่ะเราลองมาเขียน mind map ง่ายๆนะคะจากตัว4กิ่งเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บถ้าคุณผู้ชมทำเสร็จแล้วก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ส่งให้อาจารย์สรชาดูด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูว่าวิทยากรทั้ง2ท่านนะคะมีไอเดียอะไรในเรื่องของ mind map ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็ลองดูว่าเขาเคยทำหรือเปล่าด้วยนะคะเริ่มที่อาจารย์ตั๊กดีกว่าเคยทำ mind map มั้ยคะ
1: ทำค่ะส่วนใหญ่แล้ว mind map เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานขั้นต้นที่นักออกแบบนักครีเอทหรือว่าสถาปนิกทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มจากสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าปล่อยไอเดียออกมาแล้วก็เป็นการรวบรวมเพื่อลดการฟุ้งซ่านแล้วก็หลุดออกจากแนวคิดที่เราไม่ตั้งใจทีนี้ถ้าอย่างที่ตัวอย่างที่อาจารย์สรชาลงไว้4กิ่งก็จะมีหัวข้อกว้างๆอย
0: ่
1: างเช่นกระบวนการอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เราอาจจะลองเขียนดูว่าจากสิ่งตั้งต้นของเราเนี่ยจากสิ่งที่เป็น A เนี่ยมันทำอะไรกับมันได้บ้างมันจะมีกระบวนการ process แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9หรือ A B C D แล้วเราค่อยมา grouping เป็นก้อนเป็นจัดระเบียบมันเพื่อให้ระบบความคิดเราชัดเจนขึ
0: ้
1: นในการสร้าง mind map ว่าถ้าแบบที่เราสร้างแบบกระบวนการที่1กับแบบที่2เนี่ยมันสามารถกลับไปตอบโจทย์ A ได้ไหม
0: ใช่
1: ถ้ามันกลับไปตอบโจทย์ A ไม่ได้เราลองแบบที่2ซิได้ไหมถ้า1 2ไม่ได้มันจะต้องมีกระบวนการใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าเหมือนการ mind map เนี่ยมันจะพยายามช่วยให้เราเห็นภาพชัดว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรแบบไหน
0: แล
1: ้วก็ทําให้เราไม่หลุดออกจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น
0: ใช่ค่ะจริงๆที่อาจารย์สรชาให้ทํา mind mapแล้วก็คุยเนี่ยก็คือมันลดความฟุ้งแล้วก็บางคนจะเรียกว่าเพ้อคือแบบไปปุ๊บหรือบางทีเราทําอันนี้เสร็จอาจจะมีงานแทรกเราจะได้รู้ว่าเราถึงจุดนี้แล้วใช่มั้ยคะแล้วอาจจะกลับมาต่อได้

0: ไวขึ้นด้วยจันสารโรจน์ล่ะคะเคยทำไมแมปแล้วแบบเขาช่วยตรงไหนหรือว่าจะเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมได้นะคะ
1: เคยทำครับแล้วก็ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการที่เราจะเรียกว่ารวบรวมแล้วก็จำกัดไอเดียเพื่อสร้างสิ่งเรื่องกรอบของความคิดซึ่งเราจะติดปากเรียกว่าเฟร
0: ม
1: เวิร์กนะฮะถ้าเรามีMind Mapที่ชัดเจนเราก็จะมีเฟร
0: ม
1: เวิร์กที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ลดเวลาในการที่เราจะประดิษฐ์สร้างสิ่งใหม่อยากจะทำอะไรสร้างสรรค์เนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับ
0: ค่ะและนั่นนะคะเป็น2มุมมองที่อาจารย์แนะนำไว้แล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก่อนจะจบรายการอาจารย์สรชาก็มีทิ้งท้ายรายการนะคะจริงๆจะใช้คำว่าเป็นการสรุปสำหรับวันนี้ในการเรียนนะคะลองดูสไลด์ค่ะก็คือนวัตกรรมเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีการคิดค่ะแล้วก็วิธีการคิดที่เราเคยยึดติดจากกรอบเดิมๆเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะตั้งคำถาม what if หรือสมมติฐานนอกกรอบหรือเราอาจจะเรียกว่าสมมติฐานย้อนกลับและคำตอบที่มีอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะคะเราอาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าของวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั๊กบอกว่าจากกล่องที่เราทานอาหารแล้วเราทิ้งเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นพวงกุญแจเล็กๆที่มันกลายเป็นลักษณะเฉพาะและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ชอบและกลายเป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่ที่เพิ่มรายได้กับคุณผู้ชมนะคะและนั่นคือก้าวแรกที่ทำให้ผู้ชมเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกเล็กๆอะค่ะถ้าเคยติดตามรายการอาจารย์สรชาเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงและเกิดรายได้ได้นะคะสำหรับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าท้อค่ะเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยมีช่องว่างอยู่เยอะและที่สำคัญก็คือทุกคนประเทศไทยอะค่ะคนไทยเรารักกันฉะนั้นตรงไหนที่เราช่วยเหลือกันได้เรายินดีช่วยเหลือนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนึงที่เราเข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้โอกาสดูแลวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่มีปัญหานะคะสำหรับวันนี้อาจารย์สรชานะคะแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองก็คงจะปิดท้ายรายการจากสไลด์อันนี้เลยนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าเรายังเจอกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสำหรับวันนี้เราคงลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้พิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะ

ได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและดำรงศาสนาวันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในหัวข้อเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือนะคะและเรื่องราวต่างๆนะคะของมันนะคะก็เข้าไปสู่ในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งเวลาตื่นนอนนะคะหรือหลายคนก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นลำดับแรกบางคนก็ใช้ดูเวลาบางคนก็เช็คข้อความหรือบางคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างวันแต่เราสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้การค้นหาข้อมูลใช้สื่อสารกับเพื่อนครูรวมถึงเพื่อความบันเทิงต่างๆได้หากลองสังเกตดีๆนะคะจะพบว่ากิจกรรมแทบทุกกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาททั้งสิ้นสื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะปัจจุบันเราอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะในการเสาะแสวงหาข้อมูลนะคะและการติดต่อสื่อสารที่เคยเมื่อก่อนต้องเดินทางไปพบกันนะคะแต่ปัจจุบันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนนะคะเราก็สามารถติดต่อกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะความสะดวกสบายที่กล่าวมานะคะก็มีความเสี่ยงอย่างที่เคยทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูลนะคะที่ไม่เป็นความจริงหรือได้รับข้อมูลนะคะที่ชวนเชื่อการโฆษณาการแอบอ้างและรวมไปถึงการหลอกลวงต่างๆซึ่งเราอาจจะสังเกตได้นะคะจากข่าวต่างๆหน้าโทรทัศน์นะคะบางคนนะคะก็สามารถที่จะไปแชร์ข้อมูลนะคะทันยังไม่ทันได้ตรวจสอบบางคนก็เปิดเผยข้อมูลของตนเองมากเกินไปนะคะเพราะรีบร้อนนะคะไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนนะคะจึงส่งผลกระทบนะคะต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะอยู่กับหน้าจอมือถือเนี่ยเป็นเวลานานๆนะคะแล้วก็กระทบต่อสุขภาพการเรียนและความสัมพันธ์ของคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนรับรู้นะคะโดยเฉพาะเยาวชนนะคะแล้วก็เด็กนะคะที่ตกมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเรานะคะเป็นผู้ใหญ่จึงควรที่จะแนะนำนะคะนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การใช้เพื่อเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เราจะต้องรู้จักคิดรู้จักเลือกและรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะรู้จักใช้เทคโนโลยีที่รับผิดชอบในปัจจุบันทุกท่านคะหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญกับ AI ใช่ไหมคะการสร้างทักษะการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยด้วยเพราะทักษะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่21ผู้ที่มีความรู้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมก็จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพค้นหาข้อมูลนะคะอย่างถูกต้องนะคะและก็ปลอดภัยการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะเรามาดูว่านะคะเราจะใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนะคะและนำไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการทำงานการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันน่ะได้ดีอย่างไรนะคะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีโทษด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีประโยชน์น่ะมันจะมีมากหรือมีน้อยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเทคโนโลยีแต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนะคะอย่างสร้างสรรค์เมื่อเรารู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะสื่อดิจิทัลก็กลายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาความรู้สร้างโอกาสต่อยอดของความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้เราเติบโตเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปเราจะมาศึกษาว่าการใช้สื่อดิจิทัลน่ะมันปลอดภัยและสร้างสรรค์มีหลักการใช้แบบไหนและเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของความหมายและความสำคัญของสื่อดิจิทัลนะคะหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่องทางในเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะตัวอย่างสื่อดิจิทัลที่เราพบเห็นโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นทุกท่านก็เคยได้ยินนะคะเช่นเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์วิดีโอออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกมออนไลน์ก็ใช่นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มในการสื่อสารต่างๆที่ทุกคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าไปใช้อย่างรวดเร็วในอดีตนะคะข้อมูลเหล่านี้เราไม่มีเลยนะคะเราจะมีในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของวิทยุนะคะการสื่อสารในเรื่องของวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ผู้รับสารนะคะมีบทบาทเพียงรับข้อมูลรับชมนำเสนอข้อมูลนะคะในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ใช้ความสามารถนะคะในเรื่องของผู้รับสารผู้สร้างสารได้ในเวลาเดียวกันทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาสร้างความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเผยแพร่ผลงานของตนเองสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วความสำคัญประการแรกของสื่อดิจิทัลนะคะก็คือการแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้ตลอดเวลาไม่จำกัดในเฉพาะห้องเรียนหรือหนังสือเรียนเท่านั้นหากต้องการศึกษาวิทยาศาสตร์ภาษาคณิตศาสตร์หรือทักษะอาชีพนะคะก็สามารถเข้าถึงบทเรียนวิดีโอหรือสื่อการสอนจากผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีเรามาดูกันนะคะความสำคัญของการสื่อสารประการที่2นะคะก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดต่อสื่อสารและก็ปัจจุบันนะคะมีผู้ส่งสารมากมายเลยทีเดียวนะคะผ่านข้อความอินเทอร์เน็ตแชทออนไลน์มีการประชุมออนไลน์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตามความสะดวกสบายก็จะช่วยในเรื่องของลดข้อจำกัดในระยะทางนะคะและเวลาเราก็ไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนแล้วเราสามารถที่จะงานผ่านโทรศัพท์โซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะการประชุมออนไลน์นั่นเองความสำคัญประการที่3นะคะก็คือการสนับสนุนการทำงานการประกอบอาชีพหลายหน่วยงานนะคะก็นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะ AI นะคะในยุคปัจจุบันน่ะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการต่างๆอย่างเป็นระบบขณะที่ผู้ประกอบการนะคะสามารถใช้สื่อข้อมูลต่างๆประชาสัมพันธ์สินค้าการบริการการขนส่งช่องทางการขายหรือเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะคะส่งผลให้โอกาสทางเศรษฐกิจของเรานั้นนะคะมีการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ขึ้นเพราะปกติเราอาจจะเช่าหน้าร้านใช่ไหมคะขายของแต่ปัจจุบันนี้นะคะเรานะคะเช่านะคะในสถานีออนไลน์ของเราได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะสื่อดิจิทัลเนี่ยก็ยังสามารถมีบทบาทในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลหลายด้านเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสื่อดิจิทัลนะคะการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะมีการเข้าไปอบรมความรู้นะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็การระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์นะคะผู้ใช้นะคะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถืออีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัยในการใช้งานผู้ใช้ควรตระหนักถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่จำเป็นแล้วก็ไม่หลงเชื่อข้อความเว็บไซต์ที่น่าสงสัยและอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในเรื่องของออนไลน์ได้การใช้งานอย่างรอบคอบนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองในด้านสังคมสื่อดิจิทัลนะคะก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ใช้
สื่อสารอย่างสุภาพเคารพความคิดที่เห็นแตกต่างกันหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในเรื่องของความเสียหายของผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ PDPA นะคะการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้อื่นเราจะต้องใช้อย่างมีจริยธรรมในการสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะในยุคดิจิทัลนี้เองค่ะสำหรับนักเรียนและนักศึกษานะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานะคะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วด้วยผู้เรียนนะคะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆนะคะโดยไม่ต้องอาศัยครูผู้สอนแล้วนะคะโดยการเรียนแบบตัวต่อตัวแล้วนะคะเราก็จะใช้สื่อการสอนออนไลน์ต่างๆผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยผู้สอนนะคะเขาก็จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของช่วงวัยนั่นเองนะคะขนาดเดียวกันนะคะผู้ใช้นะคะก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาอย่างพอดีพอดีนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสุขภาพการเรียนและก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะสรุปแล้วนะคะสื่อดิจิทัลน่ะเข้ามามีบทบาทอย่างที่ทุกคนทราบนะคะในการดำรงชีวิตในยุคประจำวันของเรานะคะแล้วก็การทำงานนะคะก็จะมีความรวดเร็วนะคะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจต่างๆรู้จักเลือกใช้สื่อการสอนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รับอย่างมีผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อนำข้อมูลต่างๆนะคะมาพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมสร้างโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้สื่อออนไลน์นะคะอย่างปลอดภัยนะคะเรามาดูว่าสื่อยุคดิจิทัลเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งครูผู้ปกครองนะคะประชาชนทั่วไปนะคะก็ใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารการเรียนการทำงานหรือแม้แต่การซื้อสินค้าการรับข่าวสารแล้วก็สร้างผลงานในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตให้เพียงอำนวยความสะดวกแต่เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงผู้คนต่างๆนะคะเข้ามารู้จักกันนะคะสร้างโอกาสให้แก่กันและกันอย่างไรก็ตามการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์นะคะข้อมูลต่างๆอาจจะมีการแชร์ผิดพลาดอาจจะส่งต่อข้อมูลอย่างคลาดเคลื่อนและข้อมูลก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ใช้อย่างไม่ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้สื่อดิจิทัลให้ปลอดภัยโดยนะคะสังคมคนรุ่นใหม่นะคะปัจจุบันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะในเรื่องของ AI นะคะทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกการใช้ให้เป็นนิสัยสื่อดิจิทัลมีประโยชน์นะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนต่างๆเนี่ยเรียนรู้ได้นะคะอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นการฝึกภาษาการดูสื่อการสอนต่างๆการพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ด้วยตนเองแบบในรูปแบบออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ต้องควบคู่กับความระมัดระวังเพราะโลกออนไลน์นะคะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้นะคะต้องรู้เท่าทันในการใช้นะคะแล้วก็มีการป้องกันตนเองใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะในเรื่องของการใช้สื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นผลงานสร้างสรรค์นะคะที่หลายๆคนนะคะนำมานำเสนอกันนะคะในโซเชียลต่างๆจะมีวิดีโออินโฟกราฟิกบทความหรือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจเข้าใจง่ายนะคะแต่ประโยคนะคะของการทำให้เกิดผลที่ดีนะคะต่อผู้ใช้นะคะก็คือผู้ใช้ควรเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมแล้วก็หากใช้โดยขาดวิจารณญาณนะคะก็อาจจะทำให้เสียสุขภาพเสียสมาธิเสียเวลาบางกรณีก็ทำให้ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะควรให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลยกตัวอย่างเช่นชื่อจริงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะคะรหัสผ่านภาพถ่ายครอบครัวข้อมูลของครอบครัวตำแหน่งที่อยู่ไม่ควรเปิดเผยโดยไม่จำเป็นเพราะข้อมูลนี้นะคะอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ผู้ไม่หวังดีก็อาจนำข้อมูลไปแอบอ้างหลอกลวงหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อบัญชีออนไลน์นะคะจึงเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างรอบคอบไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นเห็นและควรตรวจสอบเป็นระยะว่าข้อมูลอะที่ไม่เหมาะสมต่อการเผยแพร่หรือไม่คิดก่อนโพสต์ก็จะช่วยในเรื่องของ
ลดความเสี่ยงได้และสิ่งที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะอาจจะถูกบันทึกส่งต่อและค้นพบได้ในภายหลังการตั้งรหัสผ่านก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราไม่ควร

0: มองข้ามรหัสผ่านที่ดีควรคาดเดายากมีตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้วันเกิดชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่เรียงกันเป็นรหัสผ่านและไม่ควรใช้รหัสเดียวกันกับทุกบัญชีหากบัญชีหนึ่งนะคะถูกเจาะระบบอื่นๆอาจได้รับผลกระทบตามไปด้วยปัจจุบันนะคะหลายแพลตฟอร์มนะคะก็ต้องมีการระบุยืนยันตัวตน2ชั้นเลยนะคะหรือว่ามีการเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มบัญชีความปลอดภัยของตนเองนอกจากนี้นะคะทุกท่านนะคะนักเรียนนักศึกษาไม่ควรบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่นแม้จะสนิทกันเพียงไรก็ตามนะคะเพราะผลที่ตามมานะคะก็จะมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเพราะบัญชีออนไลน์นะคะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่มีใครหาความรับผิดชอบของคนนั้นยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษารหัสผ่านเป็นพื้นฐานสำคัญในการปกป้องตนเองนะคะก็จะทำให้ปลอดภัยทางโลกดิจิทัลได้ต่อไปเรามาดูภัยออนไลน์นะคะในปัจจุบันที่มีอยู่ในโลกสื่อสารต่างๆนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเราพบได้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ตามข่าวนะคะในเรื่องของข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีหลายรูปแบบมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะลิงก์ปลอมอย่างเงี้ยนะคะเราไปคลิกลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวมันจะมีคลิกลิงก์นะคะเพื่อสร้างอาชีพต่างๆหลอกลวงให้ไปประกอบอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็หลอกลวงให้ลงทุนว่ามีผลตอบแทนสูงนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะแม้กระทั่งดาราเนี่ยนะคะนักแสดงต่างๆเนี่ยก็หลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลอมบัญชีที่เป็นคนรู้จักเข้าไปยืมเงินก็มีนะคะเราจะเห็นได้หลากหลายนะคะตามประสบการณ์ของตนเองนะคะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้มาบ้างนะคะเพราะว่าเรามักจะไม่รอบคอบใช่ไหมคะในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วเราก็อาจจะยังรักษาข้อมูลไม่ทันนะคะในขณะเวลานั้นนะคะก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้อื่นนะคะเพราะเราคิดว่าเป็นบัญชีจริงนะคะเป็นเพื่อนของเราจริงๆหรือเป็นงานที่เราจะต้องทำจริงๆนะคะผู้ใช้นะคะไม่ควรกดลิงก์นั้นทันทีไม่ควรกรอกข้อมูลทันทีและไม่ควรโอนเงินโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของบัญชีนะคะภาษาในข้อความและความสมเหตุสมผลของเนื้อหาหากไม่แน่ใจนะให้สอบถามผู้ปกครองคุณครูหรือผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วหยุดเพียงไม่กี่นาทีก็จะช่วยป้องกันความเสียหายที่รุนแรงได้ความปลอดภัยทางดิจิทัลจึงเริ่มจากความไม่ประมาทของผู้ใช้เองค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มาสิแมวคุณจะต้องร้องลอง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครูต้นรักครับ
2: ครูอัพครับและนี่คือรายการเทคสปาร์ค
1: จุดประกายดิจิทัลในตัวคุณ
2: ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมารยาทในการใช้ดิจิทัลรอบที่แล้วขอต้องขออภัยคุณครูต้นรักจริงๆครับ
1: โทรไปหาผมทักไปหาผม
2: ตีสอง
1: ตีสอง
2: ผมนึกว่าคุณครูต้นรักยังแบบยังโยกอยู่ในฟอร
1: ์มไม่คุณต้องมีมารยาทด้วย
2: โอเคทำไมคุณครูต้นรักแรงจังเลยครับ
1: แน่นอนครับ
2: แล้วถ้าผมอยากจะมีมารยาทครับ
1: ต้องทำยังไงใช่ไหม
2: ทำยังไงครับคุณครูต้นรักครับ
1: ครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งแรกเราต้องรู้ตัวเราก่อนเนาะ
2: ครับ
1: ว่าเอ้ยคิดถึงใจเขาใจเราก่อนอย่าคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเราต้องได้เดี๋ยวนั้นไม่ได้นะคือเราต้องเข้าใจว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวมีเวลาของเขา
2: คร
1: ูอัพก็ต้องดูเลยอาจารย์ต้นรัก
2: นอนหรือยัง
1: นอนยังนี่มันขี่โมงขี่ยามแล้วนะ
2: ตีสองเองฮะ
1: ตีสองเองนะแสดงว่านอนดึกมากเลยนะ
2: ผมเชื่อว่านอกเหนือจากที่คุณครูต้นรักก็พูดเรื่องของการเคารพความแตกต่างกันแล้วนะครับก็เป็นคนมีสำนึกละตอนนี้เริ่มมีมารยาทแล้ว
1: ต้องใช้คำพูดสุภาพ
2: ต้องใช้คำพูดสุภาพอย่างแรกเลยหนึ่งคือการใช้คำพูดสุภาพคร
1: ับ
2: สองนะครับผมอย่างที่บอกว่าเคารพความแตกต่างของผู้อื่นนะครับสามครับทำไงครับ
1: ก็ไม่โพสอะไรซ้ำๆรบกวนโพสบ่อยๆซ้ำๆรบกวนก็น่ารำคาญ
2: โพสขายของได้ไหม
1: ก็ได้แต่อย่าโพสบ่อยอย่าซ้ำบ่อยก็น่ารำคาญเหมือนกันนะครับ
2: สี่แหละครับคุณครูครับ
1: ก็ไม่ก่อกวนไม่บูลลี่เอ้ยโพสอาจารย์ต้นรักทำไมอ้วนจังอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยดำ

0: ขาวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ต้องไม่บูลลี่ด้วย
1: ไม่บูลลี่นะครับแล้วก็ไม่พูดหรือเสียดสีความแตกต่างในช่วงกายความเชื่อศาสนาหรือแม้กระทั่งกับเรื่องการเมืองก็ไม่ควรที่จะ
0: ที่สำคัญเรื่องอายุด้วยนะอายุนี่ก็คือการ
1: แต่ผมอายุน้อยนะครับ
0: เหลือน้อยไม่ใช่นะครับอายุน้อยหมายถึงว่า

0: อันนี้สำคัญมากเลยอย่างที่เราได้พูดไปหลายๆตอนแล้วนะครับว่าตอนนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเอารูปใครไปใช้ประโยชน์หรือต่อให้ไม่ใช้ประโยชน์แค่เอาไปใช้เฉย
1: ๆก็ไม่ได้นะ
0: ก็ไม่ได้ครับก็จะต้องมีการ
1: ขออนุญาต
0: ก่อน
1: นี่แหละครับคือมารยาทที่ดีนะครับที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนได้นะครับ
0: ครับทีนี้มีพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข่าวปลอมการโพสต์ดราม่านะครับตอบโต้รุนแรงในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเอียดในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งกับความเชื่อทางด้านการเมืองนะครับอ่ะมีอะไรบ้างครับที่เป็น
1: จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับความหลากหลายให้ได้อย่าไปมองโลกแคบอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับหรือด้านลบอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีมารยาททางดิจิทัลนะครับรวมถึงการใช้ถ้อยคำที่แบ่งแยกเหมือนที่บอกเนาะการสร้างความเกลียดชังอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่
0: จริงๆ
1: มี
0: สองคำนะครั
1: รบ
0: มีคำว่าไซเบอร์บูลลิ่งนี่ก็คือการบูลลี่กัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีคำหนึ่งคือเฮสปีดคุณจันใช้วาจาหยาบคาย
1: รุ
0: นแรงอย่างนี้ก็เพราะนั้นก็ไม่ควรทำในโลกดิจิทัลนะครั
1: รบ
0: ต้องอย่าลืมนะว่าพื้นที่ของทุกคนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันให้ได้ครับ
1: ครับ
0: มีพฤติกรรมที่ผมอยากแชร์ครับคุณครูต้นรักครับ
1: ได้เลยครับ
0: ที่ไม่ควรทำเลยในโลกยุคดิจิทัลนะครับหนึ่งก็คือการโพสต์ข่าวโดยไม่ตรวจสอบหรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาอ้างอิงเช่นอีก20ปีน้ำท่วมโลก
1: อ
0: ันนี้ไม่ควรนะครับ
1: ในเสี่ยงนะอันนี้เสี่ยงแชร์ข่าวปลอมนี่ผิดด้วยนะผิดกฎหมาย
0: ด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะแชร์ข้อมูลข่าวสารใดๆทุกครั้งนะครับก็ต้องเช็คแหล่งที่มาหรือข้อมูลที่แหล่งข่าวให้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเช่นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบาย1 2 3 4 5ก็จะต้องมีการเช็คไปที่ทางรัฐบาลก่อนนะครับว่ามีการออกนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะลดความสับสนกันนะครับอย่างที่2ครับพิมพ์ด่าบูลลี่เพื่อนนะครับหรือทำให้เกิดผลทางจิตใจซึ่งเราบอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งบนโลกดิจิทัลแล้วก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการใช้งานด้วยครับ
1: รวมถึง3ครับการโต้ตอบรุนแรงเนาะซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายได้หรือพวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเองนะ
0: ครับ
1: พิมพ์ว่าคนนู้นไม่รู้อีโหน่อยเน่ไม่รู้ที่มาที่ไปใส่กับเขาด้วยอันเนี้ยก็เป็นนักเลงคีย์บอร์ดทำพวกนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วมันมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวงการวิชาการเราก็ชอบไปยังไงครับ
0: คัดลอกผลงานแล้ว
1: นั่นแหละครับก็ต้องระวังด้วยพวกนี้ถือว่าไม่มีมารยาทนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ผิดมารยาทด้วยนะ
0: ผิดมารยาทผิดกฎหมายด้วยเพราะเป็นการไปละเมิดเขาเรียกอะไรข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกันในวงการศึกษาครับที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเรื่องของการเอาข้อมูลที่มีคนทำอยู่แล้วแล้วเอามาทำซ้ำ
1: ถูกต้อง
0: โดยไม่ดัดแปลงด้วย
1: ไม่ให้เครดิต
0: ด้วยนะครับแบบนี้ก็ไม่สมควรทำ
1: ก็ต้องระวังด้วยนะพฤติกรรมแบบนี้ผู้เรียนก็อย่าไปทำเลยนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีคิดเองทำเองดีกว่านะครับ
0: ครับอันนี้คือพฤติกรรมที่เราควรหลีกเลี่ยงบนโลกออนไลน์นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับ
1: ขอโทษครับขอโทษ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราส่งกันไปส่งกันมา
1: คร
0: ับการขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดนะครับก็เป็นการแสดงการไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่เคารพความแตกต่างของอีกฝ่ายนะครับการใช้ถ้อยคำพูดนะครับหยาบคายหรือดูถูกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีแล้วก็ทำลายความรู้สึกของผู้อื่นกัน
1: นะฮะอันนี้คือเป็นมารยาทนะครับ
0: ครับแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่สนทนากับผู้อื่นอยู
1: ่
0: คุยกับเราทีนึง
1: โอ้โทษเถอะเป็นไงไปคุยกับคนอื่นอีกทีตาไม่ได้มองเราเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีมารยาทด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่เวลาเรา
0: พูดเสียงดังนะครับในที่สาธารณะนะครับเข้าใจแหละบางทีเราประชุมออนไลน์อยู่ใช้โทรศัพท์อยู่ใช้แท็บเล็ตในการประชุมอยู่แต่ถ้าเกิดรอบข้างเนี่ยเรานั่งอยู่ในคาเฟ่นี่เป็นวัยรุ่นติดแกมเสียงดังลั่นห้องเลยนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดจาแทรกแซงหรือว่าตัดสินผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องส่วนตัวรูปลักษณ์นะครับถ้าคุณกำลังคุยงานอยู่คุณไม่ควรไปพูดเรื่องส่วนตัวครับนะครับอุ้ยทำไมวันนี้ประชุมงานอยู่ผลยอดขายผลประกอบการ200ล้านเอ๊ะแต่วันนี้ดูคุณอ้วนผิดปกติ
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับการล้อเลียนการเสียดสีกันนะครับให้เกิดความอับอายอันนี้ก็ยิ่งไม่ควรเลยเช่นกันนะครับหรือการแสดงออกถึงความไม่พอใจความรังเกียจผู้อื่นอย่างชัดเจนบางเรื่องถ้าเรามีผิดใจกันมาก่อนคนเราทะเลาะกันได้นะครับ ไม่ผิดนะครับ แต่การที่ไปแสดงความเกลียดชังกันต่อหน้าบุคคลที่3หรือบุคคลอื่นๆในโลกดิจิทัลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมซูมกันอยู่เนี่ยแสดงความชัดเจนเลยว่าผมเกลียดคนนี้เนี่ยทำไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆมันมีวิธีการที่เราจะสามารถ

0: ฝึกส่งเสริมมารยาททางดิจิทัลให้ดีขึ้นนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: หนึ่งก็คือเราต้องฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
1: อันนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยฟังดี
0: ๆสองครับต้องใช้ภาษาที่สุภาพและก็สร้างสรรค์
1: ถูกต้อง
0: ภาษาอะไรที่ไม่ดีก็คุณหลี
1: ครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของ empathy หรือก็คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคร
0: ับ
1: แต่ไม่ใช่ให้เล่นละครนะ
0: ไม่ใช่
1: เล่นละครเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ละครคุณธรรมนะก็คือเรื่องบางเรื่องเราอาจจะไม่ถูกใจเนี่ยแต่ก็ต้องเก็บไว้แล้วก็มาเคลียร์กันหลังบ้านหลังไมค์กันได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเคลียร์กันต่อหน้าบุคคลที่3นะครับ
0: ครับรวมถึงเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างนะครับใครที่แสดงอะไรออนไลน์มาปุ๊บเรากำลังปิดไมค์อยู่เขาไม่แน่ปุ๊บสวนกลับไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับรวมถึงตระหนักถึงอคติของตนเองด้วยนะครับพยายามสำรวจว่าเฮ้ยเราเป็นคนเป็นแบบไหนแล้วก็ลดอคติพวกนั้นลงนะครับเวลาเราเจอหน้ากับเวลาออนไลน์มันจะได้เป็นไงครับสมูทกันขึ้นนะครับสุดท้ายครับให้เกียรติแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันให้เข้าใจว่าเขาก็คือมนุษย์เราก็คือมนุษย์มารยาทในดิจิทัลควรจะเอามาใช้ในเรื่องของโลกความจริงแล้วก็โลกออนไลน
1: ์แต่จริงๆคุณต้องรักสังเกตเหมือนผมไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลกความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่เราเป็นข้อแนะนำให้กับผู้เรียนเนี่ยเหมือนกันเลยนะ
0: ยังไงฮะ
1: คือในชีวิตจริงเราก็เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นมารยาทได้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดิจิทัลเลยมันคือเรื่องพื้นฐานที่พวกเราทุกคนจะต้องมีทั้งในโลกดิจิทัลแล้วก็ในโลกความเป็นจริงด้วยเช่นกันครับผม
0: สังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่ทุกคนให้เกียรติกันเคารพกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีในโลกดิจิทัลนะจะช่วยให้สังคมอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้าใจหวังว่าผู้เรียนคงได้ความรู้พวกนี้เอาไปใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างมารยาทที่ดีในโลกดิจิทัลครับครับครับเรามาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทดิจิทัลใช้อย่างไรให้เคารพและปลอดภัยในโลกทุกวันนี้กันหน่อยครับ
1: เป็นทริคง่ายๆเลยครับจำให้ขึ้นใจเลยครับ5ข้อง่ายๆเลยครับอย่างที่1เลยก็คือเราต้องใช้คําสุภาพนะครับไม่หยาบคายหรือเน็บแนมเอาเรื่องง่ายๆเลยไม่ต้องไปคํานึงถึงรายละเอียดเยอะเลยนะจำง่ายๆเลย5ข้อ1ครับก็คือต้องใช้คําสุภาพไม่หยาบคายหรือเน็บแนมนะครับ2ครับเคารพความเห็นของผู้อื่นแตกต่างได้แต่ต้องไม่เหยียดนะครับไม่เหยียดหยามกันนะครับอย่างที่3ครับไม่โพสต์อะไรซ้ําๆข้อความเดิมๆที่เป็นการรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโปรโมทสินค้ากับโพสซ้ำๆซักๆกเนี่ยมันคนละอย่างกันนะมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันวิธีการขายเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราสามารถโพสขายสินค้าซ้ำๆได้นะครับแต่มีวิธีการโพสการกำหนดเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับอย่างที่4ครับไม่ก่อกวนหรือว่าไซเบอร์บูลลี่กันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการพูดว่าด้วยคำถ้อยคำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์บนเนื้อตัวร่างกายแบบนี้ก็ไม่สมควรทำแม้จะเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่เขาโดนเป็นประจำเนี่ยวันแรกอาจจะล้อเล่นหลังๆมาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึก
0: คิดจริง
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรทำแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยครับไม่แชร์ภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจจะเป็นบนเนื้อตัวร่างกายในยิ่งยุคนี้นะครับเขามีเรื่องของอะไรฮะเขาทำเรื่องของเซ็กครีเอเตอร์เนาะซึ่งอาจผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่เขาไปทำกันอยู่ในพื้นที่เฉพาะและมีการที่คนสมัครสมาชิกเขาเข้าไปแล้วก็ไปแคปออกมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความเสียหายผิดกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับ
0: ครับดังนั้นผู้เรียนครับการใช้เน็ตต้องควบคู่กับมารยาทที่ดีนะครับเคารพความแตกต่างนะครับของหัวใจของผู้คนอื่นๆในโลกดิจิทัลเพื่อที่จะทำให้สังคมเราอยู่ได้อย่างมีความสุขครับผู้เรียนครับขณะนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามชมได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ครับ
1: เว็บไซต์เราก็มีนะครับ www.etvthai.tv หรือทาง Facebook Fanpage ก็มีเช่นกันนะครับ ETV Channel ครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยครับคุณตลักครับไม่ได้ใช้แค่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอย่างเดียวนะทั้งสร้างรายได้สร้างความสนุกสนานแต่เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคนี้เนี่ยเรายังสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้ด้วยน่าสนใจไหมครับ
0: น่าสนใจไปติดตามกันครับซึ่งความหมายของความรับผิดชอบในดิจิทัลนั้นนะครับก็หมายถึงว่าเราในฐานะผู้ที่อยู่ในโลกของดิจิทัลเราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อผู้อื่นสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้แค่เทคโนโลยีทำร้ายผู้อื่นนะครับ
1: ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยการให้ร้ายผู้อื่น
0: ถูกต้อง
1: ครับอย่างที่สอง

0: ครับก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรดิจิทัลนะครับอย่างที่แบบฟุ่มเฟือย อย่าไปคิดว่ามันเป็นของที่แบบไม่มีตัวตน
1: มีตัวตน
0: มันมีตัวตนนะมันใช้แล้วหมดไปนะเรื่องบางเรื่องนะครับทีนี้เราจะใช้กันอย่างไรบ้างครับดิจิทัลในยุคนี้นะครับให้อย่างมีความรับผิดชอบนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือในโลกดิจิทัลเนี่ยทุกการกระทำเนี่ยมีผลในทางทั้งดีและร้ายกับเรานะครับการโพสต์เนื้อหาทางลบการส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือการเกิดความแตกแยกในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรทำด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้เราพูดเน้นย้ำกันมาทุก EP แล้ว
1: ทุกตอน
0: แล้วนะครับการแชร์สิ่งดีๆช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจการชาร์จการประหยัดพลังงานหรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นอย่างพร่ำเพื่อเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำลายทรัพยากรทั้งดิจิทัลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกัน
1: รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไปช่วยในเรื่องสังคมในเรื่องคุณภาพชีวิตให้เสมอภาคกันอย่างเช่นอะไรการเข้าถึงสาธารณสุขอย่างเงี้ยใช้อะไรครับใช้แพลตฟอร์มออนไลน
0: ์พบหมอ
1: พบหมออย่างเงี้ย
0: หรือหมอพร้อม
1: หมอพร้อม
0: พร้อมหมอพร้อมนี่เป็นตัวอย่างด
1: ีนะดีนะได้ทำได้ใช้กันได้จริงเนี่ยก็ไปช่วยในคุณภาพดีขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนที่เรียกว่าการใช้สมาร์ทซิตี้ก็เอาเทคโนโลยีเข้ามานะ

ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งทักษะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารออนไลน์ในแต่ละวันที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะไหลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วเฉพาะเราจะเห็นใน Facebook ใช่ไหมคะก็จะมีการสร้างรายได้ใน Facebook นะคะบางข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะคะบางข้อมูลนะคะบางโซเชียลต่างๆก็จะเป็นข้อมูลเป็นเท็จต่างๆด้วยนะคะบางข่าวก็เป็นข่าวปลอมเฟซปลอมนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลทันทีเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถส่งต่อได้นะคะและหลายคนที่สร้างรายได้ก็จะเห็นว่า Facebook ของตนเองเด้งไปที่หน้าโพสต์หน้าฟีดของผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราออนไลน์ไปนะคะทั่วเลยนะคะมันมีเครือข่ายยงใหญ่กันไปทั่วนึงเพราะว่าเรามีการสร้างรายได้อย่างเงี้ยนะคะค่ะตรงนี้นะคะหน่วยงานนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่เราก่อนที่เราจะทำการคลิกลิงก์หรือว่าหลงเชื่อข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสุขภาพเช่นบอกว่าไปรักษาตรงนี้ไม่เสียเงินแต่จริงๆเราไปจริงๆเราก็อาจจะโดนหลอกเสียเงินก็ได้และอาจจะที่รักษาไปรักษามาก็อาจจะไม่หายก็ได้การเงินกฎหมายและข้อมูลต่างๆหากแชร์ข้อมูลผิดก็จะสร้างความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนแชร์เพราะโลกในเรื่องของออนไลน์การสื่อสารต่างๆหากเราไม่ได้พบหน้ากันโดยตรงแต่เราพิมพ์ออกไปคำรุนแรงการล้อเลียนการดูหมิ่นต่างๆมีการเผยแพร่ข้อมูลของส่วนตัวของผู้อื่นทำให้เกิดความขัดแย้งทำให้เกิดเสียหายทางจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อปัญหาทางกฎหมายผู้ใช้สื่อเนี่ยควรตระหนักให้ดีในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นก่อนรับผิดชอบนะคะอย่างประสบการณ์โดยตรงอย่างเงี้ยบางคนนะคะไปด่าทอกันในแชทลับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำแชทลับตรงนั้นนะคะไปแชร์ต่อนะคะพอไปแชร์ต่อนะคะไปติดหน้าของผู้ที่โดนกล่าวหานะคะก็จะส่งผลต่อข้อมูล PDPA นะคะในเรื่องของข้อมูลลับนะคะแล้วก็ทำให้ผู้นั้นเสียหายส่งผลต่อมีปัญหาทางกฎหมายตามมาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขซึ่งตรงนี้นะคะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราใช้ข้อมูลนะคะอย่างไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เปิดเผยตัวตนของเรามากเกินไปนะคะก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมากๆนะคะหากไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้อื่นได้นะคะควรจะพิมพ์ลงออนไลน์หรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องกลับไปเป็นการบ้านว่าถ้าเราอยากจะคุยกับเขาอยากจะบอกเขานะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เราไม่บอกผ่านตัวเขาเองเราดันไปบอกผ่านผู้อื่นนะคะเราควรพิจารณาก่อนพิมพ์หรือไม่และการใช้ถ้อยคำอย่างไม่เหมาะสมนะคะจะช่วยสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยให้น่าอยู่มากได้อย่างไรเพราะว่าตรงนี้เป็นมารยาทพื้นฐานที่ผู้ใช้สื่อดิจิทัลทุกคนควรมีนะคะเพราะว่าสื่อดิจิทัลตรงนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลานะคะเมื่อเราหมกมุ่นในเรื่องของการใช้สื่อมากๆเราไม่มันจะทำลายอนาคตทำลายให้เราเสียสมาธิพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพตามมาส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานแล้วจะทำให้เราแยกเวลาไม่ออกว่าอันไหนควรพักผ่อนอันไหนควรทำงานส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างยิ่งค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็ต้องฝากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าไปพิจารณาดูก่อนนะคะก่อนการใช้สื่อดิจิทัลว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของเราได้แต่ก็สามารถทำลายชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันรวมถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะค่ะในด้านการเรียนการทำงานผู้ใช้สื่อดิจิทัลนะคะก็ควรใช้อย่างสร้างสรรค์ค้นหาข้อมูลรูปเพลงหรือผลงานของผู้อื่นควรให้เครดิตด้วยยกตัวอย่างเช่นเราจะทำวิจัยหนึ่งเรื่องนะคะเราก็ควรที่จะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราเอามาอ้างอิงให้เรียบร้อยเพราะว่าตรงนั้นเป็นลิขสิทธิ์นะคะของผู้ที่ทำงานวิจัยต่างๆหรือแม้แต่ภาพนะคะต่างๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการแชร์การโพสต์ข้อความต่างๆที่หลุดจากแชทต่างๆแล้วเราเอามาแชร์เอามาโพสต์เป็นข้อความของท่านอื่นเป็นหน้าของคนอื่นก็จะส่งผลนะคะต่อเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราต้องเคารพในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะการใช้สื่ออย่างมีจริยธรรมนะคะแล้วก็ต้องไม่นำข้อมูลนะคะไปใช้ในทางที่ผิดแล้วจะส่งผลต่อตนเองมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลทางดิจิทัลไปนำเสนอไปสร้างบทความ
ไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้แล้วก็ไปพัฒนาตนเองให้ปลอดภัยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยเมื่อใช้แล้วต้องรู้จักปกป้องข้อมูลของเราไม่ผิดค่ะถ้าเราจะใช้นะคะไม่ผิดเพราะว่าโลกปัจจุบันมันก้าวล้ำไปมากแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี้ยเราเข้ารับการอบรมเราใช้เป็นแต่เราก็ต้องรู้จักข้อมูลส่วนตัวการตั้งรหัสผ่านนะคะปลอดภัยออนไลน์นะคะถ้ามาถึงตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของเรานะคะบางรายนะคะก็เสียเงินเสียทองไปเลยบางรายนะคะก็คือแบบให้ข้อมูลมิจฉาชีพไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากเรามีความรู้และระมัดระวังนะคะเราจะใช้สื่อได้อย่างมั่นใจและการสื่อสารก็จะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปเรามารู้เท่าทันการใช้สื่อนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆปัจจุบันไม่มีหนังสือพิมพ์เนี่ยน้อยลงแล้วนะคะในเรื่องของการตีพิมพ์ต่างๆเวลาเราเสพข่าวเราจะเสพในเรื่องของออนไลน์เลยนะคะมีเรื่องของพวกในเรื่องของการแชร์ต่างๆในเรื่องของแชร์ข้อมูลข่าวสารมีข่าวสารในโลกออนไลน์ที่สามารถที่เราจะพิมพ์หาข้อมูลข่าวสารที่เราอยากรู้ได้นะคะเพียงไม่กี่วินาทีเพราะฉะนั้นต่อในด้านต่อมาเราต้องรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อก็หมายถึงการที่จะรับวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลให้มีที่เราเชื่อถือเนี่ยให้มีวิจารณญาณนะคะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นหรือการโฆษณาจูงใจหากเราเชื่อไปสมหมดทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะแบบมีดารานะคะนักแสดงหรือบุคคลที่เราชื่นชอบเป็นบุคคลในสังคมมาด้วยแล้วชักจูงโฆษณาทำให้เราหลงเชื่อเราก็เชื่อเพราะว่าเขามีตัวตนในสังคมแต่ปัจจุบันเราจะเห็นจากข่าวนะคะไม่ว่าเรื่องของการแชร์ต่างๆในเรื่องของการทำงานของที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะก็ส่งผลเสียนะคะต่อตัวเรามากเลยเพราะเราเชื่อนะคะมีความเชื่อโดยไม่ใช้วิจารณญาณแค่เห็นว่าเป็นคนดังคนรู้จักอย่างเงี้ยนะคะเราก็แชร์ข้อมูลมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยุคปัจจุบันข่าวสารเนี่ยไม่เพียงเป็นอย่างเดียวที่จะให้บุคคลได้สื่อสารกันแต่เราต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินจากหัวข้อข่าวทันทีเพียงเพราะข้อมูลที่มันโพสต์แบบประเด็นที่น่าสนใจและเราก็คลิกเข้าไปนะคะแต่เราจะต้องรู้จักวิจารณญาณในการตรวจสอบก่อนข้อมูลนั้นจะแชร์ไปถึงผู้อื่นนะคะเพราะมันจะเสียหายต่อองค์กรต่อบุคคลได้นะคะการอ่านข่าวอย่างรู้เท่าทันนะคะจะต้องดูมากกว่าพาดหัวข่าวเพราะฉะนั้นการพาดหัวข่าวก็อาจจะพาดให้เราตื่นตาตื่นใจสนุกสนานบนเนื้อหาแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะบริบทต่างๆของเหตุการณ์นั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอ่านแต่พาดหัวข่าวได้เราจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งรายงานตรงๆนะคะแล้วก็เข้าไปดูบริบทต่างๆของเหตุการณ์ว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่เราข้อมูลเรานะคะจะคุมเครือก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของระบบที่คัดเนื้อหาเรียกเรตติ้งให้เราสนใจและเราก็ไปกดไลค์กดแชร์แสดงความส่งผลให้เรานะคะกลายเป็นผู้เสพข่าวข้อมูลด้านเดียว

0: โดยไม่ไตร่ตรองนะคะตรงนี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้งานทางโลกออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรด่วนสรุปจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือข่าวปลอมเราจะเห็นได้นะคะมีข่าวปลอมเนื้อหาหลอกลวงมักใช้ปลอมข้อความนั้นนะคะที่มีความเร้าใจเช่นด่วนที่สุดห้ามพลาดแชร์ต่อทันทีแชร์ไปเลยรู้แล้วบอกต่อยกตัวอย่างนะคะเป็นต้นแล้วก็นำภาพบุคคลสำคัญมาเป็นโลโก้ของหน่วยงานนะคะทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือคล้ายกับข่าวจริงคล้ายกับข่าวที่ดูจากอ่านจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็เชื่อแล้วอย่างเงี้ยนะคะเช่นเว็บไซต์สะกดต่างๆที่มาของภาพนะคะเราต้องไปดูข้อมูลจริงก่อนตรวจสอบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะไม่ควรส่งต่อแชร์ต่างๆสำหรับนักศึกษานักเรียนเนี่ยต้องรู้เท่าทันเพราะว่าเวลาเราทำรายงานหรือเวลารายงานค้นคว้าข้อมูลต่างๆหากเรานำมาอ้างอิงผิดพลาดเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเรานั้นนะคะไม่น่าเชื่อถือแล้วก็อ้างอิงก็ควรแยกระหว่างวิชาการกับความคิดเห็นส่วนบุคคลทักษะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพแล้วก็สามารถไปใช้ในเรื่องของอนาคตได้นอกจากนี้การรับข่าวสารต้องแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ต้องใช้ความระมัดระวังผู้เรียนควรใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ดูหมิ่นกลั่นแกล้งและไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้อื่นเพราะสิ่งที่โพสต์นะคะบนโลกออนไลน์นะคะก็จะถูกคัดลอกและส่งต่อได้รวดเร็วทันทีแม้ลบออกไปแล้วนะคะก็ยังมีร่องรอยควรคิดก่อนโพสต์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาต่างๆค่ะเมื่อเรารู้เท่าทันการสื่อสารด้านความคิดและทักษะด้านความรับผิดชอบผู้เรียนต้องรู้จักการตั้งคำถามตรวจสอบรู้จักการให้ข้อมูลรู้จักเคารพผู้อื่นในพื้นที่ออนไลน์เมื่อทักษะเหล่านี้ผู้เรียนจะมีการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมการหลอกลวงการชักจูงที่ไม่เหมาะสมสรุปได้ว่ารู้เท่าทันสื่อและข่าวสารเป็นทักษะจำเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะว่าโลกออนไลน์มีทั้งโอกาสแล้วก็เสี่ยงอยู่พร้อมกันผู้ที่ใช้สื่ออย่างมีสติจะสามารถเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงข้อมูลที่เป็นอันตรายได้คิดก่อนแชร์ก่อนใช้นะคะให้ดีแล้วต่อไปเรามาดูการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราจะนำข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็สื่อดิจิทัลนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อเราได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะค่ะปัจจุบันนะคะสื่อดิจิทัลนะคะก็มีบทบาทแทบทุกงานของเราเลยทั้งการเรียนการสื่อสารการทำงานนะคะระบบต่างๆของเราใช้สื่อดิจิทัลมากมายเพราะว่าเราเพียงแค่เปิดโทรศัพท์เมื่อเราเปิดโทรศัพท์แล้วก็จะมีเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็สามารถที่จะไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆและก็ไปใช้ให้รวดเร็วทันสมัยได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะในด้านการเรียนเนี่ยมีมากมายเช่นดูบทเรียนออนไลน์ฝึกบทความการเขียนบทความฝึกทำแบบฝึกหัดอบรมออนไลน์นะคะถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการเรียนก็สามารถดูเนื้อหาได้เพราะว่าไม่จำกัดแต่ในห้องเรียนส่วนด้านการสื่อสารเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับครูเพื่อนครูครอบครัวได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้อยความต่างๆเนี่ยไม่ส่งข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึกไม่เผยแพร่ข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ควรพิมพ์คิดก่อนพิมพ์ทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบทเรียนนะคะของผู้ที่แบบอาจจะอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วก็ไม่พิมพ์เข้าไปนะคะเพราะว่าข้อความอาจจะถูกส่งต่อไปได้ในชีวิตประจำวันนะคะเราก็ใช้ปฏิทินออนไลน์หรือตารางเวลาแจ้งเตือนการส่งจดรายการที่จะต้องทำเอกสารต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สื่อดิจิทัลนะคะก็ยังจำเป็นในยุคปัจจุบันผู้เรียนสามารถฝึกตัดต่อวิดีโอ AI ทำภาพโดยใช้ AI ทำสไลด์นำเสนอเขียนบทความฝึกภาษาทุกอย่างค่ะเข้ามาได้นะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะคะ AI นะคะในปัจจุบันล้ำหน้ามากๆเลยนะคะหลายๆคนยังตามไม่ทันเลยนะคะเข้ารับการอบรมเข้าไปดูต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปฝึกพัฒนาตนเองค่ะเมื่อเราใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าใช้ต้องไม่กระทบต่อเรื่องส่วนตัวของเราเช่นเวลานอนเวลาเรียนหรือความสำคัญกับคนรอบข้างควรกำหนดเวลาให้เหมาะสมจะได้ไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็นค่ะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดของผู้เรียนนะคะต้องเป็นผู้ควบคุมสื่อไม่ใช่ว่าให้สื่อมาควบคุมชีวิตของเราผู้เรียนจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวโรงเรียน
1: จุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากมีการนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ถูกผลิตออกมามากมายหลายรุ่นซึ่งไม่เพียงแต่เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังมีประโยชน์ต่อเด็กเล็กๆไปจนถึงวัยรุ่นในด้านของสื่อความรู้สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวและเข้าถึงง่ายทั้งยังช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย5วิธีใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. ประโยชน์ทางด้านการติดตามข่าวสารในยุคปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าเป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนกับโลกในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลงจนทำให้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั่นเอง 2. คลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มีให้ค้นหาได้อย่างไม่สิ้นสุดปัจจุบันการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้งานช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพราะสามารถค้นหาได้อย่างไม่มีสิ้นสุดไม่มีปัญหาในเรื่องของการค้นหาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มาจากหลากหลายประเทศหลากหลายภาษาเพราะสามารถหาได้ในคลิกเดียวและยังสามารถค้นหาพร้อมกับแปลภาษาได้อีกด้วย 3. คลายเครียดกับสารพันบันเทิงแต่ถ้าจะพูดถึงการรับชมความบันเทิงผ่านรายการหรือดู MV เพลงที่ชื่นชอบก็คงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่งก็ว่าได้เพราะหลายคนที่ไม่สามารถดูได้ในตอนที่ออกอากาศแต่ถ้าด้วยการรับชมผ่านทางออนไลน์แล้วมักมีให้ดูแบบย้อนหลังผ่านทาง YouTube หรืออยากชม MV จากศิลปินคนโปรดไม่ว่าจะเป็นศิลปินในยุคนี้หรือในอดีตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 4. ฝึกฝนประสบการณ์ด้วยตนเองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าคอร์สเชื่อว่าหลายคนที่อยากหาความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับตัวเองในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการฝึกทำอาหารการฝึกแต่งหน้าการฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบเป็นต้นการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์แถมยังมีหลายคนที่ออกมาแชร์วิธีการให้เห็นกันแบบตอนอย่างชัดเจนผ่านทาง YouTube ที่สามารถดูได้ฟรีแบบไม่ต้องเสียเงินอีกด้วยที่สำคัญเราสามารถปฏิบัติและฝึกฝนได้เองซ้ำๆกี่รอบก็ได้จะฝึกฝนที่ไหนเมื่อไหร่เลือกได้ตามความสะดวกกันอีกด้วย 5. เผยแพร่และแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ให้กับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการส่งต่อความรู้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลก็ว่าได้เพราะหากไม่มีการเผยแพร่หรือแชร์ความรู้ก็ย่อมไม่มีข้อมูลให้ค้นหากันอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้การส่งต่อความรู้จากทุกมุมโลกทำได้สะดวกง่ายดายและรวดเร็วนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกจากเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการติดโซเชียลคือวัยรุ่นติดโซเชียลวัยรุ่นติดโซเชียลมีเดียที่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจในสื่อออนไลน์และต้องติดตามฟีดแบ็กตลอดกลุ่มคนติดโซเชียลมากๆต้องการยอมรับจากโลกออนไลน์มากๆเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองที่พอใจก็เกิดความทุกข์นั่นอาจเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าจาก Facebook และโรคโมโนโฟเบียที่คุ้นหูกันมากขึ้นซึ่งแปลตรงๆความหมายก็คือโรคที่ขาดมือถือไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งอาการที่พบก็อย่างเช่นถ้าหากเราอยู่ในที่ปราศจากสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกงุนงิดกระวนกระวายซึ่งในบางคนที่มีอาการมากๆอาจถึงขั้นมีการเครียดได้เลยจะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีผ่านโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นหากใช้ให้ถูกทางก็จะก่อประโยชน์อย่างมากมายต่อทั้งตนเองและสังคมแต่ทั้งนี้โลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นเป็นโลกที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างดังนั้น

0: ในการติดต่อข่าวสารหรือค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆก็ควรใช้วิจารณญาณในการเชื่อข้อมูลต่างๆด้วยเช่นกันการใช้สื่อออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีของเด็กนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์แต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีและเหมาะสมกับวัยในเด็กเล็กๆช่วงวัย3ขวบขึ้นไปหากให้เขาใช้เวลากับสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์มากไปก็อาจทำให้เขาเสียโอกาสในการเรียนรู้ด้านอื่นๆขาดทักษะการเข้าสังคมและอาจส่งผลในแง่ลบอื่นๆต่อตัวเขาได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องสอนลูกให้อยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมเพราะอันตรายจากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียนั้นมีซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวสถาบันที่เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการของเด็กในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าเด็กทารกจนถึงวัย2ขวบไม่ควรหยิบจับอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆส่วนเด็กอายุ 3-5 ขวบนั้นให้เล่นได้วันละไม่เกิน1ชั่วโมงในวัยที่โตกว่านั้นจนถึงอายุ18ปีควรเล่นแค่วันละ2ชั่วโมงเทคนิคในการควบคุมดูแลเด็กๆในยุคดิจิทัลนี้ 1. กำหนดเวลาให้ชัดเจนพ่อแม่ผู้ปกครองควรตั้งข้อกำหนดเรื่องเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้กับลูกอย่างชัดเจน 2. สอดส่องดูแลคอยดูว่าสิ่งที่ลูกเล่นอยู่คืออะไรมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับวัยของเขาพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะต้องคอยชี้แนะให้กับลูกเพราะเด็กยังตัดสินใจเองไม่ได้มากและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 3. ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า2ปีใช้สื่อเทคโนโลยีเด็กเล็กที่มีอายุยังไม่ถึง2ปีไม่ควรให้เขาใช้สื่อเทคโนโลยีเพราะยังไม่มีความจำเป็นสำหรับเด็กวัยนี้ 4. เล่นได้แต่ไม่ใช่เจ้าของพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วไปบางครั้งเมื่อเห็นว่าลูกอยากได้อุปกรณ์ดีก็จะซื้อให้แต่สิ่งที่ตามมาคือลูกจะแสดงความเป็นเจ้าของมักโกรธและแสดงอารมณ์รุนแรงเมื่อพ่อแม่บอกให้หยุดเล่นจนทำให้พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานสิ่งเหล่านี้ของลูกได้ฉะนั้นพ่อแม่ยังต้องคงความเป็นเจ้าของแต่ให้สิทธิ์ลูกๆในการเล่นได้บ้างเพื่อควบคุมเวลาในการเล่นอุปกรณ์เทคโนโลยีของลูกได้ 5. เล่นอย่างสมดุลเด็กสมัยนี้มักจะเล่นแต่แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือเกมจนทำให้ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือสังคมส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กลดลง 6. เรียกร้องความสนใจจากเด็กติดเกมเวลาที่เด็กใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไม่สนใจเมื่อพ่อแม่เรียกหรือพูดคุยด้วยพ่อแม่คนหนึ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้เขาสบตาหรือถ้ายังไม่สนใจอีกควรเดินไปสะกิดที่ตัวของเด็กเพื่อให้เขาฟังในสิ่งที่พูด 7. พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะเลี้ยงลูกให้ดีได้ในยุคดิจิทัลนี้เราควรมีวินัยในตัวเองก่อนหากเรายังใช้สื่อเทคโนโลยีมากเกินไปกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่ลูกอีกทั้งยังส่งผลให้เวลาในการดูแลใจใส่ลูกน้อยลงอีกด้วยสรุปแล้วการใช้เทคโนโลยีของเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสมพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้ลูกๆสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยสอนให้เขาเรียนรู้และรู้เท่าทันถึงความเสี่ยงและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสื่อออนไลน์เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลและอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
1: สรุปแล้วสื่อดิจิทัลก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้เรียนในยุคปัจจุบันทั้งการเรียนการสื่อสารการค้นหาข้อมูลการสร้างผลงานการใช้สื่อไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการใช้เท่านั้นแต่ด้วยความและรับผิดชอบผลที่จะตามมานะคะและก็นำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นทั้งประโยชน์และโทษของโลกออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถนำโลกดิจิทัลมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆนะคะแต่เมื่อเรานำมาใช้ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาข้อเท็จจริงไม่ใช่เชื่อทุกอย่างและก็ทำตามทุกเรื่องนะคะก่อนจะเชื่อต้องส่งข้อมูลไปถามผู้รู้ก่อนนะคะหรือว่าถามตนเองก่อนว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรเพื่อลดข่าวปลอมนะคะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านควรใช้ตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ผสมกันไม่ควรใช้ข้อมูลที่เดาง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นหรือเลขเรียงต่อกันควรเปิดใช้ในเรื่อง

ของการยืนยันตัวตนโดยมีระบบรองรับอีกประเด็นหนึ่งผู้เรียนก็จะต้องระวังในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์เช่นลิงก์ปลอมข้อความชวนรับรางวัลการชวนลงทุนข้อมูลส่วนตัวหากพบข้อมูลในลักษณะนี้นะคะไม่ควรรีบกรอกข้อมูลและก็ไม่ควรโอนเงินทันทีควรปรึกษาผู้ปกครองครูและผู้ที่ไว้ใจก่อนการตัดสินใจในด้านของการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนสามารถนำสื่อมาใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้หลายด้านฝึกภาษาออกแบบงานตัดต่อวิดีโอสร้างสื่อออนไลน์การเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์สื่อดิจิทัลก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความสามารถแต่การสร้างสรรค์ผลงานต้องคำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ควรคัดลอกผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงไม่ควรนำภาพของผู้อื่นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่โพสต์ข้อความภาพคลิปที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเคารพสิทธิของผู้อื่นความสำคัญของพลเมืองดิจิทัลที่ดีผู้เรียนควรใช้สื่อออนไลน์สร้างประโยชน์มากกว่าสร้างความขัดแย้งเลือกติดตามเนื้อหาให้ความรู้ส่งเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบตนเองเพื่อให้เกิดความเครียดหรือขาดความมั่นใจการใช้สื่ออย่างมีเป้าหมายจะช่วยผู้เรียนได้รับประโยชน์มากขึ้นในชีวิตประจำวันผู้เรียนก็สามารถประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ได้ทันทีเช่นอินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนโดยอ้างอิงใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ฝึกทักษะที่สนใจและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตนะคะขณะเดียวกันต้องกำหนดงานนะคะกรอบงานให้เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อเวลาเรียนต่อการทำงานของตัวเรามีการเคลื่อนไหวพักสายตาแบ่งเวลาทำกิจกรรมนะคะบทเรียนนี้ก็จะสรุปได้ว่าสื่อดิจิทัลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าหากเราใช้เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันมันนะคะแล้วก็ปกป้องข้อมูลของเรานะคะเพื่อที่จะไม่นำไปสู่ในความเสียหายในโอกาสต่อไปนะคะดังนั้นการใช้สื่อดิจิทัลเนี่ยต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของทุกคนนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกคนนะคะรู้จักคิดรู้ก่อนที่เราจะคลิกคิดก่อนแชร์คิดก่อนแสดงความคิดเห็นเพราะทุกการกระทำบนโลกออนไลน์อาจจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราต่อการทำงานของเราแล้วก็ต่อสังคมที่เราอยู่ด้วยนะคะหากผู้เรียนและผู้ใช้นะคะรู้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็จะช่วยให้เราใช้สื่อได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าสื่อดิจิทัลไม่ใช่สื่อที่น่ากลัวเลยนะคะแต่เป็นสื่อที่เราต้องเรียนรู้ให้เท่าทันแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเพราะยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะสัปดาห์หน้ามาพบกับชั่วโมงที่3กันนะคะเราจะไปค้นหาข้อมูลใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรายการส่งเสริมเทคโนโลยีสร้างอาชีพปลูกฝังค่านิยมสืบสานวัฒนธรรมและทำรงศาสนาทางช่อง DLTV 13เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะดิฉันดร.สกลวันพาเรืองนะคะ
1: ครับผมดร.ทิติธาราสุขครับ
0: ค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการบูรณาการการคิดเชิงระบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับฐานสมรรถนะวิชาชีพครูตอนนี้เป็นตอนที่สองนะคะซึ่งตอนที่สองเนี่ยจะชื่อตอนมาตรฐานวิชาชีพครูสภาทำไมต้องพูดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพเพราะว่าครูถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ครูสภารองรับด้วยนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรให้เราเป็นครูนวัตกรในศตวรรษที่21
1: น
0: ี่ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่เราจะพูดถึงซึ่งในตอนที่หนึ่งเราได้มีการเกริ่นแล้วก็แตะไว้บ้างแล้วว่าทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีในเรื่องของการคิดวิเคราะห์หรือการคิดเชิงวิพากษ
1: ์
0: บางทีท่านไปเปิดตำราศึกษาหรืออ่านนะคะท่านอาจจะเจอว่าการคิดเชิงวิพากษ์หรือบางทีไปเจอเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์หรือบางทีอาจจะไปเจอคำว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ critical thinking ตัวนี้เป็นคำเดียวกันนะคะแล้วก็เราอาจจะลืมเกินไปในเรื่องของคำว่านวัตกรรม
1: นะคะ
0: คำว่านวัตกรรมคืออะไรหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมนะคะให้ท่านมองไว้3ทางมองไว้3ทางเลยนะคะในเรื่องของการที่เราจะตีความหมายว่านวัตกรรมคืออะไรอันแรกนะคะนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์นี่ก็คือเป็นส่วนแรกเลย
1: ที่
0: จะเชื่อมโยงค่ะคำว่าสิ่งประดิษฐ์คำว่าสิ่งประดิษฐ์นี่ก็คือเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมองได
1: ้
0: นั่นก็คือเรียกว่านวัตกรรมอันต่อมานะคะเป็นในเรื่องของระบบการทำงานนี่นะคะ
1: ระ
0: บบการทำงานหรือกระบวนการในการทำงานกระบวนการในการทำงานนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมประเภทที่สองส่วนประเภทที่สามนะคะนวัตกรรมประเภทการบริการนะคะดังนั้นคำว่านวัตกรรมเนี่ยให้ท่านผูกโยงเลยท่านจะสอนวิชาไหนท่านจะให้เด็กพัฒนานวัตกรรมต่างๆหรือตัวท่านเองเป็นคุณครูจะพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใดๆก็ตามทีนะคะให้มองไว้3ทางนี้ว่าท่านจะไปในทางของสิ่งประดิษฐ์ทางระบบงานหรือท่านจะไปทางด้านการบริการนะคะแต่มันมีจุดตัดอยู่นิดนึงจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้หรือไม่นะคะสิ่งนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนนะคะอาจจะเป็นกลุ่มคนขนาดเล็กหรือสังคมหรือประเทศชาตินะคะไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะตัวเราคนเดียวถ้าเป็นประโยชน์ต่อตัวเราคนเดียวแล้วก็สังคมไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่สามารถจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์หรือไม่สามารถเป็นประโยชน์พลดผลกับบุคคลโดยภาพรวมก็จะไม่สามารถเรียกว่าเป็นนวัตกรรมได้อาทิเช่นนะคะเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นนึงนะคะโดยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาระบบการสั่งอาหารแต่เป็นระบบอาหารที่เป็นการสั่งอาหารประเภทอาหารสุขภาพนะคะตัวนี้มีการทำจริงแล้วนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารแต่เป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลที่บางครั้งนะคะทางแพทย์เนี่ยก็จะมีการจำกัดในเรื่องของอาหารว่าจะต้องรับประทานอาหารอะไรอย่างไรนะคะในระหว่างที่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เลยหา requirement จุดนี้นะคะจากผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็อาหารที่เหมาะสมการคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่สอดคล้องแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเนี่ยได้มีแอปพลิเคชันสามารถที่จะรองรับได้ว่าอ่ะวันนี้จะทานอะไรวันนี้จะทานอะไรแต่มีการปรับเปลี่ยนสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับอาการป่วยในโรคต่างๆนี่ก็คือเป็นการบริการเฉพาะกลุ่มแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมด้วยและคำว่านวัตกรรมนะคะอาจจะเก่าที่อื่นแต่มาใหม่ที่เรามาใหม่ในส่วนของผู้สร้างนวัตกรรมก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดวันนี้เราก็ได้เคลียร์กันแล้วนะครับว่านวัตกรรมแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอ่ะเชิญต่อไปเลยครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเป็นนวัตกรรมแล้วความเป็นนวัตกรรมของคุณครูที่จะเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมหรือเราเรียกว่านวัตกรกันละกันนะคะคำว่านวัตกรเนี่ยครูต้องเป็นก่อนครูถึงจะสามารถไปเชื่อมโยงให้เด็กกลายเป็นนวัตกรได้และสร้างนวัตกรรมไ เราจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอาทิเช่นในตอนที่1ที่เราพูดถึงปรัชญาทางด้านการศึกษาพิพัฒนาการนิยม learning by doing นะคะที่เราคุยกันมานะคะเราก็จะมองให้เห็นชัดเจนเลยว่าผู้เรียนถ้าจะไต่ไปถึงขั้นที่เขาประยุกต์ใช้ได้จนขั้นถึงขั้นสูงสุดของระบบของบูมแท็กโซโนมีเลยก็คือขั้นสร้างสรรค์น่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: หรือเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมน่ะมันต้องใช้กระบวนการอะไรอย่างไรซึ่งในปรัชญาพิพัฒนาการนิยมเนี่ยก็จะใช้เป็นรูปแบบของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่ง
1: ครับ
0: ค่ะดังนั้นอาจารย์ทิติลองให้ความเห็นดูสิคะว่าในภาพรวมของการเรียนรู้ยุคใหม่การเปลี่ยนผ่านสู่ครูนวัตกรเนี่ยกับศตวรรษที่21จะต้องมีในลักษณะของรูปแบบของ mindset ที่เป็นดิจิทัลหรือ mindset ที่จะทำสื่อที่มีความเชื่อมโยงที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถมีการคิดวิเคราะห์หรือการคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างไรคะ
1: คืออันดับแรกเลยนะครับการที่จะเราจะสอนให้เด็กของเราเนี่ยเป็นนวัตกรได้เนี่ย อันดับแรกเราต้องเปลี่ยนก่อนก็คือเปลี่ยนคุณครูก่อนนะครับเปลี่ยนจากคุณครูที่ยังสอนแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบเลคเชอร์มีการจัดคลาสแบบปกตินะครับเริ่มต้นได้การสอนจบลงได้การทดสอบเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับคุณครูจะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า mindset นะครับ mindset ให้เป็นเชิงบวกก่อนเป็นเชิงบวกไปทางด้านอาจจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือคุณครูที่สนใจทางด้าน AI นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาช่วยเสริมนะครับเพราะ AI เนี่ยจะทำให้คุณครูสามารถก้าวกระโดดเพราะว่าในรูปของการเรียนถ้าเรามีความเชื่อในส่วนของทฤษฎีของเบนจามินบลูมเนี่ยนะครับทั้ง6ระดับเราจะเห็นเลยว่าจุดยอดสุดเนี่ยของนวัตกรรมก็คือมาจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นลำดับขั้นที่6ของบลูมดังนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่มานั่งไต่ระดับนะครับสอนในชั้นเรียนปุ๊บก็ใช้วิธีให้เด็กท่องจำก็ถ้าเรายังคงให้เด็กท่องจำอยู่เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กจะไต่ระดับไปถึงระดับขั้นที่6ก็คือขั้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับซึ่งแนวความคิดเนี่ยนะครับในการที่จะให้ครูเนี่ยสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ก็อาจจะต้องประกอบไปด้วยเสาหลัก3อันเดี๋ยวอาจารย์สกลวันลองฉายภาพให้ดูหน่อยสิครับว่าไอ้3อันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจากสไลด์เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเสาหลัก3อันเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าแกนหลักนะครับอันดับแรกก็คือคำว่า why นะครับ why ก็คือเขาเรียกว่าเราจะทำสิ่งนั้นทำไมนะครับซึ่ง why ตัวนี้ก็คือรากฐานความน่าเชื่อถือแล้วก็มาตรฐานแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพของคุณครูนะครับอันดับที่2ก็คือ mindset ก็คือ how นะครับก็คือกระบวนการการคิดเชิงระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความให้นะครับว่าการคิดเชิงระบบเนี่ยจะทำได้อย่างไรแล้วก็เราจะใช้ขบวนการในการเรียนรู้นะครับเพื่อแก้ปัญหาการใช้ AI ที่ผิดวิธีของผู้เรียนน่ะได้อย่างไรแล้วก็อันที่3นะครับก็คือการแอคชั่นหรือว่า what นะครับก็คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็อย่างมีจรรยาบรรณด้วยนะครับนั่นเป็น3เสาหลักของครูนวัตกรนะครับที่สำคัญมากๆนะครับ
0: ค่ะก็ในสไลด์หน้านี้นะคะจะแสดงให้เห็นว่าในส่วนของเสาหลักที่คุณครูจะต้องยึดถือนะคะก็จะประกอบไปด้วย why how แล้วก็ what นะคะ why how what ซึ่ง why นี้ก็คือเป็นรูปแบบของว่าเราจะสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาต่อวิชาชีพได้อย่างไรนะคะมีทำไมเราต้องทำเช่นนี้เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานมันเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพเราและต่อมานะคะ how นะคะเราใช้การคิดเชิงระบบเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงแล้วเราก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเชื่อมโยงในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นภาพรวมในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะเผยแพร่อย่างมีจรรยาบรรณอย่างไรนะคะนี่ก็คือการสร้างสรรค์แล้วก็พยายามที่จะถ้าเขียนงานวิชาการใดๆหรือทำตำรับตำรานะคะเอกสารการสอนคุณจะต้องมีการ reference หรืออ้างอิงผลงานของผู้ที่เราได้นำผลงานของเขามาเชื่อมโยงนะคะเพราะตัวนี้จะถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ถือว่ามีจรรยาบรรณทางวิชาชีพนี่ก็คือคุณครูจะต้องมีการพยายามค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆในการที่ท่านจะต้องเชื่อมโยงเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันหลากหลายมันบ่าล้นมากๆนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญญาประดิษฐ์แต่ละตัวเนี่ยมีจุดบกพร่องจุดอ่อนอย่างไรก็ต้องใช้รูปแบบของการตรวจสอบเหมือนลักษณะการทำวิจัยที่เราเรียกว่า3เศร้าจะต้องมีรูปแบบของการตรวจสอบหลายๆแหล่งแล้วก็ตรวจสอบกับ เอกสารตำราหลักหรือทฤษฎีแนวคิดหลักเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงโดยที่ไม่มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจำกัดสำหรับขอบเขตในการรันหรือทำข้อมูลในเชิงของปัญญาประดิษฐ์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าลูกศิษย์เนี่ยได้มีการพัฒนานวัตกรรมโดยที่ทำแอปพลิเคชันขึ้นมานั่นก็คือในวิชาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะอาจารย์ก็ได้สอนเขาในเรื่องของการวางรูปแบบโครงของโปรแกรมของแอปพลิเคชันซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่ได้มีพื้นความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนอย่างต้องเรียนนิดนึงอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เคยเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะตอนสมัยก่อนแต่เป็นโปรแกรมเมอร์ประเภท SQL แต่รูปแบบของปัจจุบันนี้การใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนการเขียนโปรแกรมมาก็ได้แต่ถ้าเรารู้โปรแกรมมิ่งรู้ระบบการทำงานของเขาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสั่งงานได้ดีขึ้นเพราะปัจจุบันนี้การทำ Python หรือการเขียน JSON นะคะ JavaScript เนี่ยทำได้ง่ายมากๆดังนั้นเมื่อเราบอกโครงหรือบอกแนวคิดความต้องการแล้วก็ดีไซน์เป็นพิมพ์เขียวออกมาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนผู้เรียนก็เอาแนวคิดทฤษฎีที่เชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะพัฒนานะคะนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นก็คือผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ต้องการรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยและทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเสริมสร้างในส่วนของโปรตีนหรืออาหารที่มีประโยชน์ในขณะที่รสชาติยังอร่อยอยู่นี่ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงนี่ก็คือส่วนที่เขาสามารถไปประกอบเป็นวิชาชีพนี่ก็เป็นความภูมิใจว่าในชั้นเรียนสามารถพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆที่สอดคล้องกับการมีอาชีพในระหว่างเรียนได้นะคะเขาก็จะใช้แอปพลิเคชันที่จะเชื่อมต่อกับผู้เรียนและปัจจุบันนี้ในเรื่องของการใช้ไลน์พวกแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆเนี่ยกลุ่มประชาชนทั่วไปก็ใช้เข้าถึงง่ายอยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะมีเสริมในเรื่องของการทบทวนหรือคำสั่งพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากแอปพลิเคชันตรงนั้นมาสานต่ออยู่ใน LINE แอปพลิเคชันหรือใน Facebook หรือในส่วนของ IG แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้ซึ่งตรงนี้เขาก็ทำเป็นรูปแบบเสริมที่บริการผู้บริโภคนี่ก็คือครูยุคใหม่ก็จะต้องมองออกว่าในรูปแบบของการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมของเด็กที่ท่านสอนเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงไปในหลากหลายทางได้ขึ้นกับความถนัดหรือความสนใจนั่นก็คือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาผู้เรียนให้ดีที่สุดในเวอร์ชันที่ผู้เรียนจะสามารถไปถึงได้เราจะไม่ได้มีการมองว่าเด็กคนนี้อ่อนนะไม่ฉลาดนะคนนี้ไม่เก่งนะแต่ทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชันของเขาจะไม่เน้นการเปรียบเทียบนะคะเพราะจริงๆเราก็ได้พิสูจน์มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ทิติจะไม่ขออนุญาตนะคะว่าเป็นการแข่งขันประเภทใดแต่เราได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นในส่วนของการจัดผู้เรียนนะคะให้ไปสู่การประกวดแข่งขันนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆโรงเรียนสถาบันการศึกษาปัจจุบันนี้จะเน้นเรื่องการประกวดแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานในเวทีที่เหมาะสมหลายๆโรงเรียนก็จะคัดเลือกเด็กที่เป็นหัวกะทิเรียนเก่ง
1: ครับ
0: อาจารย์เข้าไปนำเสนอเขาแล้วก็บอกว่าเราควรจะมองเด็กที่ไม่มีโอกาสได้ประกวดแข่งขันหรือเด็กที่อาจจะการเรียนเนี่ยอ่อนในชั้นเรียนเราอาจจะเจออัจฉริยภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาและก็เป็นจริงด้วยนะคะเราได้มีการทดลองโดยที่มีการคัดเลือกเด็กที่ในชีวิตของเขาตั้งแต่สมัยเรียนมาเนี่ยไม่เคยถูกคัดเลือกเลยให้ประกวดแข่งขันนะคะในการเป็นตัวแทนของโรงเรียนของสถาบันการศึกษาเขาก็ปฏิเสธคือไม่มีความมั่นใจแล้วก็ได้ทดลองแล้วก็ได้เลือกเด็กที่การศึกษาค่อนข้างอ่อนมา
1: เด็กหลังห้อง
0: เด็กหลังห้องแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการคัดเลือกมาแล้วก็มาติวเขาเป็นพิเศษเพื่อที่จะเตรียมตัวอาจารย์เล่าให้ฟังด้วยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็มีส่วนด้วย
1: ก็เราพยายามจะให้โอกาสนะครับทางด้านการศึกษากับเด็กที่อาจจะคนอื่นไม่เลือกนะครับเพื่อเราก็จัดกระบวนการในการเรียนรู้ให้เหมาะกับเด็กกลุ่มนั้นที่เรามีการพูดไปในครั้งที่แล้วว่าเป็น adaptive pedagogy
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะคุณครูเนี่ยการที่จะให้เด็กประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่เราใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดแต่เราจะต้องใช้กลยุทธ์การเรียนรู้หรือศาสตร์การสอนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็เริ่มจากเขาเรียกว่าปรับ วิธีการให้ความรู้นะครับกับเด็กในแต่ละคนนะครับเพราะว่าในโครงการนี้ก็จะมีเด็ก3คนที่มีพื้นฐานความรู้แตกต่างกันนะครับบางคนก็ไม่กล้าพูดบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของวิชาการบางคนไม่มีเวลาแต่ทำยังไงคนที่เป็นครูจะสามารถที่จะเขาเรียกประกอบร่างทำให้เด็ก3คนนี้สามารถทำงานร่วมกันได้
0: ดึงความมั่นใจของเขากลับมาโดยตอนนั้นนะคะเรามีการสัมภาษณ์ยกตัวอย่างนะคะเราสัมภาษณ์เขาว่าคุณสนใจอะไรคุณมีความชื่นชอบเรื่องอะไรปรากฏว่าตอนนั้นเขาสนใจเรื่องอะไรนะคะจัน
1: โซลาร์เซลล
0: ์โซลาร์เซลล์เขาบอกว่าเขาชอบด้านโซลาร์เซลล์มากและมีโอกาสไปฝึกงานอยู่บริษัทแผงโซลาร์เซลล์แห่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นธีมที่ทั้ง3คนในกลุ่มเนี่ยชื่นชอ
1: บ
0: นะคะเราก็เลยมาวางโครงการให้กับเขาว่าทำยังไงคุณจะพัฒนาโครงการที่มีประโยชน์เป็นเชิงนวัตกรรมนะคะประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะตอนนี้เราคิดละมันมีทั้ง3อย่างถ้าสนใจเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ก็น่าจะเป็นทางด้านสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เลยมาหาธีมว่าปัญหาและความสำคัญของปัญหาในการทำโปรเจกต์นี้คืออะไรเขาก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าเขาจะพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการในเรื่องของการที่
1: เราต้องเชื่อมโยงไปหาอีเวนต์ก่อน
0: ว่าอีเวนต์ที่เกิดขึ้นหลายๆท่านอาจจะพอจำได้นะที่มีเหตุการณ์น้ำท่วม
1: รุน
0: แรงที่หาดใหญ
1: ่
0: นะคะซึ่งกรณีศึกษาตรงนี้ก็เลยเป็นธีมหลักที่ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้นะคะมองว่าแผงโซลาร์เซลล์จะมีประโยชน์อย่างไรกับเขากับผู้ที่ไปเชื่อมโยงแล้วเขาจะไปช่วยอะไรกับสถานการณ์นี้ได้ก็เลยได้ไอเดียบอกว่าจะทำในรูปแบบของสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของระบบประปา
1: ต้องใช้แหล่งน้ำ
0: โทษไม่ใช้แหล่งน้ำแต่ไม่ใช้ระบบของอาจจะไม่ใช่เป็นประปาก็ได้หรือเป็นประปาก็ได้นะคะโดยที่ว่าจะมาทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะคะ
1: ครับก็เป็นกรณีศึกษาจากปี54ว่าเราเคยมีประสบการณ์แล้วว่าน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระจัดคราบโคลนออกจากบ้านเรือนนะครับซึ่งเราก็ใช้ความต้องการจำเป็นเนี่ยมาออกแบบระบบนะครับโดยใช้ระบบเขาเรียกปั๊มน้ำแบบ DC รับกระแสไฟตรงจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มาปั๊มน้ำเพื่อที่จะฉีดทำความสะอาดก็จะมีกระบวนการในการออกแบบเพื่อให้มันเกิดมาเป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นการปรับแรงน้ำหัวฉีดนะครับการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปนะครับแล้วทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นในรูปแบบของพอร์ตเทเบิลก็คือสามารถพกพาเป็นเป้สะพายหลังไปได้ครับ
0: ก็ตอนแรกที่วางแผนเอาไว้ก็เป็นรูปแบบของรถขนน้ำขนาดใหญ่ๆเลยนะคะแต่เมื่อไปดูสถานที่แล้วจึงต้องมาปรับเปลี่ยนให้เป็น portable หรือว่าเป็นเป้พกพาไปด้วยซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับระบบแหล่งน้ำหรือใช้แหล่งน้ำที่เตรียมเอาไว้ก็ได้ทั้ง2รูปแบบนี่ก็คือเป็นส่วนที่เป็นนวัตกรรมที่ผู้เรียนก็สามารถที่ไปประยุกต์ได้แล้วเขาก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะหลังประกวดแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็ได้เข้าทำงานในโรงงานที่เป็นผลิตแผงโซลาร์เซลล์โดยที่รูปแบบของนวัตกรรมที่เขาได้ดำเนินการทำในระหว่างที่เรียนเนี่ยก็เป็นตัวเสริมที่ดึงเขาให้เชื่อมโยงไปสู่วิชาชีพและปัจจุบันเนี่ยก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณครูได้มองว่านวัตกรหรือเด็กของท่านทุกคนเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขาได้นะคะอย่าไปมองที่เวลาประกวดแข่งขันตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยเลือกแต่เด็กหน้าห้องอย่างเดียวหรือเลือกแต่เด็กที่แบบว่าผลการเรียนดีๆเท่านั้นแต่ควรที่จะกระจายโอกาสเหล่านี้ให้กับเด็กแทบทุกคนแม้กระทั่งเด็กที่อยู่หลังห้องก็ตามทีหรือคนที่เกรดหรือการศึกษาเขาอาจจะคะแนนไม่ได้ดีพอแต่เรามา

พบอัจฉริยภาพของเขาอย่างน่ามหัศจรรย์ตรงนี้มันขึ้นกับคุณครูจะมอบโอกาสตรงนี้ให้กับเขาหรือไม่นะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่อยากที่จะให้ทุกท่านทราบว่าวิชาชีพของท่านเนี่ยถือเป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพดังนั้นในมาตรฐานวิชาชีพฉบับ

0: วิชาของท่านที่ท่านสอนอ่านต่อมาล่ะคะ
1: ก็สไลด์ถัดไปน่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการนะครับเพราะหลายคนอาจจะตั้งโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีกระบวนการเราอยากทำนวัตกรรมเนี่ยนะครับกระบวนการจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์สกลวรรณลองไล่ตัวสไลด์ไปที่ไอซ์เบิร์กโมเดลสิครับว
0: ่
1: าไอซ์เบิร์กโมเดลเป็นอย่างไรนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยเวลาที่เนื่องจากตัววิดีโอเนี่ยเราทำให้กับคุณครูนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือครูบางคนเนี่ยถูกฟอร์ซให้ทำเขาเรียกว่างานวิจัยในชั้นเรียนนะครับโดยคุณครูก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ามองปัญหาอย่างเช่นเด็กพกพามือถือเข้ามาแล้วเห็นว่ามือถือเนี่ยเป็นประกอบที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนคุณครูก็เลยออกงานวิจัยเลยว่าทำอย่างไรที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ใช้มือถือในระหว่างเรียนคำถามที่เราจะต้องถามถัดไปก็คือการตั้งหัวข้องานวิจัยหรือการที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับโดยเราประเมินเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกมันถูกต้องหรือไม่เพราะว่าในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเราจะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เรามักคุ้นเคยก็คือคำว่า garbage in garbage out นะครับหรือจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือเอาขยะเข้าไปในระบบคุณก็ได้ขยะออกมาดังนั้นการที่คุณเลือกหัวข้องานวิจัยเนี่ยที่มันไม่ตรงนะครับและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายไม่ว่ากระบวนการวิจัยคุณจะดีเลิศสถิติที่คุณใช้จะถูกต้องแต่สรุปแล้วผลที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาดังนั้นมันก็เลยมีกระบวนการนะครับตามหัวข้อที่ไฮไลท์ไว้นะครับชื่อในส่วนของรายการก็คือแนวความคิดของการคิดเชิงระบบนะครับซึ่งโมเดลที่เราเห็นอยู่ตามรูปนะครับเราจะเรียกว่าไอซ์เบิร์กโมเดลหรือว่าโมเดลภูเขาน้ำแข็งนะครับก็จะแบ่งภูเขาน้ำแข็งก็จะแบ่งเป็นอะไรครับน้ำแข็งที่เวลาน้ำแข็งโยนลงไปในน้ำนะครับนะครับน้ำแข็งจริงมันลอยน้ำได้เพราะมีความถ่วงเฉพาะเนี่ยต่ำกว่าน้ำแต่สิ่งที่ลอยมามันเป็นแค่พาร์ทเล็กๆหรือก้อนเล็กๆของตัวน้ำแข็งซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไปตั้งเป็นปัญหานะครับหรือเป็นสร้างเป็นนวัตกรรมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาจริงมันอาจจะอยู่ลึกลงไปนะครับจากผิวน้ำเราก็เลยมีการจัดทำโมเดลที่เรียกว่าไอซ์เบิร์กโมเดลไอซ์เบิร์กโมเดลก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือ1ขั้นที่เราเห็นเรียกว่าขั้นอีเวนต์หรือเหตุการณ์เราไปประสบพบเจออะไรแล้วก็เห็นแบบนั้นนะครับขั้นที่2ก็เรียกว่าขั้นแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือปัญหานั้นน่ะเกิดขึ้นอย่างบ่อยๆทีๆหรือไม่เพราะถ้าปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบ่อยๆทีๆในฐานะที่เราเป็นครูเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาหัวข้อหรือปัญหานั้นมาทำการวิจัยหร
0: ือ
1: เอาตัวนั้นมาทำการแก้ไขปัญหานะครับอันที่3ที่ลึกไปอีกก็คือขั้นโครงสร้างและสิ่งที่มันเกิดกับปัญหานั้นมันเป็นอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายคือสิ่งที่มันฝังอยู่ภายในหรือในระดับ mental mind เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติผมไปยืนอยู่ตรงสี่แยกนะครับแล้วผมเห็นมีรถเก๋งจอดอยู่แล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเข้ามาชนท้ายรถเก๋งตู้มผมเห็นเสร็จปุ๊บผมบอกนั่นคืออุบัติเหตุนะครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เราเห็นแต่เราถ้าเราไม่สืบเสาะไปนะครับเราเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเราก็จบก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราเดินไปหาสมมติวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างๆหรืออยู่บริเวณโดยรอบแล้วถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์รถชนกันเนี่ยมันเกิดบ่อยหรือไม่นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือวินมอเตอร์ไซค์อยู่แถวนั้นเขาบอกเกิดเหตุบ่อยมากครับโดยส่วนใหญ่รถที่มาเนี่ยจะขับเร็วแล้วก็ไม่ทันระวังก็ไม่เห็นสัญญาณจราจรก็มักจะเกิดอุบัติเหตุแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเหตุการณ์และแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อยๆดังนั้นเราก็ต้องศึกษาไปว่าโครงสร้างมันเกิดจากอะไรที่มันเกิดปัญหาเราก็เลยเดินย้อนกลับไปที่มอเตอร์ไซค์เข้ามาปรากฏว่าอะไรครับก่อนที่จะไปถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก่อนที่ไปถึงสี่แยกนะครับมันมีสะพานนะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานลงมาแล้วก็ลงมาเลยนะครับลงมาเสร็จปุ๊บรถเวลาขึ้นสะพานเนี่ยมักจะเร่งความเร็วเวลาลงมาเสร็จปุ๊บก็บางคันก็ยิ่งเร่งความเร็วไปใหญ่เร่งความเร็วเสร็จปุ๊บลงมาเสร็จปุ๊บปรากฏเจอทางโค้งแล้วเป็นไงครับมีต้นไม้บังเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากเลยต้นไม้เสร็จปุ๊บเจอสี่แยกรถเบรกไม่ทันชะลอไม่ทันเกิดอุบัติเหตุดังนั้นในระดับmental mind ก็คือการที่เราจะเห็นอุบัติเหตุเราจะแก้ปัญหาไม่ใช่ละกลับกลายเป็นว่าเราไปดูโครงสร้างแล้วกระบวนการเราจึงต้องบอกว่าเราต้องไปติดป้ายถูกไหมครับไปติดป้ายว่าให้ระวังทางแยกข้างหน้าหลังลงสะพานเหมือนที่เราไปเห็นทางโค้งเราบอกว่าทางโค้ง

0: อะไรนะครับโปรดชะลอความเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาด้วยไอซ์เบิร์กโมเดลที่พยายามอธิบายให้ดูง่ายๆนะครับดังนั้นไอซ์เบิร์กโมเดลก็จะมี4ขั้นตอนนะครับที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ซึ่งในการเรียนการสอนโดยปกติเนี่ยถ้าเราก็สามารถให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์ก็ได้หรือในกระบวนการที่อาจารย์ทิติทำหรือว่าอาจารย์สกลวันทำก็คือการใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็คือบางทีเด็กอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการวิเคราะห์เราก็เขียนเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อให้แอปพลิเคชันนั้นน่ะมารองรับต่อการเรียนการสอนในหัวข้อเฉพาะตัวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆย้อนกลับไปคำว่า AI เนี่ยปัจจุบันก็จะมี2แบบโดยการหลักๆเลยนะครับเวลาคนที่จะศึกษา AI เนี่ยว่ามี2แบบแบบแรกก็คือ LLM นะครับ LLM ก็ย่อมาจาก Large Language Model Large Language Model ก็หมายความว่าเวลาที่เราออกคำสั่งกับ AI เนี่ย AI ก็จะไปค้นหาความรู้จากทั่วโลกมาแล้วมาตอบคำถามเราดังนั้นถ้าเกิดเรากำลังสอนในเนื้อหาวิชานี้นะครับโดยเรามีคอร์สซิลลาบัสแบบนี้มีกรอบทฤษฎีแบบนี้นะครับถึงแม้เราจะพยายามถาม AI แต่ AI ก็ยังวิ่งทะลุกรอบเราวิ่งเข้าไปหาองค์ความรู้ที่อยู่ภายนอกนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเรียนในชั้นเรียนนะครับเราก็เลยต้องไปหาตัว LM หรือว่า Language Model ข้อดีของ Language Model ก็คือตัวครูผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดนะครับตัวไฟล์เอกสารการสอนเพื่อให้เหมาะสมและให้ AI เนี่ยตอบเฉพาะภายใต้กรอบนะครับที่เรากำหนดไว้ดังนั้นคุณภาพของตัว LM เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้าไปดังนั้นเนี่ยครูยุคใหม่นะครับเนื่องจาก AI เนี่ยมันมีความง่ายในการทำแอปพลิเคชันดังนั้นครูยุคใหม่ก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันนะครับเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเฉพาะบทโดยถูกบังคับให้เด็กเนี่ยไม่ใช่แค่พิมพ์คำถามแล้วกระโดดข้ามกระบวนการแล้วออกมาที่คำตอบแต่เพียงอย่างเดียวนะครับให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการกรอกนะครับเด็กอาจจะต้องอธิบายถ้าเกิดเป็นในส่วนของไอซ์เบิร์กโมเดลเด็กก็ต้องอธิบายว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับแล้วบริบทคืออะไรให้เด็กทำการป้อนบริบทจากนั้นถ้าเด็กไม่สามารถไปต่อในระดับแพทเทิร์นโครงสร้างหรือเมนทัลมายด์ได้ก็อาจจะมีปุ่มอันนึงที่กดปุ๊บแล้ว AI ก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็จำลองหรือซิมูเลชันออกมาว่าระดับถัดไปควรจะเป็นอะไรหลังจากเด็กมีการวิเคราะห์จนเชี่ยวชาญแล้วเราก็เอากรณีศึกษาอื่นมาให้เด็กจากนั้นก็ให้เด็กลองฟิลในส่วนของเหตุการณ์แพทเทิร์นโครงสร้างแล้วก็เมนทัลมายด์ด้วยตัวเองอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ละทิ้งกระบวนการไม่กระโดดจากอินพุตไปหาเอาท์พุตเลยแต่ยังวนเวียนอยู่กับกระบวนการหรือโปรเซสทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะคะตามหน้าสไลด์เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าหลักๆแล้วก็จะมีในเรื่องของปรากฏการณ์หรืออีเวนต์แล้วก็หลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์หรืออีเวนต์ที่เกิดขึ้นจนเป็นในลักษณะที่มันเห็นโดยพื้นฐานเลยที่ในการยกตัวอย่างก็เช่นผลการเรียนเด็กมีการตกต่ำทั้งห้องเลยมีการส่งงานช้าทั้งห้องเลยยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวตัวนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักเลยที่คุณครูจะต้องทำการปรับปรุงนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้มันคืออะไรซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนหรือการเอารูปแบบการประยุกต์ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งมาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนเสริมที่ทำให้คุณครูสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารูปแบบของการทำวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เราใช้แนวคิดทฤษฎีเข้ามาจับเราจะไม่ได้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวหรือทัศนคติส่วนตัวเราตัดสินนั่นก็คือการแก้ปัญหาที่ใช้แนวคิดทฤษฎีหรือใช้รูปแบบของการทำวิจัยเนี่ยเข้ามาจับนะคะดังนั้นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเรามองเห็นแล้วเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ว่าจุดที่เป็นรากเหง้าของปัญหานี้คืออะไรซึ่งก็จะมีตั้งแต่ระดับสิ่งที่ต้องเป็นแบบแผนเป็นโครงสร้างหรือเป็นกรอบความคิดก็ต้องมาวิเคราะห์ในจุดนี้ก็จะส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นคุณครูนะคะทำการวิจัยได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปใช้บริหารจัดการชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ยกตัวอย่างแล้วว่าปัญญาประดิษฐ์มันมาเชื่อมโยงอย่างไรหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีการใช้งานอยู่แล้วล่ะว่าใช้งาน ChatGPT Gemini นะคะหรือ Notebook LM หรือว่า Cross หรือ Opal นะคะคุณครูทุกท่านเนี่ย

0: ทราบไหมคะว่าตัวไหนเป็น large language model หรือตัวไหนเป็น large model นะคะซึ่ง language model โทษทีค่ะเป็น language model ซึ่งตัวไหนที่เป็น large language model กับตัวไหนที่เป็น language model ถ้าท่านต้องการที่จะสโคปให้การวิเคราะห์ข้อมูลของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นป้องกันการหลอนนะคะใช้ภาษาไทยแล้วกันนะคะป้องกันการหลอนของข้อมูลเวลาที่ท่านจะประมวลผลใดๆนะคะการใช้ข้อมูลท่านจะต้องมีการจำกัดสโคปในการคิดให้กับเขานะคะหลักๆเลยท่านจะต้องวางบริบทเลยว่าเราเป็นคุณครูนะคะผู้สอนที่สอนในระดับชั้นศึกษาในระดับใดเช่นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นบริบทและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเชื่อมโยงว่าสิ่งที่จะให้วิเคราะห์เนี่ยจะประกอบไปด้วยเอกสารอะไรอาทิเช่นเอกสารเป็นคำบรรยายรายวิชานั้นๆ นะคะเป็นในส่วนของกรอบพันธกิจของสถาบันการศึกษาของท่านและหลังจากนั้นท่านก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปใส่ซึ่งทุกๆโปรแกรมเนี่ยทำได้แต่โปรแกรมที่เป็นการจำกัดสโคปเนี่ยในปัจจุบันนี้อาจจะในอนาคตอาจจะเป็นตัวอื่นนะคะโน้ตบุ๊ก LM เนี้ยสามารถทำได้ท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปเป็นแหล่งข้อมูลถ้าพูดง่ายๆก็อินพุตทางด้านซ้ายมือเวลาที่เข้าไปในโปรแกรมของโน้ตบุ๊ก LM จะเป็นทางด้านซ้ายมือเราก็แอดแหล่งข้อมูลเข้าไปซึ่งอาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่อาจจะเป็นไฟล์นะคะอาจจะเป็นไฟล์ PDF หรืออาจจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มาจาก YouTube หรือว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นบริบทของทางสถาบันการศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของคำบรรยายวิชานะคะหรือ material คำว่า material เนี่ยในภาษาด้านการศึกษาก็หมายถึงอาจจะมีแผนการสอนอาจจะมีในเรื่องของเกมกิจกรรมบัตรคำนะคะขึ้นกับชั้นเรียนแล้วกันค่ะหรือว่าเป็นสไลด์ที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆท่านบรรจุเข้าไปเพื่อให้สโคปของการคิดเนี่ยอยู่แค่นั้นนะคะแล้วก็เอาประเด็นในส่วนของเป็นขอบเขตหรือประเด็นของบริบทที่สำคัญถ้าพูดง่ายๆก็สิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการเรียนเนี่ยคืออะไรเช่นในระดับของบูมอาจจะต้องการเพียงแค่ระดับของนำไปใช้ก็คือระดับ3นะคะของบรูมใหม่นะคะบรูมใหม่นี้ก็คือถ้าท่านไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ค้นอนุกรมวิธานนะคะอนุกรมวิธานหรือบรูมแท็กซอนอมีที่เป็นบรูมฉบับปรับปรุงใหม่ปี2001นะคะก็ให้ไปสืบค้นตรงนี้จะเป็นระดับขั้นการเรียนรู้ Cognitive Domain หรือพุทธิพิสัยระดับที่3จำเข้าใจแล้วก็นำไปใช้สมมุติว่าเป็นระดับนี้ท่านก็ผูกโยงกับสิ่งที่ท่านต้องการสอนหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยกับแผนการสอนเนี่ยมาผูกโยงในการที่จะสามารถที่จะพัฒนา material ที่สอดคล้องเนี่ยตัวนี้สามารถทำได้อาจารย์ทิติมีเสริมตรงนี้ไหมคะ
1: ครับก็จากหน้าสไลด์นะครับที่เราได้โชว์กันเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะครับการคิดเชิงออกแบบนะครับที่ทำงานร่วมกับ AI
0: ค่ะ
1: นะครับหรือเราเรียกว่าดีไซน์ thinking นะครับมันจะมีคำศัพท์หนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับที่เราเห็นว่าเป็นใช้คำว่า meta cognition นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ AI โดยปราศจาก meta cognition เนี่ยก็ทำให้เราเขาเรียกว่าใช้เราไม่รู้เราใช้ AI เพื่ออะไรนะครับ meta cognition เนี่ยเป็นคำศัพท์ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือการรู้คิดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ thinking about thinking ถามว่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรกระบวนการ meta cognition นะครับคือการมองปัญหาในลักษณะของบุคคลที่3นะครับโดยมีกระบวนการที่สำคัญก็คือ1การวางแผนนะครับว่าถ้าเกิดเราจะวางแผนในการเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเราต้องทำอย่างไรนะครับเมื่อเราวางแผนแล้วเวลาเราลงมือทำเนี่ยเราต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าการติดตามผลนะครับในศัพท์ของทาง meta cognition เรียกว่า monitoringเราต้องมีการติดตามผลว่า เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการประเมินผลนะครับประเมินผลว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะจบลงที่การประเมินผลแต่สำหรับกระบวนการ meta cognition นะครับจะจบลงที่การ reflective นะครับก็คือการสะท้อนคิดนะครับเพื่อไปต่อยอดหรือปรับปรุงกระบวนการนะครับนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในชาร์ตเนี่ยจะได้เห็นกระบวนการในการเขาเรียกว่าเอา AI เข้าไป เป็นการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกนะครับให้กับตัวผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการในส่วนของการทำความ

0: ข้าใจปัญหาทีนี้ถ้าเป็น
1: ลองยกตัวอย่างดีไหมคะอันแรกของempathy หรือว่าความเข้าใจปัญหาหรือ define ปัญหายกตัวอย่างค่ะ
0: คือง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้จากในภาพเนี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามจะใช้ AI เข้าไปในกระบวนการทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในบางกระบวนการเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่าตัวผู้เรียนเนี่ยนะครับควรจะทำได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นกระบวนการที่สำคัญที่สุดการทำความเข้าใจปัญหา
1: ะ
0: นะครับจะต้องตีความมาให้ได้นะครับว่าปัญหานะคืออะไรนะครับเด็กส่วนใหญ่มักจะ เวลามีปัญหาปุ๊บก็โยนเข้าไปใน AI เลยจากนั้น AI ให้ทำความเข้าใจแทนตัวเองในกระบวนการนี้ถ้าเป็นเจเนเรชันอย่างผมเนี่ยซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้มาพอสมควรแล้วเราไม่มีปัญหาที่ใช้ AI ที่จะช่วยทำในขั้นตอนนี้แต่ปัญหาคือเด็กที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการฝึกอ่านฝึกตีความนะครับฝึกขยายความปัญหาทันทีเพราะว่าถ้าเด็กใช้กระบวนการ AI ในการตีความนะครับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยต่อไปเขาจะไม่สามารถใช้สมองในการทำงานได้เลยนะครับดังนั้นในกระบวนการแรกเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ยังเป็นเขาเรียกว่าต่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับควรจะใช้สมองของตัวเองนะครับในการตีความนะครับในส่วนของกลยุทธนะครับและในส่วนของการสร้างสื่อดิจิตอลเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของ AI นะครับบางทีเราอาจจะมองภาพไม่ออกนะครับเราอาจจะสร้างสื่อไม่ได้อันนี้ผมคิดว่า AI น่าจะมีส่วนช่วยในกระบวนการนี้หลายๆอันนะครับในส่วนของการทดลองใช้และประเมินผลเนี่ยนะครับ เราให้ AI ประเมินผลได้แต่ว่าเราจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องนะครับของตัวรูบิกเราอาจจะให้ AI สร้างรูบิกนะครับแล้วเราก็มาอ่านว่ารูบิกนั้นเนี่ยในการประเมินผลเนี่ยมันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เราออกแบบไว้จริงหรือไม่นะครับจากนั้นเราถึงจะมีการแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อให้การประเมินผลเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเราจริงๆครับ
1: ค่ะก็ประเด็นสำคัญของสไลด์ชุดนี้นะคะต้องการสื่อว่า AI สามารถเชื่อมโยงในการวางกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูได้แต่คุณครูจะทำให้ AI สามารถประมวลผลที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่คุณครูดำเนินการและคุณครูมีวิจารณญาณหรือวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนก็ต้องนำทฤษฎีแนวคิดเข้ามาประกอบด้วยและที่สำคัญนะคะอย่างเช่น empathy ตัวแรกนะคะหรือ empathize and define เนี่ยมันจะต้องเกิดจากผู้เรียนของคุณครูเองนะคะครูผู้สอนเองโดยที่ไปหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าห้องเรียนของเรานะคะอาจจะเป็นประเด็นของปัญหาเช่นนักเรียนไม่ส่งกันบ้านนะคะหรือประเด็นนักเรียนไม่สนใจการเรียนนักเรียนขาดเรียนนักเรียนไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ในบริบทที่เป็นงานทางด้านปฏิบัติเวลาที่คุณครูเชื่อมโยงให้เพราะฉะนั้นแล้วในพาร์ทตรงนี้คุณครูต้องไปทำความเข้าใจจากปัญหาจริงจากนักเรียนจริงแล้วก็ใส่ข้อมูลเหล่านั้นที่เป็นตัวเงื่อนไขหรือขอบเขตหรือสเปซเมื่อสักครู่นี้พูดเรื่องโน้ตบุ๊ก LM ใช่ไหมคะซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการที่ท่านควบคุมสถานการณ์ให้กับเขาถ้าท่านจะใช้ ChatGPT หรือท่านจะใช้ Gemini หรือ Claude หรือใดๆก็ตามนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย Claude ก็ชอบแนวคิดของเขานะคะที่เขาพัฒนาตัวเองมาจากการที่เขาอยู่ในบริบทของ generative AI ค่ายหนึ่งแล้วก็ต้องการที่จะสร้างทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพก็ดึงตัวเองมาพัฒนาโปรแกรมทางด้าน cross ซึ่งคุณครูทั่วโลกนี่ใช้กันเยอะนะคะก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งเขาก็จะตีค่าของเขาออกมาจากลักษณะนี้ดังนั้นถ้าคุณครูจะใช้ตัวใดนะคะข้อมูลที่คุณครูใส่เข้าไปเนี่ยคุณครูควรจะจำกัดขอบเขตว่าให้สโคปหรือประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้สามารถเช็คลิสต์ได้ถ้าเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊ก LM แต่ถ้าส่วนของAI ประเภทอื่นนะคะถึงแม้เราจะใส่ไฟล์เข้าไปบางทีถ้าเราไม่เขียนพร้อมที่รัดกุมจริงๆแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบในหลายๆโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกันและมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งบางครั้งยังเจอภาวะที่นำข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ได้เหมาะสมมาตอบซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นการทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะยากกว่าเดิมก่อนอื่นที่คุณจะใช้ได้อย่างสร้างสรรค์หรือวิจารณญาณเนี่ยจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจริงประกอบด้วย เพื่อที่จะทำให้ข้อมูลที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งจริงและตรวจสอบได้เช็คได้นี่ก็คือส่วนสำคัญที่สุดก็จะทำให้กระบวนการในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถทำให้รูปแบบของจรรยาบรรณวิชาชีพของเราไม่บกพร่องด้วยนะคะแล้วก็มาตรฐานสากลในปัจจุบันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะในเรื่องของการอ้างอิงแบบ APA 7ซึ่งในสไลด์ตัวนี้อาจารย์มีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการอ้างอิงเนื้อหา APA 7มีอะไรบ้างนะคะเช่นถ้าผู้แต่ง1คนนะคะจะมีรูปแบบของการอ้างอิงแบบไหนนะคะผู้แต่ง2คนอ้างอิงแบบไหนผู้แต่ง3คนอ้างอิงแบบไหนสามารถที่จะแคปหน้าจอตรงนี้นะคะในการที่เอาไปอ้างอิงในผลงานวิชาการหรือทำตำรับตำราหนังสือหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยในชั้นเรียนก็สามารถที่จะอ้างอิงได้นี่ก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ในสไลด์ที่ผ่านมาจะเป็นอ้างอิงในเล่มสไลด์นี้จะเป็นอ้างอิงท้ายเล่มนะคะท้ายเล่มของงานวิจัยหนังสือตำราหรือในส่วนที่ท่านต้องการพัฒนาแผนการสอนใดๆเนี่ยวิธีการอ้างอิงก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะก็ต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบแนวทางในการที่จะใช้การอ้างอิงก็สามารถแคปหน้าจอไปได้นะคะส่วนปัจจุบันนี้นี่ก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งจะเป็นตอนท้ายของตอนนี้ละก็คือการอ้างอิงสื่อดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เวลาทำงานใดๆเจเนเรตรูปออกมานะคะเจเนเรตเกมออกมาหรือว่าเจเนเรตข้อมูลออกมาเราไม่สมควรที่จะใช้ข้อมูลนั้นอย่างเต็ม 100% เราต้องมีการประมวลด้วยภาษาของเราเพื่อให้มีความเป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์ของเรานะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่ท่านนะคะดึงมาท่านจะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติดึงมาจาก generative AI นะคะเช่น ChatGPT นะคะท่านก็จะต้องใส่ชื่อเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่น OpenAI แล้วก็จุดแล้วก็วงเล็บปีที่ท่านสืบค้นเช่น2026นะคะแล้วก็จุดแล้วก็ใส่ไปว่า ChatGPT แล้วก็เป็นเวอร์ชันอะไรนะคะซึ่งก็จะเป็น Large Language Model นะคะแล้วก็อาจจะใส่ HTTP เข้าไปด้วยว่าเป็นOpenAI นะคะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นรูปแบบของการใส่ URL เข้าไปด้วยนี่ก็คือรูปแบบการอ้างอิงสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็ในพาร์ตตรงนี้สาเหตุที่อ้างอิงตรงนี้เพราะว่าป้องกันที่คุณครูทุกท่านนะคะจะได้ทำงานผลิตผลงานวิชาการแล้วก็ทำงานในเรื่องของการจัด material การจัดการเรียนการสอนโดยที่มีจรรยาบรรณด้วยและสามารถที่จะลดภาระในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการตรวจสอบที่รอบคอบด้วยเช่นกันนะคะก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบตอนที่2นะคะพบกันใหม่ในตอนที่3ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยปรีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทรพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างว่าลูกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและการต้อนรับในโรงแรมนะครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสรรจันทรจำนงสังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเนื้อหาความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการและงานต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอทั้งหมดเป็นจำนวน9ตอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่2นะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการและต้อนรับในโรงแรมนะครับนำเสนอเป็นตอนที่2ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือไม่เคยมีไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นเลยก็สามารถเรียนรู้ด้วยกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับหรือมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่อยากเรียนรู้คำศัพท์และก็สำนวนคำพูดนะครับที่ใช้ในการทำงานด้านการบริการโดยเฉพาะงานต้อนรับในโรงแรมนะครับก็สามารถติดตามชมแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็การต้อนรับลูกค้านะครับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์นะครับเครื่องดื่มนะครับที่ใช้ต้อนรับลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงที่โรงแรมที่เราทำงานอยู่นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตไปดูที่วัฒนธรรมการต้อนรับครับบริเวณหน้าประตูโรงแรมนะครับแบบญี่ปุ่นด้วยกันก่อนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ดูกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายนะครับแล้วก็คำพูดนะครับที่เจ้าหน้าที่พนักงานนะครับที่ประจำอยู่ตรงหน้าบริเวณโรงแรมนะครับหรือตรงบริเวณทางเข้าโรงแรมนะครับใช้สำหรับพูดคุยกับลูกค้านะครับหรือว่าแขกชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาใช้บริการพักค้างแรมอยู่ที่โรงแรมที่เราทำงานอยู่นะครับก็จะมีสำนวนหลายๆสำนวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นสำนวนยินดีต้อนรับนะครับอิรัชไชมาเซะนะครับที่เราอาจจะคุ้นหูกันดีนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าในร้านอาหารต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับก็ใช้คำต้อนรับภาษาญี่ปุ่นนะครับในการต้อนรับแขกนะครับที่เดินทางมาใช้บริการที่ร้านอาหารนะครับเราอาจจะได้ยินสำนวนคำพูดนี้บ่อยๆแล้วนะครับอิรัชไชมาเซะแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาลองพูดเองนะครับลองพูดดูด้วยตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นคนให้บริการดูบ้านนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ฝึกในเรื่องของเราเรียนรู้นะครับในเรื่องของการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ลองฝึกออกเสียงภาษาญี่ปุ่นผ่านสำนวนหรือคำพูดที่ใช้ในการต้อนรับแล้วก็ให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมไปพอสมควรนะครับอิรัชไชมาเซะก็เป็นสำนวนหนึ่งในนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสำนวนที่ใช้ในการสวัสดีนะครับตอนเช้าตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นนะครับอย่างเช่นโอฮาโยโกไซมัสโคนิจิวะคุมังวะนะครับที่เราดูกันไปหวังว่าท่านผู้ชมหลายคนนะครับก็จะบันทึกนะครับคำพูดสำนวนต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ลองฝึกพูดดูนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะกำลังทำงานอยู่ที่โรงแรมนะครับที่ผ่านมาอาจจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาอื่นๆในการต้อนรับลูกค้าแต่ว่าคราวนี้อยากจะลองฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นดูนะครับเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะเป็นโอกาสครับที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้อาจจะเดินทางไปทำงานที่โรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับวันนี้นะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็อยากจะขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นนะครับแบบญี่ปุ่นเน้นว่าเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับคือในโรงแรมนึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นโรงแรมดังๆอย่างเช่นโรงแรมนิโก้นะครับหรืออาจจะเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดกลางลงมาอย่างเช่นโรงแรมโคโคเทลอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเป็นมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่

จำเป็นว่าจะต้องเป็นแขกชาวญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะพักโรงแรมได้ใช่ไหมครับแขกชาวไทยก็สามารถพักได้แขกชาวตอนตกก็สามารถพักได้เหมือนกันถ้าเป็นแขกชาวไทยลูกค้าชาวไทยเดินเข้ามาเราก็ใช้ลักษณะการต้อนรับแบบไทยๆของเราเนี่ยครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชาวตะวันตกเป็นแขกชาวตะวันตกเนี่ยเราก็ใช้วัฒนธรรมการต้อนรับแบบตะวันตกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะต้อนรับครับดูแลทักทายลูกค้าชาวญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นได้นะครับก็จะสามารถสร้างความประทับใจนะครับความสบายใจนะครับความไว้วางใจในการใช้บริการที่นั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากหลายท่านอาจจะรู้นะครับวิธีการต้อนรับแบบทั่วไปนะครับแบบที่คนไทยใช้กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราลองมาดูแบบการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นดูบ้างนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรวัฒนธรรมการต้อนรับหน้าประตูโรงแรมแบบญี่ปุ่นนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะใช้หลากหลายคำเลยนะครับแต่ว่าคำที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักนะครับก็คือคำนี้นะครับเก็งคังไทโอครับคำแรกนะครับเก็งคังไทโอครับคำว่าเก็งคังเนี่ยแปลว่าพื้นที่บริเวณหน้าส่วนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วใช้กับที่บ้านก็ได้นะครับบริเวณพื้นที่เวลาที่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พื้นที่แรกที่อยู่ด้านหน้าประตูภายในบ้านเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเก็งคังในสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับรวมไปถึงโรงแรมก็เช่นเดียวกันนะครับพอเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยบริเวณพื้นที่แรกเลยนะครับที่เหยียบเท้าเข้าไปแล้วบริเวณประตูนะครับคังนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานนะครับยืนรอให้บริการอยู่บริเวณนั้นนะครับคำว่าไทโอนะครับก็จะมีความหมายว่าดีลนะครับต้อนรับหรือว่ารับมือนะครับเก็งคังไทโอก็คือการต้อนรับแขกนะครับการรับมือนะครับกับลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับในโรงแรมของเรานะครับออกเสียงว่าเก็งคังไทโอนะครับเก็งคังไทโอตรงเสียงทะอินะครับขีดเส้นใต้ยาวๆไว้ให้นะครับให้ออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงว่าไทนะครับไทนะครับถ้าออกเสียงช้าๆก็เป็นทะอิใช่ไหมครับแต่ว่าออกเสียงเร็วก็จะเป็นไทครับเก็งคังไทโอนะครับคือการต้อนรับในส่วนหน้าอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่าต้อนรับในส่วนหน้าหรือว่าตรงบริเวณหน้าประตูโรงแรมก็คือคำว่าโอเดมุคาเอโอเดมุคาเอครับก็คือการต้อนรับครับรวมไปถึงการส่งด้วยนะครับจริงๆแล้วคำว่าโอเดมุคาเอเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ต้อนรับอย่างเดียวหมายถึงการส่งแขกตรงบริเวณหน้าประตูด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับในส่วนหน้านะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน้าประตูโรงแรมเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็มักจะใช้คำสองคำนี้นะครับเก็งคังไทโอหรือว่าโอเดมุคาเอนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญมากนะครับมีความสำคัญแล้วก็จะว่าไปแล้วก็เป็นตำแหน่งงานที่ใช้พลังพอสมควรนะครับน้องๆนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หลายคนเนี่ยนะครับพอมีความสนใจจะไปทำงานที่โรงแรมเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยครับในช่วงที่ฝึกงานหรือว่าในช่วงที่เริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยหัวหน้างานนะครับรวมไปถึงรุ่นพี่เนี่ยก็อยากจะให้ทดลองงานในหลายๆงานนะครับรวมไปถึงงานนี้ด้วยนะครับงานต้อนรับในส่วนหน้าประตูโรงแรมหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าจะต้องยืนอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยนะครับหรือว่าบางทีก็ต้องยืนนานๆเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ต้องออกไปยืนอยู่ตรงด้านนอกบริเวณที่ร้อนๆนะครับยืนอยู่ข้างในล็อบบี้ด้านหลังด้านหลังประตูเนี่ยนะครับแต่ก็ค่อนข้างต้องใช้พลังในการยืนพอสมควรแต่ว่าบางโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างโรงแรมใหญ่ๆที่ผมมีโอกาสได้ไปใช้บริการอย่างเช่นอย่างโรงแรมเชงเกอริล่าโรงแรมเชอริตันเนี่ยพนักงานที่ทำหน้าที่ต้อนรับเนี่ยออกมายืนรออยู่ด้านหน้าของประตูโรงแรมเลยไม่ได้อยู่ในด้านหลังประตูในบริเวณของล็อบบี้นะครับออกมายืนอยู่ด้านนอกตรงร้อนๆเลยคือรอที่จะรอลูกค้ามาแล้วก็เข้าพร้อมที่จะเข้าไปให้บริการแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าเลยตั้งแต่เขาเปิดประตูลงรถมาเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางโรงแรมก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยยืนอยู่ในบริเวณ

หลังประตูในบริเวณล็อบบี้นะครับก็ค่อนข้างเย็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็ต้องยืนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเหนื่อยครับแล้วน้องๆหลายคนก็เลิกล้มความฝันนะครับเนื่องจากว่ามาเจองานยากงานแรกนี้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ไหวแต่ว่าแน่นอนนะครับเขาไม่ให้เรายืนไปตลอดหรอกเขาก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเราเนี่ยได้ไปทำงานในส่วนอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ค่อนข้างต้องนอกจากจะใช้ความสามารถในเรื่องของภาษาแล้วก็สกิลทักษะในเรื่องของการให้บริการแล้วเนี่ยเรื่องของไทเรียลคูก็คือเรื่องของพละกำลังทางร่างกายเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญครับจริงๆแม้แต่ฟอนต์เองก็ตามเนี่ยก็ต้องยืนเหมือนกันนะครับอาจจะมีโอกาสได้แวบเข้าไปข้างหลังไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าที่หลักก็ต้องยืนอยู่ตรงฟอนต์แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกค้าก็ตามต้องยืนประจำการอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องใช้กำลังกล้ามขาเยอะพอสมควรแรงขาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งประเด็นหนึ่งที่อยากจะแถมไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากภาษาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มอยากจะทำงานเนี้ยนะครับเรื่องของภาษาเรื่องของสกิลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกำลังพละกำลังทางร่างกายที่จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับเก่งคังไทโอนะครับใช้ทั้งหมดเลยใช้ทั้งความรู้นะครับทั้งทักษะนะครับแล้วก็ใช้ทั้งพลังนะครับอันนี้ต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเตรียมพร้อมงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่สร้างความประทับใจลำดับแรกเลยนะครับความประทับใจแรกเลยนะครับต่อลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะครับถ้าเดินมาถึงโรงแรมแล้วมองไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ประตูนะครับเปิดประตูมาแล้วก็ไม่เห็นใครอีกนะครับเห็นแต่ล็อบบี้โล่งๆนะครับมองไปที่ฟอนต์ก็ยิ่งไม่เห็นใครอีกนะครับก้มตัวมุดตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเลยนะครับอันนี้เริ่มกังวลละนะครับว่าโรงแรมนี้นี่ลางหรือเปล่านะครับมีคนให้บริการจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันจะลงรถเลยนะครับเห็นคนยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วเนี่ยนะครับแต่งชุดเรียบร้อยพร้อมให้บริการเนี่ยนะครับก็สร้างความประทับใจสร้างความสบายใจความวางใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นโดยเฉพาะแบบญี่ปุ่นแล้วเนี่ยครับเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆนะครับยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นเกสต์เฮาส์สไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าเรียวคังแล้วเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าพนักงานเนี่ยทราบว่าเราจะมาถึงเวลาไหนนะครับคนญี่ปุ่นมักจะตรงเวลาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมายืนสแตนบายรอต้อนรับอยู่หน้าบริเวณโรงแรมเลยนะครับซึ่งสร้างความประทับใจมากๆนะครับแก่ผู้พบเห็นหรือว่าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งตรงนี้สะท้อนจิตวิญญาณของการให้บริการแบบญี่ปุ่นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสายการให้บริการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะงานให้บริการแบบญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอโมเทนาชิเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจิตวิญญาณของการให้บริการจริงๆครับก็คือพื้นฐานสำคัญเลยคือการสร้างความประทับใจครับแล้วก็ความการสร้างความประทับใจโดยการให้บริการแบบโอโมเทนาชินั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เกิดขึ้นได้จากการดูแลด้วยใจแบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับไม่ได้หวังทิปหรือว่าหวังคำชมใดๆนะครับทำให้ด้วยใจที่ต้องการให้เขาประทับใจครับต้องการให้แขกหรือลูกค้าประทับใจกับอีกอันนึงก็คือที่เป็นคอนเซ็ปพื้นฐานสำคัญเลยของการสร้างความประทับใจแบบการให้บริการแบบญี่ปุ่นแบบโอโมเทนาชินั่นก็คือว่าเราไม่รอให้ลูกค้าร้องขอนะครับเราจะคิดเผื่อไปเองเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็จะเตรียมการแบบนั้นซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างครับกับการให้บริการแบบฝรั่งนะครับแบบตะวันตกครับหรือว่าแบบไทยเราซึ่งเราก็ส่วนมากแล้วการให้บริการแบบไทยเราเนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้มาจากการให้บริการแบบตะวันตกอ่ะครับการให้บริการแบบตะวันตกนั้นจะถ้าถามว่ามีความแตกต่างกับแบบญี่ปุ่นอย่างไรเนี่ยก็คือตรงนี้ครับประเด็นสำคัญจะอยู่ตรงนี้ก็คือทางตะวันตกเนี่ยจะเน้นตัวจ็อบครับคือคนที่ทำงานเนี่ยนะครับคนที่ทำงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงหน้าบริเวณประตูโรงแรมเนี่ยนะครับjob description หรือว่ารายละเอียดของงานของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับถ้าเป็นการต้อนรับแบบตะวันตกหรือแบบไทยเราเนี่ยก็จะทำตามลำดับเลยนะครับก็คือกำหนดไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างก็จะทำตามนั้นนะครับให้ความสำคัญกับ job เป็นหลักต้องทำให้ครบครับอันนี้ก็คือถ้าทำครบแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าทำงานหน้าที่ต้อนรับตรงประตูโรงแรมเนี่ยนะครับหรือว่าในโรงแรมเนี่ยแบบตะวันตกแบบไทยเนี่ยได้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าของญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างคือนอกจากจะมี job มาเรียบร้อย

ร้อยแล้วเนี่ยว่าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยครับอีกอันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจะต้องคอนเซิร์นจะต้องให้ความสำคัญก็คือว่าจะต้องคาดการให้ได้ว่าลูกค้าคนคนนี้นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลในแต่ละลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนคนนี้ที่เดินมาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับแล้วถ้าเป็นแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเราจะไม่รอให้ลูกค้าเดินเข้ามาบอกความต้องการของเขาแต่ว่าเราจะต้องเก็ตคาดการครับความต้องการของลูกค้าแล้วนำเสนอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยได้ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากขอร้องเราเลยนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างความประทับใจแบบที่ญี่ปุ่นเขาทำกันครับยกตัวอย่างอะไรที่เป็นการคาดการครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้านะครับพามากันเป็นครอบครัวนะครับมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกน้อยนะครับเด็กๆเล็กๆนะครับ6ขวบ7ขวบเนี่ยมาใช้บริการที่โรงแรมนะครับปกติแล้วถ้าเป็นโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเตรียมชุดเปลี่ยนนะครับเป็นชุดยูกาตะเนี่ยสำหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เปลี่ยนพักผ่อนภายในห้องพักเนี่ยนะครับก็จะมีไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กใช่ไหมครับในส่วนของเด็กเนี่ยนะครับเด็กก็มีหลายขนาดเด็กก็มีเด็กเล็กหรือบางเด็กบางคนก็อาจจะตัวโตนิดหน่อยด้วยอายุเท่ากันเนี่ยนะครับแน่นอนเด็กก็อยากจะใส่ชุดยูกาตะน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะใส่เดินเล่นในห้องพักหรือเดินเล่นในบริเวณโรงแรมถ้าเกิดว่าเราเตรียมชุดยูกาตะที่ไม่พอตัวเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ขอร้องเราเลยแต่เราทราบว่ามีเด็กมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็เตรียมชุดยูกาตะของเด็กเนี่ยไว้ให้แล้วก็เตรียมไว้หลากหลายไซส์เลยนะครับให้ลองเลือกใส่ดูไซส์ที่เหมาะสมกับขนาดของลูกของลูกค้าหรือว่าแขกที่มารับบริการลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าไม่ร้องขอแต่ว่าพนักงานคาดการไปก่อนว่าลูกค้าต้องการแน่แล้วก็เตรียมไว้ให้กับลูกค้าแบบนี้เรียกว่าการสร้างความประทับใจแรกครับแบบโอโมเทนาชิเป็นจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นครับโดยสรุปแล้วก็คือไม่ทำเพียงแค่จ็อบที่กำหนดไว้ครับแต่ทำจ็อบให้ครบถ้วนครับการบริการแบบญี่ปุ่นนั้นคือทำจ็อบให้ครบถ้วนครับแล้วคาดการความต้องการพิเศษต่างๆที่ลูกค้าแต่ละคนมีด้วยนะครับในส่วนของการเตรียมตัวของพนักงานหน้าประตูนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อยนะครับผมการแต่งหน้าที่สุภาพนะครับยืนตัวตรงครับแสดงความพร้อมครับยืนในตำแหน่งที่มองเห็นแขกได้ก่อนแขกเข้ามาไม่ยืนพิงหรือล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเบื้องต้นนะครับของพนักงานหน้าประตูนะครับของโรงแรมญี่ปุ่นนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันกับของตะวันตกหรือของประเทศไทยเรานะครับเราไม่รอให้แขกเดินเข้ามาสวัสดีเราก่อนครับเราจะอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นแขกเดินมาไกลๆนะครับเราจะมองหน้าแขกแล้วก็ยิ้มให้แขกเป็นการทักทายก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนที่แขกจะสวัสดีเราหรือว่าก่อนที่แขกจะเอ่ยปากพูดกับเราเนี่ยนะครับเราต้องพูดกับแขกก่อนต้องกล่าวสวัสดีแขกก่อนกล่าวทักทายแขกก่อนโดยใช้สำนวนที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับอิราชัยมาเซครับต้องพูดก่อนที่แขกจะพูดกับเราครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมนะครับที่จะรับมือนะครับให้บริการกับลูกค้าครับตลอดเวลาครับโดยสรุปแล้วเนี่ยครับขั้นตอนการต้อนรับแขกนะครับแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของคิคุบารินะครับก็คือการสังเกตสังกานะครับเมื่อเราอยู่ในชิฟต์ในเวรของเราเนี่ยนะครับระยะเวลาเท่านี้โมงถึงเท่านี้โมงเนี่ยนะครับเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับต้องสังเกตครับใครไปใครมานะครับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่มาเนี่ยนะครับเราต้องมองเห็นเขาก่อนครับไอซาสึนะครับทักทายครับทักทายโอจิกิก็คือโค้งนะครับโค้งการทักทายแบบญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาร่างกายนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราก็จะไหว้ใช่ไหมครับใช้วิธีไหว้แต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็จะใช้วิธีการโค้งครับสกุไทโอนะครับการเข้าช่วยเหลือแบบทันทีเลยครับแล้วก็กวนไนก็คือการนำทางครับเรามาดูรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับคิคุบารีอันนี้ก็กล่าวไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับว่าต้องตื่นตัวต้องคอยสังเกตสังกาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนญี่ปุ่นจะประทับใจกับการบริการที่ตัวเองได้รับความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด

ว่าไม่สังเกตครับก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายเราก่อนซึ่งลักษณะแบบนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมครับที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าเป็นโรงแรมที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นครับ

ครับการนายซาสึก็เป็นทั้งคำพูดด้วยแล้วก็เฮียวโจก็คือลักษณะของใบหน้าสีหน้าท่าทางต่างๆด้วยนะครับการโค้งคำนับนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็จะทำงานอยู่ในโรงแรมประเทศไทยนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นมาเราโค้งมันจะดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ทำสามารถทำควรจะโค้งดีหรือควรจะไหว้ดีหลายคนก็มีคำถามลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับคนญี่ปุ่นเองมาเที่ยวเมืองไทยจริงๆแล้วก็ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าด้วยกันแล้วก็ให้บริการเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในมุมมองของผมนะครับคือคนญี่ปุ่นอยากจะสัมผัสวัฒนธรรมไทยเขาก็สามารถสัมผัสวัฒนธรรมไทยได้จากอิริยาบถจากการให้บริการของเราแบบไทยๆไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ผสมผสานนะครับสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาต้องการสิ่งที่ลูกค้าญี่ปุ่นต้องการเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้เขาเกิดความประทับใจขึ้นมากขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการโค้งหรือการไหว้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับเราอาจจะโค้งก่อนแล้วเราก็อาจจะไหว้ผสมไปด้วยก็ได้นะครับโค้งก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเพื่อให้เขาสบายใจนะครับว่ามีคนที่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ที่นี่หนึ่งคนครับเป็นคนที่ลูกค้าจะสามารถที่จะพึ่งพานะครับหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างสบายใจนะครับแล้วเราก็อาจจะผสมการไหว้เข้าไปด้วยนะครับแสดงให้เขาเห็นถึงความเป็นไทยให้เขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันนะครับการเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับไม่สบายๆแล้วก็ทำแบบที่เป็นรูทีนนะครับแบบที่เป็นตามจ็อบไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับหรือว่าเป็นลำดับแรกๆแล้วมันไม่ได้กระทบกับการทำงานของเรามากเกินไปเนี่ยเราก็ควรจะให้ความช่วยเหลือเขาก่อนนะครับการนำทางนะครับแน่นอนนะครับโดยเฉพาะแขกที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักกับพื้นที่มากนักนะครับการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นนะครับอยู่แถวๆถนนสุขุมวิทนะครับที่ได้ลองใช้บริการดูนะครับแล้วก็สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะครับเขาให้บริการกับลูกค้านะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับก็คือในเรื่องของการนำทางเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ภายในโรงแรมเท่านั้นหรอกนะครับที่ลูกค้าเนี่ยต้องการคำอธิบายนะครับว่าห้องอาหารที่จะต้องรับประทานอาหารตอนเช้าอยู่ชั้นไหนฟิตเนสสระว่ายน้ำอยู่ชั้นไหนพื้นที่สูบบุหรี่อยู่ตรงไหนพื้นที่พักผ่อนอย่างเช่นห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องเล่นสนุกเกอร์เนี่ยอยู่ชั้นไหนนะครับไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ต่างๆในบริเวณโรงแรมนะครับแต่หมายถึงรอบๆ บริเวณโรงแรมด้วยเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ารอบๆโรงแรมมีร้านอาหารอยู่ตรงไหนบ้างมีร้านคาราโอเกะมีร้านช้อปปิ้งขายของฝากอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดินจากโรงแรมไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้บริการการขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับจะเป็นรถแท็กซี่รถ BTS รถไฟใต้ดินเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับสังเกตเห็นโรงแรมเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยให้ข้อมูลกับลูกค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเนี่ยก็มีการสอบถามลูกค้าด้วยว่าต้องการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณโดยรอบบริเวณโรงแรมหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแขกนะครับหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการมากๆเลยตัวผมเองในฐานะของบริการพอมีคนแนะนำลักษณะแบบนี้ว่าอ๋อถ้าอยากจะกินอาหารให้ไปที่ร้านอาหารตรงนี้นะอยู่ข้างหลังโรงแรมนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะรู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมีทักษะการโกอันนายหรือการนำทางเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการต้อนรับแขกเน้นนะครับว่าเป็นการต้อนรับแขกสไตล์ญี่ปุ่นครับแบบโอโมเทนาชิครับก็คือจะให้ความสำคัญกับ5ลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาสังเกตสังกานะครับทักทายก่อนครับโค้งผสมผสานกับการยกมือไหว้นะครับให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็นำทางให้ข้อมูลสถานที่ทั้งภายในภายนอกโรงแรมอย่างละเอียดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องดื่มต้อนรับนะครับซึ่งเป็นหัวข้อของการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับ Welcome Drink นะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะออกเสียงเป็น Welcome Drink

ครับ welcome drink ครับออกเสียงทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแต่ออกเสียงมีลักษณะการออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับ welcome drink ครับ welcome drink welcome drink นั้นเนี่ยนะครับก็บางโรงแรมนะครับก็ให้ความสำคัญมากๆนะครับบางโรงแรมก็ไม่มีการให้บริการลักษณะแบบนี้นะครับแต่ welcome drink นั้นเนี่ยก็ เป็นจุดครับในการสร้างความประทับใจแรกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจนะครับจากโรงแรมนะครับต่อลูกค้านะครับหรือแขกที่มาพักนะครับในประเทศญี่ปุ่นนั้น welcome drink เนี่ยนะครับก็มีเสิร์ฟบางโรงแรมนะครับบางโรงแรมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นขนาดกลางหรือว่าเป็น business hotel หรือว่าเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่มากเพียงพอที่จะให้บริการแบบนี้นะครับส่วนในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวเนี่ยนะครับก็มักจะมีนะครับการให้บริการแบบนี้ยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็ผู้คนที่เดินทางสัญจร อยู่ภายนอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนอาจจะทำให้หิวน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์รวมไปถึงผ้าเย็นเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พักผ่อนสบายๆก่อนครับก่อนที่จะเริ่มทำธุรกรรมกิจกรรมในการที่จะต้องเช็คอินหรือว่าในการที่จะต้องขอข้อมูลส่วนต่างๆของแรมต่อไปนะครับทีนี้ในการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์แบบญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแน่นอน เราก็ดูสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขารับประทานอยู่เป็นประจำนะครับว่าทำญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็โดยมากแล้วโรงแรมก็มักจะเลือกนะครับสิ่งที่ลูกค้าคุ้นชินนะครับอย่างเช่นชาเขียวครับหรือว่าชา อาจจะเป็นชาข้าวบาเล่นะครับชาข้าวคั่วนะครับเกมไมชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเสิร์ฟครับก็จะสร้างให้ความรู้สึกนะครับเป็นคลาสสิกนะครับให้ความรู้สึกสุภาพครับแล้วก็สร้างความสดชื่นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยก็มักจะเห็นนะครับจะเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้นะครับอย่างเช่นเป็นน้ำส้มนะครับหรือว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าเลือกเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำยูสุครับที่มีรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานนะครับกลิ่นหอมครับรวมไปถึงเครื่องดื่มตามฤดูกาลต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของคิเซซึคังนะครับก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่องของฤดูกาลเนื่องจากว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มี4ฤดูกาลแล้วก็สภาพภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะทางอากาศของทั้ง4ฤดูกาลก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยนะครับอุณหภูมิแตกต่างกันแล้วก็ลักษณะของภูมิอากาศเนี่ยก็แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรต่างๆก็มีความแตกต่างกันที่ญี่ปุ่นก็มักจะเชื่อมโยงนะครับกับฤดูกาลจะเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทไหนก็พิจารณาว่าตอนนี้เป็นฤดูอะไรนะครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารประเภทไหนนะครับก็จะหยิบมาแล้วก็มาประยุกต์นะครับให้เป็นเครื่องดื่มครับที่ใช้สำหรับการต้อนรับส่วนในประเทศไทยเราเองนั้นส่วนมากเราก็จะอากาศเราก็จะมีลักษณะเดียวกันไปตลอดทั้งปีใช่ไหมครับก็จะมักจะเป็นเครื่องดื่มนะครับที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับรวมไปถึงน้ำผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างเช่นน้ำลำไยนะครับน้ำใบเตยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันครับอันนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับครับการให้ความสำคัญกับโรงแรมนะครับว่าโรงแรมนั้นเนี่ยจะเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบไหนอย่างไรให้กับลูกค้านะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเนี่ยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติชาติใดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกนะครับชาวญี่ปุ่นชาวจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโรงแรมที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นครับในประเทศไทยก็มักจะเลือกนะครับสินค้าที่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับชื่นชอบนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกโอชะนะครับชาเขียวเกมไมชะนะครับชาข้าวคั่วนะครับหรือไม่ก็ยูสุครับต่างๆนี้เป็นต้นทีนี้มาดูคำพูดนะครับคำพูดที่ใช้ในการให้บริการนะครับในการให้บริการนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น
สำนวนนี้นะครับ本日はご宿泊いただき誠にありがとうございます本日はご宿泊いただき誠にありがとうございますสำนวนค่อนข้างยาวนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เริ่มมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันครับในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาออกเสียงดูด้วยกันช้าๆชัดๆก่อนนะครับถ้าใครมีความคุ้นชินกับตัวอักษรโรมันหรือว่าโรมันจินะครับก็ลองดูที่ตัวอักษรโรมันจิที่เทียบเสียงไว้นะครับส่วนใครที่ไม่คุ้นชินนะครับก็อาจจะดูที่ตัวอักษรภาษาไทยที่พยายามเขียนเทียบเสียงไว้ให้นะครับสำนวนนี้นะครับคำพูดนี้ประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับมีคำว่าฮอนจิสึฮอนจิสึมีคำว่าวะครับมีคำว่าโกชุคุฮาคุโกชุคุฮาคุอิตราคิอิตราคิมาโกโตนิมาโกโตนิอาริกาโตอาริกาโตโกไซมัสโกไซมัสสำนวนให้ความหมายว่าขอบคุณที่เลือกใช้บริการมาพักค้างคืนที่โรงแรมของเราครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการที่โรงแรมของเราขอบคุณที่มาพักค้างคืนครับใช้บริการที่โรงแรมของเราครับอันนี้ก็เป็นสำนวนที่ใช้ในการกล่าวทักทายครับลูกค้าครับตรงบริเวณหน้าประตูโรงแรมได้เช่นเดียวกันครับคือพอลูกค้าเข้ามานะครับหรืออาจจะลันตามลำดับนี้ก็ได้นะครับลูกค้าเข้ามาครับประโยคแรกครับเราก็กล่าวอิรัชไชมาเซะครับแล้วก็เป็นช่วงบ่ายส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะเข้ามาเช็คอินช่วงบ่ายใช่ไหมครับบ่ายสองเป็นโมงเป็นต้นไปบ่ายสามโมงเป็นต้นไปก็เลือกใช้คำสวัสดีโคนิจิวะด้วยก็ได้นะครับอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะครับแล้วก็อย่าลืมสำนวนถือของนะครับที่เราบอกที่เราเรียนไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับโอนิโมซึโอโมชิชิมาซึเดี๋ยวผมถือของให้นะครับครับแล้วก็ถือไปแล้วก็นำทางเขานะครับจากประตูมาโคจิไรโดซะครับโคจิไรโดซะถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะครับลูกค้าจำนวนมากเนี่ยนะครับหน้าบริเวณหน้าฟรอนต์เนี่ยก็อาจจะมีลูกค้ากำลังทำการเช็คอินอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับโดยมากแล้วโรงแรมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมากเนี่ยเขาก็มักจะมีบริการเวลคัมดริงก์ซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้พักผ่อนก่อนครับสักพักหนึ่งก่อนที่จะเดินไปที่หน้าฟรอนต์เพื่อที่จะเช็คอินคือถ้าไปที่ฟรอนต์ตอนนี้ก็คือเช็คอินยังไม่ได้อะเพราะว่าลูกค้าคนอื่นเขากำลังเช็คอยู่เพราะฉะนั้นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แถวเช็คอินค่อนข้างจะยาวเนื่องจากลูกค้าใช้บริการเยอะเนี่ยก็มักจะสอดแทรกนะครับบริการเวลคัมดริงก์เนี่ยเข้าไปพนักงานที่อยู่หน้าประตูโรงแรมเนี่ยก็พอเจอลูกค้าปุ๊บอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะโอนิโมซึโอโอโมจิชิมาสเดี๋ยวผมถือของให้นะครับแล้วก็ถือของให้แล้วก็โคจิไรโดโซเชิญทางนี้ครับแล้วก็พามาที่บริเวณที่นั่งรอครับที่นั่งรอสำหรับที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนครับเสิร์ฟผ้าเย็นก่อนให้ได้นั่งพักผ่อนแล้วก็พูดคุยกันสักพักหนึ่งก่อนแล้วพอเห็นว่าฟอนต์เริ่มจะลูกค้าจะมาเช็คอินฟอนต์เริ่มจะว่างแล้วคิวค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ค่อยนำทางไปที่ฟอนต์ต่อไปนะครับไม่งั้นเนี่ยต่อคิวยาวเนี่ยนะครับที่หน้าฟอนต์เนี่ยลูกค้าเนี่ยหงุดหงิดแน่นะครับหงุดหงิดแน่ยืนนานเนี่ยนะครับแถมไม่พอยืนแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมหรือไม่รู้จะเสร็จได้เช็คอินเมื่อไรไม่มีใครมาดูแลอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยก็จะทำให้ลูกค้าค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพอใจนะครับหรือบางท่านเนี่ยถึงขั้นหงุดหงิดเลยก็มีแต่ว่าพอเราแทรกเวลคัมดริงค์เข้าไปแล้วก็เซตให้มีพนักงานต้อนรับที่ประตูเนี่ยนะครับหรือดอร์แมนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับคนพอลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วก็พาลูกค้ามาต้อนรับที่นั่งพักก่อนแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆทักทายกันเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยนะครับก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับทำให้ลูกค้าได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้พักผ่อนก่อนสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่เดินทางมาไกลๆนะครับพอลูกค้ามานั่งปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเนี่ยครับก็อาจจะขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอิรัชไชมาเซะโคนิจิวะโอนิโมซึโอโมจิชิมาสครับสวัสดีต้อนรับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่วยถือของให้นะครับ
แล้วก็ผายมือไ

นะครับโคจิไรโดโซขอเชิญทางนี้นะครับแล้วก็พามาที่นั่งพอมานั่งปุ๊บนะครับแล้วก็วางสัมภาระลูกค้าไว้ใกล้ๆลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้มองเห็นสัมภาระของตัวเองด้วยแล้วก็กล่าวสำนวนนี้นะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตะดาคิมาโกโตนิอาริกาโตโกไซมัสึครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เลือกใช้บริการโรงแรมของเราครับลองออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตะดาคิมาโกโตนิอาริกาโตโกไซมัสหลายท่านที่ยังออกเสียงไม่ชินนะครับค่อยๆ ออกเสียงช้าๆก็ได้นะครับฮอนจิซึวะโกชุคุฮาคุอิตะดาคิมาโกโตนิありがとうございます。本日はご宿泊いただき誠にありがとうございます。อันนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเชิญลูกค้ามานั่งแล้วนะครับแล้วอาจจะรีบเดินไปหยิบเวลคัมดริงก์มานะครับพอมาถึงก็กล่าวคำนี้นะครับ本日はご宿泊いただき誠にありがとうございます。แล้วก็ยื่นนะครับเครื่องดื่มต้อนรับให้กับลูกค้านะครับก็บอกลูกค้าไปสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าหลายคนก็คุ้นชินกับการให้บริการเครื่องดื่มต้อนรับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินก็อาจจะไม่แน่ใจว่าคืออะไรยังไม่ได้สั่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเวลคัมดริงก์คุเดสเวลคัมดริงก์คุเดสครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับครับเป็นเวลคัมดริงก์ครับนะครับประโยคนี้นะครับก็จะมีความหมายแบบนี้Welcome drink desu อันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับครับโดยมากแล้วเครื่องดื่มต้อนรับนะครับก็จะมีการ์ดเล็กๆนะครับเขียนไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็บอกเขาด้วยก็จะดีนะครับว่านี่คือเครื่องดื่มต้อนรับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเครื่องดื่มต้อนรับอย่างที่บอกไปว่าจะมีการ์ดครับวางไว้อยู่ตรงบริเวณของแก้วด้วยนะครับให้ทราบว่าที่เขาการที่มีไว้เนี่ยครับส่วนมากก็จะเป็นการที่เขียนประเภทเครื่องดื่มนะครับอาจจะเป็นโอชะครับจูสครับโอเรนจิจูสอะไรเงี้ยนะครับเป็นชาเขียวนะครับเป็นน้ำยูสหรือน้ำส้มอะไรเงี้ยนะครับหรือน้ำใบเตยน้ำลำไยอะไรเงี้ยนะครับก็จะเขียนไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลูกค้าก็ไม่ทราบว่าเป็นน้ำอะไรก็จะต้องถามนะครับบางทีปัญหาก็คือจริงๆแล้วเราก็ควรจะบอกถ้าเกิดเขาถามเราก็บอกไปนะครับว่าเป็นอะไรเป็น orange juice นะครับ orange juice juice juice อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วทำไมเขาถึงเขียนไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการออกเสียงเนี่ยนะครับก็บางทีออกเสียงไม่ชัดนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ฟังไม่ชัดแล้วก็ดื่มเข้าไปนะครับแล้วเป็นเครื่องดื่มที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าเครื่องดื่มที่ตัวเองแพ้เนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยในโรงแรมส่วนใหญ่แล้วที่มีบริการเวลคัมดริงก์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นโซนบาร์นะครับให้ลูกค้ารินแล้วก็ดื่มเองเนี่ยเขาก็จะตั้งป้ายไว้ให้นะครับว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะครับเผื่อลูกค้าแพ้ก็จะได้ไม่ต้องดื่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบพนักงานนำมาเสิร์ฟก็จะมีป้ายเล็กๆนะครับตั้งไว้บนถาดนะครับว่าเป็นเวลคัมดริงก์เครื่องดื่มอะไรนะครับลูกค้าก็จะดูแล้วก็ลูกค้าก็จะรับหรือไม่รับก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ดูป้ายประเภทของเครื่องดื่มแล้วนะครับสำนวนต่อไปนะครับที่ใช้ได้ในโอกาสนี้นะครับก็คือสำนวนนี้นะครับพอเราเสิร์ฟเวลคัมดริงก์ไปแล้วนะครับเวลคัมดริงก์ดริงก์คูเดสึไปแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาบอกว่าเชิญดื่มได้ตามสบายเลยนะครับโดโซโอเมชิอากาลิคุดาไซนะครับโดโซโอเมชิอากาลิคุดาไซครับก็จะแปลว่าเชิญดื่มตามสบายนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นสำนวนคำพูดนะครับที่ใช้เชื้อเชิญนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนะครับดื่มหรือรับประทานนะครับสิ่งที่เราเสิร์ฟให้กับเขานะครับคำถามก็คือว่าสำนวนนี้ต้องพูดไหมนะครับเราพูดว่าเป็น welcome drink คือได้สื่อเฉยๆแค่นี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสริมคำนี้เข้าไปเนี่ยนะครับสำนวนนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นสำนวนที่ใช้ภาษาสุภาพนะครับการให้บริการแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเนี่ย
อย่างอีกอย่างนึงนะครับที่สร้างความประทับใจนอกเหนือจากการที่เราให้เราทำให้แบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ทำให้เกินกว่าสิ่งที่ลูกค้าขอร้องมาแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแบบโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการใช้คำพูดนะครับแล้วก็ท่าทางอย่างสุภาพในสำนวนเนี่ยนะครับโอเมชิอาการิกุดาไซเนี่ยคำว่าโอเมชิอากาลินะครับมันเป็นสำนวนที่ไพเราะมากๆสุภาพมากๆยกย่องคู่สนทนามากๆเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้สำนวนแบบนี้นะครับจริงๆสำนวนนี้ไม่ต้องพูดก็ได้แต่ถ้าพูดนะครับคนฟังจะรู้สึกได้รับเกียรติได้รับการยกย่องครับจากพนักงานหรือว่าบริกรนะครับซึ่งสร้างจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากครับดังนั้น เราบอกเขาไปนะครับWelcome drink, goodness ครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับนะครับแล้วเราก็เพิ่มคำนี้ไปคำหนึ่งนะครับโดสมโอเมชิอากาลิกูดาไซครับเชิญดื่มได้ตามสบายเลยนะครับนะครับลูกค้าก็จะรู้ก็จะประทับใจเพิ่มมากขึ้นครับพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ถ้าพูดจะดีกว่าครับหลายคนเชิญดื่มพอเห็นคำแปลว่าเชิญดื่มก็ไม่ต้องหลายคนก็ตั้งคำถามว่าไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มไปขนาดนั้นแล้วคงไม่ให้เขาเอาไปดมมั้งหรือไม่เอาไปดูเฉยๆมั้งคงก็ให้ดื่มแหละไม่ต้องพูดว่าเชิญดื่มก็ได้นะครับก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าคำว่าเชิญดื่มในที่นี้นะครับมันเป็นการแสดงความเคารพเขาเนื่องจากว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนภาษาสุภาพที่ให้เกียรติกับแขกนะครับคนญี่ปุ่นชอบการให้เกียรตินะครับพอพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเปรียบเทียบอีกนะครับว่าความแตกต่างนะครับของการให้บริการโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนะครับกับการให้บริการหรือการต้อนรับลูกค้าในโรงแรมแบบตะวันตกหรือแบบไทยเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับที่ของฝรั่งของตะวันตกเนี่ยครับหรือของไทยเราเนี่ยนะครับเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการให้บริการควบคู่ไปกับเรื่องของความเท่าเทียมกันใช่ไหมครับทางตะวันตกนั้นก็จะมองภาพว่าบริกรเนี่ยนะครับก็อยู่ในหรือเจ้าหน้าที่พนักงานในสารประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าในโรงแรมเนี่ยก็อยู่ในฐานะเท่าเทียมกันกับลูกค้าครับเพียงแค่คนคนหนึ่งมาใช้บริการอีกคนหนึ่งให้บริการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปสุภาพมากมายเผลอๆเนี่ยเวลาเราไปโรงแรมที่เป็นฝรั่งจ๋าๆหรือว่าเป็นตะวันตกจ๋าๆหรือว่าใครที่ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวทางยุโรปเนี่ยแล้วเข้าใช้บริการโรงแรมเนี่ยบางคนน่าจะรู้เลยใช่ไหมครับบางคนมีประสบการณ์เช่นเดียวกันก็คือโดนเจ้าหน้าที่ดุเลยด้วยซ้ำไปนะครับโดนพนักงานฟ้อนของโรงแรมดุเลยนะครับเราไปบอกเขาบอกว่าเราจะเช็คอินนะครับแล้วก็เราชื่อนี้มาจากนี่พาสปอร์ตเราอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาดุเรากลับมาเลยบอกโอ้พูดทีละอย่างยังไม่ได้ถามเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ถามก่อนแล้วค่อยพูดจำไม่ได้หรอกพูดมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใครได้ยินได้ฟังตอนแรกนี่ตกใจเลยว่าโอ้โหตายแล้วทำไมบริการแบบนี้แต่ว่าลักษณะแบบนี้เป็นแบบตะวันตกครับเป็นแบบตะวันตกครับแล้วคนแล้วของไทยเราก็หลังๆก็มีลักษณะการให้บริการแบบนี้นะครับแบบตะวันตกนี้ค่อนข้างเยอะคือคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการด้วยครับไม่มีหมดสมัยไปแล้วที่ลูกค้าเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นแบบโบราณไปแล้วแบบสมัยใหม่เนี่ยส่วนมากก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งมันก็เป็นจุดดีแต่มันก็ต้องมีมันก็ต้องแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะครับบางคนของคนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยหลายๆคนก็ยังต้องการเคารพหรือการให้เกียรติจากผู้ให้บริการครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราให้บริการคนญี่ปุ่นถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นโอโมเทนาชิแบบญี่ปุ่นนะครับเขาต้องการได้รับเกียรติเขาก็รู้แหละว่าคนเราเท่ากันนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ไม่เท่านะครับตอนเริ่มมาในฐานะผู้รับบริการเนี่ยสูงกว่านิดหน่อยนะครับก็ต้องการได้รับเกียรติที่สูงกว่านิดหน่อยแบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับทำไมถึงพูดนะครับพูดเพราะว่าต้องการจะให้เกียรติต้องการจะยกย่องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าญี่ปุ่นโอโมเทนาชินั่นเองนะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับโกยุคุริโดโซครับโกยุคุริโดโซเราออกเสียงช้าๆดูนะครับโกยุคุริโดโซอันนี้แปลว่าเชิญตามสบายเลยนะครับเชิญตามสบายคือตอนนี้ฟอนต์ยังแน่นอยู่เลยนะครับยังคิวยาวๆอยู่เลยเดี๋ยวคุณลูกค้านั่งตามนั่งตามสบายไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคิวที่ฟอนต์เนี่ยน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเชิญไปหรือว่าท่านจะ
ไม่อยากนั่งถ้าจะไปต่อคิวก็ตามสบายแล้วแต่คือคำว่าโกยุคุริโดโซนเนี่ยก็คือยุคุริไม่ต้องรีบเอาตามปรัชญาใส่ของท่านน่ะนะครับท่านจะนั่งอยู่ที่โซฟาก็แล้วแต่หรือท่านจะไปต่อคิวกลัวจะไม่ได้คิวอย่า

จะขึ้นไปที่ห้องไวๆก็แล้วแต่ก็ยุคุริโดโซอีกอันนึงนะครับที่เป็นคำพูดนะครับแล้วก็สำนวนที่น่าสนใจก็คือโกไทไซโอโอทาโนชิมิกุดาไซโกไทไซโอโอทาโนชิมิกุดาไซครับถ้าออกเสียงช้าๆนะครับก็มีโกไทไซโอแล้วก็มีโออีกตัวหนึ่งนะครับทาโนชิมิกุดาไซอันนี้จะแปลว่าเชิญพักผ่อนตามสบายเลยในกรณีที่ท่านอาจจะเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับท่านกำลังจะขึ้นห้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับคำว่าไทยไซก็คือการพักการอยู่อาศัยการค้างแรมอยู่ที่นี่นะครับการสเตย์อยู่ที่นี่นะครับที่โรงแรมนี้ขอให้ท่านมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับครับอันนี้ในกรณีที่กระบวนการถ้าเกิดว่ากระบวนการเช็คอินเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นห้องแล้วหรือว่าเราเดินขึ้นไปส่งเขาบนห้องส่งลูกค้าหรือส่งแขกบนห้องพร้อมกับช่วยถือกระเป๋าขึ้นไปเนี่ยนะครับพอเราวางกระเป๋าเสร็จเรากำลังจะออกมาเนี่ยนะครับจากห้องเนี่ยนะครับเราก็อาจจะกล่าวสำนวนนี้ก็ได้นะครับโกไทไซโอโอไททาโนชิมิกุดาไซหรือดอร์แมนนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่พนักงานที่ประตูเนี่ยบางคนอาจจะไม่มีหน้าที่ขึ้นไปส่งถึงบนห้องนะครับอาจจะส่งแค่หน้าลิฟต์เนี่ยนะครับก็อาจจะเดินไปกดลิฟต์ให้แล้วก็พอลูกค้าเข้าไปในลิฟต์กำลังจะปิดเนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวคำนี้โกไทไซโอโอทาโนชิมิกุดาไซครับเชิญพักผ่อนตามสบายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาของวิชาภาษาญี่ปุ่นงานบริการและการต้อนรับในโรงแรมของวันนี้ทั้งหมดครับเป็นยังไงบ้างครับคำศัพท์นะครับสำนวนคำพูดนะครับที่ใช้ในการบริการในสถานการณ์ต้อนรับลูกค้าในส่วนหน้านะครับพร้อมกับการเสิร์ฟเวลคัมดริงก์หรือว่าเครื่องดื่มต้อนรับนะครับแล้วก็โอโมเทนาชิการให้บริการแบบญี่ปุ่นนะครับที่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆวิเคราะห์ดูดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะครับแบบตะวันตกแบบไทยนะครับแล้วก็แบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งแบบไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราไม่พูดถึงในประเด็นนั้นนะครับเราพูดถึงว่าถ้าลูกค้าของเราเป็นคนกลุ่มไหนนะครับถ้าเราได้ให้บริการนะครับในแบบที่ลูกค้าเราต้องการก็น่าจะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้าของเราได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเราใช้วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นใช้สำนวนพูดใช้คำพูดแบบญี่ปุ่นก็น่าจะสร้างความสบายใจความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่

มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ันมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเรายินดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะรพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
0: ค่ะเราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราจะอยู่ในตอนที่2แล้วเนาะตอนที่2ละอยู่ในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงผม
1: บำรุงผิวแล้วก็ขน
0: บำรุงผิวและขน
1: สำหรับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะอาจารย์อย่างวันนี้เราก็จะพบกันในตอนที่2นะคะ

0: อาจารย์ก็คือตอนที่เกี่ยวกับเขาเรียกเราวันนี้เราก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างแชมพูไล่พวกเห็บหมัดแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสเปรย์ค่ะอาจารย์สเปรย์สมุนไพรนะคะอาจารย์ที่ช่วยในเรื่องของ
1: เขาเรียกใช่ไหม
0: วันนี้เรามีด้วยกันสองสูตรค่ะอาจารย
1: ์ก็คือว่าที่เราทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ย
0: ใช่
1: มีสัตว์เลี้ยง
0: เยอะ
1: เลี้ยง
0: แทบจะทุกบ้านเอาง่ายๆมีบ้านไหนที่แบบเดินแบบทุกบ้านเลยค่ะอาจารย์คือหนูจะเห็นนี่แบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงแปลกๆนะคะอาจารย์อย่างเงี้ยบางคนหนูเห็นนะเขาเอาอย่างไรอย่างไรในช่องต่างๆเลี้ยงงูงู
1: มีอะไรกิ้งก่า
0: เออกิ้งก่า
1: เลี้ยง
0: เดี๋ยวนี้เห็นเต่า
1: เลี้ยงเต่า
0: แล้วก็มีอะไรสัตว์ที่แบบว่า
1: แปลกๆใช่ไหม
0: มีทั้ง
1: เลี้ยงสัตว์แปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: กระต่ายที่เราเห็นประจำเนาะ
1: เลี้ยงหนู
0: ใช่แต่ก็จะมีแบบสัตว์แปลกๆมากยิ่งขึ้นนะอาจารย
1: ์ก็นับถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บางคนก็เลี้ยงพวกเสือเหมือนกันนะอันนี้ก็น่ากลัว
0: เห็นค่ะ
1: เขาก็เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้
0: เดี๋ยวนี้เราเห็นนะหมูค่ะอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่หมูที่เห็นอยู่ช่องตอนนี้
1: เพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงหมูอยู่เขาเลี้ยงเหมือนเป็นหมาเขาเลี้ยงเหมือนเป็นหมานะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าหมูมันฉลาดน
0: ะ
1: หมูว่ามันฉลาดเห็นเขาเลี้ยงแล้วโอ้โหหมูตัวอ้วนใหญ่เลยเลี้ยงในบ้านด้วยนะ
0: ใช่
1: นะคะก็
0: เลี้ยงเป็นเหมือนเพื่อนบางคน
1: บางคนเลี้ยงเป็นเพื่อน
0: อยู่ริมน้ํายังเห็นแบบเอาอะไรนะตัว
1: อะไรอะไรตัวอะไรคะ
0: ตัวเงินตัวทองมาเลี้ยงมันอยู
1: ่
0: ในบ
1: ้
0: าน
1: มีได้เหรอ
0: เป็นข่าวเขาก็จะเลี้ยงแบบเดินอย่างเขาแบบให้อาหารคืออยู่บ้านเติน
1: ตัวเงินตัวทองนี่เขาเป็นสัตว์สงวนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สัตว์สงวน
0: เขาแบบแต่ที่เราเห็นประจําเยอะ
1: บางอย่างก็ดูแล้วไม่น่าเลี้ยงนะแต่เขาก็เลี้ยงกันนะแต่ว่าม
0: ัน
1: ก็แล้วแต่ความชอบ
0: หรือว่า
1: แล้วแต่ความชอบ
0: บางทีเขาเห็นแล้วแบบอันนี้คือของพันบางทีเราไม่ได้คิดที่จะเลี้ยงหรอกแต่บางทีเราเผอิญไปเดินแล้วเจอ
1: บางที
0: เจอนกเอ๋ย
1: บางทีเขาบาดเจ็บ
0: หมาเจอแมวหรืออะไรที่แบบ
1: น่ารักดูเหมือนน่ารัก
0: แล้วก็เอาไปแบบเขาไปรักษาพอรักษามันก็เกิดความ
1: ผูกพัน
0: ก็ไม่กล้าทิ้งเขาเราก็กลับมาเลี้ยงก็กลายเป็นว่าเราต้องดูแลเขา
1: เหมือนของอาจารย์นะคะน้องชายเอาแมวมาให้เลี้ยง
0: ค่ะ
1: คือแมวเนี่ยอยู่ในสวนแล้วแม่มันตายแล้วมันไม่ได้กินข้าวเลยนะ10วันจนกระทั่งพี่น้องมันเริ่มตายไปเรื่อย
0: ๆ
1: เหลือตัวสุดท้ายน้องชายก็หิ้วมาให้อ่ะค่ะ
0: ก
1: ็มีแต
0: ่ตัวแบบ
1: เหมือนผ้าคีริ้วอ่ะมีแต่หนังหุ้มกระดูกนะหนัก3ขีดก็เลยต้องเลี้ยงไว้เพราะเขาเอามาให้เราแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องเลี้ยงทีนี้ทำยังไงโหต้องป้อนน้ำ
0: ป้อนนมค่อยๆป้อนเพราะมันตัวเล็กๆใช่ไหม
1: แล้วมัน
0: อ
1: ่ะไม่เปิดปากด้วยมันไม่เปิดปากเลยไม่เปิดปากเลยนะคะทำยังไงดีเนาะก็เลยคุยกับมันค่ะ
0: ค
1: ุยกับมันว่า
0: ใช้ภาษาคือ
1: ใช่ว่ายังอยากมีชีวิตอยู่ไหมถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่น
0: ะ
1: ต้องกินถ้าไม่กินก็จะไม่มีชีวิตอยู่ให้เลือกเอา
0: เขากินไหมคะทีนี้
1: กินแต่ว่าก็ไหลแต่กินบ้างนะคะแล้วทีนี้เราก็เห็นว่าเขาก็ให้น้ำเกลือไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้พอหมอบอกว่าโอ้โหมันหนังหุ้มกระดูกเลยอ่ะเขาไม่กล้าให้น้ำเกลือเนาะหมอบอกว่ากลัวว่ามันจะรับไม่ไหวใช่ไหมคะก็เลยเอายังไงดีนะเขาถึงจะได้แร่ธาตุเพราะว่าน้ำเกลือมันมีแร่ธาตุใช่ไหมเหลือไปเห็นว่ามีสปอนเซอร์อยู่ที่บ้านขวดนึง
0: สปอนเซอร์ที่เราก
1: ินนี่แหละแต่ว่าเราเอามาเจือจางน้ำนะคะให้อ่อนๆแล้วก็หยอดให
0: ้
1: ตอนนี้ก็3ขวบแล้ว
0: แสดงว่าอาจารย์นี่เลี้ยงสัตว์ไหมคะแสดงว่าเลี้ยงน่าจะเลี้ยงสัตว์เยอะ
1: เลี้ยง
0: เลี้ยงสัต
1: ว์เลี้ยงหมามาตั้งแต่เล็กๆนะคะก
0: ็
1: ที่บ้านเลี้ยงหมาก็เลี้ยงมาจนกระทั่งมาตัวสุดท้ายตายแล้วเราก็บอกไม่เลี้ยงละปรากฏว่าก็มีคนเอามาให้
0: แล้วมันมีปัญหาไหมคะเพราะอันนี้เป็นคนที่ชอบนะแต่ไม
1: ่
0: คือให้เลี้ยงไม่เลี้ยงเพราะว่าบางทีเราเห็นแบบเห็บมันเลยคือทั้งเห็บทั้งอะไรเราเห็นแล้วแบบเราก
1: ลัวใช่ไหม
0: เราก็เลยไม่เลี้ยงอาจารย์แล้วมันมีแบบว่าวิธีที่แบบช่วยมันมีอะไรที่ไปช่วยให้แบบว่าที่แบบอาจารย์แบบรักสัตว์อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีวิธีที่ช่วยแบบดูแล
1: คือเรารักมันแล้วใช่ไหมคือพอเราเลี้ยงขึ้นมาแล้วเนี่ยทีแรกคิดว่าเลี้ยงแล้วก็จะให้คนอื่นต่อแต่ปรากฏว่าเลี้ยงแล้วก็ให้ไม่ลงก็ต้องเลี้ยงไว้เองนะ
0: คะ
1: ทีนี้ไอ้ตัวสัตว์พวกนี
0: ้
1: มันจะมีปัญหาเรื่องเห็บหมัด
0: เห็บหนึ่งเห็บมี
1: ป
0: ั
1: ญหาที่

0: โดยเฉพาะหมาก
1: ินใช่ไหมคะอาจารย
2: ์มีกลิ่นด้วยเนาะกลิ่นบางที
3: ถ้าเป็นเชื้อราหรือว่ายีสต์พวกนี้ค่ะจะมีกลิ่นด้วยจะมีกลิ่นด้วยนะคะแต่ปัญหาที่น่ากลัวก็คือเห็บหมัดเพราะว่าตัวเห็บหมัดเนี่ยตัวเห็บเนี่ยน
1: ะ
3: มันจะทำให้หมาเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดได้เม็ดเลือดได้แต่ว่าไม่ใช่เห็บทุกตัวน
1: ะ
3: บางตัวมันจะเป็นพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามให้มันไม่เป็นอ่ะเนาะแต่ทีนี้มันเป็นธรรมชาติเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเห็บตัวนึงนะเห็บตัวนึงรู้จักเห็บไหมเห็บ
1: ไหมรู้จักค่ะ
3: ที่เป็นตัวสีเทา
1: ๆ
3: เทาๆอวบ
1: เห็บกับหมัดนี่มันไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ทีนี้เห็บเนี่ยมันที่มันตัวอวบๆนะเป็นแบบเหมือนเมล็ดอะไรสักอย่างเนี่ยนะตัวไอ้เนี่ยมันจะมีไข่อยู่ในท้องมันเนี่ยประมาณ 2,000 ฟอง
1: โอ้ตัวนึงเหรอคะอาจารย
3: ์ตัวนึงต
1: ั
3: วนึงนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดวันแพร่นี่ไม่รู้จะแบบ
3: ใช่พอมัน
1: ขนาดไหน
3: แล้วจะคืออย่างนี้เวลาตัวแม่มันใช่ไหมมันก็จะปล่อยไข่ออกมาแล้วตัวแม่มันจะแห้งไปเลย
1: อ๋อเหมือนกับพอปล่อยลูกเสร็จแม่ก็แห้งไปเลย
3: แห้งตายไปเลยเพราะว่าในนั้นอ่ะไข่ทั้งนั้นเลยในท้องมันเนี่ยทีนี้เราก็นึกว่าดีใจโอ้ยแม่มันตายเองเน
1: า
3: ะแต่จริ งไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเห็บเนี่ยเป็นปัญหาที
1: ่สำคัญใช่ไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับคนไหนที่
3: มันทำให้หมดไปจากโรคเนี้ยไม่ได้
1: อ๋อก็คือเหมือนกับเราแค่เขาเรียกป้องกัน
3: เราป้องกันได้เราควบคุมได้
1: แต่กำจัดให้มันตายไปเลยจากโรคนี้ไม่ได้
3: ก็ดูดิมันออกมา 2,000 เนี่ยนะแล้วมันก็จะไปแอบอยู่ตามดินตามหญ้าตามซอกอะไรพวกเนี้ยซึ่งพอมันได้อาหารได้อะไรพร้อมปุ๊บมันก็โตขึ้นมาแล้วก็แพร่พันธุ์อีกอย่างเงี้ยค่ะบางเคยมีนะว่าคนที่เขาเลี้ยงหมาอยู่ในคอนโดไม่เคยให้ไปลงดินเลยนะคะ
1: จะเห็นนี่แหละ
3: แต่ก็มีเห็บ
1: ก็ยังงงเหมือนกัน
3: เพราะว่าเขาไปติดมาจากร้าน
1: ร้านเหมือนกับเราไปอาบน้ำคือเอาน้องหมาน้องแมวเราไปเข้าร้านสปาร้านแบบบางคนละเขาเรียกอะไรเขาเรียกทำความสะอาดเหมือนร้าน
3: ตัดขนร้านสระผมเขาเรียกสระผมป่ะ
1: ใช่ใช่อาบน้ำ
3: ร้านอาบน้ำสระจ้ะก็ไปติดมาจากตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นก็มีลูกค้าหลากหลายใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้มันก็ไม่คือมันไม่สามารถหมดไปได้นะคะ
1: ถึงเราจะป้องกันคือเอามาแต่มันก็ยังมีนะคะ
3: ใช่อ
1: ย่างวันนี้เราก็เลยมีสูตรใช่ไหมคะจ
3: ้
1: ะ
3: วันนี้เราก็เล
1: ย
3: เสนอจ้ามี2สูตรนะคะเป็นทำจากสมุนไพรเนาะ
1: สูตรแชมพูใช่ไหมคะจ๊ะ
3: มีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งตัวสเปรย
1: ์สเปรย์ที่เราแบบว่าฉีดใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าอะไรป่ะ
1: พอพวกเห็บหมัดได้กลิ่นมันก็จะแบบว่า
3: หนีคือแชมพูเนี่ยเราอาบเสร็จแล้วเราต้องล้างออก
1: ค่ะใช
3: ่มันก็จะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าสารสำคัญหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราลึงต้องมีสเปรย
1: ์
3: มาสมมติว่าช่วยมาเหมือนเราทายาระหว่างที่เราไม่ได้อาบ
1: ง่ายเหมือนเราสระผมของเราเสร็จแล้วก็มีตัวช่วยเพื่อที่จะให้แบบว่าม
3: ีฤทธิ์ยาคงอยู่ในนี้มันไม่ได้อาบน้ำทุกวันถูกไหมสัตว์เลี้ยงเราไม่ได้อาบน้ำทุกวันในระหว่าง1สัปดาห์สมมติ1สัปดาห์อาบทีในระหว่าง1สัปดาห์เนี่ยก็จะต้องมีตัวช่วยก็เป็นสเปรย์นี้แหละที่จะมาช่วยเหมือนทายาเหมือนทายาควบคุมเอาไว้นะคะก่อนจนกว่าเราจะได้ไปอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งจ้ะ
1: ใช่ไหมจ้ะ
3: โอเคทีนี้เรามาดูยังเอามาดูนะ
1: ว่าวันนี้ที่เราจะทำ
3: แชมพูเนาะแชมพู
1: ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเราอ
3: ุ
1: ปกรณ์ก็เหมือนกับการทำของคนนะคะอาจารย์เนาะ
3: เหมือน
1: คล้ายๆเหมือนกันเนาะเราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนคนเหมือนเราที่ทำใช้เครื่องสำอางเกี่ยวกับคนนี่แหละค่ะเราก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันอย่างวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือมีแชมพูกับสเปรย์นะคะอย่างตัวแรกก็คือเราอาจจะเป็นหม้อก็ได้ค่ะหม้อสแตนเลสหรือจะเป็นถ้วยแก้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะ
3: เป็นกะละมังสเตเลสก็ได้นะในการทำแชมพูอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เราทำน้อยนะคะเราทำน้อยเราใช้แบบนี้ได้นะคะเป็นกะละมังสเตเลสก็ได้นะ
1: 500กรัมถึง1กิโล
3: ใช่แต่ถ้าเราทำเยอะเช่นอาจจะทำสัก
1: 100โล50โล
3: โอ้เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงขนาดนั้นเอาสักประมาณว่า5ลิตร10ลิตร5โล10โลหรือ5ลิตร10ลิตรเนี่ยประมาณนั้นอันนั้นเนี่ยมันไอ้นี่มันไม่พอแล้วเราก็จะต้องใช้ลักษณะเป็นถัง
1: ที่เป็นถังน้ำเหมือนถังน้ำได้ไหมคะจานถังที่เป็นสีดำ
3: ถังโดยทั่วไปอันนี้ถังโดยทั่วไปก้นมันจะมีหล่อนใช่ไหม
1: ค่ะใช่
3: ก้นมันจะไม่เรียบนะ
1: อ
3: ันนั้นใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเรากวนเนี่ยสาร

0: สำคัญมันจะไปตกในตามร่อง
1: ตรงตามร่อง
0: แล้วเราก็จะกวนได้ไม่หมดนะคะมันก็จะมีผลกับความหนืดอะไรนะทีนี้จะแนะนำให้ใช้ถังที่ก้นไม่มีลอนเป็นก้นเรียบนะคะเช่นอะไรเช่นถังสีหรือว่าถังผงซักฟอกเคยเห็นไหมถังผงซักฟอกสี
1: ขาว
0: ใหญ่ๆอันใหญ่ๆอันนั้นละค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้กะละมังถ้าเราทำเยอะน
1: ะ
0: ไม่แนะนำให้ใช้กะละมังที่มีปากกว้าง
1: อ๋อกะละมังที่เราเหมือนใช้ซักผ้า
0: ซักผ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราได้กะละมังมาใบหนึ่งซึ่งก้นไม่มีลอนแต่ไม่แนะนำที่มันปากกว้างนะคะเนื่องจากเวลาเรากวน
1: อ
0: ันนี้คือเรากวนมือเนาะถ้าเรากวนเนี่ยถ้ากะละมังที่มันมีปากกว้างต้องคิดดูเวลากวนเนี่ยมันจะอย่างนี้เลยมันจะกว้างอย่างนี้นะ
1: เหมือนกับเขาเรียกมันจะ
0: เหมือนโม่แป้งโม่แป้ง
1: ซึ่งพื้นที่ในการกวนมันก็จะ
0: เมื่อย
1: เยอะขึ้น
0: ซึ่งเมื่อยนะคะแต่ถ้าเราเป็นทรงสูงเราก็จะกวนแค่นี
1: ้
0: มันก็จะสะดวกกว่านะคะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆก็กะละมังแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันจะเมื่อยมากกว่าอันนี้ข้อแนะนำ
1: ที่เป็นแบบทรงสูง
0: แล้วก็ต้องก้นเรียบ
1: จะดีที่สุด
0: ที่สำคัญจ้ะอันนั้นคือแนะนำว่า
1: จะเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะหรือแม้แต่ทำความสะอาดของเราก็คือล้างทำความสะอาดเสร็จเช็ดให้แห้ง
0: แล้วต้องอะไรฉีด
1: ด้วยแอลกอฮอล์นะคะ 70% นะคะก็คือฉีดทำความสะอาดนะคะอย่างนี้น้องเขาก็ทำมาให้เราแล้วแหละ
0: แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ดูสาธิต
1: ทำความสะอาดใช้ทั้งที่เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผ้าก็ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่มีขนใช่ไหม
1: ใช่ต้องไม่มีขนกระดาษก็แนะนำให้แบบเป็นกระดาษที่ไม่มีขนเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีขนก็จะเปื่อยพอเปื่อยเสร็จเขาเรียกกระดาษทิชชู่เห็นไหมคะที่บางรุ่นมันจะเป็นแบบพอเราแค่เช็ดเหงื่อของเราแค่นั้นเอง
0: มันขาดแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นขุยเป็นติดอยู่ที่
1: ภาชนะของเรา
0: อันนั้นใช้ไม่ได้นะคะก็จะใช้เป็นทิชชู่อย่างเงี้ยทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะคะมันจะหนาหน่อย
1: ใช่
0: จะหนาหน่อยนะคะ
1: นี่ก็คืออุปกรณ์นะคะหรือแม้แต่ตัวเราเองตัวผู้ที่ทำเองนะคะก็อาจจะมีเราอาจจะใส่หมวกนะคะอาจารย์เพื่อป้องกันบางทีเส้นผมหล่นไปขนคิ้วขนตาอะไรต่างๆนะคะหล่นลงในที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ของเรา
0: แล้วก็จริงๆแล้วก็จะใส่ถุงมือด้วยก็ดีเพราะว่า
1: แม้แต่แมสปิดปาก
0: ใช่เพราะสารเคมีบางอย่างเนี่ยมันก็จะกัดมือเนาะ
1: ใช่มันก็จะกัดมือเพราะบางตัวเขาเรียกเป็นฝุ่นใช่ไหมคะอาจารย์พอฝุ่นบางทีเรากวนหรือมันก็จะเกิดละอองขึ้นมาถ้าเกิดเราแบบไม่สวมแมส
0: อ๋อนั่นคือใส่แมส
1: ใช่
0: ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสให้เต็ม
1: ก็จะทำให้ก็เลยสูดเข้าไปก็จะไปสะสมในร่างกายของเรานะคะเพื่อป้องกันที่สุดก็คือเราก็ใส่ทั้งถุงมือแมสปิดปากหมวกคลุมผมให้มันครบให้มันเรียบร้อยนะคะ
0: ไม่งั้นก็อันตรายต่อสุขภาพของเราด้วยนะค่ะทีนี้เดี๋ยวมีอาจารย์จิ๋มมีจะแนะนำอะไรอีกไหมหรือว่าแนะนำเป็น
1: อันนี้เป็นแล้วค่ะ
0: แล้วก็อันนี้จบแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทีนี้เราก็ขึ้นสูตรที่1ของเราค่ะอาจารย์เป็นการทำแชมพู
0: ทำแชมพูสมุนไพรนะคะ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ทีนี้เรามาดูเรื่องของสมุนไพรก่อนนะ
1: อันนี้คือสูตรนี้คือเราต้องเตรียมใช่ไหมคะเตรียมสมุนไพรใช่ไหมคะ
0: ต้องอันนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องเตรียมก่อนหมายถึงว่าเตรียมคือชั่งน้ำหนักเอาไว
1: ้ที่จะทำมาเป็นน้ำสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของ
0: หมายถึงว่า
1: ปกติถ้าเกิดเราแบบเขาเรียกอะไรมีเราก็จะใส่แค่ถ้าเป็นของแชมพูของที่เราใช้กับคนนะแล้วก็แค่มีแค่สูตรขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีแค่สารสกัดใช่ไหมคะสารสกัดแล้วก็มาใส่แล้วก็กวนให้เป็นเนื้อแชมพูแล้วมันต่างจากต่างกันไหมคะที
0: ่จะเอาใช่
1: ที่จะทำมาในที่จะเอาเป็นของสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันไหมคะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: มาเป็นแบบแชมพูของคน
0: จ้ะถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: มันจะมาเป็นชิ้น
1: ค่ะ
0: เราเวลาเราไปซื้อสมุนไพรจากร้านเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเอาแบบสมุนไพรแห้งนะคะไม่งั้นจะได้แบบผงซึ่งแบบผงเนี่ยไม่แนะนำให้เอามาใช้เพราะว่ามันจะนอนก้นนะคะมันจะ
1: อย่างวันนี้ก็คืออาจารย์ก็คือเราจะแนะนำที่แบบเราไม่ใช้ไปซื้อสารสกัดมาเราจะใช้เป็นแบบวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ใช้พืชวันนี้เป็นสมุนไพรแบบ
1: มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละใช่ไหมคะหาง่าย
0: บางอย่างก็ไม่ได้มีอยู่ในบ้านเรานะแต่หาซื้อได้
1: ก็คือเราก็จะมาเขาเรียกมาสกัดเองมาปรุงเองเพื่อที่จะแบบเราไม่ต้องไปซื้อ
0: ถ้าเราทำแบบเคมีเราจะมีสารสกัด ที่เขาสกัดมาแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเราจะสกัดเอง
1: นี่แหละ
0: ที่ต้องการ
1: ใช่ที่ต้องการ
0: ที่ต้องการรู้เราจะต้องสกัดเอง
1: เราใช้เป็นแบบสารสกัดได้ไหมหรือเราต้องมาแบบว่าทำเองมันแตกต่างกับที่เราใส่ไปในเขาเรียกการดูแลของเส้นผมของคนไหมมันต่างกันไหมกับน้องหมาอย่างนี้ค่ะ
0: ถ้าถามว่าวิธีการไม่ต่างนะคะแต่ว่าที่ต่างก็คือว่าสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดที่เอามาใช้เนี่ยนะคะของหมาอย่างสมมติของเราของคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้บางตัวหรือใช้บางตัวบางตัวก็เหมือนกันน
1: ะ
0: บางตัวคนก็ใช้ได
1: ้
0: คนก็ใช้ได้ค่ะคือแต่โดยรวมๆนะโดยรวมๆนะคนกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมายถึงว่าพวกหมาแมวเนี่ยใช้สมุนไพรเหมือน
1: กัน
0: เหมือนกับคนใช้เลยนะ
1: คะ
0: เหมือนกับที่คนใช้เลยแต่ว่าสัดส่วนอัตราส่วนอาจจะแตกต่างก
1: ัน ไม่เท่ากัน
0: แตกต่างกันทีนี้การที่นำเอาสมุนไพรแบบแห้งอะนะคะเป็นพืชนะคะมาต้มเพื่อต้มก็คือการสกัดชนิดหนึ่งนะคะ
1: กับ
0: เราไปซื้อกับเราไปซื้อสารสกัดจะบอกว่าการซื้อสารสกัดมาเนี่ยสะดวก
1: ใช่
0: นะแต่แพง
1: ใช่จริงๆค่ะเพราะเขาทำให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ราคาสูง
1: ใช่แต่ราคา
0: สูงนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันจะต้องซีเรียสขนาดนั้นไหมนะคะที่จะต้องไปซื้อสารสกัดแล้วเราอ่ะเรียกถ้าขายนะขายเนาะเราจะขายได้ราคา
1: ใช่
0: คุ้มกับค่าสารสกัดไหม
1: ใช่
0: อันนี้ก็ต้องมาดู
1: กี่ตัวใช่ไหม
0: ซึ่งอันนี้เราสกัดเองได
1: ้ใช่ค่ะ
0: เราสกัดก็จะลดต้นทุน
1: ใช
0: ่และถามว่าสรรพคุณใกล้เคียงไหมสรรพคุณใกล้เคียงสรรพคุณได้นะใช้ได้แต่ถ้าจะเอาสะดวกก็คือเป็นสารสกัดอีกอย่างนึงที่มันมีข้อจำกัด
1: ค
0: ือว่าถ้าเราสกัดสมุนไพรปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาล
1: ใช
0: ่ไม่ว่าสมุนไพรจะสีอะไร
1: ค่ะ
0: สกัดออกมาแล้วน้ำจะได้สีน้ำตาล
1: สีน้ำตาล
0: เพราะฉะนั้นมันจะแต่งสีไม่ได้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราไปซื้อสารสกัดม
1: า
0: สารสกัดมันค่อนข้างใสแล้วมันใช้น้อยนะคะเพราะเขาเข้มข้นแล้ว
1: แล้วก็แต่ง
0: เราก็แต่งสีได้อันนี้คือข้อที่แตกต่างเนา
1: ะ
0: อันนั้นแพงแต่เราแต่งสีได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเรานะคะว่าเราจะเอาไปทำอะไรถ้าเราอยากจะหนึ่งสะดวกเราไม่กังวลเพราะเราทำใช้เองเราไม่กังวลเรื่องความแพงเราก็ทำแบบนั้นได้นะคะแต่อันนี้ก็คือประหยัดแล้วแต่ว่าแต่งสีไม่ได้เอาไปใช้เอง
1: ใช่ค่ะนะคะอย่างวันนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างคะที่เราจะมาใช้ในตัวแชมพูที่ดูแลสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะจัน
0: ชนิดแรกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือเมล็ดน้อยหนา
1: เมล็ดน้อยหนาอ๋อที่เรากินใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เรากินเนี่ยเอาตัวเมล็ดออกมานะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะว่ามีสรรพคุณในการกำจัดเห็บหมัดได้มากที่สุดในบรรดาพืชทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคือเมล็ดน้อยหนาซึ่งแต่เมล็ดน้อยหนาเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือมันไม่ค่อยมีใครขาย
1: ใช่หายากมาก
0: หายาก
1: แล้วมันเป็นฤดูใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีฤดูกาล
1: ของ
0: เนี่ยเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยมันจะเริ่มออกนะคะก็ถ้าใครที่อยากจะทำนะเตรียมไว้เลยพอถึงเวลาหน้าน้อยหนาน้อยหนาก็ซื้อมาก
1: ิน
0: เพื่อเอาเม็ด
1: ถ้าไม่กินก็ซื้อเอามาฝากแล้วก็บอกว่าถ้ากินแล้วขอ
0: เม็ดด้วย
1: เก็บให้หน่อยนะ
0: เพื่อนฝูงญาติพี่น้องกินแล้ว
1: เราทำเป็นแบบ
0: เก็บเม็ดให้ด้วยซื้อมาฝากเขาให้ช่วยกินแล้วเพราะกินคนเดียวไม่ไหวนะเก็บเม็ดให้ด้วยทีนี้เวลาเก็บเม็ดเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าไอ้ตรงหัวของเม็ดอะค่ะมันมักจะมีเนื้อติดอยู่แล้วทำให้มดอะมันจะมาขึ้นก็ต้องล้างให้หมดเลยนะสะอาด
1: แล้วล้างเลย
0: ต้องเอาไปตากแดดให้แห้งสนิทแดดต้องจัดๆเลยแดดจัดๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นรามันจะขึ้น
1: ค่ะเพราะพวกนี้เขาเป็นไม้เป็นพืชเป็นอะไรใช่ไหมบางทีแบบโดนเยื่อจากความชื้น
0: เคยนะผึ่งไว้จนคิดว่าแห้งแล้วไม่ได้ตากแดดเอาเก็บใส่กระปุกเปิดมาอีกทีหนึ่งราก
1: ใช้ไม่ได้เลย
0: ใช้ไม่ได้เลยทิ้งหมดเลยนะคะทีนี้ใครมีเครื่องอบอยากอบก็ได
1: ้เครื่องอบนี่คือเป็น
0: เครื่องอบสมุนไพรอ่ะเครื่องอบสมุนไพรถ้าใครมีนะคะเช่นแบบว่าอุ๊ยตอนนี้หน้าฝนอ่ะ
1: มัน
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: แดด
1: ใช่ไหมคะ
0: ถามว่าง่ายขึ้นไหมง่าย
1: เราก็ใช้วิธีการธรรมชาตินี่แหละค่ะ
0: ตากแดดเลยจัดๆให้เม็ดมันร้อนจี๋เลย
1: เอาแดดแบบจัดๆโดยเฉพาะแดดบ้านเรานี้ก็คือ แดดเดียวนี่ก็แห้งแล้วค
0: ่ะใช่ใช่ใช
1: ่อันนี้คือเมล็ดน้อยหน่านะคะอาจารย์มีอะไรอีก
0: ไหมคะแต่จะบอกว่าอีกนิดนึงเมล็ดน้อยหน่าเนี่ยตัวที่มีพิษเดี๋ยวเราจะคิดว่าเอ้ยเอามากำจัดเห็บหมัดแล้วเวลาเรามากินล่ะ
1: เออใช่ทำไมยังกินได้
0: ทำไมยังกินได
1: ้แต่เราไม่ได้
0: จริงๆอ่ะไม่ได้หนึ่งเราไม่ได้กินเม็ดสองตัวที่มีพิษจริงๆมันอยู่ข้างในเมล็ดซึ่งเปลือกมันเนี่ยจะแข็งมากเปลือกมันจะแข็งมากเลยนะคะมันไม่สามารถทะลุออกมาได้เอางี้พิษมันไม่สามารถทะลุออกมาได้เว้นแต่เราอ่ะจะไปจัด

0: ที่เป็นแบบแข็งๆหน่อย
1: ปั่นน้ำแข็งต้องมีโหมดปั่นน้ำแข็งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมอเตอร์มันจะไหม้เพราะว่ากว่ามันจะแตกอ่ะมันใช้เวลานานนะคะแล้วก็ต้องแป๊บเดียวแบบปืดเพราะฉะนั้นต้องเครื่องกำลังสูงๆหน่อยมันก็จะปืดมันก็จะแหลกแล้วนะคะ
0: นี่แหละเนาะก็สำหรับเมล็ดน้อยหนา
1: ตัวแรกนะเมล็ดน้อยหนา
0: ใช่ท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูทางด้านนู้นได้เลยนะคะตัวเป็นสมุนไพรนะคะ
1: ตัวที่สองคือไคร้หอม
0: อ๋อตะไคร้หอมเออเราจะมีทั้งตะไคร้หอมตะไคร้บ้านแต่อันนี้เราเรียกคือเลือกคือเป็นตะไคร้หอมมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วตะไคร้บ้านเป็นยังไง
0: ตะไคร้บ้านก็เหมือนที่เรากินใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องถูกต้องอันนั้นเป็นอันนั้นเรียกตะไคร้บ้านหรือตะไคร้แกง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ที่เรากินนะที่เรากินนะส่วนตะไคร้หอมคือที่เขามาทำยากันยุงกัน
0: ที่เราเห็นคือแบบว่าเขาเรียนน้ำมันตะไคร้หอมเวลาสเปนตะไคร้หอมใช่ไหมคะแต่ก็คือกลิ่นนี่แบบแต่ต่างชาตินี่จะชอบมากเลยนะคะอาจารย์ต่างชาตินี่เขาจะชอบกลิ่นแบบไทยมากแต่เราสู้ไม่ไหว
1: แต่เราไม่ไหว
0: กลิ่นตะไคร้หอมแล้วหนู
1: คือตะไคร้บ้านเนี่ยชื่อก็ไม่เหมือนหมายถึงว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขา
0: ก็ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันตะไคร้บ้านเนี่ยเรียกว่าเลมอนกราสแต่ว่าพอตะไคร้หอมเรียกว่าซิตรอนเนล่า
0: เ
1: นี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยซ
0: ื
1: ้อให้ถูก
0: ต้องบอกไปเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือถ้าเราซื้อเป็นน้ำมันหอมระเหยนะแต่ว่าถ้าเราไปซื้อที่ตลาดก็ไปหาตะไคร้หอม
0: ใช่
1: นะคะตะไคร้หอมนะตัวต่อไปคือใบสะเดาใบสะเดาเราก็กินได้อีก
0: ใช่เหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆอะไรนะสะเดาน้ำปลาหวาน
1: นั่นแหละคือ
0: เราใช้ใบเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้ดอกใช้อะไรใช้คือใช้ใบ
1: แล้วที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยอดใช่ไหมแต่นี้เราเอาใบตรงที่ไม่ได้กินนะคะได
0: ้อย่างวันนี้ที่อาจารย์นำมาเป็นของแห้งทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: อันนี้เป็นของแห้ง
0: นะแล้วถ้าเราใช้เป็นของสดได้ไหมคะอาจารย
1: ์เป็นของสดเนี่ยได้เหมือนกันแต่ว่าของสดเนี่ยถ้าเราจะใช้น
0: ะ
1: มันจะใช้ในน้ำหนักที่มากกว่าของแห้งอีกประมาณ 2-3 เท่าเพราะว่าในของสดมันมีน้ำมันมีน้ำอยู่
0: เพราะบางคนคือเอ๊ะฉันเอาของสดมาอย่างที่เคยได้ยินคือแบบของสดแล้วสารมันน่าจะมีเยอะมากกว่าของแห้งนะใช่ก็เลยแบบว่ามันกลับกันนะอาจารย
1: ์ได้เหมือนกันแต่คืออย่างนี้ของสดอ่
0: ะ
1: มันจะมีน้ำอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นในน้ำหนักที่เท่ากันสารสำคัญมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ของโอ้บ้านฉันมีต้นสะเดาเยอะแยะเลยได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องใช้มากกว่า 2-3 เท่าของสูตรนะของสูตรนี้เป็นสูตรของแห้งนะคะ
0: ทั้งหมดนะคะสำหรับ
1: แล้ว
0: เอามาวันนี
1: ้ถ้ามันเยอะมันจะมีปัญหาอย่างคือน้ำมันจะเกินในสูตร
0: เพราะฉะนั้นก็คือ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ของแห้งได้ก
0: ็ของแห้งไปเลย
1: ก็ใช้ของแห้งหรือเรามีใช่ไหมเราก็มาตากแห้งไงเราก็มาทำแห้งของเราเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
0: นะคะอันนี้ก็จะนานหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราโอ้ยสารเขาเรียกอะไรตัวสมุนไพรที่เรานำมาให้วันนี้ก็คือ
1: ค
0: โอ้ยหลายตัวนะคะ
1: จัดเต็ม
0: ใช่ จัดเต็มให้ท่านผู้ชมไปเลยค่ะ
1: เราไปหนอนตาหยาก
0: โอ้หนอนตาหยากนี่ไม่ค่อยได้ยินนะอาจารย
1: ์บางคนบอกว่า
0: คืออะไรอ่ะ
1: ไม่กล้า
0: เป็นหนอน
1: ม
0: ัน
1: เป็นหนอนเออ
0: มันเป็นหนอนไหม
1: ไม่ใช่มันเป็นใบไม้นะคะแต่ว่าทำไมมันชื่อนี
0: ้
1: เพราะเขาเอาไปเบื่อหนอนเบื่อนี่คือเอาไปฆ่าอ่ะเอาไปฆ่าหนอนเหมือนจะเบื่อนะคะเขาเอาไปฆ่าหนอนเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าหนอนตายาเขาเอาไปแช่น้ำนะแล้วก็ไปฆ่าหนอน
0: ไม่ใช่หนอนนะคะท่านผู้ชม
1: ไม่ต้องกลัวนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยฉันไม่กล้าจับว่ามันเป็นหนอน
0: แต่อันนี้คือเป็นพืชนะคะ
1: เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ต่อไปนะคะก็คือทองพันช่าง
0: อันนี้เราจะได้ยินบ่อยค่ะถ้าเกี่ยวกับการทำแชมพูนะคะเพราะว่าคนในการทำแชมพูของคนของแบบว่าคือเราก็ใช้
1: เหมือนกัน
0: ทองพันช่างใช่เราก็จะเห็นบ่อย
1: เพราะทองพันช่างเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการที่จะพวกรักษาโรคผิวหนัง
0: ค่ะ
1: นะคะรักษาโรคผิวหนังในคนก็ใช้เหมือนกันนะรักษาเชื้อรา
0: เ
1: นี่ยมีค่ามากนะ
0: คะ
1: เขาเรียกว่าคนโบราณเรียกทองพันช่างคือมีค่าม
0: าก
1: ทองพันช่างนี่มันเยอะนะมันเยอะนะคะก็เลยมีค่ามากแล้วเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีกลิ่นดี
0: ค่ะ
1: นะคะไม่ได้หอมแบบน้ำหอมนะคะแต่ว่ามันไม่กลิ่นมันไม่เขียวมันไม่อะไรมันก็กลิ่นก็ใช้ได้
0: เราก็จะได้มินกลิ่นเหม็นเขียวใช่ไหมคะเพราะปกติถ้าเราแบบว่าจับมาแล้วก็มาขยี้แล้วก็ดมดูจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นเขียวภาษาแบบว่าชาวบ้านหน่อยอุ้ยกลิ่นมันเหม็นเขียวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือกลิ่นของเขาจะไม่เหม็นเขียวนะคะ
1: ตัวสุดท้ายฟ้าทลายโจรนะคะ
0: โอ้ยอันนี้เรารู้จักกันอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมฟ้าทลายโจร
1: ผ่านโควิดมาแล้วทุกคนรู้จักฟ้าทลายโจร
0: ทุกคนต้องเคยได้สัมผัส

0: แล้วก็ฟ้าทลายโจรนี่มีฤทธิ์ในการแก้อักเสบ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเป็นเห็บหมัดกัดอ่ะผิวมันจะเป็นแผลมันก็จะมีการอักเสบเพราะฉะนั้นต้องเอาฟ้าทลายโจรมาช่วยนะคะอันนี้หมดละสม
1: ุ
0: นไพรทั้งหมด
1: นะคะอันนี้ก็คือตัวง่ายๆตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เรามาให้ท่านผู้ชมนะอาจจะมีตัวอื่นยังไงก็คือลอง
0: อันนี้ไม่ได้แปลว่ามันทำได้แค่นี้นะ
1: ยังมีตัวอื่นสมุนไพรชนิดอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: คือเราไปเซิร์ชหาเอาแล้วเราเอามาแทนเราดูว่าไอ้ตัวนี้มันมีฤทธิ์อะไรแล้วมีตัวอื่นจะแทนไหมบางทีตัวนี้ที่เราบอกไปหายากม
1: ัน
0: มีตัวอื่นมาแทนที่หาง่ายกว่
1: า
0: ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ยังไงก็ตามเมื่อเราเปลี่ยนเม
1: ื่
0: อเรามีการปรับเปลี่ยนสูตรนะคะต้องมีการทดลองว่ามันใช้ได้ดีหรือไม
1: ่
0: แล้วก็มาปรับสูตรเอาถ้ามันยังอ่อนไปแรงไปก็มาปรับสูตร
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่าตอนนี้คือยังหาอะไรไม่ได้คือเอาสูตรนี้แหละค่ะสูตรที่เราให้ท่านผู้ชมไปนะคะลองกลับไปทำดูก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะสูตรนี้เราทำมาแล้วพ
1: ิ
0: สูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลนะคะนะโอเค
1: อันนี้ก็คือ
0: ทีนี้ในส่วน
1: ของแห้งมาแล้วทำยังไงต่อคะอาจารย
0: ์พอได้ของแห้งมาปุ๊บเราก็จับมันต้ม
1: ค่ะ
0: นะใส่น้ำต้มด้วยไฟกลางพอต้มด้วยไฟกลาง
1: ทุกตัวใช่ไหมคะ
0: ทุกตัวรวมกันไปเลย
1: อันนี้ก็คืออยู่ในสูตรที่เป็นสูตรแชมพูใช่ไหมคะที่มันจะมีตัวที่น้ำต้มสมุนไพรนะคะอันนี้แหละก็คือตัวสมุนไพรตัวนี้แหละ
0: ต้มออกมาแล้วจะได
1: ้
0: เป็นน้ำสมุนไพรตัวนี้นะคะเห็นไหมออกมาเป็นสีน้ำตาล
1: ตอนเราต้มนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาเข้าสูตรที่หนึ่งก่อนดีกว่า
0: เราเริ่มลองทำดูแล้วเดี๋ยวคุยกันไปด้วยนะทีนี้มาในส่วนของตรงนี้มันยังไม่ได้มันยังไม่เป็นแชมพูใช่ไหมตัวแชมพูมันต้องมีตัวเคมีที่มันทำให้เกิดฟอง
1: เกิดเนื้อขึ้นมา
0: เกิดเนื้อเป็นเนื้อแชมพูขึ้นมาเป็น
1: ความหนืด
0: ความหนืดใช่เพราะฉะนั้นมันต้องมีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะคะก็จะมีอะไรบ้างล่ะN70
1: ตัวนี้เราได้ยินบ่อยเลยค่ะอาจารย์
0: N70 นะคะ
1: การทำแชมพูเราก็จะเคยได้ยิน N70
0: ทำน้ำยาล้างจานทำน้ำยาทั้งหลายที่ซักล้างเนี่ย
1: ใช้
0: N70
1: เราจะต้องได้ยินคำว่า
0: N70
1: อย่างในวันนี้ของเราก็มีนะคะ N70
0: ต่อมาเป็นตัวชื่อว่า
1: โคคามิโดโพพิลบูเทนอ
0: ันนี้ก็เป็นสารทำความสะอาดอีกตัวหนึ่งนะคะช่วยกันนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่ะแล้วก็มันจะเป็นแชมพูไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเกลือ
1: คือเกลือโซเดียมคลอไรด
0: ์เกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือที่เรากินกันนี่แหละ
1: อันนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าเราบางคนจะงงว่าเอ๊ะระหว่างเกลือโซเดียมคลอไรด์กับเกลือที่เราเกลือแกงที่เราใช้กินนะคะมันเหมือนกันไหมมันสามารถใช้แทนกันได้ไหม
0: เกลือแกงที่เราใช้กินเนี่ยนะคะมันจะมีไอโอดีน
1: มันจะมีไอโอดีน
0: เพื่อให้เรากินแล้วก็เราได้ไอโอดีนแต่ว่าไอเกลือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาจะไม่มีนะคะซึ่งราคาเขาก็จะถูกกว่าแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีจริงๆมันหายากเหลือเกินไอเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือแกงที่เราทำอาหารนี่แหละใช้ได้แต่ไอเกลือที่มันถุงเล็กๆแล้วมัน
1: ถุงที่ถุงละ1บาทที
0: ่นั่นแหละถุงแฉะๆ
1: อ
0: ันนั้นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่แห้งมันมีน้ำมันทำให้สูตรเราเพี้ยน
1: เพราะฉะนั้นก็
0: ต้องใช้เกลือเม็ดแห้ง
1: ๆเกลือแกง
0: เกลือแกงก็ได้เกลือที่เราปรุงอาหารเนี่ย
1: ใช่แต่เกลือที่เป็นแบบใส่
0: แต่ไม่ใช้เกลือเม็ดใหญ่ใช้เกลือเม็ดเล็ก
1: ๆ
0: เพรา
1: ะมันดอกเกลืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ดอกเกลือมันคืออย่างนี้มันจะละลายยาก
1: ฉันมีดอกเกลือเราสามารถใช้แทนได้
0: มันจะละลายยากมันจะละลายยาก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทำง่ายๆหาง่ายๆก็
0: ค
1: ือเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเป็นเกลือแกงก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีแต่ถ้าเรามีเลยก็คือจะเอาเลยเกลือโซเดียมคลอไรด์
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้แหละก็จะทำให้เขาเรียกปรับให้เนื้อแชมพูของเรามี
0: หนืด
1: หนืดหรือเป็นเนื้อข้นขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์
0: เพราะว่าตามร้านเนี่ยตามร้านเคมีเขาจะเรียกว่าผงข้น
1: ค่ะ
0: มันคือเกลือนี่แหละ
1: ใช่
0: นะคะต่อมามีน้ำต้มสมุนไพรเราพูดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำต้มสมุนไพรอันนี้คือเราเอามาต้มใช่ไหมคะ
0: ต้มแล้ว
1: ก็
0: กรองออกมาได้อันนี้
1: เราเอาทุกตัวสมุนไพรที่เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะว่าอัตราส่วนสมุนไพร
0: เท่าไหร่
1: กี่กรัมแล้วมาต้มยังไงแล้วต้มเดือดนานไหมคะอาจารย์หรือต้มให้เดือด
0: คือเวลาต้มเดือดเอางี้ไฟกลางก่อนนะอย่าไฟแรงนะคะเพราะถ้าไฟแรงเนี่ยมันยังเขาเรียกอะไรมันงวดไปแล้วเนี่ยสารสำคัญมันยังไม่ออกเลยต
1: ้
0: องใช้ไฟกลางพอใช้ไฟกลางต้มไปพอเดือดปุ๊บหลีไฟลงให้แล้วก็เหมือนต้มต่อไปอีกสักประมาณ5นาที
1: ก็เหมือนเราสารสำคัญออกแห้งมาเสร็จมาล้างด้วยความสะอาดเนาะแล้วก็เอามาต้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะขึ้นให้หน้าจอนะคะต้มพอให้เดือดแล้วก็ค่อยๆลด นะคะ
0: รถไฟ
1: แล้วก็พอได้ที่แล้วก็มากรองใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: หรือว่าเรากรองตั้งแต่ทั้งที่เราต้มเสร็จแล้วปิดไฟแล้วกรองเลยหรือว่าเราต้องเอามาตั้งให้เขาเย็นก่อนอ
0: ันนี้แล้วแต่ความแล้วแต่เวลาเอางี้ดีกว่าแล้วแต่เวลา
1: ท่านผู้ชมบางคนก็
0: ถ้าเรารีบเรารีบปุ๊บเราก็ต้มเสร็จแล้วก็เราก็กรองได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่รีบเราก็รอสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมากรอง
1: เ
0: พราะเวลาผสมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูม
1: ิค่ะ
0: อุณหภูมิห้องก็ผสมได
1: ้เพราะบางคนก็จะสงสัยเอ๊ะเราต้องแบบว่าพอต้มเสร็จปิดไฟเสร็จแล้วมากรองเลยไหมหรือว่าแบบว่าต้องทิ้งไว้เขาเย็นอันนี้คือสามารถทำได้
0: ทั้งสองอย่างทำได้ทั้งสองอย่าง
1: ก็คือได้หมดเลยนะคะ
0: ได้ใช่ค่ะตัวต่อมากรีซอลีนนะคะอันนี้ก็ให
1: ้ความนุ่ม
0: เพิ่มความชุ่มชื้น
1: กับผิวใช่ไหมคะให้กับผิวของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ
0: อันนี้อะไรฟีโนสแตท
1: ใช่อีกตัวหนึ่งที่
0: สารกันเสีย
1: ที่เราต้องใช้นะคะอาจารย์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทุกตัวค่ะที่เราจะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราอยากเขาเลยให้รักษาของเขาให้มันคงอยู่ให้ได้นานที่สุดนะคะก็คือเราต้องมีสารกันเสียถ้าเกิดเราไม่มีสารกันเสียใส่ไปนะคะเต็มที่คือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะอาจารย
0: ์ก็คือว่าถ้าเอางี้ถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราใช้เลยหมด
1: อย่างนั้นโอเคอ
0: ันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราทำแล้วยังต้องเก็บเอาไว้
1: หรือทำแบบว่าจัดจำหน่ายหรือ
0: ทำ
1: แบบเราเก็บไว้ใช้นานๆของเราอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่นะคะเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คืออยู่ได้ถึง2ปีนะคะอาจารย
0: ์ใช
1: ่ใช่แล้วก็อ่ะทีนี้กลิ่นค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็กลิ่นนี้แล้วแต
1: ่ตามใจเจ้าของหรือว่า
0: ตามใจเจ้าของ
1: อ๋อตามใจปกติคือทุกวันนี้คือตามใจเจ้าของใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าคนซื้อคือเจ้าของ
1: แต่น้องหมาคือน้องหมาน้อง
0: แต่ถามว่าน้องหมานะ
1: ชอบ
0: ไม่ชอบน้องหมาไม่ชอบกลิ่นหอมทุกชนิดไม่ชอบแต่ว่าอ่ะก็เขาเรียกอะไรต้องเอาใจตลาด
1: ใช
0: ่ไหมก็จะต้องมีกลิ่นเพราะว่าคนไปซื้อดมกลิ่นก่อนเลย
1: ใช่เหมือนเราแหละทุกอย่างนี่กลิ่นหอมโอเคเอากินนี
0: ้จ้ะ
1: อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำอาจารย์ดมจากตัวไหนคะเดี๋ยวอาจารย์บอกมาเดี๋ยว
0: เอาอันนี
1: ้เอา
0: เกลือเอามาละลายเกลือเอาน้ำนี้นะออกมาละลายเกลือนิดนึง
1: เอาเทใส่เลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: เทใส่แต่ว่าไม่ต้องคืออะไรสักค่อนๆน่ะค่ะไม่ต้องเต็มขวดนะไม่ต้องเต็มขวด
1: เดี๋ยวนะคะเอาน้ำนี้ใช่ไหมคะเทใส่หรือว่าเอาเกลือเทใส
0: ่เอาน้ำนี้เทใส่นี
1: ่
0: เอาน้ำเทใส่นี้
1: นะคะได้ไหมคะอาจารย์ได้เน
0: า
1: ะ
0: ละคนก่อนคนให้คนให้เกลือละลายนะคะแต่ถ้าสมมติมันยังไม่ละลายแต่ว่าคือมันอิ่มแล้วนะแต่มันยังไม่ละลายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทใส่ N70
1: ต่อมาก็คือเรา N70ใช่ไหมคะ
0: N70เราจะใส่นี้ก็ได้ค่ะใส่ภาชนะนี่แหละ
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะทีนี้มันจะมีที่ตกค้างอยู่ในขวดเนี้ยเราก็เอาไอ้น้ำเกลือนั่นแหละลงไป
1: ลง
0: ไปล้างขวดใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยว N70มันจะไม่ครบสูตรเพราะมันติดขวดแต่เวลาท่านผู้ชม
1: ใช่ไหมคะเทใส่
0: ใช่เทใส่แต่ต้องเทใส่ยังไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะเทใส่เท่าที่น้ำที่มันละลายแล้วอ่ะแล้วก็เราก็ละลาย N70 เนาะ
1: อันนี้ก็คือเทคนิคนะคะท่านผู้ชม
0: แต่ว่าถ้าทำที่บ้านเนี่ยนะไม่ต้องใส่ขวดแบบนี้นะคะ
1: ใช่
0: สามารถที่จะตวงลงไปในนี้ได้เลยนะคะอันนี้มันเราตวงมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยมันก็เลยต้องล้างขวดนะมันเลย
1: ไม่งั้นก็จะเสียดาย
0: ไม่เดี๋ยวกลับบ้านไปทุกคนก็ไปเทใส่ขวดไม่ต้องนะคะไม่ต้อง
1: นะคะ
0: นี่ก็ถ้ามันยังในขวดยังมีอยู่ก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะ
1: เดี๋ยว
0: เอาตะกร้อ
1: ค่อยๆคนอันนี้คนไปในแนวทางเดียวกันหรือว่าได้เลยคะอาจารย์หรือว่า
0: คนในทางเดียวกันห้ามคนกลับไปกลับมา
1: ห้ามคนแบบอย่างนี้
0: อย่างนี้ไม่ได้นะไปทางขวาก็ต้องไปทางขวาตลอด
1: ค่อยๆคนไปใช่ไหมคะ
0: อย่าคนรุนแรงเพราะว่าอะไรป่ะเดี๋ยวฟองมันจะขึ้นพอฟองมันจะขึ้นปุ๊บเวลาเรากรอกใส่ขวดเนี่ยมันจะกรอกได้ไม่เต็มเพราะฟองมันเต็มก่อนนะคะ
1: นี่นะคะแล้วใส
0: ่เสร็จแล้วเราก็
1: หมดแล้ว
0: เราก็ทยอยอันนี้มันยังไม่หมดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันยังไม่หมดใช่ไหมก็เกลือมันยังไม่หมดนะก็เลยจะล้างต
1: ่อนะคะนี่ค่อยๆนะคะไปในทางเดียวกันนะคะแล้วก็กวนไปแบบอย่างช้าๆนะคะไม่งั้นนะเราจะได้ฟองแบบโอ้เยอะมากนะคะ
0: เวลากรอกนะ
1: ใช่
0: เรากรอกไม่ลงแล้วใช่ไหม แต่พอเราทิ้งไว้นะมันเหลือแค่ครึ่งขวดอะมันยุบลงเหลือ
1: ถ้าเกิดเราทำไปแบบทำจัดจำหน่ายเนาะ
0: ใช่พอไปถึง
1: ฟองไปถึงลูกค้าเอ๊ะทำไมฉันได้ไม่แบบว่า
0: ไม่เต็มขวด
1: ทำไมฉันได้ไม่เต็มขวดจาก200เหลือแบบ180 190อายนะคะค่อยๆกวนไปนะ
0: กวนไปมันจะหนืด

0: อื่นนะคะ
1: นะคะทีนี้เกลือนะคะเกลือนิดนึงเกลือเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเกลือเนี่ยถ้ามันเกินไปจากสูตรนะคะมันจะทำให้แชมพูเราอะเหลวเป็นน้ำถ้ามันเกินจุดที่มันพอดีของมันนะคะเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยเวลาช่างต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนสูตรโอเคในกรณีที่เราเปลี่ยนสูตรไอ้เกลือเนี่ยเราต้องทยอยลงเพราะว่าเราเปลี่ยนสูตรแล้วเราไม่รู้ว่ามันทำปฏิกิริยากับสมุนไพรเนี่ยมันจะใช้เกลือมากน้อยม
0: ัน
1: อาจจะไม่เท่า
0: เดิมก็อาจจะเติมทีหลังได้ไหมคะหรือว่า
1: ได้ก็คือเราตวงมาสักอันนึงแล้วเราที่เหลือเราค่อยๆมา
0: ใช่ถ้าในสูตรแบบเอ๊ะเนี่ยอันนี้คือลองดู
1: แต่อันเนี้ย
0: เราช่าง
1: มาแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็
0: ค่อยเทนะคะในส่วนของน้ำต้มสมุนไพรลงไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่เทหมดนะคะอาจารย์เนาะเพราะว่าเททีเดียวคือแบบโอ้ทีนี้แหลกกวน
1: ไม่จะบอกว่าถ้าเททีเดียวเนี่ยน้ำมันจะเยอะไอ้เหนียวอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันก็จะกระฉอกไปกระฉอกมามันก็จะทำให้เราอะ
0: แล้วก็จะแบบกวนนานด้วยนะคะนี่แหละค่ะแล้วค่อยๆเทนะคะแล้วก็ค่อยกวนเข้าไปนะคะ
1: แต่เมื่อไหร่มันแบบว่ามันไม่หนืดมากอะค่ะเราก็สามารถที่จะกวนได้น้ำเยอะได้หน่อยอะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะกวนยากแล้วใช่
0: อันนี้เริ่มจะกวนยากแล้วค่ะค่อยจริงนะคะ
1: จริงๆถ้าเราใส่เกลือไม่หมดนะมันก็จะกวนง่ายหน่อยแต่นี้เราใส่เกลือไปทั้งหมดแล้วเพื่อความรวดเร็ว
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยจะกวนยากหน่อย
0: ใช่เวลาของเรามีจำกัดอะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรามีเวลาเราทำของเราใส่ทีละนิดแล้วก็กวนค่อยๆกวนไปนะคะ
1: แล้วต้องระวังว่าถ้าเราใส่เกลือเป็นผงลงไปอ่ะถ้าเรากวนไม่หมดนะคะ
0: ค่ะ
1: เราทิ้งไว้ค้างคืนเนี่ยสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอออันนี้เหนียวพอดีละ
0: ค่ะแล้วเรา
1: ทิ้งไว้ค้างคืนเกลือที่มันยังไม่ละลายมันละลายแล้วมันทำให้มันเกินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเปล่า
0: เพราะฉะนั้นคือเราก็คือเอาน้ำมาละลายเกลือก่อนนะคะจ้ะแล้วเราค่อยๆเติมลงไปนะคะ
1: ถ้ามันไม่หนืดก็ค่อยๆเติมเกลือใหม่ก็ได้ค่ะเพิ่มไปก็ได
0: ้ใช่มันสามารถเพิ่มได้นะคะอาจารย์ถ้าเป็นเกลือเทคนิคง่ายๆก็คือเกลือก็ต้องละลายให้หมดนะคะค่อยๆแล้วเวลาเราตอนที่เราเทน้ำต้มสมุนไพรลงไปนะคะเราค่อยๆเทแล้วเราก็ค่อยกวนไปนะคะได้แล้วค่ะอาจารย์ตัวต่อไป
1: ต่อไปก็อันนี้คืออะไรคะ
0: กูคามิโด
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละ
0: ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ
1: อันนี้
0: ก็คือ
1: สารกันเสีย
0: นะคะ
1: ได้
0: แล้วก็กิสลีแล้วก็กลิ่นได้เลยค่ะ
1: กลิ่นอะไรเนาะวันนี้อันนี้กลิ่น
0: ใช่ไม่รู้ว่าก
1: ิสลีใส่กัน
0: น้องเขาให
1: ้นี่ไม่รู้เขาให้กลิ่นอะไรมาใช่ไหม
0: ให้กลิ่นอะไรมานะคะ
1: กลิ่นที่ชอบ
0: กลิ่นที่ชอบคือเราชอบใช่ไหมคะ
1: กลิ่นที่เราชอบ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เราแบบว่ากวนแบบช้าๆฟองเห็นไหม
1: ฟองไม่มี
0: เลย
1: อันนี้สามารถที่เกาะได้เลยนะแต่ถ้าเรากวนแรงเนี่ยฟองมันจะ
0: ฟองนี่เลยเต็มเคยมีนะคะแบบอยากให้เร็วไงคะอาจารย์ทำแชมพูนี่แหละก็คือนี่ฟองอยู่อย่างนี้เลยเต็มใช่อันนี้เนี่ยถือว่า
1: เราไม่ได้ทำขนมเค้กนะคะ
0: ใช่นะคะง่ายไหมคะท่านผู้ชมง่ายมากเลยนะคะเสร็จไปแล้ว1สูตรนะคะ
1: นี่
0: เดี๋ยวเราก็จะวางไว้ก่อน
1: แต่ทิ้งไว้พอมันประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงมันจะใสนะคะมันจะใสเป็นเหมือนน้ำผึ้งอ
0: ่ะ
1: สีเหมือนน้ำผึ้งนะคะมันจะใสอันนี้มันยังไม่ใสเนาะมันยังไม่ใสยังมีฟองเหมือนกันนิดหน่อย
0: ใช่นะคะอันนี้ก็สูตรที่1ผ่านไปนะคะคือตัวแชมพู
1: นี่แชมพูเสร็จแล้วนะ
0: เสร็จแล้วตัวต่อมาคือเป็นสเปรย์นะคะอาจารย
1: ์
0: มีน้ำ
1: แล
0: ้
1: วก็มีน้ำต้มตะไคร
0: ้
1: หอม
0: ใช่น้ำต้มตะไคร้หอม
1: น้ำต้มสะเดาน
0: ี่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมน้ำต้มตะไคร้หอมกับน้ำต้มสะเดาก็คือเราเอาตัวมาต้มอย่างที่เราตอนตั้งแต่เริ่มรายการไปนะคะว่าต้มยังไงนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็มากองสัดส่วนที่เราได้มากองนะคะแล้วก็ตัวต่อมาคือกิสลีนอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็
1: ทวิน20
0: ใช่ทวินก็คือตัวที่ทำให้เขาเรียกเพราะในสูตรของเรามันมีทั้งตัวที่เป็นน้ำกับน้ำมัน
1: ก็เลยต้องมีตัวประสาน
0: ตัวประสานให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันจะเห็นว่าในส่วนของส่วนที่3อะค่ะเห็นไหมมีทั้งน้ำมันตะไคร้หอมน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันลาเวนเดอร
1: ์
0: ใช่ไหมคะเยอะแยะเลยอย่างน้ำมันตะไคร้หอมเราก็รู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันช่วยในเรื่องของเขาไล
1: ่เห็บหมัด
0: ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ยูคาลิปตัสก็จะเย็นๆนะคะพวกนี้กลิ่นใช่ไหมคะพวกยูคาลิปตัสก็จะไล่
1: ใช้กลิ่นไล่
0: ใช่ใช้กลิ่นไล่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะยืดอายุการใช้งานคือเราต้องมีสารกันเสียนะคะก็ค
1: ือ
0: ฟีโนนอกซีนะคะ
1: ก็
0: คือสารกันเสียของเราแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเขาเรียกเพิ่มความเสถียรให้กับตัวสูตรของเราก็คือเขาเรียกว่า 2NA EDTA นะคะวิธีการทำง่ายๆนะคะเราก็เอาขาจัน
1: เอาส่วนที่1
0: ส่
1: วนที่1ก่อนนะส่วนที่1รวมกันก่อนใช่เพราะส่วนที่1มันเป็นส่วนน้ำใช่มั้ยเอาน้ําเอาน้ํา
0: น้ําต้มของเรามีตัวน้ําต้มอะไรคะ
1: มีตัวน้ําต้มตะไคร้หอมกับยูคาลิปตัส
0: นะคะน้ําต้มสะเดานะคะอาจารย
1: ์อ๋อยูคาลิปตัสเป็นน้ํามันน้ํามัน
0: อันนี้ก็จะเป็นน้ําต้ม
1: สะเดา
0: ตะไคร้หอมกับน้ําต้มสะเดานะคะนี่2ตัวนะคะตัวต่อมานะคะมีตัว
1: กีซาลีนใส่ยัง
0: กีซาลีนยังค่ะตัวต่อไป
1: ใส่กิสลีน
0: จะขอเดี๋ยวนะคะเอาน้ำพอกิสลีน
1: เอาน้ำล้างนิดนึง
0: ใช่เพราะม
1: ัน
0: น
1: ้
0: อย
1: มันน้อย
0: แล้วก็เราใส่ตัว
1: ทีนี้ก็ไล่มาตามลำดับเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ตัวน้ำมันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตัวน้ำมันต่างๆนะคะตัวจานกันเสีย
1: ใส่ได้เลยใช่ไหม
0: ใส่ได้เลยค่ะ

0: ันนี้มันเป็นน้ำมันนะในส่วนน้ำมันหอมระเหยก็จะเป็นน้ำมันอันนี้ส่วนที่3
1: จริงๆถ้าเกิดอันเราก็สามารถกองได้อีกนะคะอาจารย
0: ์กองหลังจากนี้ใช่ไหม
1: ใช่กองหลังจากนี้ได้
0: ถ้าเราอยากให้มันใสแบบไม่มีตะกอนเลยนะ
1: ใช่ไม่มีตะกอนเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกเราเป็นน้ำต้มสมุนไพรมีทั้งน้ำต้มตะไคร้หอมกับ
0: หอม
1: ต้มมันอาจจะมีการตุ่นตะกอนบ้างนะคะ
0: คือมันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของสมุนไพรที่ว่าทิ้งไว้สักพักนึงมันอาจจะเกิดตะกอนได้
1: นี่นะคะง่ายมากเลยนะคะ
0: นี่ก็ใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดฉีดทีนี้ฉีดที่ผิวหนังเนาะฉีดที่ผิวหนัง
1: น้องนักศึกษาเราไม่อยู่เนาะเราจะได้เทแล้วก็ฉีดทีนี
0: ้ไม่มีขวดสเปรย์ใช่ไหม
1: ดูวิธีการใช้สำหรับ
0: จ้ะ
1: เราจะใช้ยังไงอะไรยังไงบางทีแบบเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราใช้กับตัวเราไหมนะอย่างตัวแชมพูค่ะอาจารย์จะต้องใช้ยังไงบ้างคะ
0: แชมพูเราก็เวลาใช้นะเนื่องจากว่ามันเหนียวมันหนืดใช่ไหมคะแล้วตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันจะมีบริเวณกว้างเพราะมันเป็นขนหมดเลยมันไม่ใช่แค่ผมบนหัวเราอย่างเดียวเราจะต้องเอาแชมพูมาแล้วก็เจือจางน้ำสักนิดนึงให้มันเหลวแล้วมันก็จะลาดไปทั้งตัวมันก็จะไหลไปทั่วถึงอย่าไปแบบเหนียวเหนียวก็แมะอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเกลี่ยเนี่ยอันนี้มันจะไม่สะดวกแล้วตรงนั้นน่ะมันจะแรงเกินไป
1: นี่นะคะก็คือใช้แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ล้างได้หมดเลยนะ
0: คะ
1: อันนี้น้องเขาเอามาให้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นสเปรย์นะคะเสร็จแล้วก็คือทำความสะอาดเสร็จแล้วทำไงต่อสเปรย์นี่เราใช้ตอนไหนคะอาจารย์
0: พอเราทำแห้งใช่ไหมคะแห้งเช็ดตัวให้แห้งแล้วหรือเป่าให้แห้งแล้วเนี่ยค่ะจึงจะเอาไอ้ตัวสเปรย์เนี้ยฉีดไปทีนี้เวลาฉีดก็ต้องเลิกขนมันนะฉีดไปที่ตรงผิวมันนะคะ
1: อ๋อเหมือนกับบางคนแบบบางตัวขนเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่บางทีฉีดบนข้างบนมันได้แค่
1: ข้างบนไม่ได้ได้แค่
0: มันได้แค่ขน
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะฉีดก็คือเหมือนกับแวกเข้าไป
0: แวกแล้วก็
1: ฉีดใช่ไหมคะก็คืออ
0: าจจะฉีดเป็นหย่อมๆแล้วก็เกลี่ย
1: อันนี้จริงๆสามารถใช้ได้ทุกวันไหมคะอาจารย์หรือว่า
0: ดูอยู่ที่ปัญหา
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าปัญหามันรุนแรงนะคะสมมติว่าตอนนี้มีปัญหารุนแรงก็ฉีดไปได้ทุกวันแต่พอปัญหาน้อยลงก็ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆค่ะ
1: เหมือนกับเริ่มต้นที่ปัญหาถ้าเกิดเขามีปัญหารุนแรงเราก็สามารถใช้ทุกวันได้พอเริ่มลดลงเขาก็จะค่อยๆลดไปตามปัญหาของเขา
0: เช่น
1: ตัวแชมพูเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือแชมพูเนี่ยแชมพูก็เช่นเดียวกันถ้าตอนมีปัญหาหนักๆสมมติตอนนี้โอ้โหมันรุมมากเลยมันรุมมาก
1: บางทีนะหนูเห็นนะแบบอุ้ย
0: คนลุก
1: คือแบบมันอยู่กัน
0: ที่ไม่มีที่ว่าง
1: คือแบบว่าเขาเรียกเรา
0: ไม่มีที่ว่างเลยนะเกาะกันไป
1: เห็นนะอาจารย์หนูนี่แบบอุ้ยหนูขนลุกแบบโอ้ยหนูไม่กล้านี่แหละหนึ่งปัญหาที่ไม่อยากจะเลี้ยงสัตว์จริงๆชอบสัตว์เลี้ยงนะคะอาจารย์แต่แบบ
0: เจอปัญหา
1: แบบนี้หนึ่งแล้วเราอยู่คอนโดโอ้เลี้ยงคอนโดปัญหาอีกเยอะแยะมากมายก็เลยตัดสินใจไม่เลี้ยงคือรักแต่แบบว่าแล้วปัญหาโอ
0: ้เราไปเลี้ยงของคนอื่นก
1: ัน
0: ไปเล่นกับของคนอื่นนะคะคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะแชมพูเนี่ยถ้าปัญหาน้อยนะคะอาทิตย์ละหนพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผิวมันจะแห้งถ้าเราใช้ถี่เกินไปผิวมันจะแห้งแล้วทำให้มันระคายเคืองเพราะมีเพื่อนอ่ะหมามีปัญหา
1: เ
0: หม
1: ็น
0: อาบมันทุกวันอาบมันทุกวันกลัวมันจะให้มัน
1: บางคนอาบแบบว่าเช้าเย็น
0: นั้นไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าถ้ามันอาการเริ่มคงที่ดีแล้วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอ
1: ใช่นะโอ้นี่แหละก็จะมีแบบเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับที่แบบบางคนแบบแล้วตอนนี้นะโอ้ไปเข้าสปาเขาเรียกน้องมาไปสระผมให้หมาคือแบบยิ่งกว่าคนอีกนะ
0: แพงกว่า
1: ไปแบบอาบน้ำหมาเท่าไหร่400-500โอ้แต่เราสระเองแต่ว่าหมา
0: เรา
1: สระของเราเองแต่ว่าถ
0: ้
1: าหมาของเราต้องไป
0: ให้เขาอาบน้ำ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงอยากจะแนะนำสำหรับบางคนอยากจะลดต้นทุนเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วจริงๆอ่ะ
0: ทำใช้เอง
1: ตัวสารต่างๆมันก็ไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรเลยนะคะ
0: สมุนไพรก็ไม่แพงนะ
1: ใช่
0: สม
1: ุ
0: นไพรก็ไม่แพง
1: วิธีการทำก็ง่ายนะคะอย่างตัวแชมพูเราไม่ได้ใช้ความร้อนอะไรเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
0: มีแค่นี
1: ้มีแค่เราไปเนี่ยเห็นไหมมีไม่กี่ตัวเองนะคะแล้วสมุนไพรก็มีเราก็คือหาได้ง่ายเลยนะคะนี่แหละอยากจะแบบว่าลองทำเองนะทำเองเสร็จอยากจะทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วถ้าทำผลิตภัณฑ์นี้มันต้องมีการจดแจ้งเหมือนผลิตภัณฑ์ของ
0: ถ้าสมมติว่าเราใช้ดีแล้วเราอยากจะทำจำหน่ายนะคะตอนนี้ยังไม่มีพ.ร.บ.ที่จะ มาคุ้ม
1: คือ
0: ไม่มีข้อกำหนด
1: สำหรับ
0: สัตว์เลี้ยงยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีนะคะทำขายได้เลยทำขายได้เลยไม่ต้องจดแจ้งไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่ต่อไปถ้ามีก็จะต้องนั่นเว้นแต่ว่าถ้าเราทำขายเราต้องระวังเรื่องฉลากเพราะฉลากเนี่ยถ้าเราเขียนว่าโอ๊ยมันช่วยกำจัดเห็บหมัด
1: รักษานี่ไม่ได้เลย
0: ถ้าเราเขียนกำจัดปุ๊บนะต้องไปจดทะเบียนของวัตถุอันตรายที่อย.นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนรักษาไม่ก็ไม่ได้อีกนะ
1: ก็คือดูแล
0: เพราะต้องไปปศุสัตว
1: ์
0: เพราะฉะนั้นต้องเขียนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแล
1: ค่ะเข้าไปดูได้เลยรายละเอียดนะคะอาจารย์ก็จะมีบอก
0: ได้ได้ต้องมันมีรายละเอียดเยอะค่ะเข้าไปศึกษาดูนะคะ
1: ใช่วันนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็สเปย์นะก็ทำง่ายเหมือนกันนะคะ
0: จ้ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะ
0: จ้ะ
1: เราส่งก็ยังไงฝากติดตามนะคะตอนต่อไปของเราด้วยนะ
0: มีหลายตอนเลยอ
1: ีกหลายตอนนะคะสำหรับของ
0: น่าสนใจ
1: ใช่อันนี้เพิ่งจะตอนที่2เองนะคะยังไงฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับเรา2คนนะคะ
0: ต้องลาไปก่อนแล้วเนาะ
1: ใช่ค่
0: ะ
1: พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

อือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อย

0: พี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอื้อสระอื้อแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอื้อไหมนะกระบือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอื้อไหมนะหนังสือมีสระอื้อเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอื้อไหมนะกิ้งกือมีสระอื้อเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอื้อไหมนะปืนมีสระอื้อเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอื้อไหมนะอีกาไม่มีสระอื้อไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอื้อไหมนะเสื้อยืดมีสระอื้อหาสิ่งของที่มีสระอื้อครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอื้อในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืด

0: สำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า

0: เผ่าเมี่ยนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมี่ยนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่เรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: MUTR ร่วมใจจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนเรามาแยกขยะให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Green Office กันนะคะ
1: รู้ไหมขยะแต่ละประเภทมีการแยกทิ้งยังไงบ้าง
2: แล้วทิ้งยังไงบ้างล่ะ
1: มาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: ก่อนจะทิ้งขยะอย่าลืมเทน้ำหรือของเหลวลงถังเทน้ำที่จัดไว้ให้ก่อนเพราะของเหลวที่ปนมากับขยะจะทำให้เกิดกลิ่นและทำให้รีไซเคิลได้ยากค่ะถังสีเขียวสำหรับขยะเปียกได้แก่เศษอาหารเศษผักผลไม้ที่ย่อยสลายได้ห้ามทิ้งพร้อมน้ำหรือน้ำซุปเพราะจะทำให้ถังเน่าและส่งกลิ่นเหม็นค่ะให้เทน้ำซุปหรือของเหลวออกก่อนทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นและช่วยให้ขยะจัดการง่ายขึ้นค่ะส่วนขยะอื่นๆเช่นดังรัดแกงหรือวัสดุที่ไม่ย่อยสลายอย่าใส่ลงถังนี้นะคะถังสีน้ำเงินสำหรับ

0: ขยะทั่วไปเช่นทิชชู่ที่ใช้แล้วหลอดพลาสติกกล่องโฟมที่เปื้อนแยกให้ถูกห้ามมัดรวมกับขยะอื่นนะคะถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกล่องนมขวดพลาสติกกระดาษลังและกระป๋องอย่าลืมเทของเหลวออกล้างหรือเช็ดให้สะอาดและปิดฝาก่อนทิ้งเพราะความชื้นทำให้รีไซเคิลไม่ได้ค่ะขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้เช่นขวด PET กล่องใส่อาหารที่ล้างสะอาดหรือถุงแบบหนาส่วนถุงพลาสติกบางโฟมและแก้วกาแฟที่เคลือบฟอยล์ต้องทิ้งลงขยะทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับขวดแก้วและขวดน้ำพลาสติกให้นำไปใส่ในตะแกรงด้านข้างที่จัดไว้ให้ค่ะถังสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นหลอดไฟเก่าถ่านไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อนโปรดแยกทิ้งให้ถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างแยกขยะให้ถูกต้องทุกครั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ของพวกเราค่ะ
1: การแยกขยะไม่ได้ยากเลย
0: เห็นไหมว่าการแยกขยะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรามาช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องกันเถอะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กกับเธอเจอกันที่ IMUTR ค่ะดิฉันนางสาวธนพรสุบินขอสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: ขอโทษนะท่องสูตรแคลคูลัสเพื่อนไว้หน่อยอะ
2: ไม่เป็นไรนายก็ดูรีบมาจากคณะไหนเนี่ย
3: วิศวะคือเทอมแล้วเราตั้งใจจะเอา 4.00 นะแล้วแม่บอกว่าเข้ามหาลัยห้ามวอกแวกเด็ดขาด
2: โอ้ถึงเปี้ยเลยดิเราบีมนะจากคณะบริหารยินดีที่รู้จัก

0: ครับน้องๆมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไม่ได้มีไว้แค่เรียนเอาเกียรตินิยมเท่านั้นไหนน้องๆเฟชชี่คนไหนเนี่ยที่คิดจะเข้ามาเรียนอย่างเดียวเลยไม่ทำกิจกรรมไม่หาเพื่อนยกมือขึ้นดิแล้วชีวิตวัยรุ่นจะไม่จืดชืดไปหน่อยเหรอน้อง
1: ตอนแรกที่ผมเข้ามาที่นี่ผมมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีแค่การเรียนเกรด A แต่พอผมได้เข้ามาที่นี่ได้เจอเพื่อนๆได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำได้บางคนมันทำให้ผมรู้ว่าถึงการเรียนจะทำให้เรามีงานทำแต่การใช้ชีวิตและมิตรภาพนี่แหละครับจะทำให้เรามีความสุข

0: เบิดเลยนะวันนี้นึกว่าเป็นแต่นักเรียนหน้าห้องไส
1: ้เอ้าก็เพิ่งมาจากความรู้สึกจริงๆไงเออบีมแกพร้อมมาเป็นสูตรเคมีที่แก้ไม่ได้ในชีวิตเรายังอ่ะ
0: เรื่องนั้นอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้นาย 4.00 ต้องช่วยติวให้เราด่วนเลยนะไม่งั้นเราติด F แน่ๆ
1: เฮ้ยถ้าเรื่องนั้นสบายมากงั้นดีลนะ
2: ยินดีต้อนรับเฟรชชี่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเรียนให้สุดใช้ชีวิตให้คุ้มนะ

ากรทางการศึกษาและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ทุกคนครับด้วยวาระการเริ่มต้นปีการศึกษา2569นี้ผมมีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับและพบปะนักศึกษาใหม่ทุกคนรวมทั้งขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลือกศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่แต่ละคนมุ่งหวังไว้ผมจึงขอใช้โอกาสนี้มอบโอวาทเพื่อเป็นข้อคิดให้แก่บรรดานักศึกษาใหม่โดยขออัญเชิญพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักสำคัญในการศึกษาของตนเองโดยได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาไว้4ด้านดังนี้1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจในรากฐานของชาติบ้านเมืองยึดมั่นในสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมนักศึกษาต้องรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบและชั่วดีต้องปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดีงามขอปฏิเสธสิ่งที่ผิดหรือชั่วช่วยการส่งเสริมและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานทำมีอาชีพนักศึกษาต้องรับการฝึกฝนด้านอาชีพเพื่อให้รู้จักตนเองและค้นพบเส้นทางในอนาคตสร้างนิสัยรักการทำงานมีความอดทนมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆในการดำรงชีวิตเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และ 4. เป็นพลเมืองที่ดีนักศึกษาต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมีจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนหากนักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยใช้พระบรมราชโอบายทั้ง4ด้านนี้เป็นแนวทางสำคัญผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นักศึกษาจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามพระราชประสงค์และมีชีวิตดำรงอยู่ในสังคมด้วยความมั่นคงและผาสุกตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขอให้นักศึกษาทุกคนจงมีความสุขในการใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างราบรื่นและได้รับความรู้ทักษะตลอดจนสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าที่จะสามารถทำให้นักศึกษามีชีวิตที่มั่นคงและก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับ

เรื่องเวลาเป็นมงคลเลิศผมขอเปิดงานทุกคนเพื่อปรับปรุงการแห่งประเทศไทยครั้งที่22ณบัดนี้และขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่วงการปฏิมากรปฏิมากรรมไทยในการดำรงทำรงศิลปะที่มีค่าสืบไปก็ขอบคุณครับ

ำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียน

อันนี้เป็นห้องจัดแสดงบิโอสยามนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเปิดให้นักศึกษาได้นำผลงานมาร่วมแสดงงานทั้งหมดนี้เป็นงานของรายวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะบูรณาการนะครับก็คือจะมีงานหลายชิ้นหลายรูปแบบที่เพื่อนๆแต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกันนะครับของผมก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานหัวโขนในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็จะมีงานที่เป็นหล่อเป็นงานปั้นไทยงานสีน้ำงานสีน้ำมันนะครับรวมงานโลหะที่เป็นสลักดุลว่าร้อยลูกปัดเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นสถาปัตย์เกี่ยวกับบุษบกแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีลอยน้ำขึ้นมาเป็นมโนราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่30เมษายนครับสถานที่ดิโอสยามชั้น3นะครับเป็นห้องแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงงานนะครับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาเนาะก็ขอเชิญชวนมาชมผลงานศิลปะของนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีงานของพระพันปีหลวงด้วยที่มีเหล่าศิลปินแล้วก็ครูบาอาจารย์ระดับประเทศเนาะจัดแสดงงานไว้นะครับก็สามารถท่านใดแวะเวียนมาแล้วก็อย่าลืมขึ้นมาชั้น3เราขึ้นมาดูผลงานของนักศึกษาได้นะครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากการร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและความมุ่งหวังของทุกท่านต่อไป
1: ขอให้ทุกเราคนทุกท่านได้รับประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการการสร้างเครือข่ายและรับประแดงการในการสร้างสังคมไทยร่วมกันพัฒนาโยกโยธาและขับเคลื่อนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอที่ต้อนรับทุกท่านครับ
2: โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่คณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนักวิจัยนักศึกษาวิศวกรรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3: คิดว่าวันนี้นะครับได้เวลาควรแล้วนะครับก็ขออนุญาตร่วมกับทุกท่านนะครับในที่นี้เลยนะครับขออนุญาตร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่31

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับทำการโขกสะบัดผมเจ้าหน้านะครับเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดงานที่อบอุ่นและยืนหยัดด้วยความยั่งยืนและความสุขของพี่น้องชาววิศวกรและขณะนี้ครับท่านอธิการบดีครับจะทำการส่งมอบธงครับให้สำหรับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และทางด้านของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับพร้อมแล้วที่จะส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสียงปรบมือเลยครับนี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครับส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งที่32ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเราจะไปเจอกันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี

0: หล่อที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการและคณะกรรมการบริหารส่วนองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปี2569ในวันนี้เมื่อกล่าวถึงปัญหาร่วมสมัยอย่างการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นรอยร้าวสำคัญที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในทุกมิติองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนนักศึกษาหรือยุวทูตต้านทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมธรรมาภิบาลและแนวทางการป้องกันการทุจริตในยุคดิจิทัล 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายสร้างสรรค์เทคนิคการสื่อสารบุคลิกภาพและการผลิตสื่อคลิปสั้นหรือช็อตฟอร์มวิดีโอด้วยตนเอง 3. เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในภายนอกทั้งรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตนักการเมืองท้องถิ่นทหารตำรวจตลอดจนถึงศิลปินดารานักแสดงผ่านการลงพื้นที่สัมภาษณ์แนวคิดและวิธีการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของยุวทูตจะได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุกองทัพบกช่อง5และสื่อโซเชียลมีเดียต่อไปการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29-30 มิถุนายนประจำปี2569ณห้อง A508 ชั้น5คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยได้รับการอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอาทิคุณทัชพลสุวรรณโชติวิทยากรยุวทูตต่อต้านทุจริตของสำนักงานปปช.คุณสัทธาสัทธาทิพย์หรือครูรักศิลปินและครูผู้สอนการแสดงผู้มีความสามารถพร้อมทั้งคุณชนทิชาเพชรชลนสังกุลหรือคุณลูกตาลอาสยามนักร้องลูกทุ่งและนักธุรกิจค่ายเพลงผู้มีความสามารถให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์และร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปทั้งนี้เพื่อเป็นแก่แก่วิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปครับ
1: คณะนายกโครงการนักศึกษาวิทยากรคณะกรรมการดำเนินโครงการและนักศึกษาทุกคนกระผมเป็นรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร. อุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีให้มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในวันนี้และขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินโครงการกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดและริเริ่มโครงการที่มีคุณค่าและตอบโจทย์บริบทของสังคมไทยในปัจจุบันในปัจจุบันประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตและการแก้ไขปัญหาไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกของนักศึกษาทุกคนและก็ของสังคมไทยดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่ร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้พรมแดนการที่นักศึกษาเข้ามารับหน้าที่ยุวทูตต้านทุจริตจึงไม่ใช่แค่องค์ความรู้ที่อยู่ในแค่ตำราแต่นักศึกษาจะร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญเป็นผู้นำทางความคิดที่จะใช้สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอาวุธในการสะท้อนแผ่ขยายและส่งต่อแนวความคิดความโปร่งใสออกไปสู่สังคมไทยในวงกว้างผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระหว่างการเข้าร่วมโครงการตามโครงการยุวทูตทุกคนยุวทูตทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ด้านธรรมาภิบาลทักษะการสื่อสารและการตัดต่อผลิตสื่อจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่และนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่บนสื่อต่างๆได้อย่างภาคภูมิใจขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้ความกรุณามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้แก่นักศึกษาและขออวยพรให้การดำเนินโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอให้ยุวทูตทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้ทุจริต

0: อย่างยั่งยืนต่อไปได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดโครงการอบรมทูตยุวทูตต้านทุจริตต้นแบบประจำปีงบประมาณ2569ในบัดนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเรามีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจ

0: นะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง

2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ3พื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านนายไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: ทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องกันมาตลอดเรื่องของการทำดอกไม้จากกำมะหยี่ไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะสีสันของดอกไม้จะเป็นกุหลาบสีแดงกุหลาบมันจะมีปลายหยักหนักเนี่ยนะคะเราไม่เรียบเท่าไหร่เราจะมีพริ้วๆหน่อยนะคะจะเป็นนะคะจะมี6กลีบนะคะ6-7กลีบทีนี้กลีบในนะคะกับกลีบด้านนอกนะคะกลีบด้านในก็มีหยักเช่นกันนะคะมีหยักของริ้วของกลีบแล้วเวลาเราทํานะคะเราก็จะทําอย่างดอกเล็กเนี่ยนะคะดอกด้านในนี่เราก็จะทํานะคะหยิบขึ้นมาเป็นสี่เส้นนะคะนะคะสี่เส้นก็เป็น8นะคะ8กลีบนะคะ8กลีบนะคะ8กลีบนี้นะคะเราจะต้องมี1รูปหัวใจนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็โค้งเป็นรูปหัวใจนะคะโค้งรูปหัวใจทีนี้เราโค้งเราก็ไม่ต้องนั่นนะใช้นี่มาเลยนะคะลวดขดลวดนะคะนะคะขดลวดนะนะคะให้มันอยู่ส่วนกลางนี้เลยนะคะบิดนะคะบิดให้มันอยู่ส่วนกลางนะคะแล้วก็กดเป็นรูปหัวใจนะคะกดเป็นรูปหัวใจถ้าเผื่อน้อยไปก็ไม่ดีต้องมากนิดนึงนะคะ

นะคะจากนั้นนะคะเราก็รูปหัวใจคือเราจะมีการมีหยักนะคะหยักตรงนี้นะคะนี่นะคะดอกกลีบเล็กนะคะนี่นะคะเราก็นำลวดนี้นะคะสอดขดนะคะสอดเราก็จะมีการบิดนะคะ

มันค่อนข้างบอบบางนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะเบกนะคะสอดมันจะเป็นหยักๆของกลีบดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เป็นนะคะแล้วก็สอดออกมานะคะหุ้มส่วนปลายนิดนึงนะคะต่อไปนะคะเราสอดนะคะบิดนะคะบิดนะคะให้มันอยู่เป็นจีบนะคะ

สองนะคะสอดเข้ามานะคะแล้วก็บิดนะคะอยู่ให้มันอยู่เป็นหยักๆ

เนี่ยนะคะเป็นเส้นๆอยู่ข้างนอกนะคะเนี่ยมันหยักๆ3สอดมานะคะจากนั้นนะคะบิดกรีดนะคะบิดเป็นหยักๆนะคะ

เนี่ยนะคะมันจะเป็นรอยหยักแล้วก็สอดมาทางด้านนี้นะคะบางเส้นเราก็ต้องสอดออกด้านนอกนะคะทีนี้เราก็รวบให้มันเข้ามานะคะเป็นรูปหัวใจนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหยักๆเนี่ยนะคะมันจะไม่เรียบมันเป็นลักษณะของกลีบดอกไม้นะคะอันนี้ต่อไปเราก็จะหักสอดมาแล้วก็บิดนะคะบิดให้คมนะคะนี่นะคะเป็นหยักนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ด้านในดอกเล็กเราก็จะอยู่ด้านในนะคะกลีบเล็กเราอยู่ด้านในนะคะพยายามสอดให้มันมีสอดด้านนอกของหัวใจกับสอดด้านในของหัวใจนะคะสอดด้านนอกด้านในนะคะจากนั้นนะคะเราก็พยายามสอดด้านนอกด้านในนะคะแล้วก็บิดนะคะมันจะได้ฟูนะคะเนี่ยนะคะ

อีกนิดนึงจะเป็นของหลองของอีกกลีบหนึ่งนะคะเนี่ยสอดมานะคะด้านนอกด้านในแล้วก็บิดมันจะเกิดเป็นลวดลายของกลีบที่มันเป็นหยักๆนะคะ

นิดนึงนะคะเนี่ยมันฟูฟูนะคะเนี่ยนะคะจะได้กลีบกุหลาบแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะหันด้านที่สวยออกนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆจากรูปหัวใจนะคะเนี่ยนะคะนำส่วนที่ยาวที่สุดของเขานะคะส่วนที่ที่เราไม่ต้องไอ้นั่นอ่ะเกินไปแล้วก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นเป็นกลีบในนะคะนี่นะคะเนี่ยมันจะมีหยักๆนะคะเนี่ยเป็นกลีบของนะคะอันนี้ได้กลีบในนะคะกลีบนอกนี่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมชมให้วิธีการจะเหมือนกันจะมีการบิดสอดด้านนอกด้านในจากรูปหัวใจนะคะมันก็จะเป็นมีหยักของกลีบกุหลาบนะคะนี่เราจะเข้าดอกนะคะเข้าดอกเราก็จะใช้เราไม่มีเกสรนะคะแต่เราจะใช้อันนี้พันนะคะพันให้มันอยู่ด้านในนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะแล้วก็กาวติดนะคะนะคะปล่อยให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะนี่นะเราได้กลีบที่หนึ่งนะคะเราจะต้องตัดออกนะคะตัดออกบ้างนะคะกลีบที่หนึ่งนะคะเราก็วางทาบไปนะคะ

แล้วก็ให้ชนกันนะคะให้ประกบนี่เราให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเป็นลักษณะของริมของหยักหยักของกุหลาบนะคะมันจะเป็นกำมะหยี่เหมือนกำมะหยี่กุหลาบสีแดงอะค่ะมันจะมีรอยหยักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นกลีบต่อไปนะคะเราก็ต้องตัดออกบ้างนะคะ

เราก็พยายามให้กลีบมันนะนะคะทีนี้ต่อไปนะคะทากาวนะคะก่อนที่จะติดเราก็ต้องตัดออกบ้างนะคะ

นี่กบได้สามกลีบนะคะนะคะมันต้องซ้อนกัน

มันเหมือนกับมะหยี่นะคะเพราะว่าส่วนของหยักๆเนี่ยค่ะเราไม่ต้องมาให้เห็นเท่าไหร่นะคะให้เห็นส่วนของข้างเกสรเราไม่มีเกสรนะคะ

สอนตอนนะคะสอนไปทางเดียวกันนะคะเราต้องสอนไปทางเดียวกันนะคะตามนี้ตามนี้แล้วก็นี่ประกบนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้กลีบต่อไปนะคะเป็นกลีบนอกนะคะ

สว่างช่วงนี้นะคะนี่นะคะเราไม่ใช้ได้มัดนะคะนี่นะคะต้องคอยให้แห้งนิดนึงนะคะ

เราต้องตัดส่วนที่เกินออกบ้างนะคะจากนั้นนะคะ

ต่อไปนะคะเราก็กลีบต่อไปแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกนะคะ

ตอนนี้เรายังแต่งไม่ได้เพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งต้องให้แห้งนิดนึงนะคะเราก็จะแต่งกลีบได้นะคะให้มันสวยงามขึ้นนะคะตอนนี้ยังไม่สวย

เรายังไม่ใช้ตรงนี้เรามาใช้นี่พันก่อนได้นะคะมัดให้แน่นเพราะว่าเส้นมันเส้นของลวดเยอะมากนะคะเราก็ต้องมันก็จะทำให้ดูหนาขึ้นนะคะเราก็บิดให้ดีนะคะเนี่ยนะคะ

เราขอรูดเขียวหน่อยค่ะขอรูดสีเขียวนะคะรูดนี้สีเขียว

นี่ดอกกุหลาบนะคะจากลวดกำมะหยี่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีความอะไรอะสีสดใสนะคะแล้วการเรียงกลีบของเขาก็จะเป็นจากลวดเนี่ยตรงนี้คือส่วนหยักของของดอกกลีบดอกนะคะเราก็ต้องมีเป็นการมัดนะคะมัดแล้วก็สอดค่อยๆสอดลงไปจากรูปหัวใจขั้นแรกเราต้องทำเป็นรูปหัวใจก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดเต้นได้สอดลวดลงไปด้านหนึ่งและด้านหนึ่งนะคะนะคะเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะท่านแรกเราก็ทำให้ดูแล้วต้องเป็นรูปหัวใจเลยนะคะใช้ขดลวดหรือบางทีก็เป็นกลมๆก็ได้แต่นี่รูปหัวใจมันจะแน่นกว่านะคะแล้วก็ขดมันก็จะเป็นหยักๆนะคะเป็นหยักแบบนี้นะคะใช้ขดนะคะจับลวดบิดนะคะเราจะทำแค่ดอกใหญ่นี่เป็นดอกดอกใหญ่นะคะเนี่ยนะคะจะทำใบหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยใบนะคะทำใบก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใบมันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะนี่อย่างที่ทำเนี่ยนะคะก็จะเป็นนั่นกลีบเลี้ยงนะคะแต่ละพันก้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะของกลีบเลี้ยงตกแต่งให้สวยงามนะคะใบจะต้องทำเป็นหยักๆนะคะใบหยักๆขดลวดก่อนนะคะ

โค้งนะคะแล้วก็บิดนะคะทุกอย่างนี้ต้องมีการบิดหมดนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็เป็นรูปใบนะคะรูปใบ

แต่นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำลักษณะของใบให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ

เรื่องของใบนะคะใบของกุหลาบนะคะกับถีบเลี้ยงนะคะเราก็จะทำเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะ

เรื่องของกุหลาบนะคะวันนี้ท่านก็นำไปจัดวางบนของที่จะถวายพระก็สวยงามนะคะเนี่ยนะคะก็จะมีหาเป็นโฟมหรืออะไรก็ได้นะคะวางแล้วก็ไปแล้วก็หาดอกไม้สดประกอบไปด้วยนะคะเป็นใบอะไรก็ได้ที่ดูสวยงามนะคะก็จะสวยงามขึ้นใบเตยก็ได้นะคะหอมด้วยนะคะเนี่ยนะคะเริ่มจากการทำเนี่ยนะคะเราต้องคือเรื่องต้องบิดนะคะทำเป็นรูปหัวใจก่อนจากการทำกลีบกุหลาบอันนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกุหลาบกำมะหยี่เป็นเส้นหยักๆอย่างนี้นะคะจะไม่เรียบนะคะเราให้อยู่ตรงตามส่วนนี้นะคะใบแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะคะของกุหลาบคืองานประดิษฐ์นะคะเราก็ทำตามที่เราที่มันสวยที่สุดนะคะกุหลาบเหมาะกุหลาบอันนี้กุหลาบ

พันอะไรเนี่ยกุหลาบผ้ากำลวดกำมะหยี่นะคะก็ได้ทำสำเร็จลงในเวลาอันสมควรนะคะประโยชน์นำไปตกแต่งนะคะตกแต่งงานเข้าพรรษาให้จัดวนของที่จะเป็นลิ้นจี่กระป๋องหรือโอวัลตินกระป๋องอะไรที่เป็นกระป๋องเนี่ยแล้วก็วางลงไปนะคะจัดวางแล้วท่านก็ต้องหาดอกไม้ใบไม้ที่มันเป็นของสดวางไปด้วยนะคะจะสวยงามขึ้นนะคะอันนี้แนะนำว่าการทำเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปนะคะสีสันก็สวยงามนะคะก็ท่านผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะเด็กๆก็ทำได้นะคะตอนนี้กำลังนิยมเรื่องของลวดกำมะหยี่นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะกำลังจะเรือนจะนั่นแล้วนะคะมันเป็นปีแล้วค่ะตอนนี้นะคะนิยมกันนะคะก็เลยนำมาทำตามรายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่นะคะวันนี้นะคะรายการการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่ด้วยกุหลาบนะคะก็เวลาก็หมดลงพอดีนะคะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บังออนพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อานุราชนะคะกับรายวิชาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไปทำความรู้จักกับฟังก์ชันไปแล้วถูกไหมคะว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะคะฟังก์ชันมีหลายประเภทเลยมีทั้งฟังก์ชันพีชคณิตฟังก์ชันอัตนิสัยนะคะฟังก์ชันติกมิตินะคะฟังก์ชันเลขชี้กำลังหรืออาจจะเป็นลอการิทึมต่างๆนะคะเราพอที่จะเห็นความสัมพันธ์ของฟังก์ชันต่างๆไปแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มปริพันธ์กันแล้วค่ะเราจะนำฟังก์ชันที่เรารู้จักมาหาปริพันธ์ขั้นแรกเลยเรามาดูความหมายของปริพันธ์ของฟังก์ชันกันก่อนค่ะปริพันธ์ของฟังก์ชันหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าการอินทิเกรตก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเรียกง่ายๆว่าการอินทิเกรตค่ะการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาบอกว่าเป็นการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์เป็นการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์เราเรียนไปเมื่อวิชาก่อนๆหน้านี้แล้วนะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะเราจบไปละของฟังก์ชันทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะมาหาฟังก์ชันย้อนกลับเมื่อไหร่ที่เราหาอนุพันธ์หรือการดิฟเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาคำตอบของการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เราจะได้โจทย์กลับมาเป็นการอินทิเกรตนั่นเองค่ะเพื่อให้ได้โจทย์ตอนแรกกลับมานะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะหาโจทย์หรือหาการย้อนกลับได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันนะสมมติเป็นฟังก์ชันง่ายๆ f ที่ x ฟังก์ชันเป็นพีชคณิตเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มี f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2บวก3x กำลังสองบวกสามสมมติว่าอาจารย์เอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วสมมติอาจารย์จะเอาไปดิฟนะคะคำว่าดิฟก็คือ dy by dx ถูกไหมคะหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่า y พาร์มก็ได้ค่ะหรือในที่นี้อาจารย์ขอเรียกว่า f พาร์ม x ก็ได้นี่คือสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราเรียนไปนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2บวก3สมมุติอาจารย์จะหาอนุพันธ์จะหาดิฟอาจารย์กำลังหาอะไรอยู่คะ f พาร์ม x ถูกไหมคะใช้ความรู้เดิมค่ะ f พาร์ม x ดิฟ x กำลัง2บวก3ได้อะไรคะเราก็ทำการดิฟทีละพจน์ถูกไหมคะดิฟ x กำลัง2เอา2ลงมา x ยกกำลังถอยไป1ได้ 2x ดิฟจากนั้นดิฟเลข3ดิฟเลข3ได้0ค่ะแสดงว่าฟังก์ชันในบรรทัดนี้ตอบอะไรคะตอบ 2x นั่นเองค่ะ f ที่ x สรุปว่าอาจารย์ได้ f ที่ x พาร์มได้ 2x นั่นเองนะคะเอาใหม่สมมุติอาจารย์มีโจทย์อีกตัวหนึ่งฟังก์ชันที่2 f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ10สมมติอาจารย์มี x กำลัง2ลบ10จากนั้นอาจารย์เอามาดิฟอนุพันธ์อีกรอบหนึ่งค่ะโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์จะดิฟนะคะ f พาร์ม x เท่ากับอะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลย x กำลัง2ดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟลบ10ถูกไหมอาจารย์ต้องดิฟทีละตัวตรงนี้จากนั้นดิฟเลขลบ10ค่ะดิฟลบ10ได้ลบ0เพราะดิฟค่าคงที่ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้อนุพันธ์ได้ 2x หรืออาจารย์สรุปว่า f พาร์ม x ของตัวอย่างที่2นี้ก็ได้ 2x เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ขออีกสักโจทย์หนึ่งนะคะสมมติโจทย์ข้อที่3อันนี้เป็นข้อที่1แล้วกันเนาะข้อที่2และข้อที่3 f ที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง2เฉยๆแล้วกันค่ะ x กำลัง2บวก0สมมติไม่มีฟังก์ชันค่าคงที่ต่อนะสมมติ f ที่ x ข้อนี้ x กำลัง2ดิฟฟังก์ชันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟก็คืออนุพันธ์ f พาร์ม x f พาร์ม x เท่ากับดิฟ x กำลัง2ได้ 2x เรียบร้อยข้อ3ตัวอย่างที่3อาจารย์ดิฟเรียบร้อยดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x ทีนี้กลับไปดูเมื่อที่อาจารย์อธิบายไปตอนแรกอาจารย์บอกว่าการอินทิเกรตคือการหาค่าย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ผลของการดิฟแล้วเนี่ยอาจารย์จะถามหาโจทย์ค่ะอาจารย์กำลังจะถามหาโจทย์ว่า
ก่อนที่เราจะ f พาร์ม x เนี่ยโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรดังนั้นสมมุติอาจารย์หาย้อนลูกศรย้อนกลับมาค่ะหาให้เจอว่าเมื่ออาจารย์ได้คำตอบ f พาร์ม x เป็น 2x อาจารย์อยากรู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรนั่นแหละค่ะเราจะเอาการอินทิเกรตเข้ามาช่วยค่ะซึ่งสัญลักษณ์การอินทิเกรตบอกว่าให้เราทำการอินทิเกรตฟังก์ชันคำตอบนี้ดังนั้นอาจารย์กำลังอินทิเกรตเทียบกับ dx ค่ะอินทิเกรตใช้สัญลักษณ์ตัวอินทิกรันนะคะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะเทียบกับตัวแปรไหนอาจารย์ก็เติมเข้าไปอินทิเกรตฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรเนี่ยฟังก์ชันอะไรอาจารย์ก็กำลังอินทิเกรตฟังก์ชันเนี่ยค่ะอินทิเกรต 2x เมื่อไหร่ที่อาจารย์อินทิเกรต 2x ก็คือเป็นโจทย์ของอาจารย์ใหม่ละเทียบกับ dx คำตอบก็ควรจะเป็นอะไรอะเป็นพจน์นี้นั่นเอง x กำลัง2บวก3นั่นเองค่ะก็ควรจะเป็นอย่างนี้ตามนิยามที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ว่าการหาอนุพันธ์คือการหาโจทย์ย้อนกลับโดยใช้เครื่องหมายอินทิเกรตมาช่วยหรือการหาปริพันธ์มาช่วยอันในทํานองเดียวกันข้อ2ล่ะข้อ2ตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกันในเมื่ออาจารย์มีฟังก์ชันนี่คือโจทย์ของอาจารย์ถูกไหมอาจารย์บอกว่าอยากหาโจทย์ที่แท้จริงก่อนที่อาจารย์จะหาอนุพันธ์หน้าตาควรจะเป็นยังไงดังนั้นอาจารย์อยากหาโจทย์ที่แท้จริงอาจารย์ก็เอาฟังก์ชันนั้นไปอินทิเกรตค่ะเอา 2x ไปอินทิเกรตซึ่งคำตอบที่ได้มาก็ควรจะเป็นอะไรนะก็ควรจะได้ x กำลัง2ลบ10ดังที่โจทย์เราตอนแรกนั่นเองถูกไหมคะมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วข้อ3ล่ะข้อ3เช่นเดียวกันเลยอาจารย์มีคำตอบของการดิฟแล้วอาจารย์อยากกลับไปหาโจทย์ดังนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะเอากลับไปโดยการอินทิเกรตนี่แหละเอา 2x เนี่ยกลับไปอินทิเกรต dx ก็ควรจะได้คำตอบเป็นอะไรคะเป็น x กำลัง2นั่นเองนั่นคือโจทย์ถามว่ามีอะไรเหมือนกันบ้างตัวอย่าง3อันนี้นี่ไงฟังก์ชันที่อาจารย์อยากหาย้อนกลับไปมีหน้าตาเป็น 2x เหมือนกันเลยแต่ตอนผลการอินทิเกรตคำตอบเป็นไงคะคำตอบที่อาจารย์เจอเป็นไงคะอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมปกติแล้ว 2x ก็น่าจะได้สมมติ2ตอบนี้อินทิเกรต 2x นี้ก็ควรจะได้คำตอบอ้าวทำไมไม่เหมือนกันอ่ะก็ควรจะเหมือนกันไหม 2x ตรงนี้อินทิเกรตอ้าวทำไมไม่เหมือนกันแล้วจะเลือกตัวไหนใน3ตัวนี้เพราะว่าโจทย์เป็นไงคะโจทย์เป็นตัวเดียวกันนี่คือปัญหานะคะดังนั้นการอินทิเกรตขั้นแรกเลยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์โดยจำไม่จำกัดเขตไม่จำกัดเขตแปลว่าเอ๊ะลองสังเกตดูนะอินทิเกรตแล้วบางครั้งอินทิเกรต 2x อาจารย์ได้ x กำลัง2อินทิเกรต 2x ตัวนี้อาจารย์ได้ x กำลังสองเอ๊ะ x กำลังสองนี่ยังเหมือนกันนะแต่มีลบ10ขึ้นมาทั้งๆอันนี้ไม่มีอะไรบวก0ถูกไหมอันนี้ล่ะ 2x ตรงนี้อาจารย์ก็ยังได้อินทิเกรตได้ x กำลังสองเหมือนกันแต่อันนี้บวก3อันนี้ลบ10อันนี้ไม่มีก็แปลว่าบวก0แล้วทำไมไม่เท่ากันเพราะว่าตอนดิฟปัญหาอยู่ที่ตอนดิฟอะค่ะตอนดิฟเช่นอาจารย์ดิฟเลข3ดิฟเลข3เราเป็นอะไรนะเป็น0ดิฟลบ10ก็เป็น0นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรก็เป็น0ดังนั้นการที่อาจารย์จะอินทิเกรตเลข0กลับไปหาเลข0กลับไปหาเลขลบ10กลับไปหาเลขบวก3มันเลยไม่เจอดังนั้นอ๋อการอินทิเกรตก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่นะที่อาจารย์มีโจทย์สมมุติอาจารย์มีโจทย์เป็นฟังก์ชันเทียบกับฟังก์ชันของ x ก็สมมติ dx คำตอบจะได้เท่ากับสมมติอาจารย์เขียนอันนี้ดีกว่าอาจารย์ขอตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ก่อนจะดิฟเป็น f ใหญ่แล้วกันนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชันโจทย์ที่อาจารย์ต้องการคือ f ใหญ่ x เมื่ออาจารย์อินทิเกรต f ที่ x dx
เอาไหมสมมติว่าอาจารย์อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งเทียบกับ dx คำตอบก็จะเป็นฟังก์ชันก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์เขียน fx แล้วกันนะเป็นฟังก์ชันก่อนที่เราจะดิฟ fx ได้คำตอบอะไรอย่าลืมบวกเลยนะอย่าลืมบวก c เสมอนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้เราบวก c ทิ้งไว้เสมอเพราะว่า c นี้ขอ c นี้นิยามหน่อย c คือค่าคงที่ค่าคงที่นี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นข้อนี้ค่าคงที่ไม่มีค่ะมีศูนย์หรืออาจจะมีลบ10ติดมาด้วยก็ได้หรืออาจจะมีบวก3เหมือนข้อนี้ติดอยู่ก็ได้ดังนั้นคําตอบทุกครั้งเราจะบวก4โอเคอ่ะมาถึงตรงนี้ให้เราเข้าใจคร่าวๆว่าอะไรนะการอินทิเกรตคือการหาโจทย์ย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบแล้วเราจะต้องบวกค่าคงที่ทิ้งไว้ทุกครั้งนะคะได้คอนเซปต์ไว้แบบนี้ก่อนนะคะโอเคต่อไปเรามาทำความรู้จักกันทีละนิดนะคะรู้จักปฏิทินทีละนิดอ่ะสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีโจทย์สมมติโจทย์ข้อหนึ่งอาจารย์มีหน้าตาฟังก์ชันโจทย์ f ที่ x แปลว่าอะไรนะฟังก์ชันที่ x สมมติฟังก์ชันที่ x ของอาจารย์เป็น x กำลัง4บวก5 x กำลัง4บวก5จงหาปฏิทินของฟังก์ชันของฟังก์ชันข้อนี้นะคะจงหาปฏิทินของฟังก์ชัน x กำลัง4บวก5ความหมายก็คือเขาสั่งให้หาค่าข้างนี้ค่ะอินทิเกรตแล้วก็เอาโจทย์มาวางค่ะเอา f ที่ x มาวางถ้าตรงนี้ฟังก์ชันเป็น x เราก็จะดีอะไรตามคะเราก็จะดี f dx ตามนะคะซึ่งโจทย์ข้อนี้ให้เราเขียนเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะอินทิเกรตเตรียม dx ใช่ไหมโจทย์เป็นอะไรอ่ะ f ที่ x ของเรา f ที่ x ของเราหน้าตาเป็นตัวนี้ค่ะ f ที่ x ของเราเป็นหน้าตาเป็นนี้แสดงว่าให้เอาโจทย์ที่เราต้องการหาปฏิพันธ์มาวางตรงกลางดังนั้นข้อนี้ก็เลยมี x กำลัง4 x กำลัง4บวก5อยู่ในสัญลักษณ์ที่หน้าตาเป็นการหาปฏิพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะ

โจทย์ไม่จำเป็นต้อง b x เสมอไปนะเช่นข้อที่สองอาจารย์มี f ที่ u ก็ได้ f ที่ u สมมุติ f ที่ u เป็น u กำลังสามบวก2 u จงหาปริทนของฟังก์ชันสมมติว่าอาจารย์กำลังหาปริทนของฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ก็ใส่สัญลักษณ์อะไรเข้าไปคะเครื่องหมายอินทิกรัลแล้วเอาฟังก์ชันนั้นมาวาง f ที่ u ถ้าอาจารย์ f ที่ u อาจารย์ต้องอย่าลืม du นะคะ f ที่ u ก็ du สมมุติ f ที่ x เราจะ dx f ที่ u เราจะต้อง du นั่นเองค่ะดังนั้นเขียนสัญลักษณ์เป็นอะไรคะเราก็อินทิเกรต f ที่ u ข้อนี้เป็น u กำลังสามบวก3 u ค่ะจากนั้นเราก็ d อะไรคะไม่ dx นะถ้าเป็นฟังก์ชัน u แล้วก็ du นั่นเองอันนี้คือเอาคอนเซปต์กันนะคอนเซปต์ของการหาปริพันธ์โอเคพอจะมองออกไหมคะพอจะมองออกนะเอาใหม่นะถ้าเรามีโจทย์ถ้าเรามีโจทย์ฟังก์ชันใดๆอยากหาปริพันธ์ให้เอาโจทย์นั้นเป็นไงคะเอามาใส่ในเครื่องหมายอินทิกรัลถ้ามันเป็นฟังก์ชัน x เราจะ dx ถ้าเขาเป็นฟังก์ชัน u เราก็จะ du นั่นเองค่ะโอเคนี่คือคอนเซปต์ของการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเริ่มหาคำตอบของการหาปริพันธ์กันแล้วนะคะการหาคำตอบของการหาปริพันธ์เราต้องจำเป็นต้องใช้สูตรนะคะซึ่งสูตรเนี่ยมีอยู่หลายสูตรเลยนะคะเรามาไล่เรียงทีละสูตรสมมติมาดูสูตรการหาปริพันธ์กันก่อนอ่ะสูตรการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหรืออาจารย์อาจจะเรียกว่าสูตรการหาค่าอินทิเกรตก็ได้นะอินทิเกรตอาจจะเรียกง่ายกว่าอินทิเกรตขอโทษนะอินทิเกรตก็ได้นะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งถ้าเมื่อไหร่เราต้องการอินทิเกรตเลขศูนย์โจทย์คือเลขศูนย์นะโจทย์บอกว่าให้วางไว้ตรงกลางถูกไหมคะอินทิเกรตเลขศูนย์เทียบกับ d อะไรดีสมมติอาจารย์พูด dx แล้วกันนะคะจะได้คุ้นเคยฟังก์ชัน x dx นะคะถ้าเมื่อไหร่เราเจอเลขศูนย์จะอินทิเกรตเทียบตัวแปร dx เราจะได้ค่าคงที่มา1ตัวค่ะนี่คือสูตรที่1นะคะได้ค่าคงที่เสมอเห็นไหมคะเมื่อก่อนหน้านี้เราได้คําตอบอะไรเราจะบวก c บวก c เป็นค่าคงที่ใช่ไหมงั้นเรานิยาม c ก่อน c คือค่าคงที่x คือตัวแปรนะตอนนี้ x คือตัวแปรนะคะสูตรที่2ค่ะสูตรที่2เมื่อไหร่ที่อยากอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x d อะไรดีเนี่ย d อะไรดีคะอาจารย์เขียนตัวแปร x อาจารย์ก็จะ dx โจทย์ข้อนี้สูตรข้อนี้คอนเซปต์ว่าไงดีเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะคะที่เรามีฟังก์ชัน x คูณอยู่กับ a ไปนิยาม a ก่อน a ขอเป็นค่าคงที่ด้วยกันค่าคงที่สักตัวหนึ่งค่าคงที่แปลว่าอะไรคะตัวเลขเลข5เลข10เลขลบ2เศษ1ส่วน2เลขอะไรก็ได้เป็น a เป็นตัวเลขหรือค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันเมื่อไหร่ที่เราเจอการอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันบอกว่าค่าคงที่นะออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้ค่ะดังนั้นเราก็จะเหลืออะไรคะอินทิเกรตฟังก์ชันนั้นนั่นเองค่ะอ๋ออาจารย์พูดภาษาง่ายๆก็คือ a ตัวนี้นะกระโดดออกมาหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตได้เลยให้คงไว้แค่เครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวฟังก์ชันที่อยู่ข้างในที่คูณอยู่กับค่า a ให้เราทำการอินทิเกรตต่อไปนั่นเองค่ะคอนเซปต์ของข้อที่2บอกว่าสูตรที่2บอกว่าค่าคงที่ออกมาได้1ออกมาหน้าอินทิเกรตได้นะคะต่อไปข้อที่3แล้วกันค่ะผลการอินทิเกรตเมื่อไหร่ที่อาจารย์อยากอินทิเกรตแล้วมี dx จะเท่ากับคอนเซปต์ข้อที่3แปลว่าอะไรเนี่ยทำไมอาจารย์ไม่มีโจทย์อยู่ข้างในนี้เลยเนี่ยถูกไหมทำไมอาจารย์เว้นไว้อะเว้นไว้แปลว่าอะไรคะแสดงว่าอาจารย์มีอะไรคะ

มีเลขหนึ่งนั่นเองค่ะแสดงว่าเมื่อไหร่ที่อินทิเกรตเลขหนึ่ง dx เลขหนึ่ง dx จะเท่ากับ x ค่ะเราจะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวกกับ4ค่า6ที่อ๋อผลการอินทิเกรตเลขหนึ่งจะได้ x มาหนึ่งตัวแล้วก็บวกค่าคงที่ค่ะเป็นสูตรที่3นั่นเองค่ะต่อไปสูตรที่4ค่ะสูตรที่สี่สูตรที่สี่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตอ่ะฟังก์ชันมาจริงๆละฟังก์ชัน u ค่ะ u นี้จะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เป็นฟังก์ชันใหญ่ของ x ก็ได้เป็น x ตัวเดียวก็ได้นะคะ u ยกกำลัง n ฟังก์ชัน u ตัวนี้ขอยกกำลัง n นะคะแล้วเทียบกับ du ค่ะเทียบกับ du จะเท่ากับเอาความหมายแปลว่าอะไรเรามี u แล้วเรา du เรามี x เราก็ dx เรามี u เราก็ du ขอให้เป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวเดียวกันแล้วเขาบอกว่าให้ผลการอินทิเกรตจะเท่ากับ u ตัวเดิมค่ะ u เขียนว่าไงก็เขียนว่างั้นแล้วเลขชี้กำลังจาก n เป็นค่าคงที่นะให้เราเพิ่มไปอีก1ค่ะจากยกกำลัง n ก็เพิ่มไปอีก1แล้วเราให้หาร n บวก1ตัวนั้นออกค่ะแล้วค่อยบวกกับ4นั่นเองค่ะสูตรที่4นี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นไงคะเป็นคอนเซปต์สำคัญของการอินทิเกรตเลยแหละงั้นอาจารย์ขอไฮไลท์สูตรนี้ไว้สูตรนี้เป็นคอนเซปต์หลักของการอินทิเกรตนะคะเจอบ่อยมาก u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n บวก1หาร n บวก1บวก4แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงเขาบอกว่ามีเงื่อนไขนิดนึงว่า n นะตัวชี้กำลังตัวนั้นนะห้ามเป็นเลขลบ1เด็ดขาดถ้าเป็นเลขลบ1แสดงว่าใช้สูตร4นี้ไม่ได้ค่ะต้องเลี่ยงไปใช้สูตรอื่นนั่นเอง n ห้ามเป็นลบ1นะคะขออีกสูตรนึงแล้วกันสูตรที่5ค่ะสูตรที่5เมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรตมีฟังก์ชันสัก2ตัวค่ะสมมติอาจารย์มี f ที่ x แล้วกำลังบวกอยู่กับฟังก์ชัน g แล้วกันค่ะขออีกชื่อหนึ่งเป็นฟังก์ชัน g ที่ x เป็น x เหมือนกันนะเป็นฟังก์ชัน x เหมือนกันแต่ชื่อ f(x) กับ g ที่ x แล้วกันนะคะแล้วค่อย dx แสดงว่าหมดนี่คือโจทย์ถูกไหมปิดเปิดด้วย d แล้วก็ปิดด้วย d อินทิเกรตแล้วก็ dx นี่คือโจทย์อยู่ข้างตรงกลางใช่ไหมคะเจอโจทย์แบบนี้เมื่อไหร่บวกกันอยู่ฟังก์ชันบวกกันอยู่เขาบอกว่าให้กระจายอินทิเกรตเข้าไปได้อ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็กระจายเป็นอะไรคะพจน์แรกก็อินทิเกรต f ที่ x dx ค่ะจากนั้นก็บวกกับอินทิเกรต g ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองค่ะนี่คือเทคนิคของข้อที่5อาจารย์ขอหยิบไปข้างหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตกเฟรมอ่ะแล้วถ้าบวกแล้วถ้าลบล่ะอาจารย์ได้ไหมลบก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่มีฟังก์ชัน2ตัวลบกันอยู่กระจายอินทิเกรตเข้าไปก็ได้ค่ะผลการอินทิเกรตก็ให้เราลบกันเหมือนเดิมนะคะถ้าบวกก็เทคเข้าไปเป็นบวกถ้าลบก็อินทิเกรตเข้าไปเป็นลบนะอ่ะเอาคอนเซปต์5ข้อนี้ก่อนคอนเซปต์5ข้อนี้เอาใหม่นะอินทิเกรตเลขศูนย์ได้4อินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าคงที่กระโดดออกมาได้นะคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วค่อยบวก4คอนเซปต์ข้อ4 u กำลัง n ตรงนี้ต้องดี u ตามด้วยนะถ้า u ชน u อย่างนี้นะคะ u เป็นตัวเดียวกันละคำตอบของการอินทิเกรตจะได้ u ยกกำลัง n เนี่ยเพิ่มไปอีก1ยกกำลังอะไรก็หารออกทันทีจากนั้นบวก4นะคะอินทิเกรตข้อที่5บอกว่ามีฟังก์ชัน2ตัวนะบวกกันอยู่หรือลบกันอยู่ก็ได้เครื่องหมายอินทิเกรตสามารถเทคเข้าไปข้างในได้ก็จะได้ฟังก์ชันแรกบวกหรือลบกับการอินทิเกรตฟังก์ชันหลักนั่นเองอ่ะคอนเซปต์อินทิเกรตฟังก์ชันพีชักคณิตง่ายๆ5ข้อนี้ก่อนนะคะอ่ะพอได้คอนเซปต์แล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะอาจารย์จะไปทีละตัวอย่างเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะเหมือนข้อเมื่อกี้ดีไหมข้อแรกที่เราดูกันเมื่อกี้สมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ง่ายๆฟังก์ชันที่อาจารย์มี f ที่ x แล้วกัน f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2บวก3
เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทำไมอินทิเกรตแล้วมันจะได้อะไรเอ๊ะเมื่อกี้เราดิฟนี่เนาะเราดิฟนี่เนาะไม่เป็นไรข้อนี้อาจารย์อินทิเกรตก็ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราสับสนอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็น 2x ดีกว่านะอินทิเกรต 2x บวก3จงหาใช่ไหมจงหาการจงหาปฏิพันธ์อาจารย์ใช้คำนี้ดูก่อน

เป็นโจทย์เอามาใส่ในเครื่องหมายได้ค่ะอินทิเกรตแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx ทำไม dx อ่ะเพราะว่าฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดตรงนี้เป็นไงคะก็เป็นฟังก์ชัน x ไงดังนั้นเราก็ต้อง dx นะอ่ะเอาโจทย์มาวางนะอาจารย์เอาโจทย์มาวาง 2x บวก 3 ค่ะนี่อาจารย์เอาโจทย์มาวางละเริ่มอินทิเกรตได้ค่ะจะอินทิเกรตยังไงดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนค่ะว่าข้อนี้มีกี่พจน์คะเนี่ยเอามี2พจน์นี่นะไหนอาจารย์มองยังไงมี2พจน์นี่ไงพจน์แรก 2x พจน์หลังเลข3ทำอะไรกันอยู่ฮะบวกกันอยู่คุณสมบัติข้อสุดท้ายเมื่อกี้ว่าไงนะคุณสมบัติข้อสุดท้ายบอกว่า take integrate เข้าไปได้ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้ integrate 2x ก่อนแล้วปิดด้วย dx อ่ะแล้วค่อยอาจารย์ค่อยบวกกับ integrate เลยค่ะ integrate เลข3แล้วก็ปิดท้ายด้วย dx นั่นเองค่ะใช้คุณสมบัติข้อที่5เมื่อกี้กระจาย integrate เข้าไป2พจน์นะคะจากนั้น integrate ตัวหน้าได้อะไรมาดีคะอินทิเกรตตัวหน้าไหนขอดูโจทย์ข้อตัวหน้าหน่อยสิตอนนี้ตัวหน้ามี 2x มี 2x ใช้คุณสมบัติข้อไหนดีข้อไหนดีเมื่อกี้มีข้อนึงบอกว่าอินทิเกรต a คูณกับฟังก์ชันของ x แล้วเทียบกับ dx บอกว่า a นะกระโดดออกมาได้เลยข้างในก็เหลือ f ที่ x dx a ตอนนี้ก็เหมือนเลขอะไรเนี่ยก็เหมือนเลข2ไงเนี่ย A เหมือนเลข2แสดงว่าเลข2กระโดดออกมาข้างหน้าได้ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ก็เลยได้2ออกมาก่อนนะอินทิเกรตข้างในเหลืออะไรคะ x dx นั่นเองค่ะอ่ะไปกันต่อข้อนี้อินทิเกรตเลข3มีเลข3อีกละเลข3เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่นะอาจารย์กระโดดออกมาดีไหมกระโดดออกมา3ข้างในเหลืออินทิเกรต dx นั่นเองค่ะโอเคงั้นไปกันต่อเลข2ออกมาแล้วนะอินทิเกรต x ตอนนี้โจทย์อาจารย์เหลืออะไรเนี่ยเหลือ x ค่ะอินทิเกรต x นึกถึงสูตรอะไรดี x เป็นฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์นึกถึงสูตรนี้ค่ะอินทิเกรต u ยกกำลัง n ต้อง du นะจะได้ u กำลัง n เพิ่มไป1นะแล้วก็หาร n บวก1แล้วค่อยบวก4ค่ะสูตรนี้ตรงนี้เป็น u ตรงนี้ต้อง u ตามแล้วเราก็จะได้ u ตรงนี้เป็น2ดังนั้นผลการอินทิเกรตอาจารย์ก็ตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น x ใช่ไหม x ก็เหมือน u ตัวนี้ค่ะดังนั้นข้างหลังเป็น u ตามหรือยังเป็น u ตามแล้วนี่อาจารย์ชี้ให้ดูนะ u du x dx เหมือนกันแล้วเนาะแสดงว่าอาจารย์ไปนี่ได้แล้วนะเท่ากับอะไรเนี่ยเอา u มาวางค่ะดังนั้นอาจารย์ก็เอาอะไรมาวางเอา x มาวางนั่นเองอาจารย์เอา x มาวาง x ตอนแรกยกกําลังอะไรอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึง x ยกกําลัง1ไม่เขียนไปว่ายกกําลัง1 u ออกมาเนี่ยต้องยกกําลัง n บวกไป1แสดงว่าตอนแรกยกกําลัง1ก็กลายเป็นยกกําลัง2ค่ะแล้วก็หาร2ยกกำลัง2แล้วก็หาร2ออกนั่นเองแล้วบวกอะไรคะบวก4ค่ะเรียบร้อยนะคะไปต่อพจน์หลังแล้วฮะเลข3หลุดออกมาแล้วนะสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไรเนี่ยสูตรนี้นึกถึงสูตรอะไรอินทิเกรตข้อที่3ใช่ไหมคะอินทิเกรต dx ได้ x มา1ตัวแล้วบวก4ดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ก็จะได้อะไรออกมาตัวหนึ่งคะได้ x ออกมาตัวหนึ่งแล้วบวก4นั่นเองค่ะจะตอบแล้วนะมีอะไรตัดกันได้บ้าง2ตัด2เทค3เข้าไปเทค3เข้าไปดังนั้นอาจารย์ได้อะไรเนี่ยพจน์หน้าอาจารย์ได้ x กำลัง2ค่ะอ้าวตรงนี้ก็บวก4ตรงนี้ก็บวก4ก็คือ4เหมือนเดิมนั่นแหละถึงจะคูณ3เข้าไปก็บวก4 4คือเลขอะไรไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปบวก4รอบสุดท้ายดังนั้นข้อนี้ตอบแล้ว x กำลัง2ไปไงต่อก็มี3เทคเข้าไปเจอ x ได้3 x แล้วค่อยบวกอาจารย์บวก4ตัวเดียวค่ะ4ตัวหลังตัวเดียวพอเลยเพราะว่า4คือคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์เล่าตอนต้นค่ะว่า4คืออะไรนะ4คือเลขค่าคงที่สักตัวหนึ่งอะไรก็ได้ดังนั้นก็บวกไปทีเดียวเลยค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะคะอาจารย์อยากเอาข้อง่ายๆก่อนนะข้อนี้ยังไม่ยากอินทิเกรตดังนั้นจดข้อนี้โดยรวมก็คืออินทิเกรต 2x บวก 3ต่อ

นะคะ x กำลังสองบวก3 x บวก4นั่นเองค่ะซึ่งมันคือการย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ใครเรียนอนุพันธ์ก็ได้ค่ะสมมติอาจารย์จะพจน์นี้มาดิฟนะ dy by dx ข้อนี้ก็จะได้ครับเท่ากับดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ดิฟ 3x ได้มา3ดังนั้นเห็นไหมนี่ไงคำตอบของการดิฟก็คือเป็นโจทย์ที่เราเอาไปใช้อินทิเกรตเมื่อกี้นั่นเองค่ะมันคือการหาย้อนกลับกันนะคะระหว่างอนุพันธ์กับปริพันธ์อ่ะลองไปกันต่อนะคะอาจารย์ขอโจทย์อีกสักข้อหนึ่งลักษณะคล้ายๆกันก่อนแล้วกันนะยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้บอกว่าลองอินทิเกรตอาจารย์ไม่เอาโจทย์มาแล้วนะอาจารย์ไม่สั่งปริพันธ์แล้วนะอาจารย์ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตมาเลยค่ะอินทิเกรตมีฟังก์ชัน 3x กำลังสองค่ะลบกับ 2x ค่ะแล้วบวกอีก6ค่ะแล้วก็ค่อยดีอะไรคะเดาได้ไหมโจทย์เป็นอะไรโจทย์มีแต่ x เต็มไปหมดเลยดังนั้นอาจารย์ก็dx ค่ะได้โจทย์ละเริ่มอ่ะบรรทัดนี้อาจารย์จะเริ่มยังไงเราต้องถามก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มองกว้างๆมีกี่พจน์คะเนี่ยมีกี่พจน์ไปไล่ดูซินี่ไงอาจารย์เรียกเขาว่า1พจน์นี่ไง2พจน์และนี่ไง3พจน์เขากำลังทำอะไรกันอยู่มีการบวกแล้วก็การลบกันอยู่อ้าวเข้าคอนเซปต์เราเลยการอินทิเกรตเป็นไงนะสามารถเทคอินทิเกรตเข้าไปในเครื่องหมายบวกลบของฟังก์ชันได้ถูกไหมคะตามคุณสมบัติของข้อที่5ดังนั้นพจน์แรกกลายเป็นอะไรคะอินทิเกรต 3x กำลังสองค่ะพออินทิเกรตมาแล้วต้องดีตัวแปรนั้นทันทีนะคะก่อนจะจบอินทิเกรตก็มีโจทย์แล้วก็ dx จากนั้นฟังก์ชันเขาลบอาจารย์ก็ลบตามต่อไปอินทิเกรตเลยคะ 2x แล้วก็ปิดด้วย dx ค่ะสุดท้ายบวกกับอินทิเกรตเลข6แล้วก็ dx ค่ะค่อยๆทำนะค่อยๆทำพจน์แรกนี่มี3คูณอยู่กับ x กำลังสองค่ะมาละค่าคงที่มาแล้วค่ะมีตัวเลข3นะคูณอยู่กับฟังก์ชัน x กำลังสองดังนั้นเลข3เป็นไงกระโดดออกมาได้เลยค่ะเลข3ออกมาได้นะข้างในเหลืออินทิเกรต x กำลังสอง dx ค่ะลบกับอีกละเลข2กระโดดออกมาอินทิเกรต x dx ค่ะบวกกับเลข6ออกมาค่ะเหลืออินทิเกรต dx ค่ะไปต่อบางคนเริ่มได้ละ3หลุดออกมาแล้วนะคะหลุดจากเครื่องหมายอินทิเกรตข้างในเหลือแค่ x กำลังสองสูตรนี้ต้องเข้าอีกละสูตรนี้มาบ่อยเมื่อไหร่ที่เราจะอินทิเกรต u กำลัง n ต้อง d อะไรคะ du จะได้เท่ากับ u กำลัง n บวกไป1หาร n บวก1บวก4นะคะตามสูตรที่4ที่เจอบ่อยๆสูตรมาแล้วค่ะเริ่มยังไงดี u กำลัง n u เจอ u หรือยังคะมอง u ออกไหมขอให้ u ตรงนี้ต้อง u ตามนี่ไง x ตรงนี้ก็ x ตามอ่ะตัวเดียวกันแล้วค่ะ n ในที่นี้เป็นเลข2ค่ะดังนั้นได้อะไรคะได้ x ค่ะ x กำลัง2ก็เพิ่มไปอีก1เป็น x กำลัง3ส่วน3ค่ะที่จริงอาจารย์จะบวก4ใช่ไหมในที่นี้เดี๋ยว4ค่อยมาทีหลังเลยเนาะเพราะว่ามันบวกลบกันอยู่อาจารย์ยังไม่มาแล้วกันนะเดี๋ยวมาทีหลังอ่ะ2ค่ะอินทิเกรตตัวนี้อินทิเกรต x ได้อะไรเหมือนเดิมเลย x กำลัง1ก็กลายเป็น x กำลัง2ส่วน2ค่ะบวก4ค่อยบวกทีหลังนะบวกกับเลข6ค่ะเลข6อินทิเกรตไม่เขียนแปลว่าอะไรนะไม่เขียนตรงนี้แปลว่ามีเลข1อินทิเกรต1ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วอาจารย์ค่อยบวกอะไรฮะบวก4สุดท้ายเลยทีหลังที่จริงอ่ะจะมีบวก4อยู่ตรงนี้บวก4อยู่ตรงนี้แล้วก็บวก4ตรงนี้ซึ่ง4เนี่ยเป็นค่าคงที่อาจารย์ก็เลยเป็นไงฮะให้เราบวกทีเดียวไปเลยจะตอบเท่านี้ก็ได้แต่บางคนบอกว่านี่ไงบังเอิญมีค่าคงที่ที่สามารถตัดกันได้ดังนั้นอาจารย์ไปต่ออีกสักบรรทัดหนึ่งค่ะ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวกบวกบวก 6x แล้วค่อยบวกอีก4เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ

เรียบร้อยนี่คือการอินทิเกรตฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะคะเอาแค่ห้าศูนย์นี้ก่อนนะไปกันต่อไปกันต่อสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ข้อนี้จงอินทิเกรตนะอาจารย์ใช้เครื่องหมายอินทิเกรตสั่งโจทย์เลยนะคะไม่ต้องเอาฟังก์ชันมากำหนดแล้วนะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ4 x แล้วหมดหนี้ถูกหารด้วย x กำลัง3แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอินทิเกรตก็ต้องมีตัว d กับตัวฟังก์ชันนะคะฟังก์ชัน x ก็ต้อง d x ตามอันนี้คือโจทย์ของข้อนี้จงหาคำตอบของข้อนี้จะเริ่มยังไงดีมีฟังก์ชันอยู่กี่พจน์คะเนี่ยเรามองภาพกว้างก่อนนะมองภาพกว้างตอนนี้มีฟังก์ชันตัวนี่ที่จริงแล้วมีตัวบนนี่นะแล้วก็หารกับฟังก์ชันตัวล่างอ้าวมีสองฟังก์ชันใหญ่ๆนะหารกันอยู่มีสูตรการหารหรือยังนะอินทิเกรตเมื่อกี้ไม่มีมีแค่ฟังก์ชันบวกกับฟังก์ชันลบแต่ฟังก์ชันคูณกับหารอินทิเกรตยังไม่นิยามไว้นะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีสัญลักษณ์ฟังก์ชันที่หารกันแบบนี้ให้เราลองหารฟังก์ชันนั้นดูก่อนค่ะว่าพอหารได้ไหมดังนั้นอาจารย์ลองเปลี่ยนโจทย์นะลองหารดูซิคำว่าหารในที่นี้แปลว่า x กำลัง3ก็ต้องโดนหารตัวนี้โดนหารตัวกลางแล้วก็โดนหารตัวหลังถูกไหมคะอ่ะจับ x กำลัง3หารตลอดเลยนะดังนั้นพจน์แรกก็ได้อะไรเนี่ย x กำลัง4หาร x กำลัง3ใช่ไหมบวกกับ 2x กำลัง3หาร x กำลัง3ลบกับ 4x หาร x กำลัง3แล้วค่อย dx เอ้ยอันนี้ x หาย x กำลัง3โอเคพจน์แรกได้เลยค่ะข้างบนมี x อยู่กี่ตัวนะข้างบนมี x อยู่หนึ่งสองสามสี่ข้างล่างมีหนึ่งสองสามก็ตึ๊บตัดกันเหลือ x หนึ่งตัวอยู่ข้างบนถูกไหมความหมายของ x กำลัง4หาร x กำลัง3ดังนั้นตัวแรกพจน์แรกอาจารย์เหลือ x หนึ่งตัวค่ะไปต่อตรงนี้ล่ะ x กำลัง3นี่ตัดกับ x กำลัง3ดังนั้นพจน์กลางเหลือ x สองค่ะลบกับข้างบนมี x กี่ตัวนะข้างบนมี x หนึ่งตัวข้างล่างมี x กี่ตัว3ตัวดังนั้นตัดกันไปเหลือ x สองตัวอยู่ข้างล่าง x สองตัวอยู่ข้างล่างดังนั้นเหลือ4ส่วน x กำลังสอง dx ค่ะอินทิเกรตได้หรือยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่มีอินทิเกรตผลหารอีกละงั้นอาจารย์ขอขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะการขึ้นโยกขึ้นลงโพลีนอเมียลเขาบอกว่าจากข้างล่างที่ยกกําลังเป็นบวกก็ขึ้นไปเป็นยกกําลังติดลบดังนั้นโจทย์ที่แท้จริงข้อนี้คือ x ลบ2ลบโทษทีอาจารย์ตรงนี้เป็นบวกนี่นาตรงนี้ต้องบวกตามค่ะโอเคแต่พจน์หลังเป็นลบเนาะลบกับ 4x กำลังลบ 2 dx นั่นเองค่ะที่จริงแล้วโจทย์ของเราเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแบบนี้นั่นเองเจอโจทย์ที่แท้จริงแล้วค่ะเป็นโพลีโนเมียลแบบเรียงแถวบวกลบกันธรรมดาอาจารย์เจอละที่จริงโจทย์ข้อนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองมี3พจน์เรียงแถวบวกและลบกันอยู่ดังนั้นเข้าทางแล้วละเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยอินทิเกรตเป็นไงนะสามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้ามาได้ดังนั้นกลายเป็นอินทิเกรต f dx บวกกับอินทิเกรตเลข2 dx ค่ะลบกับอินทิเกรต 4x กำลังลบ2 dx นั่นเองไปกันต่อถนัดละกระจายให้เรียบร้อยดังนั้นมาอินทิเกรตตัวทีละตัวค่ะอินทิเกรตตัวแรกค่ะอินทิเกรต x อินทิเกรต x เจอไปหลายรอบแล้ว x กำลังหนึ่งกลายเป็น x กำลังสองส่วนสองค่ะบวก4อาจารย์ยังไม่บวกนะเลข2กระโดดออกมาค่ะข้างในเหลืออินทิเกรต dx ค่ะลบกับเลข4ออกมาได้ค่ะข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วนะ x กำลังลบ2 dx นั่นเองโอเคไปต่อพจน์แรกนี้ x กำลังสองส่วนสองเรียบร้อยไปแล้วนะ

นะไม่มีเครื่องหมายอินทิเกรตแล้วนะอาจารย์ก็แค่เป็นไงคะดึงเขาลงมานะคะบวกกับเลขสองอ่ะอินทิเกรตพจน์นี้เจอบ่อยแล้วน่าจะคล่องแล้วนะน่าจะคล่องแล้วดังนั้นอินทิเกรตตรงนี้ได้อะไรมาคะอินทิเกรต dx ลองดูซิ

อินดิเกต DX เจอบ่อยแล้วไหนเท่าไหร่นะอินดิเกต DX ตามสูตรที่สามได้อะไรมาตัวหนึ่งนะขอโทษได้ x มาตัวลบกับเลขสี่หลุดออกมาแล้วอินทิเกรตพจน์นี้ค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมอินทิเกรตยกกำลังลบสองไม่ต้องตกใจค่ะก็ยังใช้สูตรเดิมคอนเซปต์ว่าไงนะ u กำลัง n du จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไปหนึ่งส่วน n เพิ่มหนึ่งที่ว่านั่นแหละแล้วก็บวก c ดังนั้นในที่นี้ตรงนี้เป็นเลขอะไรเนี่ยลบสองก็แค่เพิ่มไปอีกหนึ่งค่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งกลายเป็น x อ๋อ x ยกกำลังอะไรคะลบสองเพิ่มไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งค่ะกลายเป็นลบสองบวกหนึ่งก็ยกกำลังลบหนึ่งยกอะไรก็หารออกค่ะลบหนึ่งค่ะแล้วก็บวกสี่ที่จริงอยากจะตอบแล้วแหละเพราะเครื่องหมายอินทิเกรตอาจจะหายไปหมดแล้วนะแต่ว่าไปต่ออีกหน่อยไปต่ออีกหน่อยเพราะอะไรพจน์นี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยเนาะยังไม่ค่อยเรียบร้อยยังมีเศษมีส่วนอยู่อาจารย์ปรับหน้าตาให้มันดูแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีอีกนิดนึงดังนั้นพจน์แรกได้ x กำลังสองส่วนสองบวกกับ2 x เรียบร้อยละพจน์นี้ล่ะอ้าวอาจารย์เห็นตรงนี้นี่นะลบกับลบลบกับลบไม่สวยชนกันลบชนลบเป็นบวกค่ะ4ค่ะแล้วเหลืออะไรอีกเหลือตรงนี้ไม่สวยอีกค่ะ x กำลังลบหนึ่งแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยสิติดลบยึดอาจารย์โยกลงมาได้ไหมได้เนาะโยกลงมาเป็น x กำลังหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วค่อยบวกกับ c อ่ะเรียบร้อยนี่คือคำตอบของข้อนี้ค่ะอาจจะต้องเป็นไงข้อนี้ยากไหมยากยากนิดนึงยากกว่าข้อก่อนๆนิดนึงตรงไหนคะตรงที่มีการปรับโจทย์ใช่ไหมคะมีการปรับโจทย์จากหารกันอาจารย์ค่อยๆปรับให้กลายเป็นโจทย์ที่เป็นไงคะเรียงแถวให้เรียบร้อยแบบนี้บวกลบแบบนี้ถ้าจัดได้เราจัดก่อนนะแต่ถ้าจัดไม่ได้จะต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตแบบที่มันสูงกว่านี้นะคะในการช่วยแก้ปัญหานะคะแต่ถ้าปรับได้แปลว่าอะไรหารแล้วมันลงตัวค่ะตรงนี้ก็มีตัวตัดกันได้หมดเลยแล้วกลายเป็นฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ได้เราก็จะจัดการเขาก่อนนะคะปรับโจทย์ให้หน้าตาเป็นง่ายๆแบบนี้ก่อนจากนั้นพอได้โจทย์แบบนี้แล้วเป็นไงคะเราก็ลุยอินทิเกรตตาม5สูตรที่เป็น5สูตรเบื้องต้นพวกนี้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นข้อนี้ยากอีกทีหนึ่งก็คืออินทิเกรตเสร็จแล้วอะแต่หน้าตาคําตอบยังไม่ค่อยเรียบร้อยอาจารย์ก็ปรับให้หน้าตาเรียบร้อยเป็นโพลีโนเมียลที่มีการเรียงดีกรีจากมากไปหาน้อยนะคะแล้วก็เครื่องหมายดีกรีที่มันยกกําลังแล้วติดลบอยู่แล้วก็สลับกันให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามให้เขาเป็นโพลีโนเมียลที่ดูดีแค่นั้นเองนะคะนี่คือคอนเซปต์การหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตนะคะวันนี้เราเอาสูตรกี่สูตรนะ5สูตรง่ายๆมาเริ่มต้นก่อนนะคะทบทวนสูตรอีกนิดนึงก่อนจะจบเราทบทวนสูตรนะคะเราจะได้คล่องเดี๋ยวมาเจอโจทย์ง่ายๆในคาบต่อไปนะคะทบทวนสูตรที่1อินทิเกรตฟังก์ชันอะไรคะเลขศูนย์ถ้าเจอเลขศูนย์เมื่อไหร่นะอย่างน้อยก็ต้องมี c ติดมา c คืออะไรนะคะค่าคงที่สูตรที่2บอกว่าอินทิเกรตค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันแล้วก็เทียบกับ dx แบบนี้ค่าคงที่สามารถกระโดดออกมาได้กระโดดออกมาจากเครื่องหมายอินทิเกรตได้ข้างในก็จะเหลือแค่อะไรคะ f ที่ x แล้วก็ dx นั่นเองนะคะกระโดด a ตรงนี้ออกมาข้างนอกได้นั่นเองซึ่งถ้าเราเจอโจทย์เยอะๆเดี๋ยวเราก็จะจำได้อัตโนมัตินะคะข้อที่3เป็นไงนะอินทิเกรต dx หรือใครจะจำว่าอินทิเกรตเลขหนึ่งหรือ

หรือไม่มีอะไรอยู่ในนี้ก็ได้มองว่าไม่มีอะไรก็ได้จะเท่ากับอะไรคะจะได้ x แถมมาตัวหนึ่งค่ะแล้วค่อยบวก4ข้อที่4เป็นสูตรที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อไหร่ที่อินดิเกต u ยกกำลัง n แล้วดี u จะเท่ากับ u กำลัง n เพิ่มไป1หาร n บวก1แล้วค่อยบวก4นั่นเองค่ะและสูตรที่5เมื่อกี้ก็เจอบ่อยเจอในคอนเซปต์อะไรคะเจอในคอนเซปต์ที่ช่วยก่อนที่เราจะอินทิเกรตก็คือเมื่อไหร่นะที่เธอมีอินทิเกรตฟังก์ชันที่1นะบวกก็ได้ลบก็ได้กับฟังก์ชันที่2บวกหรือลบกันอยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรตแบบนี้ให้เรากระจายเป็นอินทิเกรตฟังก์ชันตัวแรก dx แล้วถ้าเขาบวกก็บวกถ้าเขาลบก็ลบนะคะแล้วก็อินทิเกรตฟังก์ชันตัวที่2หรือมี3ตัว4ตัวได้หมดเลยนะคะแค่ขอให้เขาเป็นไงคะขอให้เขากำลังบวกกับอะไรอยู่คะลบกันอยู่เราก็สามารถกระจายเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปในฟังก์ชันที่บวกหรือลบกันอยู่ไม่ว่าจะมี2พจน์3พจน์4พจน์ยังไงก็ได้นะคะสามารถกระจายเข้าไปได้โอเคทบทวนเรียบร้อยแล้วการบ้านสำหรับวันนี้นะคะนักศึกษาลองไกลทบทวนนะคะแล้วก็จดจำสูตร5สูตรเบื้องต้นนี้นะคะถ้าเราจำสูตร5สูตรนี้ได้นะคะก็จะทำให้การอินทิเกรตในเรื่องยากๆหรือเรื่องถัดๆไปนะคะมีความง่ายแน่นอนถ้าเราจำสูตรเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การแนะนำการหาปริพันธ์หรือการอินทิเกรตก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชาย

ลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่

รวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

มเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

0: พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาด้วยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินacute promyelocytic leukemia

0: ่อเนื่องขณะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนาการบริการการวิจัยและนวัตกรรมด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้นระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้างานวิจัยด้านจีโนมิกส์และปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลรักษาโรคมะเร็งในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอิโลไซติกด้วยยาออทรานสเรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซาหนูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีเจริญพระชนนษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัล

ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษา

และต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

ราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ2552ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่กว่า 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริลเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104 ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40 ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จะจบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือว่าต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมี

0: เหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่2ของหลักสูตรระยะสั้นนะคะเมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่2นี้นะคะเราพบกันในหัวข้อการคูณเมทริกซ์นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับเมทริกซ์นะคะแล้วก็วันนี้เราดูการคูณต่อเพื่อเราจะได้นำไปใช้ต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะสำหรับการคูณเมทริกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นจากนิยามก่อนนะคะสมมุติว่าเราให้ A นะคะเป็นเมทริกซ์แรกนะคะที่มีขนาด m คูณ n นะคะแล้วก็ B เป็นเมทริกซ์ที่สองมีขนาด n คูณ p นะคะคราวที่แล้วเราบอกว่า m คูณ n นี่คือเป็นคณมิติของเมทริกซ์นะคะซึ่งบ่งบอกว่าอันนี้เป็นจำนวนแถวแล้วก็อันนี้ n เนี่ยเป็นจำนวนหลัก m เป็นจำนวนแถวและ n เป็นจำนวนหลักนะคะของ a ส่วนเมทริกซ์ b มี n เป็นจำนวนแถวและ p เป็นจำนวนหลักของ b นะคะในการที่เรานำเมทริกซ์สองเมทริกซ์มาคูณกันก็คือนำ A กับ B มาคูณกันเราจะได้เมทริกซ์ Cij นะคะซึ่งการที่เราจะเอาเมทริกซ์คูณกันได้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่หนึ่งเงื่อนไขนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกเมทริกซ์เนี่ยจะสามารถคูณกันได้นะคะการที่นำสองเมทริกซ์มาคูณกันได้เนี่ยเราจะต้องเช็คอันดับแรกนะคะก็คือเราต้องเช็คว่าจำนวนหลักของ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะจำนวนหลักของเมทริกซ์ A จะต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ B ถึงจะคูณกันได้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้มี3นะอันนี้ก็ต้องมี3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้มี3 A มี3แต่ B มีจำนวนแถวเท่ากับ2อย่างนี้ก็คูณกันไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะและอีกอันนึงก็คือว่าผลลัพธ์นะคะเมทริกซ์ A คูณ B เนี่ยนะคะหรือเมทริกซ์ C ที่เราได้เนี่ยจะมีขนาด M คูณ P M คูณ P ก็คือเป็นจำนวนแถวของ A นะคะคูณกับจำนวนหลักของ B นั่นเองนะคะอีกรอบนะคะก็คือการที่จะมีเมทริกซ์ A กับ B คูณกันได้นะคะจำนวนหลักของ A ต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B นะคะและเมทริกซ์ที่ได้นะคะเราก็เอาตัวที่เหลือที่ไม่ได้วงไว้มาคูณกันก็คือจะมีขนาดเท่ากับ M คูณ P นั่นเองดูง่ายๆนะคะโดยที่ C เวลาเราคูณกันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะ CIJ เนี่ยนะคะก็คือผลบวกของการคูณสมาชิกในแถว

I ของ A กับหลักที่ J ของ B นั่นเองนะคะเราจะต้องดูว่าตำแหน่ง CIJ นั้นนะคะคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นะ I เป็นอะไร J เป็นอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่น C11 C11 ก็คือตำแหน่งตัวแรกเลยผลคูณตัวแรกนี่เกิดมาจากผลบวกของการนำสมาชิกแถวที่1ใช่ไหมคะของ A คูณกับหลักที่1ของ B นั่นเองนะคะแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B จะได้พอคูณกันเสร็จเอามาบวกกันนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ CIJนะคะถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ตัวอย่างนะคะหรือเราจะเขียนสรุปเป็นว่า CIJ ก็คือนะคะ summation ตัวนี้นะคะของ AIK คูณกับ BKJ K ตั้งแต่1ถึง N อย่างนี้ก็ได้นะคะ I ก็คือเริ่มจาก1ถึง M ก็คือจำนวนแถวนะคะแล้วก็ J ก็ตั้งแต่1ถึง P ก็คือจำนวนหลักที่ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างของการคูณเมทริกซ์กันเลยดีกว่านะคะอย่างเช่นกำหนดให้นะคะสมมติว่าเรามี A คือเมทริกซ์ขนาด2คูณ3นะคะ3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะกับอีกอันนึงคือเมทริกซ์ B มีขนาด3คูณ2นะคะ4 2 4ลบ1 5 2 0 1จงหา A คูณ B และ B คูณ A เลยหาทั้งสองตัวลองหาดูว่า A กับ B A คูณ B กับ B คูณ A จะได้เท่าไหร่นะคะอันดับแรกเรามาเช็คว่าขนาดของ A กับขนาดของ B สามารถคูณกันได้ไหมนะคะ A เนี่ยมีขนาด2คูณ3สองแถวสามหลักส่วน B มีขนาด3คูณ2นะคะ3แถว2หลักนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนหลักของ A กับจำนวนแถวของ B เป็นเลข3เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถคูณ2เมทริกซ์นี้ได้ A คูณ B ได้นะคะและขนาดของ A คูณ B ก็จะเท่ากับ2คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นเลยเราก็จะได้ว่า A คูณ B คือเมทริกซ์ที่มีขนาด2คูณ2ใช่ไหมเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะเริ่มต้นเนี่ย C11 C12 C21 แล้วก็ C22แบบนี้นะคะจะต้องมีสมาชิก4ตัวขนาด2คูณ2ใช่ไหม2คูณ2นะคะเกิดจากแถวของ A คูณกับหลักของ B เนี่ยนะคะทีนี้เราก็หาแต่ละตัวอย่างตัวแรกค่ะ C11 เกิดมาจากการนำแถวที่1ของ A คูณหลักที่1ของ B นะคะแถวที่1ของ Aคูณหลักที่1ของ B คูณเสร็จเอามาบวกกันนะผลบวกของการคูณแถวที่1ของ A คูณกับหลักที่1ของ B นะคะเดี๋ยวขออนุญาตวงไว้ก่อนเลยนี่นะคะแถวนี้กับหลักนี้นะคะเราจะได้อะไรทางนี้เลย C11 ก็เอา3คูณ4ใช่ไหมคะ3 4 12นะคะเอาตัวที่2ก็คือ1กับลบ1คูณกันนะคะก็เป็นลบ1นะคะบวกกับตัวที่3นะคะลบ2คูณ5ก็จะเป็นลบ10 3 4 12 1คูณลบ1ได้ลบ1นะคะลบ2คูณ5ได้ลบ10เดี๋ยวเราก็มารวมกันนะคะจะเป็น C11นะคะต่อไป C12 C12 ก็คือเราจะเอาแถวที่1ของ A นะคะตัวแรกกับหลักที่2ของ B นะคะมันคือ1 2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณกันเลยนะคะแถวที่1ก็คือ3
1ลบ2นะคะคูณกับ201นะคะ326นะคะ1คูณ0เป็น0นะคะแล้วก็ลบ2คูณ1ได้ลบ2นะคะเราก็จะได้2ตัวแล้วค่ะต่อมา C21 นะคะ C21 เราก็จะเอาแถวที่2ของ A ใช่ไหมคะตัวหน้าเป็นเลข2ตัวหลังเป็นเลข1นะแถวที่2ของ A คูณหลักที่1ของ B นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ลบ4ลบ4แล้วก็บวก15นะคะต่อมา C22เราก็จะเอาแถวที่2ของ A คูณหลักที่2ของ B นั่นก็คือตอนนี้นะคะลบ1 4 3คูณกับ201แล้วก็เอามาบวกกันนะคะก็จะได้ลบ2นะคะบวก0แล้วก็บวก3นะคะเพราะฉะนั้นรวมกันนะคะให้เรียบร้อยตัวแรกก็จะได้12ลบ11ใช่ไหมก็เหลือ1นะคะ6ลบ2ก็คือ4แล้วก็4ลบ4ก็คือลบ8นะคะแล้วก็บวก15ก็คือได้7นะคะแล้วก็2บวก3เป็นลบ2บวก3เป็น1นะคะก็จะได้คำตอบ1741นะคะเมทริกซ์นี้ขนาด2คูณ2นะคะต่อมานะคะเราลองสลับบ้างนะคะถ้าเราหาเมทริกซ์ B คูณ A บ้าง B คูณ A มันจะคูณกันได้ไหมนะคะเมทริกซ์ B คูณ A เนี่ยเราต้องเอา B เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็คูณกับ A เดี๋ยวลองเขียนให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะ B เนี่ยมันจะเป็น4ลบ1 5 2 0 1ใช่ไหมคะแล้วก็ A เนี่ยมันจะเป็น3 1ลบ2ลบ1 4 3นะคะอันนี้เอา B คูณ A นะคะทีนี้เช็คนะคะเช็คขนาดของมันอันนี้ขนาด3คูณ2อันนี้ขนาด2คูณ3เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนหลักของตัวแรกนะคะเราอย่าไปฟิกว่าต้องเป็น A นะตอนนี้ A อยู่ตัวหลังแล้วมันก็คือจำนวนหลักของตัวหน้าเนี่ยนะคะเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลังละ2คูณ2 2กับ2นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็น3คูณ3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ B ตัวนี้นะคะมันจะมีขนาด3คูณ3เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนกระจายมาเราจะรู้ว่ามันจะเป็น C11 นะ C12 C13 C21 C22 แล้วก็ C23 C31 C32 แล้วก็ C33ก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันขนาด3คูณ3นะคะนี่นะคะเกิดมาจากตัวนี้นะคะ3คูณ3ทีนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็หาทีละตัวนะคะเพื่อแบบจะได้ค่อยๆดูไปนะคะเอามาตรงนี้แล้วกันนะคะเรามาดูทีละตัวกันตัวแรกนะคะเราก็จะเอาแถวที่1ใช่ไหมคะของตัวแรกคูณกับหลักที่1นะคะเราจะได้ C11 พอตัวที่2 C12 เราก็เอาแถวเดิมนะคะเรายึดแถวเดิมไว้ก่อนแล้วไปคูณหลักที่2มันจะได้ตัวนี้พอแถวที่2คูณหลักที่3มันจะได้ C13 นะคะต่อมาเนี่ยในแถวที่2เนี่ยนะคะเราก็เริ่มเอาตัวหน้าเป็นแถวที่2ต่อแล้วก็ไล่ไปคูณหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะคะซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นแถวกลางนะคะทีนี้พอสุดท้ายแถวสุดท้ายก็เอาแถวที่3ก็ไล่คูณไปแถวที่1หลักที่1หลักที่3มันจะได้แถวที่3นี้นะคะ

เริ่มเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นสี่คูณสามนะคะสี่สามสิบสองนะคะสิบสองแล้วก็ลบสองค่ะตัวที่สองก็เอาสี่คูณสี่กับสองคูณหนึ่งกับสี่ก็จะเป็นสี่บวกแปดนะคะตัวที่สามก็เอาสี่สองคูณลบสองสามแล้วก็เป็นลบแปดบวกหกนะคะเราก็จะได้สมาชิกในแถวแรกนะคะเกิดจากการเอาแถวแรกของตัวหน้านะคูณหลักแต่ละหลักไล่ไปนะคะนี่ก็เป็นซีนหนึ่งซีนหนึ่งสองซีนหนึ่งสามต่อมาเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นแถวที่สองแล้วก็คูณไปนะคะแถวที่สองลบหนึ่งศูนย์เนี่ยนะคะลบหนึ่งคูณสามนะคะลบสามตัวหลังก็เป็นศูนย์นะคะต่อไปลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งบวกศูนย์อันนี้จะเป็นลบลบหนึ่งคูณลบสองได้สองนะคะบวกศูนย์นะคะต่อมาในแถวสุดท้ายเราก็จะเอาสมาชิกในแถวที่สามคูณหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามตามลำดับนะคะเป็นเลขห้ากับหนึ่งนะคะก็จะเป็นสิบห้าลบหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าบวกสี่ตัวนี้ก็จะเป็นห้าคูณลบสองลบสิบนะคะบวกสามนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราจะได้คำตอบก็เอาตัวเลขมารวมกันนะคะ12ลบ2ก็เป็น10 4บวก8 12นะคะลบ8บวก6ก็เป็นลบ2นะคะบรรทัดที่2ก็จะเป็นลบ3ลบ1 2ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น14 9แล้วก็ลบ7นั่นเองนะคะคำตอบซึ่งพวกเราจะเห็นว่านะคะเวลาเราเอา a คูณ b เนี่ย a คูณ b ได้คำตอบเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ b คูณ a เนี่ยได้คำตอบเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นแสดงว่าเวลาเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะ a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a นะคะยกเว้นจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะ a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a นะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติหนึ่งของการคูณเมทริกซ์นะคะเดี๋ยวจะอธิบายสมบัติของการคูณเมทริกซ์ให้ฟังก่อนนะคะก็คือว่ามีสมบัติอยู่หลายข้อด้วยกันที่เป็นสมบัติที่สำคัญของการคูณเมทริกซ์นะคะเรามาดูสมบัติของการคูณเมทริกซ์นะคะข้อที่หนึ่งเวลาเราเอา a คูณ b มันจะไม่เท่ากับ b คูณ a อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เห็นชัดเจนนะคะที่สองนะคะเวลาเราเปลี่ยนกลุ่มมันสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้นะคะสมมติว่ามี a คูณ b แล้วก็คูณ c จะเท่ากับเอา b คูณ c ก่อนแล้วค่อยมาคูณ a ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่สลับตำแหน่งของลำดับของ a b c นะคะจะต้องวางไว้แต่ตำแหน่งอย่างนี้เสมอนะคะอันที่สามนะคะการกระจายในการบวกกันลบสามารถกระจายได้นะคะ a คูณ b บวกหรือลบกับ c ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไว้ด้านนอกอีกด้านหนึ่งก็ได้อย่างเช่นฝั่งนี้ก็ได้หมายถึงว่า a บวกลบ c แล้วก็มาคูณ a ฝั่งนี้ก็ได้นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ a b บวกหรือลบกับ

AC นะคะในส่วนของอีกอันนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของ transport นะคะเวลาเรามี matrix A คูณ B แล้วหา transport ของ A คูณ B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ B transport คูณกับ A transport นะคะไม่ใช่เท่ากับ A transport คูณ B transport นะคะจะเห็นว่าจะต้องเอา B มาไว้ด้านหน้า transport นะคูณกับ A transport เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูสำหรับกรณีนี้นะคะต่อไปก็คือเอกลักษณ์การคูณนะคะขออภัยอันนี้ข้อที่4นะคะข้อที่5ก็คือเอกลักษณ์การคูณสำหรับเอกลักษณ์การคูณนะคะเราจะแทนด้วย i ใช่ไหมคะก็คือเมทริกซ์เอกลักษณ์ in นั่นเองค่ะ in นะเมทริกซ์ i ก็คือเมทริกซ์จัตุรัสใช่ไหมคะที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเนี่ยเป็น1ทั้งหมดนะคะเมื่อเราเอาเมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ยไปคูณกับเมทริกซ์ A นะคะมันจะทำให้นะคะเมทริกซ์นั้นเป็นเมทริกซ์ A เหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเอา A คูณกับเมทริกซ์ i มันจะเท่ากับ i คูณเมทริกซ์ A แล้วก็เท่ากับ A เดิมนะคะอันนี้เป็นสมบัติอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือว่าในการที่เรานำเมทริกซ์ศูนย์ไปคูณกับเมทริกซ์ใดๆเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์ที่สามารถคูณกันได้ก็คือต้องเช็คมิติของมันเหมือนกันนะคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยถ้ามันคูณกันได้มันก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์นะคะนั่นคือถ้าเราเอาเมทริกซ์A ซึ่งมีขนาด m คูณ n คูณกับเมทริกซ์ศูนย์นะเมทริกซ์ศูนย์ก็ต้องมีขนาด n คูณ p ใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือก็จะเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์แต่เมทริกซ์ศูนย์ที่ได้ผลลัพธ์มันก็ต้องมีขนาด m คูณ p เหมือนกับการคูณเมทริกซ์ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเราเอาเมทริกซ์ศูนย์เนี่ยคูณด้านหน้าสมมติว่ามีขนาด r คูณ m แล้วก็คูณกับเมทริกซ์ a ซึ่งมีขนาด m คูณ n เนี่ยนะคะก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นเมทริกซ์ศูนย์เหมือนกันที่มีขนาด r คูณ n นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติต่างๆของเมทริกซ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างบางอย่างของสมบัติเหล่านี้กันนะคะอย่างอันแรกนะคะเราจะมาดูที่transport กันกันนะคะ transport ส่วน a คูณ b ไม่เท่ากับ b คูณ a เนี่ยเราได้โชว์ไปแล้วเมื่อสักครู่ในตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับ transport แล้วกันนะคะตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเรามีเมทริกซ์ A คือเมทริกซ์1 3 5แล้วก็5 1 7นะคะแล้วก็เมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์หลักนะคะ4 2 6นะคะมี1หลักเราจะแสดงว่านะคะเราจะแสดงว่า A คูณ B transpose เนี่ยมันจะเท่ากับ B transpose คูณ A transpose นะคะเราก็จะได้ทบทวนเรื่องการคูณด้วยแล้วก็ดูสมบัติเรื่องของ transpose มันด้วยนะคะเริ่มต้นนะคะเราเริ่มจากเอา A คูณ B ก่อนตอนนี้ A ของเรานะคะมีขนาด2คูณ3 B มีขนาด3คูณ1นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้นะคะและผลลัพธ์ของเมทริกซ์นี้นะคะจะมีขนาด2คูณ1นะคะ
ก็คือมีสองแถวแต่มีหนึ่งหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนไว้ก่อนก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คือ

แถวที่1คูณกับหลักนี้ได้เลยก็จะได้ c 1 1นะคะตัวที่2เราก็จะเอาแถวที่2คูณกับหลักนี้ก็จะได้ c 2 1นะคะเพราะฉะนั้นคูณกันเลยนะคะตัวแรกค่ะแถวนี้นะคะคูณหลักก็จะเป็น4นะคะบวก6บวก30นะคะต่อมาเอาแถวที่2ของ a นะคะคูณหลักของ b นะคะก็จะเป็น20บวก2 7 6 42นะคะจากนั้นก็จัดการบวกกันให้เรียบร้อยนะคะตัวข้างบนก็จะเป็นเท่าไหร่คะ40นะคะตัวข้างล่างก็จะเป็น22บวก42ก็จะเป็น64นะคะอันนี้ก็คือ a คูณ b ต่อไปถ้าเรานำ a คูณ b ไป transpose นะคะ a b transpose ก็คือเราจะนำแถวมาเขียนเป็นหลักนะคะนำแถวที่เราจะ transpose ค่ะมาเขียนเป็นหลักนะคะทีนี้อันนี้มันจะได้อะไรคะอย่างแถวถ้าเราพอดีว่าอันนี้มันมีแต่ละแถวมันมีสมาชิกตัวเดียวนะคะแถวที่1มาเขียนเป็นหลักที่1แถวที่2มาเขียนเป็นหลักที่2เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา40มาเขียนหลักที่1เอา64มาเขียนเป็นหลักที่2อ่ะนะคะมันก็จะเป็น40แล้วก็64นะคะตรงนี้ก็จะเป็น transpose AB transpose นะคะทีนี้ต่อมาเราจะมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือเราจะดูว่า b transpose คูณ a transpose แล้วมันเท่ากับเมทริกซ์นี้ไหมนะคะเราก็ไปหา b transpose กับ a transpose ก่อนใช่ไหมคะเราจะได้ b transpose ก็คือ4 2 6นะคะส่วนA transpose ก็คือ1 3 5 5 1 7นะคะจากนั้นเช็คนะคะว่ามันคูณกันได้ไหมอันนี้มีขนาด1คูณ3นะคะแล้วก็ A transpose มีขนาด3คูณ2นะคะคูณกันได้นะคะเพราะว่าหลักของ a เท่ากับหลักของตัวหน้าเท่ากับแถวของตัวหลังนะคะและผลลัพธ์ก็จะเป็นแมทริกซ์ขนาด1คูณ2นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอา b transpose นะคะคูณกับ a transpose ได้เลยนะคะซึ่งมันจะเป็นแมทริกซ์ที่มีขนาด1คูณ2นะคะนั่นก็คือมันก็จะมีสมาชิก C 1 1กับ C 1 2อ่ะนะคะก็เอาแถวนี้นะคะคูณกับหลักที่1ก็จะได้ตัวแรกแถวนี้คูณกับหลักที่2ก็จะได้ตัวที่2นะคะคูณกันเลยนะคะเราก็ขอใช้สีดำจะได้เห็นเหมือนกันนะคะตัวแรกค่ะเอานี้คูณกับก็จะเป็น4บวก6บวก30นะคะต่อไปเอาแถวเนี้ยคูณหลักที่2ก็จะเป็น20บวก2บวก42นะคะผลลัพธ์ก็คือ40แล้วก็64นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเมทริกซ์ A คูณ B transpose จะเท่ากับ B transpose คูณ A transpose นะคะได้เมทริกซ์เดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้แอปก็เป็นการพิสูจน์สม

บัตรอันหนึ่งเวลาเราจะหาเอคุณมีทรานสโพสเราสามารถเอา B ทรานสโพสคูณ A ทรานสโพสก็ได้นะคะทีนี้เรื่องของเมตริกเอกลักษณ์เมื่อกี้อธิบายไว้ว่าเอกลักษณ์เนี่ยเวลาเราเอาไปคูณกับเมตริกใดมันจะมีค่าเท่ากับตัวเดิมนะคะเอา A คูณ I เท่ากับ I คูณ A และเท่ากับ E เดี๋ยวเรายกตัวอย่างอันนี้สักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นนะคะเราให้เมตริก A คือเมตริกซ์เอาเป็นขนาด2คูณ2แล้วกันนะคะ1 5 7 3ก็แล้วกันนะคะเราจะดูว่า A คูณ I เราจะแสดงว่า A คูณ I เนี่ยเท่ากับ I คูณ A แล้วเท่ากับ A จริงไหมนะคะทีนี้เอกลักษณ์ของเมตริก A เนี่ยก็คือเมตริกที่มีขนาด2คูณ2แล้วก็มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องทราบว่าเมตริกเอกลักษณ์ก็คือ I2 เนี่ยนะคะก็คือ1 0 0 1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา A คูณ I ก็จะเท่ากับ1 5 7 3คูณกับ1 0 0 1นะคะคูณกันเลยนะคะเมตริกนี้มีขนาด2คูณ2ทั้งคู่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะมีขนาด2คูณ2นะคะเราก็จะเอาแถวที่1คูณหลักที่1ต่อมาก็แถวที่1คูณหลักที่2เลยก็จะได้แถวแรกของเมตริกผลลัพธ์นะคะ1 5กับคูณกับ1 0ก็จะได้1 5คูณ0นี่0ใช่ไหมคะต่อไป1 5คูณกับ0 1 1คูณ0บวก5คูณ1ก็ได้5ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะเอา7 3ตัวข้างล่างบ้างนะคะตัวนี้นะคะคูณกับทั้ง2หลักจะได้มันจะได้สมาชิกในแถวที่2นะคะ7 3คูณ1 0ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น7แล้วก็7 3คูณ0 1ก็จะได้3นะคะซึ่งจะเห็นว่าพอเรา A คูณ I แล้วจะเท่ากับผลลัพธ์ก็คือเป็นเมตริก A เหมือนเดิมนะคะทำนองเดียวกันถ้าเราเอา I คูณ A นะคะเราเอา I ไว้ข้างหน้า1 0 0 1คูณกับ A นะคะ1 5 7 3เหมือนเดิมค่ะเราก็จะเอาแถวที่1คูณทั้ง2หลักหลักที่1หลักที่2นะคะจะได้สมาชิกตัวแรกเพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น1นะคะ7คูณ0ได้0นะคะต่อไป1 0คูณ5 3ก็ได้5นะคะต่อไปเรามาดู0 1เอาไปคูณบ้างนะคะ0 1คูณ1 7ก็ได้7 0 1คูณ5 3ก็ได้3นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ A เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น A คูณ I ก็เท่ากับ I คูณ A แล้วก็เท่ากับ A นั่นเองนะคะทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือในเรื่องของเมตริกยกกำลังนะคะสำหรับเมตริกยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ทิ้งไว้นิดนึงนะคะในส่วนของเมตริก
ยกกำลังเนี่ยมันก็คือเป็นการนำเมทริกซ์มาคูณกันอันหนึ่งนะคะเมทริกซ์นะคะยกกำลังก็คือเมทริกซ์ A ยกกำลัง N นั่นเองค่ะซึ่งเราจะได้ว่านะคะเวลาเอาเมทริกซ์ A ใดๆเนี่ยยกกำลัง N มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะเมทริกซ์ที่จะนำมายกกำลังได้เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้นนะเพราะมันต้องคูณตัวเดิมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนิยามของมันนะคือ a ยกกำลัง n เนี่ยก็คือเอา a คูณเมทริกซ์ a คูณเมทริกซ์ a ไปเรื่อยๆค่ะคูณไปเรื่อยๆนะคะจำนวนที่เราจะเอามาคูณเนี่ยนะคะเป็นจำนวน n ครั้งด้วยกันสมมติว่าเป็นเมทริกซ์ A ยกกำลัง5นั่นหมายความว่าเราจะเอาเมทริกซ์เดิมเนี่ยค่ะ A คูณ A คูณ A เนี่ยค่ะจำนวน5ครั้งด้วยกันนะคะ N ก็จะเป็น5เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ที่จะคูณกันได้นี่ก็ต้องเป็นเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์จากตัวหลักนะคะในส่วนในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนำเมทริกซ์การคูณเมทริกซ์เนี่ยไปใช้กับการแก้โจทย์ปัญหาที่มีตัวแปรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะให้นะคะมีเมทริกซ์คูณกันอยู่มี1 0ลบ1 w คูณกับเมทริกซ์x ลบ1 0y นะคะแล้วก็เท่ากับเมทริกซ์2y ลบ1 z 2นะคะคูณกับเมทริกซ์1 0ลบ1 w นะคะบอกว่าจงหาค่าของ4w ลบ 3z บวก 2y แล้วก็ลบ x นะคะในเมทริกซ์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการคูณเมทริกซ์มีที่โจทย์กำหนดมาให้เดี๋ยวเขาเช็คอีกรอบนะคะ1 0ลบ1 w x ลบ1 0y เนี่ยนะคะอันนี้คูณกันแต่ในเมทริกซ์จะมีตัวแปรอยู่ด้วยนะคะแล้วทางฝั่งขวานะคะ 2y ลบ1 z 2แล้วก็1 0ลบ1 w เนี่ยก็คูณกันอีกแล้วก็มีตัวแปรอยู่ด้านในทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาให้ได้ว่าตัวแปรนั้นนะคะคืออะไรนะคะหา x y z w นะคะจากนั้นเมื่อเราหาได้แล้วนะคะเราค่อยเอามาแทนค่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ค่าของคำตอบอันเนี้ยนะคะเราเริ่มต้นเลยนะคะจากการคูณเมทริกซ์ข้างบนก่อนตัวนี้นะคะเราก็จะได้แถวคูณหลักค่ะคือเป็นเมทริกซ์ขนาด2คูณ2เวลาคูณกันก็จะได้เมทริกซ์ขนาด2คูณ2อยู่แล้วนะคะคูณกันเลยนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะ1คูณ x ก็ได้ x 0คูณ0ก็ได้0นะใน x นะคะต่อไปเอา1 0คูณลบ1 y ก็จะเป็น1คูณลบ1นะคะ y คูณ0ได้0นะคะต่อไปแถวที่2นะคะลบ1 w คูณกับ x 0นะคะก็จะเป็นลบ1คูณ x ก็ได้ลบ x ใช่ไหมคะ w คูณ0ได้0นะต่อไปลบ1 w คูณลบ1 y ก็จะเป็นลบ1คูณลบ1ได้1นะคะแล้วก็บวก w y นะคะตอนนี้เราไม่ทราบว่า w กับ y คืออะไรก็คูณกันเขียนไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อไปเรามาพิจารณาทางขวาเหมือนเดิมค่ะทางขวาเราก็จะเอาแถวคูณหลัก
ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะคะ 2y ลบ1คูณ1ลบ1นะคะ 2y ลบ1คูณลบ1เป็นบวก1นะคะตัวที่2ค่ะ 2y ลบ1คูณ 0w ก็จะเป็น 2y คูณ0ก็ได้0ไปนะคะแล้วก็เป็นลบ w นะคะต่อมาแถวที่2นะคะมันจะเป็น z กับ2คูณกับ1ลบ1ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น z นะคะลบ2 z ลบ2นะคะต่อมาตัวสุดท้ายค่ะ z กับ2คูณ 0w ก็จะเป็น 2w แต่คูณ0ได้0นะคะ2คูณ w ได้ 2w นะคะซึ่งพอมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าเมทริกซ์2เมทริกซ์นี้นะคะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันด้วยนะคะอันนี้ขยับตรงนี้นิดนึงค่ะสมาชิกที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็หยิบมาเลยค่ะตัวแรกก็คือ x เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ 2y บวก1ใช่ไหมคะต่อไปลบ1ต้องเท่ากับลบ w ตัวข้างล่างนะคะลบ x จะต้องเท่ากับ z ลบ2นะคะแล้วก็1บวก wy เนี่ยจะเท่ากับ 2w ค่ะทีนี้เราก็มาไล่พิจารณานะคะว่าเราจะหาค่าของ x y z w ได้ยังไงนะคะเราก็ดูทั้ง4สมการเนี่ยตัวที่เห็นชัดเลยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวแรกเนี่ยนะคะลบ1เท่ากับลบ w เพราะฉะนั้น w ก็จะเท่ากับ1นะคะลบหายกันไปนะคะต่อไปเมื่อ w เท่ากับ1เรามาดูตัวที่มี w ก็คือตัวนี้นะคะตัวข้างล่างเนี่ยเราเอา w เท่ากับ1มาแทนนะคะมันก็จะได้1บวก y เท่ากับ2นะคะเพราะ w เป็น1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถหา y ได้แล้วค่ะ y ก็จะเท่ากับ2ลบ1ก็คือ1นะคะได้ w และ y ละต่อมาเราไปดูสมการข้างบนสุดเลยนะคะ x เท่ากับ 2y บวก1เราทราบว่า y เป็น1เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ2บวก1ใช่ไหมคะ y เป็น1 x ก็เลยเท่ากับ3นะคะเมื่อเราทราบ x เท่ากับ3เราก็สามารถแทนในสมการที่3ได้แล้วค่ะ x เท่ากับ3ก็จะเป็นลบ3เท่ากับ z ลบ2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้ว่า z ก็คือลบ3บวก2นะคะย้าย2ไปอยู่ฝั่งเดียวกับลบ3เป็นบวก2ก็จะเป็นลบ1นะคะเราก็ได้ z เป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะ x เป็น3 w เป็น1 z เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น1เราเอาค่าต่างๆเหล่านี้ไปแทนเนี่ยนะคะในสิ่งที่โจทย์ต้องการตอนนี้โจทย์ต้องการว่า 4w ลบ 3z บวก 2y ลบ x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแทนเลยค่ะ 4w เท่ากับ1นะคะก็เป็น4นะคะเปลี่ยน4นิดนึงเป็น4นะคะลบ3 z นะคะ z ของเราคือลบ1ก็จะเป็นบวก3บวก 2y y เป็น1นะคะก็บวก2แล้วก็ลบ x x เป็น3ก็คือลบ3นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบคือ6นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนะคะเราได้ w เท่ากับ1ใช่ไหมคะ4คูณ1ก็ได้4นะคะ z เป็นลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวก3แล้วก็ y เป็น1 2คูณ y ก็ได้1ได้2นะคะแล้วก็ลบ x x เป็น3นะคะก็จะได้ลบ3
เพราะฉะนั้นอันนี้หายกันนะคะก็จะเป็น6นั่นอีกค่ะ

โอเคสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วฝากทุกคนไปทบทวนด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้าขดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ
ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะสแลกใช้สำหรับเคาะสแลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัว

รองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการการพัฒนาทักษะรอบด้านสู่โลกยุคใหม่วันนี้เป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อการสำรวจจุดแข็งจุดอ่อนและศักยภาพที่ซ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้นะคะเราเรียกว่ากระบวนการนะคะที่เราวิเคราะห์ตัวเองอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เข้าใจว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรและศักยภาพที่เรายังไม่เคยค้นพบมาก่อนการสำรวจตนเองนะคะจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวข้องกับการที่เราจะพัฒนาและสิ่งที่ควรใช้เป็นจุดเด่นในการต่อยอดชีวิตค่ะเรามาดูรายละเอียดนะคะว่าเราเข้าใจตนเองในเบื้องต้นอย่างไรนะคะความหมายของการรู้จักตนเองนะคะการรู้จักตนเองนะคะคือกระบวนการที่บุคคลสามารถเข้าใจตนเองทั้งในด้านความคิดความรู้สึกพฤติกรรมจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมและเป้าหมายชีวิตเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาตนเองในทุกมิติค่ะการรู้จักตนเองนะคะให้บุคคลเข้าใจว่าตนเองมีความสามารถและก็ข้อจำกัดอะไรมีความชอบความถนัดและความต้องการในเรื่องใดรวมถึงเราตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ตนมีอยู่ต่อสังคมบุคคลนะคะที่มีการรู้จักตนเองนะคะก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลมีความมั่นใจในการตัดสินใจแล้วก็สามารถวางเป้าหมายชีวิตนะคะได้อย่างชัดเจนค่ะการรู้จักตนเองนะคะยังช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีส่งผลให้การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะในทางจิตวิทยานะคะการรู้จักตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานและการอยู่ร่วมกันค่ะการรู้จักตนเองนะคะยังหมายถึงการเข้าใจนะคะก็คือแรงจูงใจเบื้องลึกเช่นสิ่งที่ผลักดันให้ทำให้สิ่งต่างๆทั้งเชิงบวกและเชิงลบสามารถปรับพฤติกรรมของตนนะคะไปในทางที่สร้างสรรค์ได้ค่ะการรู้จักตนเองนะคะเป็นทักษะนะคะที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนความคิดการประเมินตนเองและการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้อื่นกระบวนการสำคัญของการรู้จักตนเองนะคะได้แก่การตั้งคำถามกับตนเองการสำรวจค่านิยมของตนเองนะคะแล้วก็ค่านิยมส่วนตัวค้นหาความสามารถพิเศษและการวิเคราะห์ผลของการกระทำในอดีตค่ะบุคคลนะคะที่มีความสามารถนะคะในการรู้จักตนเองมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถวางแผนและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการรู้จักตนเองนะคะยังเชื่อมโยงนะคะถึงความพึงพอใจในชีวิตเพราะเมื่อบุคคลนะคะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงนะคะก็จะสามารถใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนของตนเองได้ค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของหลักการสำรวจตัวเองนะคะว่ามีหลักอะไรบ้างนะคะหลักการสำรวจตัวเองนะคะก็คือกระบวนการที่บุคคลนะคะรู้จักตัวเองเข้าใจความคิดความรู้สึกพฤติกรรมต่างๆจุดแข็งจุดอ่อนรวมถึงคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของตนเองนะคะความหมายนะคะของself awareness นะคะเป็นความสามารถนะคะในการสังเกตและความเข้าใจตนเองในด้านความคิดอารมณ์และพฤติกรรมนะคะเรามาดู

0: อบนะคะของ Self Awareness นะคะก็คือ1ต้องตระหนักถึงความรู้คิดนะคะ2นะคะตระหนักถึงรู้อารมณ์นะคะ3นะคะตระหนักถึงรู้พฤติกรรม4ตระหนักรู้ในคุณค่าและเป้าหมายค่ะความสำคัญของการสำรวจตัวเองนะคะทำไมเราต้องสำรวจตัวเองนะคะบ่อยครั้งนะคะเพื่อช่วยให้เรารู้จุดแข็งนะคะแล้วก็เห็นจุดอ่อนรู้จักโน้มน้าวพฤติกรรมได้นะคะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เป็นแรงจูงใจส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์นะคะต่อไปมาดูเครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจตนเองนะคะก็จะเป็น SWOT Analysis นะคะ Jewelry Window นะคะแล้วก็ Personality Test นะคะแล้วก็ Feedback นะคะที่สะท้อนจากผู้อื่นนั่นเองค่ะค่ะต่อไปมาดูเทคนิคนะคะในการพัฒนาแล้วก็การสำรวจตัวเองนะคะทำอย่างไรบ้างเราสามารถมีเทคนิคหลากหลายนะคะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น1นะคะการจดบันทึกประจำวันนะคะแล้วก็สะท้อนความคิดนะคะว่าเราคิดเห็นยังไงนะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะแล้วก็ฟังตัวเองนะคะผลลัพธ์นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจเพิ่มความมั่นใจนะคะปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็เสริมศักยภาพส่วนบุคคลค่ะข้อควรระวังนะคะเมื่อเราต้องสำรวจตัวเองนะคะก็ต้องเปิดใจนะคะกับความจริงนะคะที่ได้นะคะต้องรับฟังข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์นะคะต้องกล้ายอมรับข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงค่ะเครื่องมือนะคะพื้นฐานนะคะของ SWOT นะคะและ Jewelry Window นะคะ SWOT นะคะ Analysis นะคะก็จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตนเองหรือองค์กรที่นิยมใช้ทั่วโลกนะคะโดยพิจารณาจาก4ด้านสำคัญนะคะด้านแรกก็คือ1นะคะก็เรื่องของจุดแข็งนะคะ S นะคะก็หมายถึงความสามารถจุดเด่นแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีเหนือผู้อื่นนะคะเช่นทักษะเฉพาะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะคะต่อไปนะคะ W นะคะก็คือจุดอ่อนนั่นเองนะคะหมายถึงสิ่งที่ยังขาดศักยภาพนะคะที่ยังไม่พัฒนาแล้วก็ข้อจำกัดนะคะที่ส่งผลต่อเป้าหมายนะคะ O นะคะก็คือโอกาสนะคะหมายถึงสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสภายนอกนะคะที่อาจเอื้อต่อความสำเร็จนะคะเช่นเทคโนโลยีโครงการสนับสนุนต่างๆแล้วก็ตัว T นะคะหมายถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยภายนอกนะคะที่ขัดขวางความสำเร็จเช่นคู่แข่งเศรษฐกิจต่างๆเป็นต้นนะคะการใช้ SWOT นะคะก็ในการพัฒนาตนเองนะคะเราก็ต้องมีการ1เลยนะคะต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนนะคะของตนเองอย่างซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมานะคะเราก็จะไม่เข้าข้างตนเองนะคะต่อไปนะคะเราต้องมองหาโอกาสภายนอกนะคะที่อาจจะเข้ามาเสริมได้นะคะต่อไปก็คือเราประเมินอุปสรรคก่อนนะคะที่เราจะเตรียมรับมือนะคะและวางแผนพัฒนาศักยภาพจากข้อมูลที่เราเก็บได้นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดู Jewelry Window นะคะหน้าต่างของ Jewelry นะคะก็คือเป็นโมเดลนะคะที่ช่วยให้เราเข้าใจความรู้เกี่ยวกับตัวเราจากมุมมองตนเองและผู้อื่นแบ่งออกเป็น4ช่องทางนะคะดังนี้นะคะก็จะเป็นopen area นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดเผยนะคะสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้เช่นบุคลิกที่ชัดเจนของเราทักษะที่เห็นได้ชัดเจนนะคะต่อไปก็จะเป็น bright spot นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ผู้อื่นรู้แต่เรายังไม่รู้นะคะเราอาจจะไม่ค้นพบตัวเองตรงนี้นะคะผู้อื่นอาจจะเห็นนะคะเช่นนิสัยบางประการที่คนรอบข้างสังเกตเห็นจากเรานะคะแต่ตัวเราไม่เห็นนะคะคือเรามองข้ามไปนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็น hidden area นะคะก็จะเป็นพื้นที่ซ่อนเร้นนะคะสิ่งที่เรารู้แต่ผู้อื่นก็ไม่รู้เช่นกันนะคะเช่นความคิดนะคะความรู้สึกส่วนตัวของเราแล้วก็คือความกังวลที่เราไม่ได้เปิดเผยออกไปให้ผู้อื่นรู้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะในเรื่องของ unknown area นะคะก็คือพื้นที่ที่ไม่รู้เลยนะคะสิ่งที่ยังสิ่งที่ทั้งเราแล้วก็เขาเนี่ยไม่รู้อาจจะเป็นศักยภาพที่เราไม่ได้ค้นพบตัวเองนะคะแล้วผู้อื่นก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อไปเรามาดูนะคะการใช้ Jewelry Window นะคะในการพัฒนาตนเองนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องมาเปิดใจรับฟัง Feedback นะคะก็คือข้อเสนอแนะจากคนรอบข้างนะคะว่าเขาเนี่ย คิดเห็นกับเรายังไงนะคะค่อยๆเปิดเผยตัวตนที่ดีนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ Open Area นะคะแล้วก็สำรวจนะคะในเรื่องของข้อบกพร่องแล้วก็กล้าลองสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะค้นหาศักยภาพนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นเองนะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างของ SWOT นะคะและ Johari Window กันนะคะประเด็นนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์นะคะ SWOT นะคะเขาก็จะมีการวิเคราะห์สถานการณ์นะคะส่วน Johari Window เนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็มุมมองจากผู้อื่นนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะต่อไปในเรื่องของการเน้นนะคะ SWOT เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็โอกาสอุปสรรคนะคะส่วน Johari Window นะคะเรามาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เปิดเผยนะคะจุดบอดพื้นที่ซ่อนเร้นแล้วก็พื้นที่ที่ไม่รู้นะคะอย่างที่เราได้อธิบายไปข้างต้นนะคะต่อไปประเด็นที่ใช้กับอะไรนะคะ SWOT เนี่ยจะใช้กับทั้งตนเองและองค์กรนะคะส่วน Johari Window นะคะก็จะใช้กับตนเองเป็นหลักเท่านั้นนะคะประเด็นในเรื่องของประโยชน์นะคะ SWOT เนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ยเพื่อวางแผนกลยุทธ์นะคะพัฒนากลยุทธ์นะคะแล้วก็ส่วน Johari Window นะคะก็จะพัฒนาความเข้าใจของตนเองนะคะตรงนี้ก็จะเสริมเซลฟ์นะคะ awareness นะคะลงไปด้วยนะคะค่ะส่วนการสำรวจจุดแข็งนะคะความหมายนะคะของการสำรวจจุดแข็งนะคะจุดแข็งก็คือความสามารถทักษะหรือคุณลักษณะเฉพาะบุคคลนะคะที่เขามีความโดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถใช้เพื่อสร้างผลงานหรือสร้างความสำเร็จนะคะให้มีประสิทธิภาพจุดแข็งนะคะอาจเกิดจากความสามารถโดยธรรมชาตินั่นแหละค่ะอาจจะประกอบไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้หรือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะจุดแข็งนะคะมีหลากหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่นทักษะทางวิชาการนะคะที่เรามีค้นพบในเรื่องของวิชาการนะคะทักษะทางอารมณ์ทักษะทางการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การคิดวิเคราะห์ค่ะจุดแข็งนะคะจะช่วยให้บุคคลนะคะสามารถขจัดกับปัญหาต่างๆแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวได้ดีกว่าบุคคลทั่วไปนักจิตวิทยาหลายคนนะคะเสนอว่าการพัฒนาจุดแข็งนะคะมีความสำคัญมากกว่าการพยายามแก้ไขจุดอ่อนเพราะว่าจุดแข็งนะคะคือสิ่งที่เราขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาวการค้นหาจุดแข็งนะคะต้องอาศัยความรู้การสังเกตตนเองการสะท้อนตนเองแล้วก็จุดแข็งนะคะไม่ใช่แค่เพียงความสามารถแต่รวมไปถึงสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็รู้สึกมีพลังนะคะก็คือ energy นั่นแหละค่ะขณะทำนะคะยกตัวอย่างเช่นความเป็นผู้นำนะคะการเอาใจใส่ผู้อื่นหรือความตั้งใจจริงบางองค์กรนะคะก็ใช้เครื่องมือนะคะวัดจุดแข็งนะคะก็คือ strength นะคะ finder นะคะเพื่อช่วยให้บุคคลนะคะค้นพบกับศักยภาพภายในตนเองนั่นเองจุดแข็งของแต่ละบุคคลนะคะก็แตกต่างกันตามบุคลิกภาพเพราะคนเรานะคะก็คือหลากหลายนะคะมีความหลากหลายนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะจุดแข็งในเรื่องของบุคลิกภาพความถนัดความสนใจส่วนตัวการพัฒนาจุดแข็งนะคะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตความสุขในการทำงานนะคะและก็ความมั่นใจในตนเองด้วยค่ะจุดแข็งนะคะที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมนะคะก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทีมงานองค์กรและก็สังคมได้เป็นอย่างดีค่ะเรามาดูประเภทของจุดแข็งทักษะความรู้และบุคลิกนะคะการสำรวจจุดแข็งของตัวเองนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ1ทักษะก็คือพวกสกิลนะคะความรู้นะคะ knowledge แล้วก็บุคลิกภาพนะคะ personality นั่นเองนะคะ3อย่างนี้นะคะจุดแข็งด้านทักษะนะคะ skill นะคะทักษะนะคะก็เป็นความสามารถที่เราฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์นะคะตัวอย่างเช่นทักษะการสื่อสารต่างๆนะคะการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะทักษะการแก้ปัญหาทักษะภาวะผู้นำทักษะการเจรจาต่อรองทักษะด้าน IT แล้วก็ทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะหรือทีมเวิร์กนั่นเองนะคะทักษะเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตนะคะ เรามาดูจุดแข็งด้านความรู้กันดีกว่านะคะว่าในหัวข้อนี้นะคะจุดแข็งด้านความรู้เนี่ยก็คือข้อมูลความเข้าใจและก็ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาการนะคะความรู้นะคะความรู้เฉพาะทางอาชีพความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีความรู้ด้านวัฒนธรรมความรู้ด้านจิตวิทยาความรู้ทั่วไปความรู้เป็นฐานสำคัญที่ต่อยอดทักษะและความคิดเรามาดูจุดแข็งด้านบุคลิกภาพบุคลิกภาพก็คือคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตอบสนองอย่างต่อเนื่องนะคะต่อสิ่งรอบตัวเรานะคะยกตัวอย่างเช่นความมั่นใจในตนเองนะคะความมีการมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนความยืดหยุ่นนะคะในการปรับตัวความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความซื่อสัตย์แล้วก็การจัดการอารมณ์นะคะบุคลิกภาพนะคะหลายส่วนนะคะเป็นจุดแข็งแต่กำเนิดแต่ก็สามารถฝึกฝนแล้วก็เสริมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเครื่องมือที่เราจะช่วยหาจุดแข็งของเรานะคะหลายคนไม่ทราบว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะคะก็คือ1 นะคะให้เราหาในเรื่องของการพัฒนาตนเองเราจะรู้จักจุดแข็งตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะมีเครื่องมือนะคะทางจิตวิทยาที่ได้รับความนิยมในการช่วยค้นหาจุดแข็งนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่นะคะ Strength Finder นะคะแล้วก็ VIA Strength นะคะตรงนี้นะคะเรามาดู Strength Finder นะคะก็คือพัฒนาโดย Gallup นะคะเป็นแบบประเมินนะคะที่ช่วยค้นหาจุดแข็ง34ด้านของบุคคลเยอะมากเลยนะคะจุดแข็งของ Strength Finder นะคะก็คือความการมองความสามารถในเชิงพรสวรรค์นะคะหลังทำแบบทดสอบนะคะเราจะได้รายงานลำดับจุดแข็งจากมากไปน้อยยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเลยผู้รักความสำเร็จนะคะ Achiever นั่นเองนะคะผู้รักการเรียนรู้นะคะ Learner นะคะนักวางแผนนักวางแผนกลยุทธ์นะคะก็คือ Strategy นะคะแล้วก็ผู้มีทักษะการสื่อสาร communication นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะ responsibility นั่นเองนะคะแบบทดสอบนะคะก็มีการวิเคราะห์เชิงลึกช่วยให้เรารู้ว่าแต่ละจุดแข็งของเรานะคะทำงานอย่างไรไม่อยู่ร่วมกันนั่นเองต่อไปเรามาดู VIA Strength นะคะการพัฒนาโดยสถาบันนะคะ VIA นะคะ Institute นะคะ All Character นะคะเป็นแบบทดสอบจุดแข็งด้านคุณลักษณะนิสัยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณธรรมความดีงามแล้วก็ศีลธรรมค่ะมีทั้งหมด24จุดแข็งแบ่งเป็น6กลุ่มคุณธรรมหลักนะคะเรามาดูตัวอย่างจุดแข็งของตัวอย่างนี้กันนะคะก็จะมีในเรื่องของความเมตตาความคิดสร้างสรรค์นะคะความใฝ่รู้ความเพียรการควบคุมตนเองนะคะจุดเด่นของ BIA นะคะคือเน้นให้เห็นถึงความดีในตนเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลทั้งด้านวิชาชีพแล้วก็จิตใจ BIA นี่เหมาะกับใครนะคะเรามาดู Strength Finder ก่อนนะคะ Strength Finder เนี่ยนะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาอาชีพการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้านั่นเองส่วน VIA นะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาตัวตนภายในเสริมความสุขแล้วก็ควบคู่คุณธรรมไปด้วยค่ะกิจกรรมนะคะเรามาดูกิจกรรมแบบทดสอบจุดแข็งนะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลในเรื่องของผลร่วมกันนะคะในการพัฒนาตนเองนะคะการรู้จักจุดแข็งของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจุดแข็งของแต่ละบุคคลนั้นนะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละบุคคลความสามารถโดดเด่นนะคะต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถนัดเฉพาะด้านนะคะความสามารถเชิงทักษะหรือความสามารถด้านบุคลิกภาพกิจกรรมแบบจุดแข็งนะคะจึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนนะคะค้นพบศักยภาพภายในอาจจะยังไม่เคยตระหนักรู้มาก่อนแบบทดสอบจุดแข็งนะคะที่นิยมใช้นะคะมีหลายประเภทมากมายเลยทีเดียวแล้วแต่เรานะคะจะเลือกใช้แต่ว่าในเนื้อหาวันนี้เราก็เลือกมานะคะให้กับต ทุกๆท่านนะคะก็จะมีในเรื่องของ Kirsten Spank นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะ VIA นะคะที่เราอธิบายไปนะคะแล้วก็มี DISC นะคะหลายแบบเลยทีเดียวนะคะหลายๆแบบทีเดียวที่เราจะเป็นแบบทดสอบหาจุดแข็งนะคะโดยแบบทดสอบต่างๆเหล่านี้นะคะออกแบบมาเพื่อตอบคำถามในรูปแบบที่หลากหลายนะคะแล้วก็เพื่อสะท้อนมุมมองในเชิงของความคิดความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมค่ะค่ะศักยภาพที่ซ่อนอยู่จึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่มีความพร้อมแล้วก็เติบโตได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะมีหลากหลายมิติยกตัวอย่างเช่นด้านสติปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารด้านอารมณ์บ่อยครั้งที่ศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ถูกค้นพบและบุคคลอาจจะไม่ได้ขาดโอกาสนะคะขาดการส่งเสริมหรือไม่เคยได้ลองทำกิจกรรมที่เผยความรู้สึกเผยมิติตรงนั้นออกมานะคะก็จะทำให้เราต้องใช้กระบวนการในการสำรวจตนเองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นซึ่งมีความสำคัญในการช่วยค้นหาแล้วก็พัฒนานะคะการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยกรอบความคิดแบบเติบโตนะคะซึ่งถือว่าความเชื่อว่าความสามารถของเราเนี่ยสามารถพัฒนาแล้วก็ได้ผ่านความพยายามการเรียนรู้บุคคลที่มีกรอบความคิดนี้นะคะมักจะมองอุปสรรคนะคะเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งแวดล้อมและโอกาสในการฝึกฝนก็มีบทบาทสำคัญในการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมายกตัวอย่างเช่นการได้รับคำแนะนำจากโค้ชการได้รับแรงบันดาลใจนะคะต้นแบบหรือการได้ทำงานในสถานการณ์ที่ท้าทายในแง่ของการเรียนรู้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะสามารถเผยออกมาเมื่อผู้เรียนได้รับโอกาสในการทดลองคิดทดลองทำและสะท้อนผลลัพธ์ของตนเองดังนั้นนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงลึกนะคะก็คือการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ active learning นะคะก็จะเป็นในเรื่องแนวทางนะให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเองได้มากขึ้นค่ะค่ะเรามาดูการค้นหาศักยภาพนะคะที่ซ่อนอยู่นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะคะตนเองพวกเราเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังมีประโยชน์ต่อสังคมคนรอบข้างเพราะเมื่อบุคคลนะคะได้พัฒนาตนเองนะคะในเรื่องของศักยภาพของตนได้เต็มที่นะก็จะสามารถที่จะพัฒนาองค์กรนะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับองค์กรชุมชนแล้วก็ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในยุคศตวรรษที่21นะคะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทักษะใหม่ๆนะคะเข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์การทำงานร่วมกันนะคะการปรับตัวศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะในทักษะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ควรถูกปลุกให้ตื่นขึ้นท้ายที่สุดศักยภาพที่ซ่อนอยู่เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเพียงแต่ต้องได้รับโอกาสการสนับสนุนความกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากศักยภาพที่ซ่อนอยู่ไปสู่ศักยภาพที่ใช้งานได้จริงค่ะ
1: เวลาเห็นคนที่ประสบความสำเร็จว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามเช่นนักกีฬาบาสเกตบอลที่เล่นเก่งมากๆมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าเรามองว่าเขาเกิดมาเพื่อเล่นบาสความสามารถในการเล่นบาสที่เก่งกาจของเขาคงติดตัวมาตั้งแต่เกิดเขาคงไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากเพราะเป็นพรสวรรค์ของเขาอยู่แล้วเขาโชคดีจังเลยที่เกิดมาพร้อมความสามารถในการเล่นบาสที่เก่งแบบนี้เราคงเล่นบาสแบบนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดมามีความสามารถแบบเขาหรือแม้แต่เรื่องการเรียนที่มองว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดถ้าใครรู้สึกเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้แล้วมีแนวโน้มสูงว่าจะมี fixed mindset จากงานวิจัยของคุณแคโรลเดเวกได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงได้รับคำชมจากความสามารถว่าเป็นเด็กที่ฉลาดและอีกกลุ่มนึงได้รับคำชมจากความพยายามว่าเป็นเด็กที่ขยันมีความพยายามจากนั้นเมื่อทดลองใหม่อีกครั้งเด็กที่ได้รับคำชมว่าเป็นเด็กฉลาดจะพยายามหลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆเพราะไม่อยากทำอะไรที่มีโอกาสทำให้เกิดความผิดพลาดได้ทำให้ไม่มีการพัฒนาเพิ่มในทางตรงกันข้ามเด็กที่ได้รับคำชมเกี่ยวกับความพยายามบอกว่าพวกเขามีความสุขที่ได้แก้ไขปัญหายากๆทำให้พวกเขายิ่งพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางครั้งด้วยสภาพแวดล้อมของโรงเรียนยิ่งทำให้เรามีฟิกซ์มายด์เซตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมแต่เด็กที่ฉลาดหรือทำคะแนนได้สูงๆเท่านั้นแต่สินเด็กนักเรียนที่คะแนนสอบใช้แค่ผลคะแนนอย่างเดียวเป็นตัวบอกว่าเด็กคนไหนฉลาดหรือใช้แค่เกรดเป็นตัวบอกว่าเด็กคนนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าซึ่งนี่ยิ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องของ Fixed Mindset มากขึ้นคุณแคโรล เดเวกได้อธิบายว่าคนที่มี Fixed Mindset เชื่อว่าความฉลาดหรือทักษะนั้นเป็นสิ่งตายตัวเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้นไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้จึงต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดซึ่งจะตรงข้ามกับ Growth Mindset คือคนที่เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาความฉลาดและทักษะต่างๆได้หากมีความพยายามมากพอมักจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจากงานวิจัยพบว่าคนที่มี Growth Mindset มักจะประสบความสำเร็จมากกว่า Fixed Mindset และยังมีวินัยมากกว่า

ราะว่าอยากจะเติบโตมากขึ้นดีกว่ากลัวความเสี่ยงและอยู่เฉยๆเหมือน fix mindset พวกเขาไม่กล้าท้าทายตัวเองเพราะเชื่อว่าความสามารถและความฉลาดถูกกำหนดตายตัวมาแล้วเพราะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เขามองว่าความล้มเหลวเป็นตัวกำหนดคุณค่าของตัวเองล้มเหลวหนึ่งครั้งเท่ากับล้มเหลวไปตลอดแม้จะเพิ่งเริ่มต้นล้มเหลวได้ไม่กี่ครั้งคนที่มี fixed mindset ก็จะล้มเลิกไปเลยเพราะรู้สึกว่าการล้มเหลวนั้นดูน่าขายหน้าเช่นอาจจะลองพยายามฝึกเล่นเทนนิสแต่พอยังฝึกได้ไม่คล่องยังตีไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอยากจะเลิกเล่นและบางทีอาจจะเกลียดการเล่นเทนนิสไปตลอดชีวิตแล้วบอกตัวเองว่าเทนนิสไม่ใช่กีฬาที่ฉันถนัดพยายามหลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดยิ่งมีอุปสรรคก็ยิ่งล้มเลิกได้ง่ายเพราะรู้สึกว่าถ้าพยายามไปมากกว่านี้จะเป็นการเสียเวลาแถมยังแอบรู้สึกอิจฉาความสำเร็จของคนอื่นอยู่ลึกๆอีกด้วยสุดท้ายแล้วคนที่มี fixed mindset มักจะตัดโอกาสในการพัฒนาตัวเองไปแต่คนที่มี growth mindset จะเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาความสามารถอะไรก็ได้ด้วยความพยายามพวกเขาจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไม่เอาคุณค่าของตัวเองไปผูกมัดกับผลลัพธ์หรือคะแนนที่ได้แต่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับการเติบโตและการเรียนรู้ทำให้กล้าที่จะทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆพวกเขามองว่าความพยายามเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จยิ่งเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จยิ่งรู้สึกมีแรงบันดาลใจการมี growth mindset ช่วยให้เรามีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆแต่ไม่มีใครที่จะมี growth mindset ได้ตลอดเวลาทุกคนต่างก็มีทั้ง growth และ fixed mindset ปนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมี mindset แบบไหนมากกว่ากันเราควรสังเกตว่ามีอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิด fixed mindset ขึ้นมาเช่นเราอาจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดแต่พอถึงเวลามีอะไรที่ท้าทาย comfort zone จริงๆเราก็รู้สึกอึดอัดไม่อยากทำไม่กล้าทำอยู่ดีหรือเวลาที่เห็นใครเก่งกว่าเรามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาเขาเก่งจังเลยไม่เห็นเหมือนฉันเลยลองสังเกตดูดีๆว่าเรามีลักษณะของ fixed mindset เวลาทำอะไรหรือมีตัวกระตุ้นแบบไหนตัวมายเองถึงจะพยายามเปลี่ยนให้ตัวเองมี growth mindset เพิ่มมากขึ้นแต่หลายครั้งก็ยังติดอยู่กับ fixed mindset อยู่ดีเพราะมายยังมีความกลัวในบางเรื่องความกลัวมี2แบบคือแบบที่ช่วยให้เราปลอดภัยหรือทำให้เราเติบโตขึ้นมีคำพูดของคุณมาสโลว์ที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกยินดีจากการพัฒนาตัวเองมากกว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วเราจะเลือกหนทางที่พัฒนาตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่ความกังวลเรื่องความปลอดภัยมีมากกว่าเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ยอมทำอะไรหรือแสดงออกมาในรูปแบบของความขี้เกียจนั่นเองคนที่มี fixed mindset จะหลีกเลี่ยงไม่ยอมลองสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวพัฒนาตัวเองสนใจเรื่องการดูเป็นคนฉลาดมากกว่าได้เรียนรู้ถ้าเราอยากดูเป็นคนฉลาดเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเรากำลังกลัวว่าจะถูกมองว่าโง่นั่นเองซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนในอดีตหรือเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแต่เราจำไม่ได้แล้วทีนี้ทำยังไงเราถึงจะมี growth mindset ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเราได้คุณแคโรล เดเวตได้พูดถึงขั้นตอนในการเปลี่ยน mindset ทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเองเราก็ต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้ตัวว่าเรามี fixed mindset ลองสังเกตเสียงในหัวเวลาที่เราทำอะไรก็ตามเสียงนั้นบอกเราว่ายังไงทุกครั้งที่เริ่มทำอะไรท้าทายใหม่ๆอาจจะมีเสียงบอกว่าแน่ใจหรอว่าจะทำได้เราจะมีความสามารถไม่พอถ้าล้มเหลวล่ะเราจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้มเหลวถ้างั้นเราก็ไม่ต้องลองดีไหมเราจะได้ไม่ต้องถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวเสียงของ fixed mindset เหล่านี้ทำให้เราสงสัยในตัวเองทำให้เรากลัวทุกอย่างจนไม่กล้าลองทำอะไรเลยขั้นตอนที่2เลือกวิธีตอบสนองต่อเสียงเหล่านั้นเราสามารถเลือกที่จะฟังหรือจะพยายามตอบโต้ด้วยเสียงของ growth mindset แทนทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเป็นคนตีความเองทั้งหมดว่าสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นความท้าทายของเราในการเอาชนะมันเช่นถ้าเราเจอกับความผิดหวังอย่างเกรดที่ค่อนข้างแย่เราสามารถเลือกมองได้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเราล้มเหลวหรือจะเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาและเรียนรู้ต่อไปขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเองทั้งนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราด้วยว่าสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดได้เราสามารถพัฒนาและเรียนรู้ใหม่ได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่หรือฝึกทักษะใดๆก็ตามเป็นประจำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองมีการเชื่อมต่อกระแสประสาทมากขึ้นดังนั้นสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขั้นตอนที่3เปลี่ยนเสียงในหัวจาก fixed mindset ที่บอกว่าแน่ใจหรอว่าจะทำได้เราจะไม่เก่งพอกลายเป็นฉันไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่ฉันคิดว่าฉันสามารถทุ่มเทเวลาและความพยายามเพื่อพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ต่อไปได้ถ้าเราล้มเหลวครั้งนี้เราก็จะกลายเป็นคนล้มเหลวไปตลอดเปลี่ยนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็พบกับความล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นเพราะงั้นถึงจะล้มเหลวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวไปตลอดแต่มันจะช่วยพัฒนาเราให้ดีขึ้นมันคงง่ายกว่านี้ถ้าเรามีพรสวรรค์จริงๆเปลี่ยนเป็นความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องบาสเกตบอลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับไมเคิลจอร์แดนและวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับโทมัสเอดิสันพวกเขามีแพชชั่นและมีความพยายามอย่างมากพวกเขาถึงประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ความผิดของฉันมันเป็นความผิดของคน

0: นั้นต่างหากเปลี่ยนเป็นถ้าฉันไม่รับผิดชอบฉันก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้ฉันต้องยอมรับความจริงให้ได้ถึงมันจะเจ็บแค่ไหนและเรียนรู้จากมันแนะนำให้เขียนคำพูดแบบที่เราต้องการเปลี่ยนเอาไว้เพื่อที่วันไหนก็ตามเรามีความคิดแบบ fix mindset ขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาอ่านเพื่อเปลี่ยนเสียงในหัวของเราและขั้นตอนที่4ทำตัวแบบคนที่มี growth mindset หลังจากที่เราเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็น growth mindset แล้วเราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเลือกการกระทำแบบไหนที่ช่วยพัฒนาตัวเองได้อาจจะเป็นการลองทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆเรียนรู้ความผิดพลาดปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำที่ได้รับมาพยายามขยันทุ่มเทให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะช่วยทำให้ก้าวหน้ามากขึ้นอย่าเสียความพยายามไปโดยเปล่าประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยสร้างผลลัพธ์อะไรให้เราดังนั้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นต้องมาจากความพยายามที่ถูกต้องด้วยเช่นให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์จากหนังสือ Mindset ของ Carol Dweck ได้กล่าวว่าเราควรชมความพยายามในการลงมือทำมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราควรกล่าวชมคนอื่นว่าเธอตั้งใจเรียนและขยันมากในการเตรียมตัวสอบและผลลัพธ์ก็ออกมาได้คุ้มค่าความพยายามมากเป็นการเน้นที่กระบวนการหรือจากความพยายามซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ไม่ใช่การชมว่าเธอฉลาดจังที่ได้เกรด A ซึ่งเป็นการพูดถึงแต่ผลลัพธ์ซึ่งพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเราให้ความสำคัญกับกระบวนการหรือความพยายามแล้วเราต้องวางแผนว่าเราจะทำอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จเช่นฝึกทำโจทย์ทุกวันวันละ30นาทีทบทวนเนื้อหาทุกวันวันละ1ชั่วโมงแล้วทำตามแผนนั้นเมื่อถึงวันที่ผลลัพธ์ออกมาถ้าเราได้ตามเป้าหมายก็แสดงว่าแผนของเราใช้ได้เราอาจจะลองดูว่ามันสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมเน้นทบทวนน้อยลงแล้วก็ฝึกทำโจทย์มากขึ้นดีไหมแต่ถ้าหากว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้ก็ต้องกลับมาดูที่แผนของเราว่าต้องแก้ยังไงบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมและพัฒนาได้ทั้งหมดนอกจากนี้อาจจะลองปรึกษาคนที่สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้สำเร็จขอคำแนะนำจากเขาและนำมาปรับใช้กับตัวเองอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองลองทำสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างมีคำถามมากมายที่เราสามารถถามตัวเองเพื่อช่วยสร้าง growth mindset ได้ซึ่งรวบรวมมาจากหนังสือ mindset ของคุณ Carol Dweck นะคะเช่นฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จวันนี้ฉันได้พยายามทำอะไรบ้างฉันควรสร้างนิสัยแบบไหนเพื่อช่วยทำให้ฉันไปถึงเป้าหมายได้ยิ่งเราถามคำถามแบบนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เราพัฒนาตัวเองและสร้างโอกาสใหม่ๆได้อีกมากมายคุณเจมส์เคลียร์ได้สังเกตว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นต้องมาจากการค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิดทำซ้ำๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องการเรียนพัฒนาทักษะอะไรก็ตามหากยิ่งฝึกฝนซ้ำๆก็ยิ่งเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นดังนั้นพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละ9วันละขั้นทุกๆวันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการเปลี่ยนmindsetของเราไม่มีทางที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เลยภายในแค่ชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการทำซ้ำๆการทุ่มเทความพยายามฝึกฝนแล้วmindsetของเราจะเปลี่ยนไปถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่มาจะได้มาแชร์เทคนิคดีๆแบบนี้อีกฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: กุญแจนะคะที่จะไขศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะก็จะมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะกุญแจที่ไขศักยภาพนะคะเป็นแนวคิดสำคัญนะคะที่ช่วยให้มนุษย์นะคะได้พัฒนาตนเองไปไกลกว่าเกินกว่าขีดจำกัดเดิมๆที่มีอยู่ในตัวนะคะยกตัวอย่างเช่น Growth Mindset นะคะหรือแนวคิดแบบเติบโตหมายถึงการเชื่อว่าความสามารถของคนนะคะสามารถพัฒนาได้อย่างฝึกต้องผ่านการฝึกฝนผ่านความพยายามผ่านการเรียนรู้นะคะความล้มเหลวนะคะแตกต่างจาก Fixed Mindset นะคะที่มองว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ตายตัวนะคะช่วยให้ผู้เรียนนะคะกล้าลองผิดลองถูกและก็เชื่อมั่นว่าทุกความผิดพลาดนะคะคือโอกาสในการเรียนรู้นะคะต่อไปเรามาดู passion นะคะก็คือแรงขับภายในก็คือความหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคนที่มี passion นะคะก็มักจะมีแรงบันดาลใจสูงมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆการค้นพบ passion นะคะก็จะช่วยให้กระตุ้นให้เกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องทำให้การพัฒนาทักษะเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะlearning zone ก็คือเขตการเรียนรู้เป็นพื้นที่ทางความคิดที่อยู่ระหว่าง comfort zone นะคะก็คือเขตสบายใจแล้วก็ panic zone ก็คือเขตที่ตื่นตระหนกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้เรียนนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้เห็นแล้วก็ผ่านมาทางนี้นะคะที่ได้เรียนรู้นะคะได้เผชิญความท้าทายใหม่ๆโดยไม่กดดันจนเกินไปทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อบุคคลมี Goal Mindset นะคะเป็นฐานก็จะมี Passion ในเรื่องของแรงผลัก

0: ก็อยู่ใน running zone อย่างเหมาะสมนะคะจะสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความคิดสร้างสรรค์นะคะหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะการฝึกฝนนะคะ3องค์ประกอบนี้นะคะต้องอาศัยนะคะ self awareness นะคะก็คือการรู้จักตนเองนั่นเองนะคะแล้วก็จะมี resilience นะคะก็คือความยืดหยุ่นทางอารมณ์นะคะซึ่งจะช่วยให้สามารถเผชิญกับอุปสรรคได้โดยไม่ย่อท้อองค์กรและสถาบันการศึกษาหลากหลายแห่งนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของบุคคลนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถพัฒนาตนเองได้ไปไกลอีกหากได้รับการสนับสนุนนะคะอย่างเหมาะสมใน3ด้านนะคะท้ายที่สุดศักยภาพของคนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเองต่อการพัฒนาความรักในสิ่งที่ทำแล้วก็กล้าพอที่จะก้าวออกจากพื้นที่เดิมไปเผชิญพื้นที่ใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของแบบทดสอบค้นหาศักยภาพแฝงการออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลกิจกรรมการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลค่ะค่ะก็จะมีคำพูดหนึ่งนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่ยังไม่ถูกดึงออกมารอวันให้ค้นพบนะคะหลายครั้งที่เรามีการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเก่งอะไรเราดีไหมหรือหนักไปกว่านี้เรามีอะไรที่คนอื่นต้องการบ้างหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่อยู่ในภาวะจิตใจนะคะของเรานะคะคำถามเหล่านี้ไม่ผิดเลยนะคะมันก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของการสำรวจตัวเองแต่รู้ไหมว่าคำตอบของคำถามอาจจะยังไม่ปรากฏให้เราได้เห็นนะคะเพราะว่าศักยภาพของเรานะคะยังไม่ได้ถูกใช้งานแล้วก็ยังไม่ถูกค้นพบนะคะเหมือนเรามีเส้นบางๆนะคะที่ทำให้เรามองไม่เห็นศักยภาพตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องใช้นะคะมันขุมทรัพย์นะคะขุมทรัพย์ใต้ดินที่อยู่ในตัวเรานะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะคะแต่มันซ่อนอยู่รอการขุดค้นพบนะคะก็คือโอกาสเมื่อขุดพบเราก็เรียกว่ามันโอกาสใช่ไหมคะแล้วก็กล้าลองเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะเป็นคนพูดเก่งนะคะหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะคะจนเราได้ลองอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟังนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างเราอาจจะได้ลองโปรเจกต์ใหม่ๆบ้างบางคนคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรโดดเด่นเลยซึ่งตรงนี้นะคะทำให้เราขาดศักยภาพเลยนะคะก็คือทำให้เราแบบไม่ได้ใช้ศักยภาพที่ค้นพบเจอนะคะตรงนี้นะคะจนกระทั่งเจอสถานการณ์ที่ท้าทายแล้วดึงเอาความกล้าหาญออกมาใช้ความพิเศษของศักยภาพเนี่ยก็คือมันไม่จำกัดสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะแต่มันก็คือสิ่งที่เราเป็นไปได้ด้วยนะคะเป็นไปได้ถ้าเรายังเดินต่อไปก็พยายามที่จะต้องเปิดใจลองดูนะคะบางคนรอให้คนอื่นมาค้นพบเขานะคะสมมุติเรารอให้คนอื่นมาค้นพบเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะคะแต่ถ้าเราค้นพบด้วยตัวเองนะคะก็คือตัวเราเองนั่นเองนะคะไม่มีใครรู้ว่าเราจะทําอะไรได้ไหมนะคะจนกว่าจะลงมือทำแล้วก็ไม่มีใครให้โอกาสเราได้ดีนะคะเท่ากับการที่เราให้โอกาสตนเองศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะคะไม่ได้ถูกปลุกด้วยโชคนะคะแต่มันปลุกด้วยการลองผิดลองถูกและไม่หยุดพัฒนาวันหนึ่งนะคะเราจะหันกลับมาแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองมีสิ่งนี้ฉันต้องลองลงมือทำและมันก็จะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดบางทีศักยภาพที่ซ่อนอยู่อาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากก็ได้ค่ะในเรื่องของการยกตัวอย่างบุคคลนะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะก็คือแจ็คหม่านะคะ
1: เชื่อว่าถ้าพูดถึงนักธุรกิจที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นคนเอเชียด้วยกันเนี่ยหลายคนน่าจะนึกถึงแจ็คหม่านะครับแต่ว่าแจ็คหม่าเจ้าพ่อแห่งวงการอีคอมเมิร์ซเจ้าของ alibaba.com เขามีที่ไปที่มายังไงประวัติชีวิตของเขาจากเด็กยากจนธรรมดาคนหนึ่งจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จักเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับเรื่องราวของผู้ชายที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อที่ใครหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแจ็คหม่าแจ็คหม่านะครับเกิดในวันที่10กันยายนปี1964ครับในเมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งเหตุผลหลักๆที่แจ็คหม่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแจ็คหม่าเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีกินมีใช้สักเท่าไหร่นะครับก็เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนเลยนั่นแหละซึ่งตรงนั้นเองนะครับทำให้แจ็คหม่าเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนเอามากๆเพราะว่าเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาเนี่ยถูกปลูกฝังมาว่าถ้าตั้งใจเรียนเป็นคนที่เรียนได้ดีก็จะทำให้มีโอกาสต่างๆมากขึ้นมาในชีวิตทีนี้ก่อนที่จะไปเล่าประวัติของเขาต่อเนี่ยนะครับผมตัดเข้ามาที่บทสัมภาษณ์ของเขาในปัจจุบันสักนิดหนึ่งนะฮะแจ็คหม่าเคยให้สัมภาษณ์นะครับในไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยว่าคำว่าการศึกษาเนี่ยหลายคนดูถูกมันนะครับหลายคนบอกว่าไม่เห็นต้องเรียนเลยคนประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างบิลเกตส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ไม่เห็นจะเรียนจบมหาวิทยาลัยมีคนถามแจ็คหม่าถึงเรื่องนี้นะครับโดยที่แจ็คหม่าเนี่ยเขาให้ความคิดเห็นว่าถ้าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเกิดขึ้นมาเป็นอัจฉริยะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วเนี่ยการศึกษาอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติเรารู้ตัวดีว่าวันนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสอะไรเข้ามามากนักเรายังต้องใช้โอกาสเหล่านี้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ใช้โอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นบันไดให้เราก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของชีวิตนะครับการศึกษาก็ยังเป็นเรื่องที่เขายังมองว่าสำคัญนี่คือมุมมองของแจ็คหม่านะครับฉะนั้นย้อนกลับไปถึงเรื่องประวัติชีวิตเขาต่อครับแจ็คหม่าเนี่ยเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้เขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทำให้แจ็คหม่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะครับในสมัยนั้นโดยที่เชื่อไหมครับว่าวิชาที่แจ็คหม่าให้ความสนใจมากที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่วิชาคำนวณไม่ใช่วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนั้นแต่คือวิชาภาษาอังกฤษครับเพราะแจ็คหม่าเชื่อว่าเกิดที่จีนเขาก็จะมีโอกาสระดับหนึ่งแต่ถ้าเขาสามารถที่จะไประดับโลกได้เขาก็จะมีโอกาสมากขึ้นมหาศาลใครจะไปรู้จริงไหมครับวันหนึ่งเราอาจจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ที่เมืองของเราไม่ใช่ที่บ้านเกิดของเราแต่ไปประสบความสำเร็จระดับโลกก็ได้ดังนั้นแจ็คหม่าก็เลยเชื่อว่าถ้าเขาสามารถทำภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นประตูครับนำไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆในชีวิตความตั้งใจในการฝึกภาษาอังกฤษของแจ็คหม่าเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าเขายังเชื่อว่าการศึกษานอกห้องเรียนก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าแจ็คหม่าเชื่อว่าการศึกษาจำเป็นจริงๆแต่ไม่ใช่แค่การศึกษาในห้องเรียนครับการศึกษานอกห้องเรียนก็จำเป็นเหมือนกันโดยการศึกษานอกห้องเรียนของแจ็คหม่านะครับแจ็คหม่าใช้วิธีการที่จะไปสมัครงานพาร์ทไทม์ครับไปเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่ามาคุเทศนี่แหละครับในการไปนำเที่ยวนักท่องเที่ยวคนต่างๆที่มาเที่ยวประเทศจีนเพราะแน่นอนที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นแล้วก็หลายๆครั้งนะครับคนในประเทศจีนเองเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษดีนักฉะนั้นไกด์หรือว่ามาคุเทศที่เป็นคนนำเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เป็นที่ต้องการมากๆถ้ามาช่วยงานตรงนี้ได้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างดีแจ็คหม่าเองก็มองว่านอกจากจะได้รายก็ยังได้ฝึกภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเพราะแจ็คหม่าเขามองว่าถ้าเราเกิดเป็นคนมีตังค์เราไปจ่ายเงินนะครับไปเรียนพิเศษให้กับโรงเรียนสอนพิเศษที่ได้มีโอกาสเรียนกับเจ้าของภาษาหรือว่า native speaker เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่เราไม่มีตรงนั้นฉะนั้นเรามาทำงานตรงนี้ดีกว่า1ได้เงินด้วย2ได้ฝึกภาษาด้วยนี่คือความคิดของเด็กคนนึงที่ชื่อว่าแจ็คหม่านะครับแต่ใครจะไปรู้จริงไหมครับว่าจากการที่แจ็คหม่าไปเป็นไกด์ตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสเจอคนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเคนมอลลี่นะครับก็คือเคนมอลลี่กับครอบครัวของเขาเนี่ยได้มาเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียมาเที่ยวที่ประเทศจีนแล้วก็พูดคุยถูกอกถูกใจนะครับรู้สึกว่าถูกชะตากับเด็กคนนี้ครับแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นคู่ซ้อมให้กับแจ็คหม่าเนี่ยอยู่ในระยะเวลานึงเลยจนก่อนที่พวกเขาจะกลับประเทศเนี่ยเขาก็ได้ชักชวนแจ็คหม่าว่ามีโอกาสก็มาเที่ยวที่ออสเตรเลียสิเดี๋ยวเขาเนี่ยจะนำเที่ยวให้ซึ่งจากคำชวนตรงนั้นเนี่ยครับทำให้แจ็คหม่าได้มีโอกาสเดินทางไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็คุณนึกออกไหมครับพอแจ็คหม่าได้ไปถึงออสเตรเลียเนี่ยเขาทึ่งในทุกๆอย่างนะครับเขาได้เห็นว่าตอนนี้โลกมันไปไกลถึงไหนแล้วที่ต่างประเทศเขาทำอะไรกันเขาได้เห็นความเจริญทางเทคโนโลยีนะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าประเทศกอไก่เนี่ยเป็นอีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าของประเทศขอไข่คือประเทศกอไก่เนี่ยเจริญกว่าสมมติเราเป็นคนที่อยู่ในประเทศขอไข่เนี่ยการที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปประเทศที่เจริญกว่าเราสัก10ปีมันเหมือนกับว่าเราได้นั่งทำแมชชีนไปดูเลยนะครับว่าอีก10ปีประเทศของเรามันจะเป็นยังไงฉะนั้นถ้าเรากลับมาที่ประเทศของเรามันเหมือนกับเราได้เปรียบคนในประเทศเดียวกันคนที่ยังมีความรู้หรือว่ามีมุมมองต่อธุรกิจต่างๆเนี่ยแค่ในประเทศแต่เราเนี่ยเหมือนนำหน้าเขาไป10ปี มันเป็นโอกาสมหาศาลครับซึ่งสิ่งที่เป็นจุดประกายสำคัญให้แจ็คหม่านะครับตอนที่เขาไปเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยนั่นก็คือทำให้แจ็คหม่าได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตครับตอนนั้นเองนะครับแจ็คหม่าเห็นว่าธุรกิจต่างๆที่อยู่บนประเทศจีนเนี่ยก็น่าจะต้องเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตในไม่ช้าก็เร็วนะครับฉะนั้นเขาเลยมีความคิดที่ว่าเขาจะต้องศึกษาเรื่องอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจให้ได้ซึ่งคำว่าอินเทอร์เน็ตมันก็มา

ควบคู่กับเว็บไซต์ถูกไหมครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าเว็บไซต์ต่างๆเช่นที่คุณกำลังดูผมอยู่นี้ก็อาจจะดูอยู่บนเว็บไซต์ YouTube หรือว่าเว็บไซต์ Facebook ใช่ไหมครับแจ็คหม่าก็เลยปิ๊งไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นธุรกิจต่างๆที่ประเทศจีนไม่ได้มีใครเข้าใจอินเทอร์เน็ตเหมือนอย่างเขาไม่ได้มีใครเข้าใจเรื่องเว็บไซต์ฉะนั้นถ้าเขาได้มีโอกาสศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซต์พอวันที่อินเทอร์เน็ตมันมามันบูมที่ประเทศจีนเนี่ยการที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจเรื่องเว็บไซต์เลยแต่เขาเข้าใจก็จะเป็นโอกาสทองครับทำให้ในปี1995ครับแจ็คหม่าก็ได้เปิดธุรกิจครั้งแรกของตัวเองนะครับในชื่อ China Yellow Page ครับเป็นบริษัทที่เอาไว้รับสร้างเว็บไซต์ให้กับธุรกิจต่างๆในประเทศจีนซึ่งธุรกิจนี้ของเขานะครับก็เป็นธุรกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนจากสถานะของคนที่ยากจนนะครับขึ้นมาเป็นชนชั้นระดับปานกลางครับในเวลานั้นเองนะครับบริษัทต่างๆที่เริ่มเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในธุรกิจมากขึ้นก็ได้เห็นความสามารถของแจ็คหม่าครับแล้วก็มีบริษัทที่มาเชิญแจ็คหม่าเนี่ยให้เข้าไปเป็นผู้บริหารของบริษัทนั้นๆโดยหนึ่งในบริษัทที่แจ็คหม่านะครับตอบรับดีลแล้วก็เข้าไปช่วยบริหารเนี่ยก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า China International Electronic Commerce ครับซึ่งจากการมาช่วยงานของบริษัทนี้เองนะครับทำให้แจ็คหม่าเนี่ยก็ได้เริ่มเปิดประตูตัวเองเข้าสู่เรื่องของการค้าขายมากขึ้นครับทำให้ในเวลานั้นเองนะครับแจ็คหม่าตัดสินใจว่าเขาได้เห็นโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับนั่นก็คือเขามองเห็นว่าสิ่งที่ประเทศจีนเนี่ยแข็งแรงที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการเป็นโรงงานของโลกใช่ไหมครับบริษัทต่างๆของประเทศต่างๆก็มาจ้างบริษัทในประเทศจีนเนี่ยในการผลิตเป็นเหมือนโรงงานให้คนทั่วโลกไปแล้วแต่คำถามก็คือในเวลานั้นเองอินเทอร์เน็ตเพิ่งจะเข้าถึงประเทศจีนในขณะเดียวกันคนจีนก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งนักการเข้ามาดีลธุรกิจจากต่างประเทศมาดีลที่จีนเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่มีความยากพอสมควรอยู่ใช่อยู่ว่าหลายๆบริษัทก็เริ่มเข้ามาทำอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่มีเงินถุงเงินถังมีสายป่านยาวๆมีคอนเนคชั่นดีๆใช่ไหมครับคำถามคือแล้วคนที่ไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้ล่ะน่าจะมีอยู่ทั่วโลกก็น่าจะมีอีกเยอะเลยถูกไหมฮะบางบริษัทไม่เคยเดินทางมาประเทศจีนด้วยซ้ำจะทำยังไงถึงจะมาดีลกับเหล่านี้ได้นี่คือไอเดียที่ปิ๊งเข้ามาในหัวของแจ็คหม่านะครับทำให้แจ็คหม่าตัดสินใจลาออกจากบริษัทแล้วก็มาก่อตั้งบริษัทของตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีบาบาซึ่งชื่อของอาลีบาบานะครับก็มีความเชื่อที่ว่าแจ็คหม่าเนี่ยน่าจะชอบนะครับในเรื่องของตำนานอย่างหนึ่งที่เป็นตำนานที่คนจีนน่าจะรู้จักโดยทั่วกันก็คือตำนานหนึ่งนะครับที่เขาตะโกนคำว่าอาลีบาบาออกมาแล้วตัวประตูขุมทรัพย์ก็จะเปิดออกซึ่งพนักงานหลายคนในอาลีบาบาก็มีความเชื่อว่าแจ็คหม่าเนี่ยน่าจะได้ชื่อนี้มาจากเรื่องนั้นเหมือนกันโดยโมเดลธุรกิจของอาลีบาบานะครับก็คือการที่เขาเนี่ยไปดีลกับโรงงานนะครับในการผลิตแล้วก็ถ้าธุรกิจไหนก็ตามเนี่ยที่อยากจะมาเอาของของโรงงานนี้ไปก็มาสั่งผ่านอาลีบาบาอาลีบาบาก็จะเป็นตัวกลางให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานรวมถึงการชำระเงินนะครับแล้วอาลีบาบาก็จะเก็บเป็นค่าธรรมเนียมในทุกๆครั้งที่มีการใช้งานนั่นเองโดยในยุคตั้งต้นของอาลีบาบานะครับแจ็คหม่ารวมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็พนักงานรุ่นแรกเนี่ย18คนนะครับในวันที่เขาอายุ35ปีหลายคนบอกว่า35ปีช้าเกินไปหรือเปล่าที่จะตั้งธุรกิจแต่จริงๆแล้วแจ็คหม่าบอกว่ามันคืออายุเท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือถ้าวันนั้นคุณเชื่อว่าไอเดียของคุณมันจะทำให้เกิดธุรกิจได้จริงเวลานั้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันก็พร้อมเสมอครับเหตุผลที่เขาพูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าในวันที่เขาอายุ35ปีครับกับพนักงาน18คนในห้องเล็กๆเนี่ยแจ็คหม่าใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนกินนอนอยู่ที่นั่นกับเพื่อนๆกับทีมของเขาทำงานกันหามรุ่งหามค่ำนะครับซื้ออาหารเข้ามากินในห้องเล็กๆเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้งานมันเสร็จแล้วก็ออกมาได้เร็วที่สุดโดยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทุ่มเททำอะไรอย่างสุดโต่งนะครับโดยที่ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าสุดท้ายแล้วที่ตั้งใจทำขนาดนี้มันจะสำเร็จจริงไหมแต่ทั้งทีมนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุผลที่เขายังพยายามแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยเป็นเพราะว่าแจ็คหม่าเป็นคนที่ให้กำลังใจพวกเขาโดยเสมอมาตั้งแต่วันแรกนั่นแหละครับซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จจริงๆนะครับเพราะว่าประมาณปี2000เนี่ยแจ็คหม่าก็ได้ระดมทุนโดยการมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในจำนวนเงินที่สูงถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ทุนกับอาลีบาบาครับในการออกโปรดักต์นะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้สำเร็จแล้วก็สามารถขยายไปให้ธุรกิจทั่วโลกเนี่ยสามารถคอนเนคกับธุรกิจในจีนได้อย่างที่เขาตั้งใจครับซึ่งแจ็คหม่าก็ยังผลักดันให้ทีมทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปิดตัวแพลตฟอร์มออกมาได้จริงๆไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวังครับแล้วก็ในปี2003เนี่ยแจ็คหม่าได้เปิดตัวอีก2แพลตฟอร์มด้วยกันนั่นก็คือเถาเป่า .com กับ Alipay นะครับโดยเถาเป่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มเนี่ยต่างจากอาลีบาบาครับพูดง่ายๆก็คืออาลีบาบาเป็นธุรกิจแบบ B2B นึกออกไหมครับธุรกิจนี้นะครับธุรกิจโรงงานในจีนก็คือ business นะครับขายให้กับอีกธุรกิจหนึ่งที่อาจจะเป็นธุรกิจค้าปลีกสมมติผมที่ประเทศไทยซึ่งผมเองก็เป็นธุรกิจถูกไหมเป็น business เหมือนกันอันนี้เรียกว่า business to business ครับหรือว่า B2B แล้วไอ้ B ตัวหลังเนี่ยก็คือผมเนี่ยก็เอาไปขายให้กับ customer นะครับก็คือลูกค้าอีกทีนึงนั่นคืออาลีบาบาครับเป็นตัวกลางระหว่าง B2B นะครับส่วนเถาเป่า .com เนี่ยเป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ขายระหว่าง B ก็คือ business

ับทู C ซึ่ง C ตัวนี้ก็คือ consumer ครับก็คือธุรกิจที่ขายให้กับลูกค้าโดยตรงพูดง่ายๆก็คืออาลีบาบาเอาไว้ให้ธุรกิจกับธุรกิจเนี่ยเขามีดีลการเกิดขึ้นนะครับส่วนTaobao.com ก็เอาไว้ให้ธุรกิจอย่างเช่นผมเนี่ยจะขายของให้คุณบนออนไลน์ก็คือ Business to Customer นะครับอันนี้คือ B2C เรียกได้ว่าครบทั้งต้นน้ำยันปลายน้ำส่วน Alipay ก็คือเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินนะครับแก้ปัญหาในการที่พ่อค้าแม่ค้าจะมาขายของแล้วลูกค้าไม่มั่นใจว่าจะโอนเงินจะชำระดีไหมถ้าพ่อค้าแม่ค้าโกงจะได้เงินคืนหรือเปล่า Alipay ก็มาแก้ปัญหาตรงนี้จากการเติบโตที่รวดเร็วขนาดนี้นะครับทำให้ในปี2004ครับแพลตฟอร์ม E-commerce เจ้าใหญ่นะครับจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า eBay เนี่ยก็ได้ติดต่อเข้ามาขอซื้อกิจการเถาเป่าครับโดยให้ข้อเสนอเป็นเม็ดเงินที่สูงมากนะครับแต่ว่าแจ็คหม่าปฏิเสธไปครับด้วยความคิดที่ว่าเขาน่าจะสามารถพาอาลีบาบาเนี่ยทั้งกรุ๊ปนะครับรวมถึงเถาเป่าด้วยเองก็ตามเนี่ยสามารถที่จะพาไปได้ไกลกว่านี้ครับก็เลยปฏิเสธดีลนั้นไปส่วนในปี2005นะครับแจ็คหม่าก็ได้รับเงินลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นการลงทุนจากเจอรี่หยางนะครับผู้ก่อตั้ง Hoo.com ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเนี่ยลงทุนกับอาลีบาบาครับโดยเป็นการลงทุนที่มีจำนวนเงินสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วในครั้งนั้นครับก็ได้เข้ามาถือหุ้นเนี่ยของอาลีบาบาสูงถึง 40% ในช่วงเวลานั้นเองนะครับ eBay ที่ตอนแรกเคยเข้ามาขอซื้อกิจการของเถาเป่าแล้วเถาเป่าไม่ขายเนี่ย eBay ก็ทำการตลาดต่อสู้กับเถาเป่าในประเทศจีนนะครับแต่สุดท้ายในปี2006 eBay ก็ต้องถอยทับเอาไปนะครับก็คือสู้ไม่ได้แล้วนะครับยอมถอยทับกับประเทศดีกว่าส่วนแจ็คหม่าและอาลีบาบาเองนะครับในวันที่19กันยายนปี2014ครับเขาก็ได้เอาบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปนะครับเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งทำให้แจ็คหม่านะครับกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียในเวลานั้นนะครับด้วยทรัพย์สินที่มีกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1ล้านล้านบาทครับปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแจ็คหม่าเนี่ยเคยเป็นคนที่ไปสมัครงานแล้วถูกปฏิเสธนะครับไม่ได้รับการเข้าทำงานถึง30ครั้งด้วยกันโดยมีครั้งหนึ่งที่แจ็คหม่าเคยไปสมัครงานที่ KFC นะครับโดยที่มีคนสมัครทั้งหมด24คนมีการคัดเลือกเข้าไปทำงาน23คนแจ็คหม่าคือคนเดียวที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าไปทำงานแต่จากจุดนั้นเองก็ทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อว่าเขาต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและจากเด็กคนที่เคยถูก KFC ปฏิเสธการเข้าทำงานในวันนั้นครับวันนี้แจ็คหม่ากลายเป็นเจ้าของ KFC ในประเทศจีนซะเองแล้วนะครับรวมไปถึงแจ็คหม่าเคยไปสมัครงานเป็นตำรวจก็ถูกปฏิเสธนะครับเคยไปสมัครเป็นพนักงานของโรงแรมเล็กๆนะครับทุกคนได้รับการคัดเลือกทั้งหมดแต่แจ็คหม่าก็เป็นคนเดียวที่ถูกปฏิเสธเหมือนกันเรื่องนี้คงเป็นเครื่องตอกย้ำให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าบางครั้งมันไม่ใช่เราไม่มีวันประสบความสำเร็จแต่บางครั้งความสำเร็จอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราณวันนั้นคำถามคือเราเลือกที่จะท้อหรือว่าเราเลือกที่จะสู้ต่อไปครับกับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือแจ็คหม่านะครับได้ประกาศในปี2017ครับว่าเขาจะก่อตั้งนะครับกองทุนเพื่อการศึกษาที่มีชื่อว่าหม่าแอนด์มอลลี่สกอลาร์ชิพโปรแกรมครับซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษานะครับแล้วแจ็คหม่าเองก็ได้บริจาคเงินกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐครับให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียส่วนชื่อหม่าแอนด์มอลลี่สกอลาร์ชิพโปรแกรมนะครับคำว่ามอลลี่ก็มาจากชื่อเคนมอลลี่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวคนนั้นที่ไปเจอแจ็คหม่าที่จีนแล้วก็ชวนให้แจ็คหม่ามาออสเตรเลียเพื่อเปิดหูเปิดตาเปิดโลกและทำให้แจ็คหม่ากลายเป็นมหาเศรษฐีในอีก34ปีถัดมานั่นเองครับส่วนข้อคิดที่แจ็คหม่าเคยกล่าวไว้บนเวทีนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้นักธุรกิจทุกคนเนี่ยจำเรื่องนี้ใส่ใจไว้ก็คืออย่าพยายามเรียนรู้จากความสำเร็จเหมือนอย่างที่เขาสำเร็จในทุกวันนี้ก็จะมีแต่คนที่เข้ามาถามเขาว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จแต่ตัวเขาเองไม่เคยไปถามนักธุรกิจคนอื่นว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จแต่เขาต้องการที่จะเลือกเรียนรู้ความล้มเหลวครับจงไปถามคนอื่นว่าเขาล้มเหลวเพราะอะไรคุณจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณไม่ควรทำนี่คือคติคำสอนของแจ็คหม่านะครับที่ฝากไว้ให้ถึงนักธุรกิจทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของแจ็คหม่าที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้ผมกำลังลงเรียนในคลาสของ Harvard Business School ที่มีชื่อว่า Strategy Execution เรามีเป้าหมายว่าอยากจะประสบความสำเร็จนั่นคือเส้นชัยครับแต่ระหว่างทางเราต้องทำยังไงถึงจะไปตามนั้นได้ทั้งหมดนี้คือคลาสที่ผมได้ลงเรียนใน Harvard Business School ออนไลน์นะครับซึ่งสอนโดย Professor Simon จาก Harvard ครับแล้วก็มี CEO ระดับโลกอย่างเช่น Casper Ross นะครับ CEO ของ Adidas มาแชร์เรื่องราวของการบริหาร Adidas ให้พวกเราฟังว่าเขาเติบโตไประดับโลกได้ยังไงซึ่งที่ผมไปเรียนมาในแต่ละสัปดาห์ผมก็จะเอากลับมาสรุปนะครับให้ฟังในห้องเรียนวงในถ้าใครยังไม่ได้จอยห้องเรียนวงในนะครับก็เข้ามาจอยกันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์ครับและสำหรับตอนนี้ถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับตอนนี้

0: ลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดี
1: ค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะการสำรวจจุดแข็งจุดอ่อนนะคะแล้วก็ศักยภาพนะคะที่ซ่อนอยู่การสำรวจจุดแข็งจุดอ่อนและศักยภาพที่ซ่อนอยู่เป็นกระบวนการนะคะที่ช่วยให้ผู้เรียนผู้รู้จักนะคะแล้วก็เข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึ้งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมเพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมการรู้จักตนเองนะคะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเพราะทำให้เห็นสิ่งที่ต้องต่อยอดและสิ่งที่ต้องปรับปรุงการตระหนักรู้ตนเองเชื่อมโยงกับความฉลาดทางอารมณ์ที่ช่วยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการปรับตัวต่อสังคมเครื่องมืออย่าง SWOT analysis นะคะก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ตนเองได้อย่างเป็นระบบการทำแบบทดสอบนะคะในเรื่องของการค้นหาจุดแข็งช่วยให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็ความสามารถที่อาจมองข้ามไปศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ในตัวคนนะคะซึ่งเติบโตได้เมื่อได้รับโอกาสการมีกราวมายด์เซตแล้วก็ช่วยให้ผู้เรียนนะคะกล้าที่จะทดลองมองความล้มเหลวนะคะเป็นโอกาสของการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่นการมีแพชชั่นแล้วก็การอยู่ใน learning zone นะคะที่จะช่วยในการปลุกนะคะพลังภายในนะคะให้พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะก็จะช่วยให้สะท้อนถึงช่วยให้เราเข้าใจตนเองแล้วก็มีความรู้รอบด้านนะคะเมื่อผู้เรียนนะคะเข้าใจจุดแข็งนะคะแล้วก็ศักยภาพของตนนะคะก็สามารถนำไปใช้พัฒนาทั้งทีมนะคะแล้วก็สังคมได้อย่างสร้างสรรค์เรื่องราวของบุคคลนะคะอย่างแจ็คหม่านะคะก็แสดงให้เห็นว่าศักยภาพซ่อนเร้นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้หากมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ทุกคนนะคะจึงควรให้โอกาสตัวเองค้นพบศักยภาพที่แท้จริงแล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออนาคตของตนเองและส่วนรวมได้ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านนะคะเราได้สำรวจจุดแข็งจุดอ่อนของเรากันหรือยังนะคะจุดแข็งจุดอ่อนนะคะที่มีอยู่ในตนเองนะคะเพื่อค้นหาศักยภาพของพวกเราเองนะคะเพื่อในใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาสังคมให้น่าอยู่นะคะเข้ากับในยุคศตวรรษที่21นะคะค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเชื่อมโยงกันนะคะในเรื่องของการเมื่อเราค้นพบนะคะศักยภาพของตัวเองแล้วนะคะในเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนที่เรามีอยู่ในตัวนะคะการดึงเอาออกมาใช้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโกมาซิสนะคะก็คือพลังแห่งความคิดสู่การเติบโตนะคะเรามาพบกันนะคะในรายการการพัฒนาทักษะรอบรู้นะคะสู่โลกยุคใหม่นะคะทางช่อง DLTV 13นะคะเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีท่านผู้ชมรายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ลองออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำเสนอการทำปลูกหงามาลัยดอกไม้สดนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำเรื่องบูงาแต่ทีนี้การทำถุงบูงานั่นเป็นธรรมดาใช่ไหมคะคราวนี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำบูงามาลัยดอกไม้สดนะคะจากการทำนั้นก็จะต้องมีหนึ่งผ้าโปร่งนะคะเราก็ต้องตัดไว้เตรียมไว้เลยนะคะเป็นลักษณะของรูปมารูปที่เป็นทรงแบบนี้นะคะจะมีลูกไม้ส่วนบนและส่วนล่างนะคะจากนั้นก็จะมีลูกไม้เล็กๆนะคะเพื่อที่จะเวลารูดตรงส่วนนี้แล้วก็จะมันก็จะพลิ้วนะคะมันก็จะเป็นจีบทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะวันนี้จะเริ่มทำจีบตรงนี้กับตัวนี้ด้วยนะคะที่ทำไว้แล้วเนี่ยนะคะจะด้วยการเย็บนะคะเป็นการใช้ได้เย็บด้วยจักรนะคะหรือจะด้วยมือก็ได้นะคะทีนี้เราจะเย็บตัวนี้ให้ท่านผู้ชมนี่ได้สนเข็มด้นตะลุยโดยการต้องพับส่วนลูกผ้าโปร่งตาพริกไทยก่อนนะคะเราถึงจะติดลูกไม้ลงไปนะคะอันนี้ลูกไม้เขาเรียกลูกไม้ฉีกผ้าจะเป็นผืนผืนนะเขาก็จะฉีกริมลูกไม้มาฉีกมันจะเป็นริ้วริ้วดอกไม้เป็นเส้นเส้นตามเนื้อผ้าเขาก็จะฉีกมาใช้ได้นะคะถ้าเผื่อลูกไม้ฉีกก็จะต้องมีส่วนของผ้าทาบอีกทีนึงนะคะเช่นผ้าทาบตัวนี้แล้วก็จะเป็นฉีกอีกทีเย็บไปนะคะเป็นเทปแต่ส่วนมากจะเป็นเทปที่ลักษณะเส้นตรงนะคะทีนี้ผู้สาธิตนั้นได้เตรียมเย็บไว้แล้วให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็เป็นลักษณะของส่วนนี้นะคะเราตัดลูกไม้นะคะต้องตัดพับริมผ้าลงไปส่วนนอกก่อนนะคะแล้วถึงจะเย็บติดนะคะเดี๋ยวจะติดเดี๋ยวจะติดให้ท่านผู้ชมชมอีกรอบหนึ่งนะคะการติดด้วยกาวนะคะได้เลยนะคะอันนี้การเย็บด้วยได้ถ้าเปิดจักเนี่ยได้เลยได้ก็เย็บไปได้ตลอดนะคะต้นตะลุยนะคะต้นตะลุยคือต้นไปเรื่อยๆนะคะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะสอดเข็มจับส่วนล่างขึ้นบนนะคะต้องระวังนิดนึงเรื่องของการได้ขึ้นได้นะคะมันจะติดพันนิดนึงนะคะThank you.

ขึ้นได้สนได้แล้วก็สอดได้จากส่วนล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบถึงส่วนปลายของชิ้นงานนะคะ

ส่วนจบนะคะเราก็พยายามเดี๋ยวสอดกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเข็มกลับครั้งหนึ่งเพื่อที่ได้จะไม่ชิ้นงานลูกไม้จะไม่หลุดนะคะ

จบได้นะคะจบได้คือเราไม่มัดนะคะเราก็จอดกลับไปกลับมานะคะ

จากข้างล่างขึ้นมาจนบนฮะนี่นะคะแล้วก็พยายามที่รีบใช้มือนี่รีบให้เรียบนะคะได้ยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ผู้ชมชมอีกหนึ่งรอบคือการติดด้วยกาวนะคะเราต้องรีบส่วนนี้ก่อนนะคะให้พับลงไปก่อน

ที่เหลือออกนะคะจากนั้นเราจะเย็บนะคะถ้าเผื่อผ้าโปร่งนี่เราจะติดกาวส่วนที่ตรงส่วนที่เป็นถุงเนี่ยนะคะคือมันจะมุงหงาอาจจะหลุดได้เพราะว่ามันเป็นกาวมันจะโดนความโดนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะสาธิตการทำใบเตยให้หอมนะคะก็ต้องใช้น้ำอบนะคะพอใช้น้ำอบแล้วมันก็จะมีความชื้นนะคะก็ถ้าเปิดติดกาวและส่วนนี้มันจะหลุดได้

แล้วก็จะเย็บต้องวัดก่อนนะคะว่าจะเหลือไหมให้เหลือเล็กน้อยนะคะเวลาชิ้นงานจะได้ไม่ต้องมีการตัดต่อนะคะเข็มได้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ขาดนะคะให้เหลือไว้ก่อนนะคะนี่เราก็ต้องเวลาเย็บเริ่มต้นเราก็ต้องตอดเข็มไปก่อนนะคะแล้วก็พอด้นกลับมานะคะด้นกลับมานะคะ

ส่วนกลาง

การใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยนั้นคุณภาพของเขาจะหงาเนี่ยเวลาจะส่งกลิ่นหอมก็จะออกมาจากถุงผ้าโปร่งตาพริกไทยนะคะถ้าเกิดเราไปใช้ผ้าที่มันเป็นเนื้อที่มันแน่นๆ นะคะมันก็จะบุงากลิ่นของบุงาก็จะไม่ออกมานะคะก็จะเป็นใยโพลีใยผ้าป่านเนี่ยไม่ใช่ผ้าป่านผ้าเนื้อมันจะแน่นโปร่งก็จริงแต่บางทีการระเหยของบุงานั้นยังไม่ค่อยจะได้เท่าที่ควรนะคะควรจะใช้ผ้าโปร่งตาพริกไทยมันมีหลายหลากสีนะคะมากสีหลายหลายสีนะคะทีนี้ก็เรื่องของผงก็เตรียมไว้นะคะแล้วก็กลับไว้ด้วยนะคะ

าเผื่อนั้นจะมีกรรไกรสำหรับกลับนะชิ้นงานมีจับกดบีบแล้วก็กดแล้วก็สอดไว้ด้านหนึ่งได้นะคะถ้าเผื่อมีกรรไกรแต่ทีนี้จะทำให้ดูว่าถ้าเผื่อเราไม่มีเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะใช้นิ้วนะคะพยายามกลับขึ้นมา

เราต้องใช้มือรีดนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงขนาดใช้ตอรีดนะคะเนี่ยนะคะใช้มือรีดก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เก็บนะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องตัดใบเตยนะคะตัดใบเตยนะคะการนั้นบูงาสดจะต้องมีใบเตยใบเตยนี้จะต้องซึมซับน้ำหอมนะคะจะหมักด้วยน้ำอบไทยนะคะซึ่งน้ำอบไทยจะมีส่วนผสมของแป้งหินหรือแป้งร่ำนะคะส่วนมากจะใช้แป้งหินมันจะน้ำอบไทยจะไม่ดำนะคะเนี่ยแป้งจะซึมซับหัวน้ำหอมไว้ให้มีกลิ่นหอมถ้าเผื่อเราไม่ใส่แป้ง

ก็ไม่ได้กลิ่นน้ำอบไทยมันก็จะไม่ค่อยจะหอมเท่าที่ควรนะคะน้ำอบไทยต้องเป็นสีทองนะคะน้ำอบที่ดีต้องเป็นสีทองนะคะหมักน้ำอบไทยเราตัดใบเตยให้กว้างครึ่งเซนนะคะนี่นะต้องแช่ด้วยแช่ไว้ก่อนหมักไว้ก่อนนะคะ

้นนะคะเคล้าใบเตยให้เข้ากันนะคะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณสักครึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะตรงที่ส่วนที่เดี๋ยวเราจะทำส่วนอื่นนะคะตอนนี้หมักไว้เลยนะคะ

จากนั้นนะคะเราจะต้องมีกระดังงานะคะกระดังงาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แล้วไม่ได้ลนไฟให้ท่านผู้ชมชมนะคะสัปดาห์นี้ก็ได้ต้องมีลนด้วยเปลวเทียนนะคะเทียนอบนี่แหละค่ะเทียนอบถ้าเผื่อไม่มีเทียนอบใช้เทียนขาวหรือเทียนสีเหลืองก็ได้นะคะการใช้เทียนอบนั้นจะต้องใช้ไม้แหลมเขี่ยไส้เทียนให้กระจายนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นเขาจะจุดไม่ค่อยจะติดนะคะ

องมีการหล่นไฟนิดนึงนะคะหล่นเปลวไฟนะคะนี่นะคะมันจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะกระดังงาไทยไม่มีก็ใช้กระดังงาสงขลาก็ได้นะคะกระดังงาสงขลาได้ปลูกได้ง่ายกระดังงาไทยนี่ต้นเป็นต้นมันจะใหญ่นะคะลำต้นประมาณ10นิ้วถึงจะมีดอกนะคะ10ถึง15นิ้วรอบต้นรอบของต้นน่ะนะคะแต่กระดังงาสงขลานี่ต้นเดียวก็จะมีดอกในกระถางก็มีนะคะเวลาเข้าบานกลิ่นดอกจะหอมกลิ่นจะหอมค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ปิดกลีบนะคะนี่นะคะให้เกสรร่วงลงมานะคะเดี๋ยวก็เรียงนะคะตอนนี้จะลนให้หมดก่อนนะคะลนกระดังงานลนไฟนะคะนะคะ

นนแล้วนะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะเราใช้แต่ตัวกลีบของของกระดังงานะคะนำกลีบนะกระดังงาไทยค่อนข้างหายากแล้วนะคะตอนนี้ตอนปลูกไว้ก็น้ำท่วมตายน้ำท่วมแล้วแถวฝั่งทนก็เห็นเขาบอกว่าน้ำท่วมก็ต้นยังไม่ค่อยจะโตเท่าที่ควรนะคะดอกก็เลยไม่ค่อยจะมีแต่สงขานี่จะมีง่ายนะคะปลูกในกระถางก็ได้หอมนะคะตอนเย็นเนี่ยหอมส่งกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะมะลิถ้าเผื่อท่านปลูกไว้ลอย

ต้องเรียงแต่นี่มันลักษณะของเขาจะเล็กไปก็เลยต้องเป็นกลีบเดียวนะคะเราดังทำงานพวกนี้นะคะกุหลาบอะไรก็ตามแต่ที่มีเกสรเราจะไม่ใช้ลงไปนะคะเพราะเกสรเนี่ยตัวแมลงเนี่ยเข้าไปดมสูดกลิ่นดมดอกไม้น้ำดอกน้ำหอมน้ำหวานของต้นไม้เสร็จแล้วมันจะเกิดตัวเป็นตัวเล็กๆขึ้นมานะคะกุหลาบเหมือนกันนะคะเราก็ไม่ใช้เกสรนะคะอันนี้กระดังงาเรียบร้อยแล้วนะคะจากไปจากนั้นไปก็ใช้กุหลาบนะคะกุหลาบเตรียมไว้ตรงนี้มีนะคะกุหลาบแล้วก็ปิดกลีบนะคะไม่ใช้เกสรอย่าให้หล่นไปนะคะแต่ถ้าเผื่อหงาแห้งเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการอบนะคะอบด้วยเครื่องอบถ้าเราไม่ตากแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกนะคะสมัยนี้ตัวมีตัวมอดตัวแมลงได้นะคะเราไม่ใช้เกสรนะคะ

ในส่วนของบุ้งอาหารสดก็จะมีเรื่องของสีสันนะคะบรรจุในถุงนะคะสีเหลืองสีเขียวสีแดงของกุหลาบนะคะมะลิก็จะเป็นสีขาวมะลิเริ่มบานแล้วนะคะช่วงเปิดช่วงค่ำก็จะบานหอมส่งกลิ่นหอมนะคะมะลิถ้าเปิดซื้อต้องเป็นมะลิบ้านนะคะท่านผู้ชมเวลาซื้อต้องซื้อดูดอกที่มีลักษณะของสีขาวๆนะคะเราไม่ซื้อสีเหลืองๆเขาจะใส่ยานะคะดอกขาวนวลขาวมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเราต้องซื้อให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นเราก็จะดมกลิ่นของยาฆ่าแมลงอีกนะคะถ้าเผื่อเราซื้อไม่ถูกนะคะมันจะมีไม่กี่เจ้าค่ะในที่ปักคองถ้าเผื่อดีแล้วจะปลูกเองดีกว่าแล้วเผื่อใช้เล็กน้อยเนี่ยนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะที่เราทำคือจะใส่มะกรูดลงไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมมะกรูดมันจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะมะกรูดเวลาแพงก็ค่อนข้างหายยากเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เริ่มค่อยมีลูกที่ลักษณะแบบนี้ธรรมดาเนี่ยจะได้ลูกเล็กมากเลยนะคะเวลาทำเทียนอบเนี่ยนะคะเทียนอบก็จะใช้แต่ผิวมะกรูดนะคะตัวนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วทำน้ำอบไทยนั้นเราก็จะไม่ใช้น้ำของมะกรูดนะคะไม่ใช้น้ำเราใช้ผิวที่จะฆ่ากลิ่นสาบของชะมดเช็ดนะคะบางคนบอกว่าใช้น้ำมะกรูดนะไม่ใช่นะคะตอนที่เรียนสืบทอดจากภูมิปัญญาจากครูบาอาจารย์นะเขาจะมีใช้บอกว่าใช้น้ำมันจากผิวมะกรูดนะคะใบพลูก็มีกลิ่นหอมนะคะมีน้ำมันหอมระเหย

คำมุงหาสดเราไม่ใช้คืนเรียนมานี่จะไม่ใช้ไม่ใช้ดอกดาวเรืองนะคะแต่ไม่ทราบบางท่านอาจจะใช้ก็ได้ค่ะเพราะดาวเรืองมันมีกลิ่นบางทีมันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์คือกลิ่นมันไม่หอมนะคะดาวนี้มีมากมายนะคะส่งต่างประเทศด้วยนะคะเล็กๆนะคะเนี่ยนะคะค่อยๆนะคะในบุงาดอกไม้แห้งก็ใส่ใบกรูดหรือมะกรูดเหมือนกันนะคะ

ีเล็กมะกรูดนี่ใช้ทำเทียนอบนะคะเราไม่ปั่นบางทีบอกว่ามีคนถามว่าเอามาปั่นได้ไหมบอกไม่ได้นะคะเพราะมันมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ช่วงนี้นะคะช่วงของลูกมะกรูดเนี่ยนะคะผิวนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะ

มีข้อสำคัญคือใบเตยสีเขียวนะคะจะต้องแค่น้ำอบไทยหมักแล้วน้ำอบไทยนะคะกุหลาบนะคะต้องเด็ดปลิดกลีบให้เป็นกลีบกลีบแล้วไม่ต้องมีเกสรนะคะนะคะกระดังงาต้องลนไฟแล้วนำกลีบมาฉีกนะคะกระดังงาสงขลาก็ได้นะคะมีชมนาฏอีกก็ใช้ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เราออกจากใช้กระชอนก็ได้แต่พอดีมันส่วนนิดเดียวนะคะให้เข้ากันนะคะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองถ้ามีชมนาฏด้วยยิ่งหอมนะคะดอกอะไรก็ได้ของไทยพิกุลอีกนะคะพอดีเท่าที่หาได้ไม่จำเป็นจะต้องว่าไม่มีพิกุลทำไม่ได้นะคะต้องใช้พิกุลไม่เป็นไรนะคะหาดอกไม้บูงาดอกไม้ดอกไม้สดนี้หาดอกไม้เท่าที่จำเป็นที่หาได้ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วมาปรุงกลิ่นอย่างบูงาสดนี่ก็จะปรุงด้วยน้ำอบไทยนะคะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วตัวนี้

จะได้ของหมูหงาสดนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มบุกนะคะเริ่มบรรจุลงในในถุงนะคะ

เราต้องพันหัวเข็มนะคะพันเข็มนะคะ

เริ่มบรรจุนะคะใส่บรรจุโดยใช้หงาดอกไม้ใช้ดอกไม้ใส่ลงไปในถุงนะคะให้มีสีสันที่สวยงามด้วยนะคะ

ทีนี้นะคะต้องวัดนะคะ

เราต้องใส่บรรจุใส่ลงไปใส่ลิปปิ้นนะคะก่อนที่จะรูดนะคะก่อนที่จะปิดถุงนะคะไม่งั้นจะมันจะแล้วค่อยจะติดนะคะ

ค่อยๆสอดเข็มนะคะจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดนะคะมัดให้แน่นนะคะ

ลาใส่อย่าให้แน่นเกินไปนะคะแน่นเกินไปแล้วเรื่องของกลิ่นมันจะน้อยลงไปนะคะกลิ่นกระจายน้อยนะคะ

พันขมวดปมได้นะคะพันลงไปนะคะจากนั้นเราจะมีอุบะนะคะ

พวงมาลัยนี่เล็กไปนิดนึงนะคะถ้าว่าใหญ่กว่านี้จะสะดวกขึ้นนะคะ

นี่นะคะบุงหลามาลัยนะคะก็ได้สำเร็จลงนะคะทีนี้ก่อนที่จะนั่นเราก็ต้องฉีดตรงน้ำหอมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรวจตรงนะคะเราไม่ฉีดดอกไม้นะคะนะคะบุงหลามาลัยวันนี้ประโยชน์เนี่ยนะคะของบุงหลาก็ใช้กราบไหว้ผู้ใหญ่นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสวันเกิดวันสูงอายุของผู้ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถให้หรือทำเป็นงานของชำร่วยในงานมงคลต่างๆที่เราจะต้องการให้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมทำไหว้กราบพระก็ได้นะคะเนี่ยนะคะวันนี้รายการเครื่องหอมภูมิปัญญาไทยการทำบุหงามาลัยดอกไม้สดนะคะบุหงามาลัยดอกไม้สดก็สำเร็จลงด้วยในเวลาอันพอสมควรประโยชน์ก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะคะว่ามีประโยชน์ก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมรายได้อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะคนที่ทำเป็นเนี่ยแล้วก็มีดอกไม้ที่มาทำเพื่อเป็น

ทำเป็นรายได้ได้อีกนะคะค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มหรพลนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: สวัสดีค่ะนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการการทำผิดพันธกิจแคร์บำรุงผิวและฟื้นฟูผิวนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สองนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพรวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้อย่างที่เราบอกแล้วว่า

0: จะเป็นตอนที่2นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำในวันนี้ก็คือเซรั่มหน้าเด้งนะคะแล้วก็น้ำแร่บำรุงผิวนะคะวันนี้เราจะทำเป็น2ผลิตภัณฑ์นะคะนะซึ่งตัวนี้อย่างเซรั่มหน้าเด้งเนี่ยนะคะก็เป็นที่ต้องการเนาะของคือเป็นที่ต้องการจำนวนมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือไม่ว่าจะเป็นคนมีอายุนะหรือคนอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบที่จะแอนตี้เอจจิ้งกันก็คือใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแอนตี้เอจจิ้งนะคะยิ่งปัจจุบันเนี้ยเทรนในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนี่มาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหรืออาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยก็จะเน้นไปทางแอนตี้เอจจิ้งเยอะนะคะค่ะแต่วันนี้เราจะมาสาธิตก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้ภายนอกนะคะใช้ใบหน้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบำรุงใบหน้า
0: แล้วก็ตัวนี้นี่มีความพิเศษยังไงคะเพื่อให้ผู้ชมที่ฟังทางบ้านเนี่ยติดตามรายการเราให้จบนะตอนนี้ให้จบนะคะ
1: ถ้าตัวนี้นะคะอาจารย์ก็คือมันจะเป็นเซรั่มไฮยาคือมันจะเป็น
0: ไฮยา
1: คือไฮยาค่ะมันอยู่ในชั้นผิวของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีอายุเราเยอะค่ะบางทีมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบสารสกัดที่ทำขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบของไฮยานะคะเข้ามาช่วยทีนี้ไฮยามันก็จะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นตามท้องตลาดทุกวันนี้จะมีตั้งต้นด้วยคำว่าเซรั่มไฮยา
0: เป็นที่นิยมมากเหมือนกันไฮยาเนา
1: ะ
0: อะไรก็ไฮยาหมดนะแล้วก็คนคือจะเป็นที่ยอมรับอะแล้วก็ยอมรับว่าใช้แล้วได้ผล
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ผลผิวจะนุ่มชุ่มชื้นนะเวลาแต่งหน้าเนี่ยแป้งก็ติดเนียนดีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวไฮยาเพราะนั้นน่ะเซรั่มหน้าเด้งของเราวันนี้จะเน้นที่ไฮยานะคะไฮยาลูโรนิก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตัวเอกแล้วก็มันยังมีสารสกัดนะที่ช่วยในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้หน้าเด้งขึ้นมาได้
1: เข้าไปค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้เป็นเคล็ดลับเลยเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวโปรนะคร
1: ับ
0: แห่งปีเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมาก
1: ค่ะ
0: ราคาไม่ได้สูงมากแต่ได้ผลดีมากถ้าท่านผู้ชมเนี่ยติดตามชมจนจบรายการนะคะก็จะได้รับรู้สิ่งนี้แล้วก็เห็นแนวทางนะแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อนะคะได้โดยง่ายคือหาซื้อไม่ยากเลยและนำมาผสมนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เองได้นะคะหรือว่าจะทำให้ญาติพี่น้องน
1: ะ
0: บางคนเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยทำให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างสูตรที่เราเอามาในวันนี้เป็นสูตรที่เราผ่านห้องแลบมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เทสความคงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่า PS ต่างๆเนี่ยถ้าทำตามสูตรที่เราบอกนะคะส่วนใหญ่แล้วค่า PS ก็จะอยู่ใน PS ของผิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเราก็ปรับสูตรนะคะให้อยู่ในมาตรฐานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดตามจนจบตอนแล้วก็จะสามารถรับรู้นะคะเคล็ดลับเหล่านี้ได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้กักเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราทำสองตัวเนาะก็คือน้ำแร่บำรุงผิวแล้วก็เซรั่มหน้าเด้งนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะลงไปสู่เนื้อหาขั้นตอนการทำนะคะเราตามปกติเลยเราจะแนะนำอุปกรณ์นะคะทุกตอนไม่ได้มีอุปกรณ์เหมือนกันหมดแต่อาจจะคล้ายคลึงกันแต่มันมีบางตัวที่อาจจะเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอื่นเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โจนะคะแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในตอนนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
1: อุปกรณ์หลักๆที่เราใช้นะคะก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นภาชนะนะคะที่จะใช้ในการกวนนะคะหรือว่าการผสมนะคะอันนี้เราก็จะมีเป็นถ้วยแก้วแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหม้อสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้2แบบนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักจริงๆเนี่ยเพื่อลดการแตกของถ้วยแก้วอะค่ะเราอาจจะเป็นหม้อสแตนเลส
0: หม้อสแตนเลส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถ้วยแก้วเนี่ยบางทีเราเอามาเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นมองเห็นได้ชัดเนาะนะคะนะอย่างหม้อสแตนเลสเนี่ยแนะนำให้เป็นสแตนเลสจริงๆนะ
1: คะ
0: อย่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอย่าเป็นพลาสติกนะคะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาได้
1: ใช่ค่ะบางทีไม่เป็นสแตนเลสนะคะที่แบบว่าเกรดแท้ค่ะบางทีเป็นสนิมอันนี้เราจะเจอได้บางทีสารแอคทีฟบางตัวหรือว่าสารบางตัวนะคะพอมันอยู่ในหม้อนานๆนะคะมันทำให้กัดก่อนตัวหม้อแล้วก็เกิดสนิมแล้วก็เกิดการรั่วของหม้อหรือว่าภาชนะที่เราใส่ได้นะคะ
0: และอย่างอลูมิเนียมมันก็มีสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมา
1: ค่ะ
0: ใช่อาจจะมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีในสูตรของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะทนความร้อนไม่ได้นะคะเพราะสูตรเซรั่มเนี่ยนะคะ สูตรมันก็จะบางสูตรมันจะมีให้ความร้อนบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: เป็น
0: ภาชนะสำหรับทีนี
1: ้ใส่ควรแล้วนะคะก็จะ
0: มาเป็น
1: พายซิลิโคนค่ะ
0: ตัวนี้ก็ใช้ปาดนะคะใช้ปาดข้างๆขอบอ่างขอบหม้ออะไรประมาณนี
1: ้
0: ตัวซิลิโคนเนี่ยจะเป็นซิลิโคนเกรดฟู้ดนะคะแล้วก็มีความทนต่ออุณหภูมิสูงนะไม่ต่ำกว่า200องศา
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมีความปลอดภัยสูงนะคะอันนี้ซื้อตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีนะคะ
1: อันนี้ขอเพิ่มเติมนะ
0: คะ
1: เราจะใช้แนะนำว่าใช้พายซิลิโคนแทนพายที่เป็นพวกไม้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเชื้อราได้ถ้าใช้แบบไม้อะค่ะแนะนำว่าเป็นพายซิลิโคนหรือว่าเป็นพายสแตนเลสนะคะจะดีกว่านะคะ
0: ห้ามใช้ไม้นะคะต่อมานะคะ
1: ตะกร้อค่ะ
0: ตะกร้ออันนี้ใช้คนสารใช้คนครีมไม่ใช่ใช้คนสารใช้คนครีมนะคะคนส่วนผสม
1: ใช่
0: นะคะด้ามมันก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราจะแนะนำว่าจะเป็นด้ามไม้ได้ไหมด้ามพลาสติกได้ไหมได้แต่ถ้าด้ามไม้ใช้เป็นนานๆเนี่ยบางทีไม้มันผุกร่อนออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เป็นด้ามสแตนเลสเนี่ยจะโอเคที่สุดหรือพลาสติกก็ได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยต้องเป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ตรงที่คนนี้นะ
1: คะ
0: ต่อมาก็คือช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็เป็นช้อนปกติทั่วๆไปนะอันนี้เราก็ใช้ตักสารนะคะนะจริงๆแล้วไอ้ช้อนตักสารเนี่ยมันก็มีต่างหากนะในห้องแลบเพียงแต่ว่าถ้าให้ท่านผู้ชมไปซื้อนะมันก็จะราคาจะแพงจริงใช้อันนี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจากตักสารก็ตักเนื้อผิดพันธุ์ก็ได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีตัวตะแกรงร่อนค
0: ่ะตะแกรงร่อนอันนี้สารเคมีบางตัวเนี่ยเราต้องใช้ตะแกรงร่อนเนื่องจากว่าไม่ให้มันเกาะเป็นกลุ่มน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้ามันเกาะเป็นกลุ่มแล้วบางครั้งมันละลายยาก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้ระยะเวลานานอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้มันกระจายตัวแล้วเราคนส่วนผสมก็จะได้กระจายแล้วก็เข้ากันได้ดีเข้ากันได้เร็วใช้เวลาเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปนะคะต่อมาก็เป็นบิ๊กเกอร์นะคะนะแล้วก็แท่งแก้วอันนี้ก็มีขายตาม
1: ร้าน
0: ขายอุปกรณ์เคมีทั้งหลาย
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่า
1: อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร
0: ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้พวกเซรามิก
1: ค่ะ
0: หรือแก้วแต่ต้องแก้วที่ทนความร้อนนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะได้นะคะนะสำหรับแท่งที่คนเนี่ยเราไม่แนะนำให้ใช้แท่งไม้นะบางคนไปเอาตะเกียบมาคน
1: นะ
0: เพราะว่าแท่งไม้เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยบางทีล้างแล้วมันเปียกนะมีเชื้อราขึ้นนะคะแล้วก็บางทีใช้ไปนานๆมันมีการผุก่อนเลยประมาณนี้มันก็ลงในเนื้อครีมได้นะคะนะถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ช้อนสแตนเลสได้นะคะ
1: แต่ถ้าจริงๆอะค่ะอาจารย์ถ้าไม่เอาแก้วเลยก็เป็นหม้อแบบนี้ทั้งหมด
0: ใช้เป็นหม้ออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยตัวไม่พายอย่างนี้ก็ได้นะคะนะ
1: แต่อย่างวันน
0: ี้เราเอามาคนตัวน้ำแร่ใช่ไหมทีนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรประมาณนั้นเราก็เลยใช้เป็นบิ๊กเกอร์มานะคะกับแท่งแก้วแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมที่บ้านเราจะใช้เป็นหม้อสแตนเลสก็ได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้คนก็ได
1: ้
0: นะคะประมาณนั้นนะโอเคนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ก็คือเตาไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: นะเตาไฟฟ้านะคะเตาไม่เหล็กไฟฟ้านะคะห้ามใช้เตาแก๊สนะคะห้ามใช้เตาถ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมบอกว่าอาจารย์ใครจะไปใช้เตาถ่านทุกวันเนี่ยมันเอาเกิดนะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะนะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะนะเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะปรับความแรงของไฟได้แต่ว่ามันควบคุมอุณหภูมิลำบากและอย่างนึงมันอันตรายตรงที่ว่าถ้าหากเราคนไปแล้วมันกระเด็นมันลงไปรวมกับไฟแล้วไฟมันลุกพึบขึ้นมานะก็จะมีปัญหาได้นะคะแล้วเตาถ่านยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือไม่สามารถปรับความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำใช้เองที่บ้านนะคะปริมาณไม่เยอะมากเนี่ยไม่ถึง10กิโลอย่างเงี้ยเราสามารถใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ค่ะนะคะอันนี้จะปรับอุณหภูมิได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะ
1: โอเคค่ะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการทำความสะอาดนะคะอุปกรณ์
0: อันนี้เราจะสาธิตให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะแต่ว่าทุกชิ้นเนี่ยเราทำความสะอาดมาหมดแล้วนะคะ
1: เราก็จะเอาแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นความเข้มข้นนะคะ 70% นะคะ
0: ใส่ตามร้านขายยาได
1: ้ใช่ค่ะตามร้านขายยาได้
0: ที่ว่าใช้เกี่ยวกับทำแผลแล้วก็แอลกอฮอล์พวกน
1: ั้
0: น
1: แนะนำว่าใส่ขวดเขาเรียกว่าขวดฟอกกี้นะคะแบบนี้มันจะทำให้เวลาเราฉีดอะค่ะมันกระจายแอลกอฮอล์กระจายได้ทั่วนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะต้องมีตัวเป็นกระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากสิ้นเปลืองกระดาษทิชชู่นะคะต้นทุนตรงนี้ก็คือ เป็นผ้าขนหนูนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำผ้าขนหนูที่เป็นขนนะคะเอามาใช้มันจะมีเกรดที่เป็นสำหรับเช็ดพวกจานชามอะค่ะในห้องครัวนะคะแบบนั้นนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะ
0: สรุปแล้วก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได
1: ้
0: ผ้าก็ได้สำลีก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะเป็นจะทิ้งขนนะไม่ควรจะมีอะไรที่มีขนนะอย่างผ้าที่มีขนกระดาษทิชชู่ที่มีขนแล้วพวกนี้มันจะทิ้งเศษไว้ในหม้อนะคะซึ่งทำให้ครีมเราหรือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีพวกนี้ปนไปด้วยนะคะ
1: ค่ะก็นะคะวิธีการก็คือฉีดอย่างนี้นะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะแบบนี
0: ้คือฉีดไปทั่วทุกพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็เช็ดนะคะทีนี้เช็ดเนี่ยเราจะเช็ดพอหมาดๆแล้วให้มันระเหยเองส่วนหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการฆ่าเชื้อได้สูงสุดนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าท่านยังไม่รีบทำตอนนี้ท่านก็ฉีดแล้วก็วางทิ้งไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เองได้นะคะทีนี้ในการทำเนี่ยนะคะสำหรับตัวเรานะคะถ้าคิดว่าไม่อยากให้ผมร่วงลงไปในผิดพันเราก็ใส่ผมนะคะแล้วก็อาจจะใส่แมสน
1: ะ
0: เพื่อป้องกันตัวเองด้วยจากผงจากฝุ่นอะไรจากสารเคมีนะคะกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะหรือกันไม่มีน้ำลายลงไปเกิดบางคนทำไปคุยไปอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะมีถุงมือเนี่ยนะคะถ้าไม่มีถุงมือแต่ถุงมือก็มีขายทั่วไปแมสตอนนี้ก็มีเกือบทุกบ้านตั้งแต่หลังโควิดนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านอะไรประมาณนี้นะคะนะทีนี้สมมติว่าถ้าเราไม่มีถุงมือนะเราก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดที่มือนี่แหละนะคะก่อนทำนะคะแล้วก็อาจจะถอดวงถอดแว่นอะไรก่อนนะนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เริ่มต้นทำนะคะนะทีนี้เมื่อเราทำความสะอาดนะคะวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ตัวเองนะคะว่าทำอะไรได้ไม่ได้แล้วนะคะนะเราก็จะเข้าสู่ส่วนประกอบของสูตรแต่ละสูตรนะ
1: คะ
0: สูตรแรกเราจะเริ่มที่เรารู้ว่าท่านผู้ชมอยากได้อะไรอยากได้อะไรก่อนคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากได้อะไรก่อน
1: อยากได้เซรั่มก่อนล่ะค่ะ
0: น่าจะอยากได้เซรั่มหน้าเด้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นเราจะเริ่มที่เซรั่มหน้าเด้งก่อนนะคะนะเซรั่มหน้าเด้งนะองค์ประกอบในสูตรเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนน
1: ะคะ
0: ก็คือส่วนที่1คืออันนี้ส่วนที่2คือตรงนี้นะคะส่วนที่3นะมี5ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์โจช่วยอธิบายนะคะสารเคมีแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบของสูตรด้วยนะคะนะเดี๋ยวจะช่วยอาจารย์จะช่วยเสริมกัน
1: ได้ค่ะ
0: นะคะส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่1นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะที่เราใช้น้ำเนี่ยที่มาใช้ในสูตรก็คือใช้ทำละลายนะ
0: คะ
1: พวกสารต่างๆเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะใช้น้ำ
0: ในสูตรเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นสุดที่จอเนา
1: ะ
0: เขาอาจเขียนว่า DI water นี่คือเป็นน้ำพวกน้ำกลั่นที่ใช้ในห้องแลบที่ไม่มีประจุแต่ว่าเราสามารถใช้น้ำดื่มที่มาจากเครื่องกรองที่บ้านหรือน้ำขวดน
1: ะ
0: ที่เราซื้อตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นน้ำแร
1: ่ค่ะ
0: อย่าเป็นน้ำบาดาลไอ้พวกนี้มันมีแร่ธาตุไงนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้ำประปามันมีคลอรีนเราก็ต้มสักหน่อยนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะ
1: ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แร่ธาตุนะคะมันทำไมถึงมีไม่ได้อย่างน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันมารบกวนพวกสารตัวอื่นๆนะคะที่อยู่ในสูตรอง
0: ค์ประกอบในสูตร
1: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้เกิดอย่างเช่นการตกตะกอนหรือการแยกชั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนที่เป็นน้ำแร่หรือว่าน้ำที่มีพวกแร่ธาตุต่างนะคะ
0: ค่ะนะฮะปริมาณของน้ำในสูตรนี้ก็คือ 93.3 กรัมนะคะปริมาณเนี่ยเราจะทำเป็นกรัมเหมือนกันหมด
1: ค่ะ
0: นะคะและสูตรหนึ่งเนี่ยรวมแล้วจะเท่ากับ100กรัมก
1: ็
0: คือถ้าเทียบก็คือ 100% นั่นแหละนะคะเพราะว่าเกิดท่านใดดูแล้วเอาไปทำแล้วอยากทำขายอย่างเงี้ยคือสูตรเราเนี่ยสามารถที่จะจดแจ้งอย.ได้เลย นะคะจดแจ้งอย.เลยเพราะว่าปริมาณสูตรมันเท่ากับ 100% นะเพราะว่าอย.เขาจะไม่รับจดแจ้งสูตรที่ไม่ใช่ 100%
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยท่านชมวันนี้นะคะท่านได้สูตรไปวันนี้ท่านสามารถต่อยอดได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นปริมาณกรรมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือว่าผงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แนะนำอีกนิดนึงตาช่างที่เราช่างใช้ช่างสารนะคะควรเป็นตาช่างดิจิตอลนะคะที่มีตำแหน่งทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะตำแหน่งเดียวไม่เอานะคะเพราะสารเคมีเนี่ยถ้ามันผิดพลาดนิดนึงนะคือเนื้อมันจะเปลี่ยนเลยนะเนื้อของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาช่างควรจะเป็นตาช่างที่เป็นแต่ช่างดิจิตอลที่มีจุดทศนิยมไม่ต่ำกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปส่วนที่2ค่ะอาจารย์โจ
1: เป็นตัวไฮยานะคะ
0: ตัวพระเอกของคลิปตัวนี
1: ้
0: นะคะไฮยาลูโรนิกนะคะแอซิดนะคะนะตัวนี้
1: ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะตัวเขาแรกอันดับแรกเลยก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นเบสในการขึ้นเป็นรูปแบบของเนื้อเซรั่มนะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อเซรั่มเนี่ยมันจะไม่ข้นมันจะไม่เหลวจนเหมือนน้ำนะคะเขาจะอยู่กึ่งกลางนะคะจะดังนั้นเนี่ยมันจะมีความหนืดๆในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ตัวไฮยาเนี่ย เป็นสารสร้างเนื้อด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะจริงๆตัวที่เป็นพวกเซรั่มต่างๆนะคะมันมีทั้งตระกูลคาร์โบโมคาร์โบพอลที่เขาเอามาทำในรูปแบบเซรั่มต่างๆเราก็จะเห็นหลายๆเนื้อนะคะไฮยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เราเอามาทำรูปแบบของเซรั่มนะคะ
0: คาร์โบเมอร์ที่ว่าอาจารย์โจพูดถึงนะก็ส่วนใหญ่เป็นพวกเนื้อเจลอะไรพวกนั้นแหละนะเนื้อเจลเนี่ยแต่นี้เราใช้ไฮยาลูโรนิกเนี่ยเป็นตัวขึ้นเนื้อซึ่งเนื้อลักษณะก็จะหนืดๆคล้ายๆเจลเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับแข็งเท่าเจล
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วตัวไฮยาลูโรนิกเนี่ยในร่างกายของมนุษย์ก็มีอยู่แล้วนะคะจะแทรกอยู่ในระหว่างเซลล์นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะทำให้หน้าเด้งหน้าเด็กอะไรเงี้ยตอนเด็กๆก็จะมีเยอะนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมเข้าไปได้ด้วยการทานะคะก็สามารถช่วยได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้ค่ะนะคะตัวนี้ก็คือโปรคีเอ็มจีสิบอะค่ะอาจารย์โต
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะฟิลหรือว่าความรู้สึกจะเหมือนกับมาร์คที่เราใช้กันที่เป็นแผ่นนะคะเราเวลาเราเคยบางท่านอาจจะเคยใช้ที่แบบมาร์คแบบลอกเป็นแผ่นที่แบบบำรุงผิวอะค่ะความนุ่มจะมีประมาณนั้นเลยให้ทั้งความนุ่มแล้วก็ความชุ่มชื้นนะคะอยู่ในสูตร
0: ตัวที่รออยู่กับแผ่นมาร์กใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ว่าเวลาเราดึงแผ่นมาร์กออกมาเราคลี่เนี่ยมันจะลื่น
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิว
1: อันนี
0: ้แล้วทำให้ผิวมันฟูขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะเราจะเห็นว่าพวกกลุ่มที่เป็นมาร์กแบบนั้นนะคะความเข้มข้นของสารที่ให้ความชุ่มชื้นแบบนี้ก็จะเยอะอันนี้อันนี้ก็เปรียบได้กับมาร์กเลยอะค่ะนะคะมาร์กได้เลย
0: ถ้าอย่างนั้นตัวนี้ถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราไปซื้อมาร์กมาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาแช่ได้เลยแล้วก็มาได้เลยใช่ไหม
1: คะอย่างนั้น
0: ก็เหมือนกับที่เราซื้อของเกาหลีของอะไรนั่นแหละ
1: นั่นแหละค่ะ
0: ตัวนี้เนี่ยกิโลนึงแพงไหม
1: กิโลนึงอยู่หลักประมาณพันกว่าบาทนะคะ
0: เห็นไหมคะถูกไหมคะท่านผู้ชมแต่ประสิทธิภาพดีมากเลยนะคะกิโลนึงเนี่ยพันกว่าบาทเองนะคะนะทีนี้ปริมาณการใส่ในสูตรเนี่ยเราใส่อยู่2กรัมนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไฮยาลูโรนิกเราลืมบอกไปคือใส่อยู่ที่ 0.7 กรัม
1: ใช่ค
0: ่ะต่อมานะคะเป็นโปรคีFMGGL นะFMGGL คือตัวนี้นะคะมันต่างกันกับตัวเมื่อกี้ยังไงชื่อมันคล้ายๆกัน
1: คือจริงๆมันบำรุงในแนวลึกกับแนวตื้นอ
0: ันนี้เมื่อกี้เนี่ยในแนวตื้นก็คือ MG10 เนี่ยในแนวตื้นนะคะแต่ FMGGL เนี่ยในแนวลึกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นถ้ามาร์กเราเนี่ยใช้2ตัวนี้แช่นะเราไปซื้อมาร์กมาคือมาร์กที่เราไปซื้อมาของเกาหลีอ่ะมันจะมีแผ่นมาร์กขายต่างหากนะก่อนที่จะบรรจุลงในซองใช่ม
1: ั้ยเขาเรียกว่าชีทมาร์ก
0: ชีทมาร์กนะเราหาซื้อชีทมาร์กมาแล้วเราก็ซื้อ2ตัวเนี่ยนะคะ MG10 กับ MGGL เนี่ย MG10 มันบำรุงในแนวตื้น MG FMGGL บำรุงในแนวลึกนะคะเอา2ตัวนี้มาผสมกันและใส่กับชีทมาร์ก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะเหมือนของเกาหลีเลยค่ะนะคะนะต่อมานะคะอันนี้ใช้ประมาณ1กรัมนะคะนะMG10 ใช้2 FMGKL ใช้1น
1: ะ
0: ต่อไปก็เป็น Natural ASA from food นะคะตัวนี้ก็เป็น ASA จากผลไม้นั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี
1: ้คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติยังไง
1: คือช่วยในเรื่องของ1ช่วยผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิว

0: ที่เสื่อมสภาพแล้วอะค่ะบางท่านเนี่ยยิ่งอายุเยอะๆใช่ไหมคะเซลล์ผิวเราก็จะผัดออกได้ช้าความหมองคล้ำก็จะมีดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะไปช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิว
1: หน้าก็จะได้ใสนะคะแล้วหน้าเราเมื่อมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นตลอดเนี่ยหน้าก็ดูเด็กลงน
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์เก่าเราไม่ผัดนะเราก็จะมีใบหน้าก็จะดูกระดำกระด่างเพราะเซลล์เก่าเนี่ยมันเป็นเซลล์แก่มันจะดูคล้ำ
0: ๆ
1: นะลองนึกภาพหน้าคนหน้ากระดำกระด่างกับหน้าคนเรียบขาวเด้งเนี่ยนะคะมันต่างกันมากนะคนที่หน้าเรียบขาวเด้งเนี่ยหน้าเขาจะดูเด็กกว่านะคะ อย่าว่าถ้าไม่เด้งเอาแค่ขาวแล้วกันคนหน้าขาวไร้รอยด่างดำอ่ะนะหรือรอยดำน้อยกว่าเนี่ยจะดูหน้าเด็กกว่าคนที่มีรอยด่างดำเยอะรอยด่างดำในบางทีเกิดจากการที่เซลล์เก่ามันไม่ผัดออกไปนะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะผิวอาจจะขาดความชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเราใช้ Natural ASA เนี่ยเข้าไปช่วยนะคะนะต่อไปก็คือสารสกัดเก่าคือขาวคือตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้ก็ใช้1กรัมนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้มันจะมีสารสำคัญนะคะที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วโมเลกุลมันจะเล็กมากอะค่ะนะมันจะซึมลึกมันจะทำให้เซลล์เนี่ยดูดน้ำ
0: ค่ะ
1: เซลล์ก็เลยดูเด้งตึงขึ้นมานะคะที่เราเรียกว่าหน้าเด้งอะไรประมาณนี้แหละค่ะนะตัวนี้ประสิทธิภาพดีมากนะคะแต่อย.เนี่ยกำหนดปริมาณไว้ที่ไม่เกิน 1%
0: ใช่ค่ะ
1: และสูตรนี้เราก็ใส่ที่ 1% แต่ 1% เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลนะท่านผู้ชมได้ผลดีมากนะคะนะคะตัวต่อไปก็คือพีโนสแตทคือตัวนี
0: ้ค่ะตัวนี้ก็เป็นสารกันเสียนะคะเราจะเคยได้ยินบางผลิตภัณฑ์เขาจะบอกว่าปราศจากพาราเบนไม่มีกลุ่มพาราเบนคือต้องบอกก่อนว่ากลุ่มพาราเบนนะคะบางทีมันระคายเคืองผิวเราได้นะคะบางทีเขายิ่งบริเวณที่อยู่บนใบหน้านะคะบางทีเราจะรู้สึกแสบดวงตาได
1: ้
0: นะคะเขาก็เลยหลีกเลี่ยงกลุ่มพาราเบนตรงนี้ไปนะคะอย่างฟีโนสแตทที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีกลุ่มพาราเบนอยู่
1: ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็ใช้แล้วไม่ทำให้แสบตาเพราะว่าสารกันเสียบางตัวนะ
0: ค่ะ
1: ใช้แล้วก็แสบตา
0: ใช่ค่ะ
1: ประมาณนั้นนะคะทีนี้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังครบแล้วนะคะคุณสมบัตินะคะนะทีนี้เราก็จะมาผสมให้ท่านผู้ชมดูนะคะก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปผสมน้ำแร่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอาจารย์ตัวเริ่มเลยนะคะ
0: วิธีการนะคะอย่างสูตรนี้นะคะอาจารย์ก็คือเราจะไม่ใช้ความร้อนในการผสมนั้นเนี่ยสูตรนี้เราจะไม่ใช้เตาไฟฟ้าผสมง่ายนะคะมีแค่เป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะผสมนะคะทีนี้วิธีการผสมเนี่ยเราจะเอาน้ำนะคะเทลงไปเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เทคนิคหรือขั้นตอนมีอยู่ว่านะคะในส่วนที่2เนี่ยนะคะที่เป็นตัวของ
1: ไฮยาลูโรนิก
0: ใช่ค่ะตัวนี้จะต้องค่อยๆโปรยนะคะแล้วค่อยๆคนนะคะอย่าเททีเดียวทั้งหมดนะคะเพราะการเททีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันจะทำให้เสียเวลาในการผส
1: ม
0: นะคะ
1: ค่ะอย่างที่บอกข้างต้นเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวไฮยาลูรอนิกเนี่ยต้องใช้ตะแกรงร่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้มันกระจายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็คนไปในทางเดียวกันนะคะ
0: ไม่ใช่แค่ตัวไฮยานะคะในตระกูลที่เป็นตัวสร้างเนื้อนะคะแนะนำว่าค่อยๆโปรยนะคะแล้วก็ค่อยๆคนแบบนี้นะคะ
1: อย่างตัวคาร์โบเบอร์ทั้งหลายนะที่ว่าเป็นพวกเนื้อที่สร้างเจลอะไรพวกนี้นะคะก็เหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เห็นว่าหลายๆสูตรที่เรามีตัวที่เป็นตัวสร้างเนื้อเจลเราก็จะโปรยนะคะ
0: เคยทำแบบผสมแรกๆอะค่ะยังไม่ใช้การโปรยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นก้อนเป็นก้อนแบบก้อนกลมๆเหมือนเม็ดสักคูเลยนะคะแล้วเนี่ยเราก็ใช้เวลากวนนานมากนะคะถึงจะแบบกระจายตัวออกมา
1: ดูเทคนิคที่อาจารย์โจทำนะคะจำไว้นะคะก็ค่อยๆโปรยนะคะไม่ต้องใจร้อนนะคะ
0: ถ้าในส่วนของไฮยานะคะละลายดีแล้วอะค่ะเราก็จะได้เนื้อเซรั่มที่ดูน่าใช้นะคะไม่จับกันเป็นก้อนดังนั้นเนี่ยตรงส่วนที่เป็นไฮยาเนี่ยสำคัญมาก

0: นะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะต้องละลายให้ได้หมดจริงๆนะคะแล้วก็กระจายตัวดีๆนะคะให้มันกระจายตัวดีๆนะคะ
1: ปริมาณที่ใส่อยู่ที่

0: ข้นๆขึ้นหน่อยอะค่ะก็ปรับขึ้นได้นะคะให้อยู่ที่1กรัมก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะก็ระวังว่ามันจะเหนอะผิวจนเกินไปนะคะ
1: บางคนคิดว่าใส่เยอะๆน่าจะเด้งๆนะคะแต่มันจะทำให้เหนียวนะคะทำให้เหนอะ
0: ไฮยาอย่างนึงนะคะมันจะไม่ค่อยถูกกันกับตระกูลคาร์โบโมนะคะหรือพวกคาร์โบพอลสารสร้างเนื้อเจลนะคะพวกนี้พอถ้ามันเจอกันนะคะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีลักษณะที่เป็นเนื้อขาวๆนะคะ
1: อันนี้มันจะมีฟองด้วยนิดนึงน
0: ะ
1: มีส่วนที่เป็นฟองมันก็ยังมีเนื้อขาวๆอยู่นิดหน่อยนะคะตัวนี้บางคนที่เขาเคยทำขึ้นสูตรแบบใช้ผงที่สร้างเนื้อเจลเนี่ยเขาอาจจะถามว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะดูดน้ำเข้าไปเหมือนเนื้อเจลไหม
0: เหมือนกันค่ะ
1: เหมือนกัน
0: ลักษณะนั้นเนี่ยคล้ายกันเลย
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากรอนะไม่อยากรอเราอาจจะทิ้งไว้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใช้แล้วเอาไว้นะคะ
0: ทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องปั่นนะคะถ้าเราอันนี้เราทำนิดเดียวนะคะมันก็สามารถที่จะใช้การกวนแบบนี้ได้แต่ถ้าเราทำเยอะเป็น1กิโลขึ้นไปอะค่ะบางทีเราต้อง
1: ใช้เครื่องปั่น
0: ใช้เครื่องปั่นทีนี้การใช้เครื่องปั่นเนี่ยความเร็วรอบอะค่ะต้องเป็นความเร็วรอบที่ต่ำที่สุดของเครื่องที่เราใช้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปปรับระดับแบบเร็วเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเร็วเกินไปนะคะฟองอากาศก็จะเยอะนะคะอย่างเครื่องที่สามารถใช้ได้ก็คือเครื่องผสมที่เป็นเครื่องเบเกอรี่นะคะอย่างนั้นนะคะ
1: เครื่องตีไข่เครื่องทำเบเกอรี่คือที่เราสาธิตที่ตอนที่อื่นๆเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะ
0: เราสามารถ
1: ใช้เครื่องนั้นตีได้นะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าแนะนำว่าความเร็วรอบให้ต่ำสุดนะคะ
1: ต่ำอย่าให้มันเกิดฟองมากอะไรอย่างนะคะ
0: มันจะมีเครื่องนึงนะคะอาจารย์ที่เป็นเหมือนเครื่องปั่นซุปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะ
1: มัน
0: มีใบพัดที่มันเร็วจนเกินไปค่ะมันทำให้โครงสร้างของไฮยาเนี่ยค่ะ
1: มัน
0: ถูกทำลายแล้วมันเหลวได
1: ้
0: นะคะอย่างนั้นเครื่องเบเกอรี่นะคะจะหาได้ง่ายสุดหรือถ้าใครแบบไปศึกษาข้อมูลจริงๆอะค่ะมันก็จะมีเครื่องสำหรับปั่นพวกเนื้อครีมที่เราเห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือเครื่องชื่อเครื่องว่าโอเวอร์เฮดนะคะที่ใช้ในห้องแลบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นก็
1: อันนั้นมันจะให้ทำในปริมาณที่น้อยนะอย่าง500กรัมไม่เกิน1กิโล
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอันนั้นมันจะแพงไหม
0: อันนั้นก็มีหลายราคาค่ะแต่ก็หลักอยู่ประมาณ 4-5,000 แต่ถ้าเอาถูกสุดก็เครื่องเบเกอรี่นี่แหละค่ะ
1: เครื่องเบเกอรี่นะมือถือเครื่องเบเกอรี่มือถ
0: ือใช่ค่ะ
1: บางที่ก็300-400อะไรประมาณเนี้ยนะคะเราสามารถซื้อได้แล้วก็มาทำปั่นครีมก็ได้ปั่นเจลก็ได้นะคะ
0: ค่ะเราจะเห็นว่าเรากวนไปเรื่อยๆค่ะความหนืดก็จะมากขึ้นนะคะจะมีความหนืดขึ้น
1: นี่ต้องใจเย็นๆนะคะแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะคะถ้าได้ใช้นะคะถือว่าคุ้มกับการที่เรารอคอยนะคะ
0: ทีนี้บางท่านจะเห็นว่าตอนกวนนะคะอาจจะมีฟองอากาศอยู่นะคะนี่เราไปเห็นเซรั่มที่เราใช้ตามท้องตลาดเนี่ยว่าทำไมเขาไม่มีฟองนะคะจริงๆเดี๋ยวฟองตรงนี้จะยุบลงไปหรือว่าหายไปนะคะ
1: ฟองมันเกิดจากการคน
0: ใช่ไห
1: มคะเกิดจากการที่เราคนทีนี้เพราะฉะนั้นการคนผิดพันเนี่ยต้องบอกไว้นิดนึงว่าอย่าคนแบบแรงแบบตีอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนไม่ได้คนแบบอาจารย์โจคนนะคนแบบตีไม่ได้ตีอย่างเงี้ยเหมือนตีไข่อ่ะนะอาจจะเผลออาจจะอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะทำให้เกิดฟองเยอะพอเกิดฟองเยอะปุ๊บเนี่ยเราทำให้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ผงขาวๆเนี่ยมันละลายไป

0: หรือยังนะคะแต่ว่าฟองพวกนี้ก็สามารถที่จะยุบไปเองได้นะคะแต่ถือว่ามันต้องใช้เวลา
1: ใช่ค่ะจริงๆประมาณสัก3-4ชั่วโมงนี้ก็ฟองหายหมดแล้วนะคะน่าจะได้แล้วค่ะในส่วนนี้นะคะก็พยายามทำให้ส่วนที่1กับส่วนที่2อะค่ะ
0: โอเคที่เหลือ
1: เข้ากันแบบ
0: ที่เหลือน่าจะเป็น
1: ฟองอากาศ
0: ที่เหลือน่าจะเป็นฟองอากาศแล้วล่ะค่ะนอกนั้นก็คือละลายหมดแล้วนะคะ
1: ต้องละลายให้ได้แบบนี้นะคะห้ามมีแบบเป็นผงหรือว่าก้อนขาวๆของตัวสร้างเนื้ออย่างไฮยาอยู่นะคะไม่งั้นพอทิ้งนานๆนะคะอาจารย์มันจะเป็นก้อนใสๆเป็นเม็ดแล้วเวลาเราบีบอะค่ะเนื้อมันก็จะดูไม่สวยงามนะคะดูไม่สมูทเวลาเราเกลี่ยเราอะไรแบบนี
0: ้แต่ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราใส่สารสกัดครบนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เนื้อมันไม่สวย
1: ค่ะ
0: บางคนอาจจะไม่ได้ฟิลอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ต่อไปนะคะ
0: ต่อไปก็คือส่วนที่3
1: เราก็เริ่มใส่ส่วนที่
0: 3อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค่ะจะเป็นส่วนที่เป็นพวกสารสกัดนะคะนะก็เป็นพวก M10 นะ PM GGL นะคะ SA from food นะคะสารสกัดเกลือเครือขาวนะคะแล้วก็สารกันเสียนะคะสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะอันไหนที่เหนืดๆแล้วอาจจะเอาตัวที่ไม่เหนืดเนี่ยลงมาผสมได้นะคะอันนี้เอาช้อนหน่อยไหม
1: ได้
0: ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปล้างๆหน่อยนะตัวนี้ก็มีคุณค่ามากกับผิวนะคะ

0: อย่างสูตรเนี้ยเซรั่มหน้าเด้งนะคะไม่เด้งอย่างเดียวนะคะอันนี้ขาวด้วยนะคะ
1: ขาวด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวNatural SA นะทำให้หน้าขาวด้วย
0: อันนี้สูตรนี้จะได้ทั้งความเด้งความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ความสว่างของผิวนะคะ
1: แล้วก็ใส่กันเสียนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนื้อก็จะเป็นสีใสนะน่าใช้นะคะทีนี้สีเนี่ยของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับสีของสารสกัดด้วยเผื่อว่าสูตรเนี้ยสีของสารสกัดเนี่ยมันจะมีสีที่อ่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะบางตัวก็จะเป็นสีใสเลยเพราะนั้นเนี่ยเซรั่มที่ได้ก็เลยจะออกเป็นสีแบบไม่ขุ่นมากนะคะไม่เหลืองนะบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะใส่สารสกัดที่มีลักษณะแบบอาจจะเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะนะ
0: นี้ถ้าใส่สารถ้าเราลืมใส่สารกันเสียนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้เร็ว
1: อ
0: ันนี้ต้องระวังด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในสูตรจำเป็นที่จะต้องมีพวกสารกันเสียนะคะ อยู่ในสูตร
1: พอดีสูตรเนี้ยมีน้ำเยอะด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะปริมาณน้ำในสูตรนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ถ้าใครเผลอลืมใส่นะคะประมาณสัก7วันนะคะก็จะเป็นเหมือนเชื้อรานะคะขึ้นมาแล้วนะคะ
1: อันนี้ก็ได้นะคะสำหรับเซรั่มนะคะ
0: ใครจะแต่งกลิ่นก็ได้นะคะแต่ว่าในสูตรเราไม่มีกลิ่นนะคะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ไว้อย่างนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราเอาหลอดหยดลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะเนื้อมันก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นเนื้อของเซรั่มนะคะส่วนใหญ่เนื้อเซรั่มก็จะแบบนี
0: ้ประมาณนี้
1: นะคะหยดยืดๆอะไรประมาณนี้แหละนะคะนะเราก็จะวางโชว์ไว้นะคะว่าอันนี้ก็คือเซรั่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ขวดทีหลังนะ
0: ได้ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูสูตรอีกสูตรนึงนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมก็คือเป็นน้ำแร่บำรุงผิวนะคะน้ำแร่บำรุงผิวเลื่อนมาให้เลื่อนมาหาจันโจนิดนึงจะได้ใกล้ๆจันโจนะคะน้ำแร่นี่จะมี2ส่วนนะคะจะมีองค์ประกอบ2ส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะก็อันแรกแน่นอนต้องเป็นน้ำ
0: ใช
1: ่ไหมฮะน้ำก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าควรจะเป็นน้ำอะไรปริมาณน้ำเนี่ยก็อยู่ที่ 83.9 นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีออเรนทูอิน
0: ใช่ค่ะ
1: ออเรนทูอินเนี่ย เครื่องสำอางแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้เยอะนะคะเป็นตัวที่ลดการระคายเคืองนะคะหรือป้องกันการระคายเคืองป้องกันอาการแพ้อะไรประมาณนี้ในเครื่องสำอางเนี่ยต้องมีค่ะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็มาจากธรรมชาตินะคะปริมาณการใช้ก็แนะนำที่ 0.5 นะคะ 0.5 กรัมนะคะนะแต่ว่าในสูตรนี้เราใส่แค่ 0.1 นะไม่ควรใส่เกิน 0.5 เพราะว่ามันจะละลายน้ำได้แค่ 0.5
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนบอกอุ๊ยต้องการที่จะป้องกันอาการแพ้เยอะๆใส่สัก1อย่างเงี้ยมันอาจจะละลายได้แค่ 0.5อีก 0.5 ก็คือเสียเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่สำคัญตกตะกอนด้วยค่ะ
1: ตกตะกอนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยสูตรนี้เราใช้แค่ 0.1 แค่นั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ต่อมาอะมิโนโค้ดค่ะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชื้นนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะกับผิวหนังในระดับที่ลึกนะคะตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วในสูตรแอนตี้เอจจิ้งทั้งหลายสูตรรักษาผิวแห้งทั้งหลายเนี่ยจะมีตัวนี้ด้วยคือมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากค่ะนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นได้ดีมากนะต่อมาสูตรที่2นี่สูตรที่2นะคะเราก็มีน้ำในสูตรที่2
0: ค่ะ
1: นะคะในส่วนที่2ของสูตรน้ำแร่เนี่ยมันมีน้ำเพราะว่าน้ำตัวนี้จะเป็นตัวทำละลายสารพวกนี้นะคะนะแล้วเราก็มีวิตามิน B3 นะคะตัวนี้วิตามิน B3 ช่วยอะไรบ้างอาจารย์โจ
0: จริงๆนะคะช
1: ่
0: วยในเรื่องของการเร่งการผลัดเซลล์ผิวนะคะรอยแดงรอยดำจากสิวก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะ
1: ลดการสร้างสีของพวกเซลล์สร้างสี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะต้านเอ็มไซโทโรซิเนสแล้วนอกจากนั้นยังกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยในผลิตภัณฑ์ผิวขาวหลายยี่ห้อเลยเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วนะคะจะต้องใส่ B3 ข้าไปในสูตรนะคะเพราะนั้นลองสังเกตดูเวลาเราไปซื้อโลชั่นผิวขาวครีมหน้าขาวเนี่ยนะอะไรที่มีคำว่าขาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมี B3 อยู่ด้วยนะคะนะต่อไปนะคะอาสันกันเสียพินโนสแตตเนี่ยอาจารย์โจบอกแล้วพินโนสแตตก็เป็นไม่ใช่กลุ่มพาราเบนแล้วก็พอใส่ในตัวผิดพันแล้วเนี่ยทาแล้วไม่แสบตา
0: ใช่
1: อันนี้เป็นไปได้นะบางผิดพันเราซื้อมาเอ๊ะทำไมทาแล้วทาครีมบำรุงแล้วไม่แสบตามันตันกันเสียก็มีส่วน
0: ใช่ค่ะมีส่วน
1: ทำให้เกิดตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะเรารู้แล้วว่าว่านหางจระเข้มีสรรพคุณอะไรสรรพคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงก้องโลกอ่ะนะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือว่าเราจะสกัดมาจากส่วนที่เป็นวุ้นว
0: ุ
1: ้นในใบของว่านหางจระเข้นะคะก็สรรพคุณก็คือลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีสารที่ต้านเอ็มไซโทโรซินเนสนะคะมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะอันนี้คือในแง่ของความงามนะแต่ถ้าในแง่ของการรักษาเนี่ยเราใช้กันมาแต่โบราณรักษาพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ยท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านถ้ามีต้นว่านหางจระเข้เนี่ยลองใช้ดูนะคะลองเอาว่านหางจระเข้เนี่ยมาตัดมาปอกเปลือกออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือเปลือกเขียวนะเพราะว่าเปลือกสีเขียวนี้จะมียางมันจะกัดผิวนะคะเราก็มาบดนะคะ
0: ค่ะ
1: บดให้ละเอียดแล้วก็คือใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาอะไรบดก็ได้หรือเรามีเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นแล้วเราเอาน้ำว่านเนี่ยทาทั่วหน้าทั่วคอเลยนะคะทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยล้างออกเนี่ยรูขุมขนเนี่ยจะขึ้นและถ้าสามารถทาหน้าได้ทุกวันเนี่ยน่าจะใสเลยนะคะตัวนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยลองดูนะคะนะต่อมานะคะสารสกัดจากแตงกวา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะตัวนี้คือทำให้ผิวชุ่มชื้น
0: ใช่ค่ะให้ผิว
1: กระชับรูขุมขน
0: ใช่ค่ะ
1: กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนด้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็ประมาณนี้นะคะ
1: ครอบคลุมหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า pH ของสูตรนี้ก็จะอยู่ที่ค่า pH ของผิว
0: ค่ะ
1: 4.5 ถึง 6.5 นะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยคือเราปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์โจจะผสมท่านผู้ชมดูผสมอันนี้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเรา
1: จะใช้ตัวนี
0: ้ส่วนนี้นะคะจะมีส่วนที่1จะต้องให้ความ
1: ละลายก่อนใช่ไหม
0: นะคะ
1: โอเคค่ะ
0: นะคะส่วนที่1ที่เราจะต้องให้ความร้อนนะคะก็จะมีตัวน้ำนะคะ

0: อันนี้จะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะอัลันโทอินนะคะ
1: อะมิโนโค้ดแล้วก็อัลันโทอินตัวนี้จะละลายน้ำได้เร็วมากนะคะเดี๋ยวจะต้องให้ความร้อนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอให้ความร้อนแป๊บหนึ่งก็จะละลายหมดนะคะจะละลายง่ายนะคะ

0: เราแค่ช่วยเร่งการละลายให้เร็วขึ้นนะคะ
1: แป๊บหนึ่ง
0: แป๊บเดียว
1: ละลายหมดไปแล้วนะคะขนาดแค่ผสมยังไม่ได้ให้ความร้อน
0: แต่ในสูตรเนี่ยจะบอกว่าประมาณ50ถึง60องศาจริงๆไม่ต้องถึง50ถึง60องศาก็ได้นะคะแค่เราสังเกตว่าความร้อนช่วยเขาละลายจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะใส่แบบไม่มีตะกอนหรือไม่มีส่วนที่เป็นอะลานโทอีนหรืออะมิโนโค้ดอยู่นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ
1: ก็พยายามอย่าให้มีตะกอนเนาะ
0: ค่ะ
1: คือละลายให้หมดนะคะ
0: อันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะถ้าสังเกตด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นว่าน้ำเป็นน้ำใสๆเลยนะคะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงใน
1: บิกเกอร์เลย
0: บิกเกอร์นะคะ
1: ตอนนี้ลงดีไหม
0: ได้ค่ะ

0: ันนี้ก็คือการเตรียมในส่วนที่1
1: ส่วนที่1เสร็จแล้วต่อไปก็เป็นส่วนที่2นะคะ
0: ส่วนที่2เนี่ยจะเห็นว่าจะมีน้ํานะคะอยู่ในสูตรอยู่แล้วนะคะการที่เขามีน้ำในสูตรเนี่ยก็คือเตรียมละลายวิตามิน B3 นะคะ
1: สูตรนี้นี่จะมีน้ำในสูตรที่2เพื่อละลายสารด้วยนะคะบางสูตรที่ไม่มีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูนะสังเกตดูอันนี้เราก็จะละลายนะคะเราจะคนไปจนกระทั่งละลายหมดเลยนะคะ
0: B3 ละลายก็จะต้องให้แบบใสเหมือนกันนะคะไม่มีส่วนที่เป็นตะกอนของ B3 อยู่นะคะ
1: อันเนี้ยมันก็จะมีเหมือนตะกอนอยู่แล้วก็พยายามบี้นะคะนะพยายามให้

0: เห็นว่าเราจะสองสูตรนี้เราจะใช้ความร้อนน้อยมากนะคะอย่างสูตรแรกเราไม่ได้ใช้เลยนะสูตรที่สองก็อุณหภูมิไม่สูงไปกว่า50องศานะ
1: คะ
0: ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สารสำคัญนะมันจะอยู่ครบมันไม่ระเหยไปไหนนะคะ

0: ันนี้ก็เกือบจะละลายหมดแล้วนะคะเห็นว่า2ตัวที่ทำง่ายมากใช่ไหมคะท่านผู้ชมเนาะใช้เวลาไม่นาน
1: ไม่นานค่ะ
0: เพียงแต่ว่าสูตรแรกจะเหลือแค่สูตรแรกเนี่ยจะเหลือแค่ตรงที่ว่าอะไรนะไหยา
1: ใช่ค่ะ
0: นะไหยาที่ต้องละลายอย่างดีนะคะต้องละลายให้หมดนะคะอันนี้ตึงเหลือนิดตึงให้ผู้ชมตามดูทุกขั้นตอนเลยนะคะอย่างละเอียดเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องให้หมดเลยนะให้หมดเกลี้ยงเลยไม่ได้เลยเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนิดนึงเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันต้องหมดแค่ไหน เดี๋ยวละลายจนหมดไม่ให้เหลือเนี่ยอาจารย์แค่ไหนนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้ว
1: โอเคค่ะไม่มี
0: แล้วไม่มีแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนะคะทีนี้พวกนี
1: ้ก็เทลงได้เลยค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะลงได้เลยอันนี้ก็ไม่เหนียวนะเทลงได้เลยนะคะ
1: อันนี้ฟีโนเซตแน
0: ่อันนี้บางทีอันไหนที่มันไม่ข้นมากเราอาจจะเอามาล้างๆหน่อยนะคะจะได้ไม่เปลืองเนาะใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวล้างตามนะคะ

0: ครบนะคะครบตัวแล้วนะคะเราแค่คนให้เข้ากันจะใส่สีก็ได้นะคะนะเป็นสีคอสเมติก
1: ใช่ค
0: ่ะสีเนี่ยต้องเป็นสีที่ละลายในน้ำถ้าเราจะใช้นะบางทีอาจจะเป็นสีชมพูอ่อนนะบางยี่ห้อก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะแล้วแต
1: ่แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้นะคะ
0: แต่งกลิ่นอ่อนๆก็ได้กลิ่นที่ใช้ควรจะเป็นกลิ่นที่เราจะต้องศึกษานิดนึงต้องมีโอกาสแพ้น้อยมากน
1: ะ
0: และกลิ่นต้องเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะนะเพราะว่าพวกนี้คือเขาไม่ได้ฉีดแค่แบบเช้าเย็นนะบางคนเอาติดตัวไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดแล้วเราก็ฉีดตลอดนะคะนะนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: เสร็จแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ใสกว่านี้นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้กระดาษกรอง
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นกระดาษกรองในห้องแลบหรือกระดาษกรองที่ใช้กรองกาแฟก็ได้นะคะก็คืออาจจะนำมาใส่ตะแกรงเนี่ยค่ะเนาะวางตรงตะแกรงนี้ก็ได้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอดีวันนี้เราไม่ได้เอามานะนะคะใส่บนตะแกรงนี้ก็เทผ่านแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้ใสขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะเป็นกลวยนะคะกลวยนี่สามารถใช้ได้ทั้งกับกระดาษกรองนะเพราะกระดาษกรองมันจะลักษณะเหมือนกลวยนะคะที่กรองกาแฟเหมือนกลวยแล้วก็กระดาษกรองในห้องแลบเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วก็มาพับให้มันเป็นลักษณะคล้ายกลวยนะคะนะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าไม่ใช้กระดาษกรองอาจจะใช้สำลีแผ่นเนี่ยไปปิดตรงบริเวณที่รูกลวยแต่ว่าอย่าไปยัดนะถ้าไปยัดที่รูกลวยแน่นเนี่ยท่านผู้ชมรอทั้งวันเลยนะมันจะติ้งติ้งติ้งอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่อยหยด
0: เพราะนั้นเนี่ยให้เอาแผ่นทาบอะทาบแค่นั้นเองแล้วก็ค่อยๆเทตัวนี้ลงไปผ่านนะคะผ่านตัวสำลีแล้วมันก็จะใสขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แค่นั้นเองนะคะแต่นี้ก็ใสแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแต่งสีสมมติว่าขี้เกียจกรองก็แต่งสีแค่นั้นเองสีชมพูอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้2 ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะคือน้ำแร่ในปกติเนี่ยอาจจะใช้แทนโทนเนอร์ก็ได้นะในตอนเช้าน
1: ะ
0: ตอนเย็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นขวดสเปรย์นะคะที่เราจะเอามาใส่น้ำแร่นะคะนะเราอาจจะแบบฉีดอย่างเงี้ยฉีดนะทั้งวันอ่ะเดี๋ยวกรอกให้ดูหน่อยนิดนึงนะคะ

0: ันนี้นะคะนี่ค่ะ
1: ฉีดระหว่างวัน
0: ระหว่างวันได้นะคะ
1: จริงๆฉีดระหว่างวันนะคะ
0: ทำไมมันมีกลิ่นหอมเราไม่ได้ใส่น้ำหอมเป็นน้ำหอม
1: มันจะหอมจากกลิ่นพวกสารสกัดบางตัวไหมคะ
0: นะคะตัวนี้นะคะ
1: อย่างเช่นสำหรับ
0: ระหว่างวัน
1: นะคะแต่งหน้าเนี่ยก็ฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จนะคะฉีดได้นะคะ
0: คือเขาเชื่อว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางติดหน้าได้ทนคือนอกจากว่าจะใช้แทนโทนเนอร์เช้าเย็นแล้วเนี่ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จเนี่ยนะคะ

0: ติว่าอาจารย์เพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดมันจะทำให้แป้งหรือว่าเมคอัพเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้น
1: ฉีดแล้วนะคะไม่ต้องเอามือไปซับๆนะคะ
0: ทิ้งให้เขาแห้ง
1: แ
0: ล้วก็ปล่อยให้แห้ง
1: ใช่ค่ะเขาจะล็อกให้เครื่องสำอางเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะอันนี้ถ้าใครแต่งหน้าอยู่นะคะก็สามารถใช้ระหว่างวันแบบนี้ได
0: ้ใช่เป็นวิธีการใช้แล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายคนก็จะใช้น้ำแร่นะคะนะแล้วก็ในสำหรับตัวเซรั่มก็คือใช้เช้าเย็น
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ก็หลังล้างหน้าหลังจากใช้โทนเนอร์แล้วก็ลงตัวนี้ได้เลยนะใช้เช้าเย็นได้นะคะอายุการเก็บนะคะ 2-5 ปี
1: ใช่
0: แต่ตามหลักของอย.แล้วจะได้แค่2ปี
1: ค่ะ
0: นะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วสารกันเสพที่เราใส่เนี่ยมันสามารถคุมเชื้อได้ถึง5ปีแต่ถ้ามันจะไม่ถึง5ปีอาจจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการเก็บเทคนิคการผสมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะของเรานะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะทำขายล่ะทำใช้แล้วโอ้ยดีอยากทำขายให้เข้าไปศึกษาในเพจของอย.นะคะนะว่ามีขั้นตอนมีระเบียบการยังไงถ้าต่างจังหวัดก็มีเวลาหน่อยต่างจังหวัดไม่เหมือนกรุงเทพรถไม่ติดนะอาจจะไปที่สสจสาธารณสุขจังหวัดไปปรึกษาเลยนะคะจะมีแผนกนี้อยู่นะคะว่าจะทำยังไงนะคะจะมีทั้งการจดแจ้งมีทั้งทำโรงงาน GMP อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้รายละเอียดจากตรงนี้นะคะนะอาจารย์โจมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นตัวน้ำแร่นะคะอันนี้เพิ่มเติมแต่งหน้าอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบแต่งหน้านะคะคือใช้ช่วงก่อนรองพื้นนะคะแล้วเกี่ยจะทำให้รองพื้นเนียนมากนะคะอันนี้แนะนำนะคะหรือว่าใช้ตอนที่ฉีดนะคะแล้วเราตบพับบางท่านจะไม่ใช้รองพื้นนะคะอาจจะใช้เป็นพับที่แบบแป้งพับอะค่ะก็คือฉีดก่อนนะคะ
0: ฉีดก่อนแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นหรือเปล่าหรือแป้งพับไอ้แป้งแข็ง
1: แป้งแข็งค่ะแป้งอัด
0: แข็งแป้งแข็งที่ผสมรองพื้นใช่ไหม
1: คะแต่แล้วก็ค่อยๆกดลงนะคะอย่าปาดอย่างนี้นะค่อยๆแบบแตะแล้วก็ซับนะคะจะทำให้การทำให้รองพื้นมีความเนียนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับท่านที่แต่งหน้า
0: เทคนิคนะคะเพราะว่าอาจารย์โจเขาจะแต่งหน้าเก่งนะคะแล้วก็มีความสวยนะคะมีความสวยนะ
1: คะ
0: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะก็ครบทุกขั้นตอนเนาะ2ผลิตภัณฑ์ที่เราให้ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะไม่มากก็น้อยแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะคะวันนี้ก็เวลาได้หมดลงแล้วนะคะเราก็จะพบกันอีกหลายตอนนะคะนะขอให้ท่านผู้ชมติดตามเรา2คนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

Yeah.

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเช่นเดิมนะครับรายการนี้ก็จะเป็นการแนะนำท่านนะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับธุรกิจอาหารหรือสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆได้เหตุผลนะครับเพราะว่าในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจำเป็นจะแผนมีการวางแผนอย่างรัดกุมไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดแผนการขายพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงการคาดการณ์หรือการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตว่าในอนาคตเนี่ย

เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะต้องมีการใช้ตัวไหนหรือหลักการและทฤษฎีอะไรบ้างที่เข้ามาเขียนแผนในธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการเก่าหรือว่าผู้ประกอบการใหม่เลยนะครับที่จะได้นำความรู้ว่าเอ้ยถ้าเราจะถึงเป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วเราจะพัฒนาแล้วต่อยอดให้มันเติบโตขึ้นเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรบ้างส่วนผู้ประกอบการมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มกำลังเป็นผู้ประกอบการก็จะได้รู้ว่าถ้าเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอะไรบ้างในการที่จะมาประยุกต์ใช้แล้วก็ประกอบกันนะครับสำหรับการทำธุรกิจนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจไปแล้วนะครับมาในคราวนี้เราก็ยังคงพูดถึงแนวการสร้างเราจะประยุกต์นะครับจากความรู้ในคราวที่แล้วว่าการเป็นผู้ประกอบการต้องมีอะไรบ้างแล้วมาในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างแนวคิดในการสร้างธุรกิจเพราะแน่นอนครับก่อนที่เราจะลงรายละเอียดไปถึงแผนธุรกิจหรือว่า business plan ของเราอย่างเจาะลึกในแต่ละตัวหรือแต่ละส่วนเนี่ยเราจะต้องรู้มาก่อนว่าในการที่เราจะมีธุรกิจนั้นเนี่ยเราจะต้องมีแนวคิดหรือเราจะต้องมีอะไรบ้างที่เราจะต้องสร้างรูปแบบของการทำธุรกิจให้ออกมาก่อนนะครับให้ออกมาก่อนเราจะต้องมีความมั่นใจในการสร้างธุรกิจและเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเดินหน้าต่อในการทำแผนธุรกิจนะครับวันนี้เราก็จะมาได้รู้กันว่าถ้าคิดคร่าวๆเราลองวางแผนคร่าวๆหรือองค์ประกอบใหญ่ๆกว้างๆไว้เลยเนี่ยเกี่ยวกับการทำธุรกิจเนี่ยเรามีตรงไหนบ้างที่เหมาะกับการทำธุรกิจของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับอันดับแรกเลยการที่เราจะเป็นเฒ่าแก่เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนอันดับแรกเราจะต้องมุ่งก่อนไปเลยว่าแทนที่คุณจะมุ่งหาคำตอบที่ชาญฉลาดคุณต้องตั้งคำถามที่ฉลาดฉลาดให้ได้ซะก่อนข้อความนี้หมายถึงอะไรครับแทนที่เราจะมุ่งหาลูกค้าว่าเออเราจะขายอะไรดีนะที่ลูกค้าจะชอบเราพลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสก่อนเราต้องหันมาตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าแล้วลูกค้าเกิดความต้องการอะไรตรงนี้เราสามารถใช้ความรู้อะไรได้ครับประโยคนี้ประโยคนี้ใช้ความรู้คือ1ลูกค้า3อย่างนะครับอย่าลืมว่าเราเคยเรียนรู้เรื่อง3อย่างนี้ไปแล้ว1การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อของของเราลูกค้ามีเหตุผลอยู่3ประการคือ1ลูกค้าเกิดเขาต้องการการแก้ปัญหา2ลูกค้าต้องการความสะดวกสบายและ3เขาตัดสินใจซื้อเพราะคำบอกเล่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะกลับไปนั่งคิดว่าเอเราจะทำอะไรขายเขาดีเรากลับไปมองจุดกำเนิดของเขาเลยตั้งคำถามเลยว่าลูกค้าเกิดปัญหาอะไรลูกค้าคนนี้มีปัญหาอะไรในการดำรงชีวิตที่สินค้าของเราจะสามารถเข้าไปแก้ไขวิธีการดำเนินชีวิตของเขาให้มันเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเราเอาตรงนั้นแหละครับมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างผงซักฟอกปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเรามีผงซักฟอกแค่ผ้าแล้วก็ตากแต่เดี๋ยวนี้เรามีสูตรผงซักฟอกหลายๆสูตรเช่นสูตรตากในที่ร่มสูตรที่ไม่ต้องโดนแสงแดดเพราะลูกค้าเกิดปัญหาไงฮะลูกค้าเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตว่าเขาเนี่ยอยู่บนตึกอยู่บนคอนโดที่สูงไม่สามารถจะออกมาตากผ้าได้เยอะๆหรือจำนวนมากหรือผ้าเขาเนี่ยต้องตากในห้องไม่โดนแดดเลยทำให้ผ้าเหม็นอับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีผงซักฟอกหรือตัวไหนผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นหรือแก้ปัญหาเขาได้ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบริการ delivery food ต่างๆในเรื่องของอาหารต่างๆที่เราสั่งแอปพลิเคชันต่างๆในการที่อาหารจะมาส่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนที่บอกกับเราได้อยู่เต็มอกเลยว่าการที่ลูกค้าเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะเขามีความต้องการในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นการเป็นเฒ่าแก่หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนอกจากเราจะรู้ว่าเราจะต้องชอบและทำธุรกิจอะไรเป็นโนว์ฮาวในเรื่องของธุรกิจแล้วเรายัง

จะต้องรู้อีกว่าในการทำธุรกิจนั้นเราจะต้องตอบคำถามลูกค้าได้อย่างไรนะฮะตรงนี้เราตอบคำถามลูกค้าแล้วหรือยังนอกจากนั้นยังจะต้องรู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรแน่นอนครับในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถปฏิเสธได้ในเรื่องของเรากับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เราเข้าใจในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี้หมายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาแหล่งน้ำลำธารเพราะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องมีความเชื่อมโยงกับการปลดปล่อยการปล่อยน้ำเสียการปล่อยควันพิษหรือการส่งเสียงดังรบกวนหรือกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอันเนี้ยเราเข้าใจดีสิ่งแวดล้อมอีกนัยยะหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้บริโภคหรือสถานการณ์ในการต่อสู้ของธุรกิจของเราที่ธุรกิจของเรานั้นอยู่ณปัจจุบันมันเป็นอย่างไรเราต่อสู้กันด้วยวิธีอะไรเราเข้าตลาดด้วยวิธีอะไรเรามีกลยุทธ์อะไรไปต่อสู้กับกลุ่มเหล่านั้นเพื่อให้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเราได้สามารถผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดเราเข้าใจเขาดีแล้วหรือยังแล้วรู้ใจในสิ่งแวดล้อมที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยแล้วปรับตัวให้เข้ากันได้ถ้าเรามีหลายอย่างนะฮะในหลายประโยคของการทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราแล้วคู่แข่งเนี่ยดำเนินธุรกิจแข่งกันมาตลอดเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะชนะหรือแพ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะแบบบอกได้ว่าใครชนะหรือแพ้เขาจึงมีคำกล่าวที่ว่าถ้าเราไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ก็เอาศัตรูมาเป็นมิตรซะเลยผูกสัมพันธไมตรีซะเลยกลยุทธ์แบบนี้ในทางธุรกิจเราก็เคยใช้กันมาแล้วคือมีสินค้า A กับ B เนี่ยแข่งกันมาโดยตลอดไม่มีใครชนะไม่มีใครสามารถกินกันได้ทุกอย่างเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพบริการราคาการบริการหลังการขายในเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องของ product ต่างๆในเรื่องของ promotion place โอ้ยทุกอย่างเท่ากันหมดฉันออกแบบนี้เธอออกแบบนั้นเราต่างคนต่างสู้โอ้ยเราอย่าสู้กันเลยถ้างั้นเราอย่าสู้กันเถอะมันเสียเปล่าเรามาร่วมมือกันดีกว่าถ้างั้นผนึกกำลังป้องกันแล้วสร้างอาณาเขตของเราไม่ให้คนอื่นที่จะเข้ามาตลาดของเราอย่างเงี้ยดีกว่าไหมในเมื่อเราลบชนะเขาไม่ได้เราก็ดึงเขามาเป็นมิตรกับเราซะเลยแล้วจับมือเขาสร้างอาณาเขตร่วมกันป้องกันคนอื่นๆที่จะเข้ามาในตลาดให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้ให้การให้ตลาดนี้ที่เราขายของเนี่ยมีแค่เราสองคนเท่านั้นพอตรงนี้เราสามารถใช้ได้นะฮะสำหรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์แบบนี้เราก็เคยมีแล้วเดี๋ยวพอไปในกลยุทธ์เรื่องของการตลาดเราก็จะมาพูดอีกทีนึงว่าเราจะใช้กลยุทธ์แบบไหนแล้วสามารถหากลยุทธ์ในทางการตลาดได้อย่างไรนะฮะ6ด้านที่จำเป็นต้องพิจารณาเราจะต้องตั้งและฝึกตอบคำถามให้ได้ให้แม่นยำก่อนที่เราจะกระโดดออกไปสร้างแผนธุรกิจอย่างจริงจังเพราะในคราวหน้าเราจะเริ่มมาลงลึกในเรื่องของแผนธุรกิจกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเพราะถ้าตอบได้ไม่เคลียร์แผนธุรกิจทำไปก็เปล่าประโยชน์เพราะมันนั้นหมายถึงคุณไม่รู้เลยว่าจุดต้นกำเนิดของเราความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินอะไรเราตอบไม่ได้อย่างนี้ผิดหลักการการเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ดีเพราะถ้าเราไม่สามารถตอบ6ข้อนี้ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะทำแผนธุรกิจออกมาสำเร็จจริงก็เปล่าประโยชน์เพราะเราตอบตัวเองไม่ได้นะฮะข้อที่1ลูกค้าแน่นอนต้องแม่นแม่นในเรื่องของอะไรเขารู้เขาชอบเขาเห็นสื่อสารกับเขาด้วยช่องทางอะไรบ้างรู้ชอบเห็นสื่อสารด้วยวิธีอะไรบ้างรู้ใจเขาหรือเปล่า
ว่าเขาต้องการอะไรชอบอะไรสื่อสารกับเขาด้วยวิธีอะไรและเก็บเขาไว้ด้วยอยู่ตรงไหนหลายๆธุรกิจทำได้หมดเลยแต่มาตกม้าตายตอนจบคือไม่สามารถที่จะเก็บเขาอยู่ในคอนแทคหรือกลุ่มที่เรามีได้ลูกค้าหลายๆกลุ่มมักที่จะกระเด็นหรือหายจากเราไปนั่นเป็นเพราะธุรกิจไม่สามารถคีปหรือเก็บลูกค้านั้นให้อยู่กับเราได้ลูกค้าหนีไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยแต่เราเนี่ยสินค้าเราดีนะลูกค้าใช้กับเรามาตลอดเลยแต่เราไม่สามารถรักษาเขาเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ไม่ยากดูจากธุรกิจหลายๆธุรกิจที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เขามักจะมีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอยู่ตลอดแล้วเขาสื่อสารตลอดเช่นวันเกิดก็จะส่งการ์ดอวยพรกิฟต์วอเชอร์มีโปรโมชั่นมีการยกระดับการเป็นลูกค้าแล้วมีการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าอยู่บ่อยๆตรงจุดนี้จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราตลอดไม่ไปไหนอยู่กับเราตลอดไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแม่นแล้วหรือยังลูกค้าคู่แข่งต้องรู้จุดสำคัญของเขาว่า1เขาเก่งอะไร2เขาอ่อนอะไรแต่เราไม่สามารถเอาจุดอ่อนของเขามาบอกได้อันนี้คือผิดจรรยาบรรณแต่เราสามารถเอาเด่นของเขาเอาจุดอ่อนของเขามาพิจารณาแล้วชูจุดเด่นของเรากลบจุดด้อยของเราได้อย่างไรมันไม่มีใครหรอกฮะที่สินค้าจะชนะไปซะทุกเรื่องไม่มีใครหรอกที่จะเก่งไปซะทุกอย่างในทางธุรกิจแต่เราสามารถปรับมันให้เข้ากับสถานการณ์ได้ทีนี้การที่เราจะปรับเนี่ยเราจะต้องดูว่าคู่แข่งเรามีความเก่งตรงไหนคู่แข่งเรามีความสามารถตรงไหนเอาตรงนั้นออกมาใช้คู่แข่งเราแม่นไหมคู่แข่งเรามีอะไรบ้างเราเอาตรงนั้นเอาประโยชน์จากเขามาใช้ของเราแต่ไม่ได้ลอกเรียนนะฮะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยแต่งั้นเราไปลอกเขามาเลยสิถ้าเกิดบอกแบบนี้ไม่ใช่คนละประเด็นคําว่าเรารู้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเก่งตรงไหนแล้วสินค้าของเราล่ะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าดีเท่าเขาไม่ได้ให้ฉีกออกไปเลยถ้าดีเท่าเขาไม่ได้ให้ฉีกออกไปเลยอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะฮะนี่ก็คือเป็นจุดที่ผู้ประกอบการหรือเท่าแก่เนี่ยจะต้องคิดในเรื่องของคู่แข่งไปแล้วนะฮะ1ลูกค้า2คู่แข่ง3ในเรื่องของช่องทางต้องสู้ทุกวิถีทางช่องทางในที่นี้หมายถึงทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการสื่อสารช่องทางการจัดจำหน่ายเรามีครบครอบจักรวาลหรือยังโอ้ยิ่งตอนนี้ยิ่งสบายมากยิ่งการขายของในยุคปัจจุบันผู้ขายกับผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมาเจอกันเลยเราขายของกันได้แล้วเรามีออนไลน์แล้วแต่ครบทุกแพลตฟอร์มแล้วหรือยังนะฮะต้องสู้ขายชบหรือยังและสื่อสารกับลูกค้าสื่อสารหมายถึงถ้าเป็นการตลาดแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเราอยู่ไหนเราต้องโฆษณาตัวเองให้ลูกค้าผ่านทีวีโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราแค่เอาตัวของเราไปอยู่ในจุดที่ลูกค้าสามารถค้นหาแล้วเซิร์ชหาข้อมูลของเราได้พอแล้วเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะเซิร์ชหาของเราเองเพราะปัจจุบันลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองไม่ต้องทําเหมือนแต่ก่อนว่าลูกค้าจะต้องเชื่อโฆษณาเชื่อพรีเซนเตอร์เดี๋ยวนี้เขาไม่เชื่อแล้วเขาหาข้อมูลของเขาได้เองเรามีครบแล้วหรือยังช่องทางผลิตภัณฑ์ธุรกิจไหนทําไมถึงต้องขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ต้องแก้แปลว่าผลิตภัณฑ์เราไม่ดีหรอผลิตภัณฑ์ที่ความหมายต้องแก้หมายถึงอะไรธุรกิจใดก็ตามที่คิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองดีที่สุดแล้วนั้นเตรียมปิดกิจการได้เลย

นั่นแปลว่าคุณได้ตายจากตลาดนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าแก้ในที่นี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของฉันดีแล้วผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วดีที่สุดถ้าธุรกิจไหนคิดแบบนี้เตรียมปิดกิจการได้เลยเราต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตามกระแสและการบริโภคแต่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามกระแสนั้นจงอย่าลืมจุดแก่นแท้ของตัวเองว่าความเก่งของเราคืออะไรไม่ใช่เปลี่ยนไปตามลูกค้าซะทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราก็จะต้องมาวางแผนกันต่อไปความประหยัดต่อขนาดต้องมีหมายถึงต้นทุนที่ทำยังไงให้เราต่ำที่สุดการประหยัดต่อขนาดเราจะต้องได้ปริมาณที่มากที่สุดเพื่อให้ต้นทุนของเราน้อยที่สุดต้องมีเป็นความจำเป็นของธุรกิจความแข่งขันอย่างหนึ่งของธุรกิจที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะพยายามมองข้ามแน่นอนเราต้องมีคือเราจะต้องทำให้ต้นทุนของเราน้อยที่สุดไม่ให้มันกระเด็นออกมาต้องมีบ้างตรงนี้นะฮะต่อไปการจัดการการจัดการในที่นี้เราพูดรวมไปเลยข้อ6ข้อสุดท้ายนี้คือในเรื่องของการพัฒนาคนการพัฒนาองค์กรการพัฒนาระบบทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรของเราถึงแม้ว่าองค์กรนั้นจะเป็นแบบครอบครัวก็ตามเราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเทคโนโลยีเราใช้ได้คุ้มค่าหรือยังเรามีเทคโนโลยีและเทคนิคอะไรบ้างที่เข้ามาช่วยปัญหาและจัดการเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีเทคโนโลยีสอดรับได้อย่างเต็มที่ออเดอร์สินค้าเราก็มีออเดอร์สินค้าเราก็มีเทคโนโลยีเราก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะนำมาช่วยในการที่เราจะใช้ในเรื่องของการดูแลสินค้างานบัญชีเราก็มีแอปพลิเคชันหรือมีส่วนต่างๆมากมายที่จะนำมาอยู่ในการใช้ในการพัฒนาเพราะฉะนั้น6ข้อนี้เป็น6ข้อสำคัญที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะฮะมาดูต่อลูกค้าพวกเขาต้องการอะไรอันนี้จะพูดสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นคร่าวๆว่าลูกค้าพวกเขาต้องการอะไรยังมีตลาดส่วนใดบ้างที่ยังไม่มีผู้บุกเบิกอันนี้กลับไปข้อแรกเลยเห็นไหมเมื่อคราวที่แล้วผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นโอกาสอยู่เสมอแล้วชิงตลาดนั้นให้เร็วที่สุดการแข่งขันทางธุรกิจมี2อย่างคือชนะแล้วอยู่ต่อกับแพ้แล้วออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่ต่อคุณต้องเป็นผู้ชนะพวกเขาต้องการอะไรตลาดส่วนใดบ้างที่ยังไม่มีผู้บุกเบิกยังมีความต้องการใดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองบ้างเห็นไหมบอกแล้วให้แทรกอย่างรวดเร็วความเป็นไปได้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้พูดไปแล้วและเราให้บริการได้มากหรือน้อยแค่ไหนตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ที่แล้วแต่อันนี้เป็นการขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งสำคัญในการหรือข้อที่เราจะต้องตอบให้ได้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนใดของตลาดที่ยังไม่มีผู้บุกเบิกแล้วเราต้องเข้าไปเลยถ้าตรงนี้คุณทำได้เอาตลาดส่วนนั้นไปคุณเป็นเจ้าตลาดนั้นเป็นที่แรกแล้วคุณเป็นเจ้าตลาดแล้วไม่มีใครที่จะมาแย่งคุณได้อีกแล้วแต่คุณต้องมองเห็นให้เร็วกว่าคนอื่นนะคุณทำแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นจึงบอกเสมอว่ามองทุกอย่างให้เป็นโอกาสเสมอนะฮะข้อ2รู้ว่าเราต้องผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบสนองในเรื่องของอะไรบ้างเห็นไหมฮะแล้วเมื่อเรามีความต้องการทางด้านซ้ายมือเนี่ยอันแยกออกมาจะเห็นเป็นแผนภูมิอย่างชัดเจนถ้าเราแยกความต้องการของลูกค้าออกมาแล้วเราจะเห็นอยู่2อย่างนะฮะเราจะเห็นอยู่2อย่างคือความจําเป็น need กับความคาดหวังเห็นไหมฮะความจําเป็นคือ

รักถาวรรักเดียวใจเดียวคือเป็นสินค้าที่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้อ่ะมักจะเป็นลูกค้าที่รักเดียวใจเดียวใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่งแล้วอยู่กับสินค้านั้นตลอดไปกับ2มาไปตามกระแสก็อยู่ที่ว่าคุณจะชิงตลาดส่วนไหนถ้าคุณอยากที่จะไปชิงกลุ่มลูกค้าที่เป็นความจำเป็นลูกค้าที่เขามีคนรักอยู่แล้วเราไปแย่งคนรักเขามาคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่เขาขายอยู่ปัจจุบันคุณทำได้ไหมมีครบตามกระบวนการที่เขาหมายคุณจะไปแย่งคนรักเขามาหรือถ้าจะมาไปตามกระแสคุณพร้อมที่จะพัฒนาแล้วเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ตลอดหรือไม่อันนี้อยู่ที่คุณเพราะฉะนั้นที่เอาภาพนี้ขึ้นมาอยากให้มองเห็นว่าบางครั้งในการหาลูกค้าเนี่ยเราจะต้อง1มีฟันธงทั้งลูกค้าที่จำเป็นรักเดียวใจเดียวเอาของเขามา2อย่างน้อยต้องเอามาบ้างในความคาดหวังว่าลูกค้าแบบมาไปตามกระแสให้เราได้พัฒนาแล้วชิงลูกค้าบ้างถ้ากลุ่มลูกค้านี่ดีเราสร้างกลุ่มนี้ให้เป็นลูกค้ารักเดียวใจเดียวกับเราได้ไหมมีแบรนด์ loyalty ติดของเราไปเลยได้ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการตลาดหรือแผนธุรกิจเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราจะให้ความสำคัญมากเพราะก่อนที่เราจะไปลงเขียนแผนจริงๆเนี่ยถ้าเรายังไม่ตอบตัวเองไม่ชัดหรือเรายังไม่สามารถบอกกับทุกคนได้ว่าฉันคือใครตรงจุดนี้เราจะไม่สามารถทำได้นะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรบ้างอ้าวทีนี้ก่อนจะไปเรื่องอื่นการที่เราจะตอบโจทย์อะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราพูดอยู่เสมอคือความต้องการซื้ออุปสงค์ดีแมนด์จะต้องมาแล้วงานนี้มาในเรื่องของอะไรการที่เราพูดว่าสินค้าหรือความต้องการซื้ออ่ะย้อนกลับไปเมื่อสไลด์ที่แล้วเห็นไหมฮะสไลด์ที่แล้วเราพูดว่าความต้องการของลูกค้าเราจะขยายความต้องการของลูกค้าในสไลด์ซ้ายมือสุดช่องซ้ายมือสุดคือความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการณเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อมะเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไปความต้องการซื้อนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างไรก็ดีเราเองก็ต้องศึกษาในเรื่องของอุปสงค์ควบคู่ไปด้วยเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าการที่เราจะขายของเนี่ยไม่ใช่เราสักแต่จะพูดว่าฉันจะขายอันนี้แล้วฉันจะขายได้ลูกค้าฉันเป็นคนนี้แล้วจบมันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นความรู้นี้เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วอันนี้ถูกต้องแต่ปัจจุบันเราไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือความรู้แค่นี้ในการขายผลิตภัณฑ์ได้อีกแล้วเราจะต้องใช้ในเรื่องของอุปสงค์ให้มันมากขึ้นมีเรื่องของทฤษฎีความต้องการหรืออุปสงค์ของดีแมนด์เนี่ยเข้ามาผนวกด้วยนะฮะซึ่งก็เราได้ให้ไปแล้วทีนี้ในอุปสงค์คืออะไรจะสังเกตว่าอุปสงค์คือความต้องการซื้อณระดับใดระดับหนึ่งก็คือเส้นสีแดงนะฮะตรงนี้เราเคยได้อธิบายไปแล้วเดี๋ยวท่านไปเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของหลักการของอุปสงค์แต่จะบอกให้นิดนึงว่าเมื่อเรารู้อุปสงค์แล้วเราจะทราบอุปทานแล้วเราจะเกิดจุดดุลยภาพหรือ equilibrium ได้ณตลาดนั้นเมื่อเราอยากรู้ดุลยภาพไปทำไมประเด็นอยู่ที่ว่าเราเรียนแมนกับซัพพลายไปทำไมเราอยากรู้เราเรียนรู้ดีแมนเราเรียนรู้ซัพพลายเพราะเราอยากรู้เรื่องของอีควอลิเบียมแต่เราเรียนรู้อีควอลิเบียมหรือจุดภาวะดุลยภาพไปทำไมก็เพราะว่าเราเรียนรู้ไปเพื่อจะรู้ราคากลางหรือราคาตลาดของเขาไงเมื่อเรารู้ราคากลางและราคาตลาดของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาเกี่ยวมาประยุกต์กับธุรกิจของเราได้คือในเรื่องของต้นทุนขายไงว่าถ้าราคาขนาดนี้เส้นการผลิตของเราจะให้ราคาต่ำสุดที่เท่าไหร่เราก็นำราคาตรงนี้ไปวางแผนต่อเห็นไหมฮะเรารู้แค่เส้น2เส้นนี้เราสามารถที่จะวางแผนการขายได้ในเรื่องของจุดภาวะดุลยภาพซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดต่อในอี

ครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนับอุปสงค์โดยรวมเวลาเราหาเราก็จะหาอุปสงค์ในกในขในคและเอามารวมกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักการและทฤษฎีของอุปสงค์ซึ่งเราเองก็ต้องศึกษาเรื่องอุปสงค์ควบคู่ไปด้วยนะฮะทีนี้เมื่อกิจการรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้วสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่อง

พักดีถ้าจะมองรูปทางด้านซ้ายมืออันนี้จะเล็กหน่อยแต่จะอธิบายคร่าวๆได้ว่าความเป็นตัวตนของลูกค้าคือไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงอย่าลืมนะครับว่าถ้าสินค้าของเราทำให้เขาต้องปรับเปลี่ยนวิถีให้มันยากขึ้นถ้าปรับเปลี่ยนแล้วมันง่ายขึ้นอันนี้เขายินดีปรับแต่ถ้าสินค้าของเราปรับแล้วมันยากขึ้นอันนี้เขาไม่ยินดีที่จะปรับแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีว่าสินค้าของเราเข้าไปถึงวิถีของเขาด้วยหรือไม่การไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเราใช้จุดไหนของเขามาในการใช้ไลฟ์สไตล์ของเขาบ้างความสามารถของกิจการเราสามารถที่จะครองใจผู้บริโภคหรือครองใจลูกค้าได้ในลักษณะใดบ้างเราสามารถครองใจลักษณะสินค้าได้ในบ้างโอกาสในการขยายกิจการโอกาสในการขยายกิจการคือหลังจากที่เรามองแล้วว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นแบบนี้เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้ไหมล่ะต่อให้เขาได้เติบโตมากขึ้นจนนำไปสู่ความครั้งสุดท้ายคือความจงรักภักดีถ้าสินค้าตัวไหนสามารถสร้างความจงรักภักดีหรือแบรนด์ลอยัลตี้ให้กับผู้บริโภคกลุ่มได้แล้วสินค้าตรงนั้นมีกลุ่มลูกค้าแน่นอนเราจะเห็นสินค้าที่มีสาวกต่างๆเห็นได้ชัดเจนนั่นแปลว่าเขาสามารถสร้างแบรนด์ลอยัลตี้ได้แล้วเมื่อสร้างได้แล้วก็จะทำให้เขารู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจกับสินค้าแต่ความยากคือเขาสามารถใช้เขาสามารถสร้างได้ไหมล่ะตรงนี้เป็นหน้าที่ของกิจการนะไม่ใช่หน้าที่ของลูกค้าเราต้องทำให้เขาให้ได้นะฮะอ้าวทีนี้มาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 กันดีกว่านะก่อนที่เราพูดกันตลอดเวลาเลยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเป็นอย่างไรแต่เราไม่เคยยกตัวอย่างให้เห็นเลยคราวนี้เราจะมายกตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 เป็นอย่างไร 1. เขาต้องรู้เรื่องสำคัญก่อนใครเสมอนั่นแปลว่าสะท้อนรีเฟกต์ของเขาคือเขาสามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้ตลอดเวลาหรือเซิร์ชหาข้อมูลด้วยตัวเองแสวงหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองตลอดเวลาโอ้อันนี้ชัดเจนมากชัดเจนมากเขาอยากที่จะทดลองของใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้ประกอบการถ้าเราอยากที่จะทำสินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วจะต้องท้าทายในเรื่องของความต้องการแสวงหาและยอมรับว่าเขารักเราง่ายแล้วหน่ายสินค้าเราเร็วด้วยเช่นเดียวกันเราทำได้หรือไม่ตรงนี้ซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโอ้ยคือหมายความว่ามีการโต้ตอบกันแล้วเป็นกระแสแล้วทุกคำตอบชัดเจนมากหาผ่านเครือข่ายออนไลน์ตรงนี้เราตอบคำถามลูกค้าได้ไหมนะฮะทีนี้มาดูทางฝั่งขวามือบ้างนะฮะเคล็ดลับสร้างแบรนด์มัดใจผู้บริโภคในอนาคต 1. เพื่อให้ทุกคนได้ใช้และแชร์ร่วมกันจริงใจไม่หลอกลวงเข้าถึงและมีส่วนร่วมและรู้สึกดีกับตัวเอง empower selfก็คือรู้สึกดีและความมั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เป็นกลมๆเราจะมองให้มองออกว่าสินค้าที่จะตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตเลยกลมๆเลยนะฮะกลมๆหนึ่งสินค้านั้นจะต้องมีคอนเซปต์เป็นในทิศทางของมีแล้วเกิดใช้แล้วเมื่อผู้บริโภคใช้สินค้านั้นแล้วเขาจะต้องเกิดความภาคภูมิใจและเขาต้องมีความเป็นมีส่วนร่วมในสินค้านั้นสินค้าที่ใช้แล้วเกิดความภาคภูมิใจเขาจะเกิดความภาคภูมิใจอะไรได้บ้าง 1.
เป็นกลุ่มแรกที่ได้ใช้

ใช้แล้วเห็นผลเป็นกลุ่มแรกหรือใช้แล้วมีสิทธิพิเศษเป็นกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มของผู้บริโภคโดยเราสามารถนำทฤษฎีแล้วหลักการของแบ็กบ็อกซ์หรือการตัดสินใจซื้อมาใช้ได้เห็นไหมฮะทางซ้ายสิ่งกระตุ้นกล่องดำแล้วก็การตอบสนองตรงนี้เราก็จะนำมาพูดในเรื่องของการเขียนด้วยเหมือนกันโดยเราก็มองว่าคิดอะไรไม่ออกในหลักการของการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราใช้ทฤษฎีกล่องดำทางความคิดหรือแบ็กบ็อกซ์ได้ก็คือมีสิ่งกระตุ้นแล้วสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นไปกระตุ้นเกี่ยวกับสมองหรือความคิดภายในจิตใจของเราในลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อจนออกมาคือ response เรื่องของการตอบสนองหรือเราเรียกทฤษฎีนี้สั้นๆว่า S2R modelแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะในแผนธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้อธิบายรัวหลักการและทฤษฎีหรอกว่าเราอย่างเช่นเราใช้หลักการและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้มันเราไม่ได้อธิบายแบบนั้นแต่เราจะอธิบายกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายลงไปในนั้นทันทีเลยซึ่งเราจะอธิบายกลุ่มลูกค้าตรงในทฤษฎีของโทษในหลักการของแผนการตลาดได้นั้นเราจะต้องใช้ทฤษฎีของแบ็กบ็อกซ์นั้นในการค้นหาข้อมูลก่อนให้เสร็จแล้วถึงนำไปเขียนในตัวของแผนการตลาดต่างหากเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเขียนลงไปในแผนการตลาดคุณจะต้องรู้ทฤษฎีแบ็กบ็อกซ์มาอยู่แล้วมันจึงมีความจำเป็นไงที่เราจะต้องมาทำความตกลงกันก่อนที่เราจะไปเขียนแผนธุรกิจจริงว่าในการเขียนแผนธุรกิจจริงๆในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆนั้นมันมีความเป็นอย่างไรต่างหากนะฮะต่อไปพฤติกรรมการบริโภคในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันสังเกตไหมฮะซื้อจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นต่อครั้งซื้อสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซื้อหน่วยเท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณการซื้อให้มากขึ้นซื้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต้องการการคุ้มกว่าแล้วเปลี่ยนสถานที่ซื้อสินค้าจากร้านโชห่วยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนี่คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมันจึงส่งผลต่อร้านโชห่วยในยุคปัจจุบันมากว่าทิศทางของร้านโชห่วยนั้นมันเริ่มที่จะถดถอยลงเริ่มที่จะเข้าไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราไม่ได้มาวิเคราะห์กันว่าเราจะทำยังไงให้มันให้โชห่วยมันเจริญเติบโตแต่เรากำลังพูดถึงถ้าเราเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการแล้วเราต้องเขียนแผนธุรกิจอย่าลืมว่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นตัวเก่งฉกาจเป็นคู่แข่งของเราเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องซื้อคุณก็ได้ฉันเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตฉันก็เจอสินค้าที่มีลักษณะคล้ายๆคุณแบบนี้เราจะทำยังไงให้สินค้าเราขายได้นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ด้วยเช่นกันหรือถ้าเราจะคิดง่ายๆเราลองมาดูกันร้านชาบูว่าเขาแข่งขันกันที่อะไรยกตัวอย่างอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นร้านชาบูเนี่ยเขาแข่งขันกันที่อะไรหนึ่งแน่นอนของรับประทานของกินต้องอร่อยถูกปากวัตถุดิบมีคุณภาพข้อที่2แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและจดจำง่ายข้อ3ข้อ4ราคาที่เข้าถึงง่ายและข้อ5ทำเลที่ตั้งสามารถที่จะไปมาได้อย่างสะดวกนี่คือแบรนด์ของชาบูเขาแข่งขันกันด้วยสิ่งเหล่านี้ถูกไหมฮะหรือถ้าจะออปชันเพิ่มเติมการตกแต่งร้านการตกแต่งร้านการเดคอเรทร้านต่างๆอันนี้ก็จะเป็นออปชันเพิ่มเติมแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาขายกันแล้วแข่งกันที่ในระดับเท่านี้ชาบูก็สามารถที่จะแข่งกันได้แล้วแต่ต้องยอมรับว่าในธุรกิจชาบูเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์จริงๆคือทุกที่เหมือนกันหมดความทดแทนกันของสินค้าเหมือนกันหมดราคาใกล้เคียงกันหมดลักษณะวัตถุดิบการเขาเรียกว่าลักษณะของวัตถุดิบลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์เริ่มมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าชาบูต้องกินร้านไหนถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องนำไปพัฒนาต่อหรือ

เขียนลงไปในจุดแข็งหรือแผนการขายและแผนการตลาดของเราในแผนธุรกิจอีกต่อไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็ให้ดูอ้าวทีนี้เทรนด์10อันดับเทรนด์ณปัจจุบันมีอะไรบ้างที่พอจะหมายมั่นปั้นมือจับมาเป็นสินค้าของเราได้อาหารเพื่อสุขภาพเทรนด์ที่1แน่นอน2ฟิวชั่นฟู้ดนะ3การเติบโตตลาดอาหารฮาลาลซึ่งตอนนี้ตลาดอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นอาหารที่เติบโตมากขึ้นแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักสนใจในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มากเสียด้วยเนื่องจากว่าในกลุ่มของธุรกิจชาวอาหรับที่ต้องการอาหารฮาลาลเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่เขาเปิดประเทศและยอมรับสิ่งต่างๆมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต่างๆมองเห็นตลาดแล้วที่สำคัญคนกลุ่มนี้หรือลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อที่สูงมากเพราะฉะนั้นตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่น่าจับตามองนะฮะต่อไปเป็นในเรื่องของเซฟตี้ฟู้ดความปลอดภัยในเรื่องของอาหารนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆและอาหารสำเร็จรูปอาหารโฟรเซ่นต่างๆข้อ6ถัดมาเป็นอาหารสำหรับผู้สูงวัยอันนี้ก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่เรากำลังจับตามองเรายอมเราปฏิเสธเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้นกว่าที่เราตั้งเป้าเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กำลังตามมานะฮะหรือจะเป็นในเรื่องของอาหารโฟรเซ่นนะฮะหรือจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นในเรื่องของเทรนด์ของอาหารเทรนด์ของอาหารที่เราจะจับตามองที่นำมาเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เพื่อท่านใดจะมีไอเดียหรือมีแนวคิดในการที่จะนำไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจได้บ้างนะฮะคู่แข่งกลับมาดูที่คู่แข่งบ้างในส่วนของการเป็นคู่แข่งเนี่ยเราปล่อยให้เขาเข้ามาในตลาดได้อย่างไรได้บ้างไม่มีใครอยากให้คู่แข่งเข้ามาในตลาดหรอกแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะกีดกันเขาได้ไงแต่การกีดกันเนี่ยต้องทำอย่างไรเรามีความได้เปรียบอะไรบ้างเช่นต้นทุนแบรนด์สถานที่และบริการที่เหนือกว่าคู่แข่งอื่นๆไหมถ้ามีจงใช้มันอย่างระมัดระวัง3ความสามารถในการลอกเลียนสินค้าหมายถึงเราเนี่ยสินค้าของเราลอกเลียนแบบง่ายไหมและคู่แข่งที่เข้ามาเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่จะลอกเลียนแบบสินค้าเราได้ไหมมันห้ามไม่ได้หรอกฮะกับการที่การก๊อปปี้สินค้ากันโดยคอนเซปต์หรือลักษณะการใช้งานเนี่ยมันห้ามกันยากมากแต่ความกึ๋นและความเก๋าของเราที่อยู่ในตลาดมานานจุดไหนที่ทำให้สินค้าเราอะไรก็ไม่ดีเท่าการใช้ของจริงได้บ้างแล้วความเคลื่อนไหวภาพลักษณ์ของสื่อที่เราไปปรากฏตัวต่อลูกค้าต่างๆเป็นอย่างไรเป็นทิศทางแบบใดบ้างถูกไหมฮะโดยลักษณะของตลาดอย่างที่เราเคยพูดไปตลาดมี2แบบตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์โดยมีลักษณะตลาดที่ต่างกันเมื่อมีลักษณะตลาดที่แตกต่างกันก็จะทําให้การเข้าและออกของสินค้ามีความแตกต่างกันโดยเฉพาะคู่แข่งเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรเราใช้ลักษณะตลาดมาช่วยวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นอย่างไรเร็วกระชับส่งผลส่งเร็วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบบโบราณโอ้สมัยก่อนเราต้องมานั่งจัดช่องทางแบบ1แบบ2เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราออนไลน์เรามีการขายแบบออนไลน์สบายมากแต่ต้องเร็วติดต่อได้บริการดีนี่ต่างหากคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะฮะผลิตภัณฑ์เราสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยได้ทันไหมลักษณะเด่นที่เฉพาะข้อผิดพลาดจากอดีตเรามีอะไรบ้างการถูกลอกเลียนแบบและการทดแทนของเทคโนโลยีใหม่ๆผลิตภัณฑ์เรามีจุดเหล่านี้ที่จะถูกประกอบเข้าไปหรือไม่โดยผลิตภัณฑ์เนี่ย
ถ้าเราผิวเผินเราก็จะรู้แค่ว่าผลิตภัณฑ์คือแต่จริงๆแล้วมันมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่แยกออกเป็นลักษณะ5ส่วนประกอบเช่นผลิตภัณฑ์หลัก1ผลิตภัณฑ์หลัก2รูปลักษณ์ทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังผลิตภัณฑ์ส่วนควบคือการบริการหลังการขายและศักยภาพคือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพิ่มเติมหรืออรรถประโยชน์เพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองยาสีฟันทางด้านซ้ายมือเห็นไหมผลิตภัณฑ์หลักคืออะไรผลิตภัณฑ์ส่วนควบคืออะไรการบริการผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มมีอะไรก็จะมีใช้ทำความสะอาดมีเนื้อเจลใสผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมีเนื้อทำให้ฟันขาวมีความสดชื่นนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังผลิตภัณฑ์ผ่านอย.มีสารมีส่วนผสมของพัฒนายาระงับมีส่วนผสมของน้ำยาระงับกลิ่นปากหรือมีรสเปปเปอร์มินต์อันนี้คือผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะไล่ระดับหรือเลเยอร์ของชั้นของผลิตภัณฑ์ได้ละเอียดมากขึ้นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องไล่เลเยอร์ให้ครบนะฮะหรือเราสร้างข้อได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างเห็นไหมฮะผลิตภัณฑ์มีข้อได้เปรียบอย่างไรหรือเราจับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างไรเห็นไหมฮะความประหยัดต่อขนาดการผลิตของเราต้นทุนในการผลิตต้นทุนที่ต่ำที่สุดการประหยัดต่อขนาดประโยชน์จากซัพพลายเออร์หรือการรีโปรดักชันหรือการรีแพคเป็นยังไงต้นทุนในการปรับเปลี่ยนและสื่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรรวมไปถึงความประหยัดต่อขนาดเพื่อการสร้างความเป็นผู้นำเราใช้เทคโนโลยีของเราคุ้มค่าหรือไม่ในการเปลี่ยนรูปลักษณ์จากแบบเดิมรีแบรนด์แบบเดิมไปสู่แบรนด์แบบใหม่การจัดองค์กรเราดูตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่การยอมรับจากสังคมการกำหนดวิสัยทัศน์และการสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นหนึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าแรกเราก็ต้องแตกต่างไปเลยสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดเพื่อที่จะบอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าจุดมุ่งหมายสำคัญของการเขียนแผนธุรกิจไม่ได้เขียนเพื่อเขียนไปเปล่าๆแต่เราเขียนเพื่อนำแผนตัวนี้ไปใช้เป็นคู่มือในการที่จะประกอบจริงแต่กว่าที่จะได้คู่มือในการทำแผนธุรกิจจริงๆมานั้นเราจะต้องมีข้อมูลที่สำรองเอาไว้บ้างมีข้อมูลเยอะในระดับหนึ่งที่เราจะเอาความรู้ของเราไปพัฒนาแล้วก็ตกผลึกความรู้นั้นเพื่อเอามาเขียนแผนธุรกิจที่เราจะใช้ประโยชน์จากมันได้จริงในอนาคตเพราะฉะนั้นรายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยมันจึงครอบคลุมโดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบันและสามารถพัฒนาต่อยอดไปในกับธุรกิจอื่นๆได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พอที่จะมองออกแล้วว่านอกจากเราที่จะเขียนแผนเป็นแล้วตอบตัวเองให้ได้หรือยังว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจกับธุรกิจที่เราจะสร้างขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราพร้อมที่จะแตกต่างและเป็นที่หนึ่งแล้วหรือยังนะครับและก็อย่าลืมว่าในการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราใช้ข้อมูลหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นในการใช้ทฤษฎีและหลักการต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมารวมแล้วก็ตกผลึกเพื่อนำไปเขียนและในคราวหน้าเราก็จะเริ่มมาดูกับแผนธุรกิจจริงๆว่ามันมีหน้าตาและสิ่งที่ต้องเขียนเป็นอย่างไรโอเคนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะฮะฝากไว้ในเรื่องของแผนธุรกิจนะฮะสำหรับธุรกิจอาหารว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเราใช้ความรู้อะไรได้บ้างแล้วนำมาพัฒนากับธุรกิจของเราต่อยอดไปได้อย่างไรนะฮะในอกคราวหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับแผนธุรกิจในส่วนที่1ว่าถูกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้รายการแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอาหารก็ต้องหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่กับท่านผู้ชมในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้น2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ังช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่อันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวน

0: แขนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้สิ่งที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเผื่อนพิภพอาจารย์ประจำจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับบวกลบคูณหารการคำนวณพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การอาหารบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่2ยังเป็นเรื่องราวของความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆที่เราใช้ในการคำนวณกันต่อจาก EP แรกค่ะในเรื่องของการคำนวณนะคะพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเรานึกถึงเราก็จะนึกถึงเครื่องหมายอย่างเช่นบวกลบคูณหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายเครื่องหมายนะคะที่เราใช้ในการคำนวณอย่างที่เราเห็นควบคู่กันไปกับบวกลบคูณหารก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับนะคะประมาณบวกลบเปอร์เซ็นต์มากกว่าน้อยกว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องหมายเหล่านี้อยู่บ่อยๆแล้วก็บ่อยครั้งนะคะใน EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องการบวกการลบแล้วนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญในการคำนวณและเราก็จะใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของการคูณเรามาทำความในแบบง่ายๆของเรื่องการคูณก่อนแล้วกันนะคะการคูณเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องหมายนะคะเป็นเหมือนตัว xนะคะที่เราใช้ในการเขียนสูตรในการคำนวณในการคำนวณเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการคูณนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบวกที่ซ้ำๆกันมีผลให้จำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณโดยที่เรานะคะก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือที่ช่วยนะคะในเรื่องของการคูณเวลาเราคำนวณเนี่ยอย่างในส่วนของการใช้ท่องการท่องสูตรคูณนะคะเป็นตารางหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นอย่างเป็นเครื่องคิดเลขนะคะหรือจะเป็นทางในมือถือของเรานะคะก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยเราในเรื่องของการคูณคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะคูณนะคะเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวเราเองนะคะตัวอย่างเช่นถ้ามี6คูณด้วย3นะคะเราก็จะเห็นเขาเขียนเป็นเครื่องหมาย6แล้วก็คูณนะคะแล้วก็3เราก็จะเรียกว่า6คูณด้วย3หรือ6คูณ3หมายถึงอะไรก็หมายถึงการบวกจำนวน6เข้าไปนะคะซ้ำๆกันเนี่ย3ครั้ง3ชุดชุดละ6นะคะอ่ะยังไงเราก็มาดูถ้าเราเขียนเป็นตัวเลขนะคะเราก็จะเห็น6คูณ3เท่ากับ18ก็หมายถึง6บวกกันนะคะซ้ำๆนะคะ3ครั้งหรือ3ชุดก็6บวก6บวก6ก็จะได้ออกมาคือ18อันนี้ก็คือความหมายของการคูณนั่นเองเป็นการบวกที่ซ้ำๆกันมีผลให้จำนวนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณในกรณีที่เรานะคะมีการจะแบ่งจำนวนในการทดลองนะคะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องมีการแบ่งกลุ่มแบ่งจำนวนของตัวอย่างกลุ่มที่เราต้องการจะทดสอบนะคะให้เท่าๆกันจากนั้นเนี่ยการที่เราจะหาวิธีการคำนวณช่วยก็จะใช้เรื่องของการคูณการหารการบวกการลบในสัดส่วนถ้าเราพูดถึงเรื่องของการคูณนะคะเราก็จะมีชุด3ชุดที่มีจำนวนเท่ากันในโจทย์ที่นี้ก็คือ6เราก็จะเห็นว่า3แถวนะคะ1 2 3แถวที่1มี6แถว2มี6แถว3มี6แล้วก็นำมารวมกันก็จะได้18ซึ่งนั่นก็คือไม่ว่าเราจะเขียนในลักษณะที่ใช้เครื่องหมายคูณหรือใช้เครื่องหมายบวกที่เป็นนิยามของการคูณก็จะได้ค่าออกมานั่นก็คือค่าที่เป็นการบวกซ้ำๆมีผลให้จำนวนเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณหรือคือการคูณนั่นเองค่ะอาจจะมีเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการคูณมาตั้งแต่เด็กนะคะเด็กๆเราก็อาจจะได้ท่องกันมาแล้วนะคะเรื่องของสูตรคูณนะคะเราก็จะท่องตั้งแต่สูตรคูณแม่2นะคะเรื่อยมาจนถึงแม่12จริงๆนะคะก็สามารถที่จะท่องไปได้ถึงแม่13 14 15ก็สามารถที่จะท่องได้นะคะเวลาเราท่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาจำนวนรวมอย่างทวีคูณได้อย่างรวดเร็วอาจจะไม่ต้องท่องแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีตารางแบบนี้เนี่ยอยู่ในข้อมูลที่เราสามารถที่จะเซิร์ชหาได้นะคะเราก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็เก็บไว้ได้เราก็จะเรียกสูตรคูณนี้นะคะว่าเป็น multiplication table นั่นเองคราวนี้เรามาดูโจท จทย์นะคะอย่างเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์การอาหารในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกหรอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เรื่องของการคำนวณเป็นเรื่องการคูณนะคะแต่ถ้าเราเห็นโจทย์แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้การคำนวณแบบคูณเข้ามาช่วยแก้โจทย์ได้นั่นเองตัวอย่างค่ะโจทย์บอกว่าทำนะคะ10-4 serial dilution ก็คือให้ทำการเจือจางแบบเป็นซีรีส์นะคะที่10เท่าตั้งแต่ที่ระดับนะคะ10-1ถึง10-10ที่มีปริมาตร10มิลลิลิตรเพื่อใช้ในการทดสอบทางจุลชีววิทยาเราทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องตีโจทย์นะคะว่าเราจะต้องเตรียมนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำการเจือจางของสารตัวนี้เวลาเราทำการทดสอบนะคะเราจะต้องทำซ้ำก็จะทำกันอยู่ที่ประมาณ3ซ้ำนะคะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะทำไดลูชันที่มีอัตราส่วนของสารต่อตัวทำละลายง่ายๆเลยนะคะก็คือ1:9สมมุติว่าจะต้องเตรียมที่10เท่าตั้งแต่10-1ถึง10^-10ปริมาตร10 ml สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือหลอดทดลองจากนั้นนะคะก็ทำการเตรียมนะคะตัวทำละลายที่ปริมาตร9 ml จำนวน10หลอดเริ่มการเจือจางโดยดูดสารที่ต้องการเจือจางมา1 ml หรือมิลลิลิตรใส่ลงไปในหลอดแรกผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ดูดสารนะคะจากหลอดแรกนะคะออกมา1มิลลิลิตรหรือ ml ใส่ในหลอดที่2ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหลอดสุดท้ายหลอดสุดท้ายก็จะมีปริมาตรอยู่ที่10 ml หรือ10มิลลิลิตรในขณะที่หลอดอื่นๆจะมีอยู่ที่ปริมาตร9มิลลิลิตรนั่นเองและในโจทย์นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราเตรียม1นะคะ1ชุดที่10หลอดนะคะดังนั้นเวลาเราทําการทดลองทางจุลชีววิทยาเราจะทํา3ซ้ําเราก็จะต้องเตรียมหลอดด้วยกันทั้งหมด3ชุดชุดละ10ก็จะเป็น30หลอดนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อาหารหรือการคำนวณโดยทั่วๆไปนะคะในเบื้องต้นก็คือเรื่องของการหารการหารเนี่ยจะเป็นการแยกจำนวนออกนะคะโดยจำนวนที่เราแยกออกเนี่ยจะเป็นกลุ่มในจำนวนที่เท่าๆกันตัวอย่างเช่น6ถูกหารด้วย3นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการแยกจำนวน6ออกจาก3กลุ่มนะคะแบ่งออกให้เป็นกลุ่มละเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้โดยปริยายนะคะเมื่อเราเห็นโจทย์แบบนี้เนี่ยต้องใช้การคำนวณในเรื่องของการหารนั่นเองโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะเขียนสูตรของการหารนะอาจจะใช้เครื่องหมายหารนะอย่างที่เห็นทั่วไปหรือเราจะใช้เป็นเครื่องหมายเหมือน slash นะคะก็จะเป็น6นะคะ/3ก็คือ6หาร3นะตัวนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่า6ถูกหารด้วย3จะเท่ากับ2อย่างเช่นถ้าเรามีกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เราต้องการอยากจะแบ่งกลุ่มออกมาในจำนวนที่เท่ากันหรือในทางที่เราเรียกนะคะก็จะเป็นเหมือนการที่เราเรียกก็เป็นการแบ่งจำนวนแบบ fair sharing นะคะก็คือแบ่งออกมาในจำนวนกลุ่มที่มีจำนวนอยู่ในนั้นเนี่ยเท่ากันในที่นี้เราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะให้เท่ากันมีจำนวนด้วยกันทั้งหมด6ก็จะได้ออกมาด้วยกันเนี่ยคือ3กลุ่มกลุ่มละ2นั่นเองโดยปกติแล้วนะคะในเรื่องของการหารก็เหมือนกับการคูณเหมือนกันคือจะมีสูตรที่ช่วยให้เรานะคะในการรู้ว่าถ้าเราจะนำ6ถูกหารด้วย3จะได้เท่าไหร่นะคะก็จะมีสูตรให้เราท่องเหมือนกันแต่ก็จะไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าการท่องสูตรหารเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมาทับซ้อนนะคะหรือว่าจำสังกับในเรื่องของตารางที่เป็นสูตรคูณดังนั้นเนี่ยตารางที่เป็นสูตรคูณก็จะได้รับความนิยมในการนำมาท่องมากกว่าส่วนการหารก็จะใช้ในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณมาช่วยค่ะเรามาดูที่โจทย์นะคะสำหรับเรื่องของตัวอย่างที่เราใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยในการคำนวณตัวอย่างเช่นนะคะโจทย์เนี่ยให้ทำการแบ่งมะเขือเทศจากไร่คุณชายที่ได้รับมาจำนวน10กิโลกรัมเนี่ยนะคะมาเป็นตัวอย่างในการทดสอบเนี่ยเพื่อนำมาศึกษาถ ึงวิธีการปอกเปลือกที่เหมาะสมที่จะทำให้ได้ปริมาณของเนื้อมะเขือเทศมากที่สุดก็มีวิธีการปอกเปลือกนะคะที่แตกต่างกันที่จะนำมาทดสอบเนี่ย4วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะก็คือ chemical peeling เป็นการปอกเปลือกโดยใช้สารเคมีแล้วก็วิธีที่2 infrared peeling เป็นการใช้ infrared นะคะในการปอกเปลือกวิธีที่3 steam peeling เป็นการใช้ไอน้ำแล้วก็วิธีที่4ค่ะคือ flame peeling เป็นการใช้ไฟนั่นเองนะคะในการปอกเปลือกมะเขือเทศเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องเตรียมมะเขือเทศที่เราได้รับมา10กิโลกรัมเนี่ยออกมาแบ่งเพื่อกระจายนะคะในจำนวนที่เท่ากันให้เข้าสู่วิธีการปอกเปลือกทั้ง4วิธีที่เท่าๆกันแล้วก็มาทำการศึกษาเก็บข้อมูลถึงปริมาณเนื้อมะเขือเทศที่ได้มากที่สุดจากการปอกเปลือกในช่วงที่เป็น finished product นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อเราได้มะเขือเทศมาตอนนี้เรามี10กิโลกรัมเราต้องทำการแบ่ง4วิธีก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะเอา4เนี่ยไปหาร10หรือที่เรียกว่า10ถูกหารด้วย4ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถแบ่งนะคะมะเขือเทศออกมาเนี่ยได้ด้วยกันทั้งหมด4วิธี4กลุ่มกลุ่มละ2กิโลกรัมครึ่งเพื่อเข้าสู่เรื่องของการปอกเปลือกนะคะในวิธีการต่างๆจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบแล้วแหละว่าเราจะหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้หรือหาปริมาณยิวนะคะจากการปอกเปลือกนั้นเนี่ยได้อย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับในส่วนเรื่องของการคำนวณ นะคะเราได้พูดกันไปแล้วแหละในเรื่องของบวกลบคูณหารอย่างที่บอกว่าเครื่องหมายอื่นๆที่เราจะได้เห็นนะคะก็ยังมีอีกนะคะเราอาจจะเห็นจากการที่เราจดบันทึกด้วยตัวเองนะคะเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งให้คนอื่นเนี่ยอ่านต่อเพื่อที่จะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็จะใช้เครื่องหมายนะคะที่เป็นซิมโบลทางสากลเนี่ยมาช่วยสัญลักษณ์นะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะคะรวมถึงสามารถที่จะหาได้จากอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเราอย่างเช่นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าในส่วนของข้อมูลที่เป็นเอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือต่างๆเราก็จะเห็นเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นสัญลักษณ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแมทซิมโบลนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายๆตัวนะคะที่เราคุ้นเคยแล้วก็หลายๆตัวหลายๆสัญลักษณ์ที่ไม่ได้คุ้นเคยอาจจะเป็นทางเฉพาะหรือลงลึกในเรื่องของการคำนวณนั้นๆโดยในส่วนของเครื่องมือที่เราเห็นนะคะลูกคิดเนี่ยเขาก็นับว่าเป็นเครื่องคิดเลขยุคแรกๆนะคะที่ประกอบไปด้วยโครงสี่เหลี่ยมมีแกนร้อยตัวลูกคิดกลมๆนะคะสำหรับใช้นับเลขเลื่อนขึ้นลงได้นะคะเรื่องการใช้ลูกคิดในการคำนวณเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ในสมัย อดีตแล้วนะคะมีการใช้มาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ภาคส่วนหลายๆภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอย่างในส่วนที่บาบิโลนโรมันนะคะจีนญี่ปุ่นแต่ที่รู้จักกันดีก็คือลูกคิดแบบจีนนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของลูกคิดที่เด็กๆสมัยนี้ก็มีการใช้นะคะที่เราเรียกกันว่าการเรียนเลขแบบจินตคณิตก็มีการสอนกันอยู่นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการฝึกในเรื่องของความจำนะคะทักษะการคิดเลขนะคะที่จะปูพื้นฐานให้กับเด็กๆในเรื่องของทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณซึ่งนะคะในปัจจุบันนะคะก็มติการประชุมว่าด้วยมรดกโลกครั้งที่8เนี่ยประจำปี2556ของคณะกรรมการองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเขาก็ประกาศเป็นทางการให้อุปกรณ์อย่างลูกคิดจีนนะคะถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวณ นะคะเป็นอย่างมากเลยโดยในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการคำนวณ นะคะนอกจากลูกคิดนะคะเราก็ยังมีในส่วนของตารางที่เป็นตารางสูตรคูณนะคะหรือเป็นตารางสูตรหารนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมากว่านั้นอีกนะคะอย่างเป็นในเรื่องของเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขเนี่ยก็จะแบ่งได้หลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งเครื่องคิดเลขทางด้านการเงินเครื่องคิดเลขเป็นในส่วนของเชิงวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าเครื่องคิดเลขแบบพื้นฐานก็มีในหลากหลายรูปแบบนะคะให้เลือกใช้ในการคำนวณให้เหมาะสม นอกจากนั้นนะคะก็ยังพัฒนามานะคะในรูปของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาจากภาษาละตินนะคะซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็หมายถึงการนับหรือการคำนวณนะคะโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2525ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่าเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลนะคะใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและก็ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ได้นอกจากนั้นเนี่ยในคอมพิวเตอร์นะคะก็ยังมีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยได้ทำงานในด้านอื่นได้ด้วยนะคะส่วนในด้านของการคำนวณนะคอมพิวเตอร์ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าช่วยเราได้แน่นอนมีโปรแกรมหลากหลายที่ทำให้เราใช้เพื่อการคำนวณได้ง่ายขึ้นอย่างในเรื่องของการเรียนเราก็จะพบอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะที่มักใช้บ่อยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลการคำนวณผลการแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลออกมาให้เรานั่นก็คือในส่วนของโปรแกรม Excel นะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือโปรแกรมที่เราเรียกกันว่า SPSS อันนี้ก็จะใช้นะคะในการคำนวณทดลองวิจัยต่างๆเพื่อหาสูตรเพื่อทำการเปรียบเทียบผลแล้วก็ประมวลผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยได้สูตรไหนในรูปแบบไหนอะไรออกมาจากการทดลองนั่นเองเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะ

ช่วยในการคำนวณของเราได้อย่างในกรณีของ Excel นะคะที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะเราก็จะยังคงใช้กันอยู่นะคะถึงจะมาใช้ตีโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้นก็ยังต้องใช้ Excel นะคะมีในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารแต่ว่าจะมีในเรื่องของการใช้เป็นสูตรเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะออกมานะคะหลากหลายรูปแบบอยากจะหาค่าเฉลี่ยออกมานะคะอาจจะต้องใช้ทั้งเรื่องของการบวกแล้วก็การหารอยากจะหาค่าผลรวมออกมานะคะเป็นหาค่า summation หรือจะหาค่า maximum หรือ minimum นะคะข้อมูลเนี่ยก็จะบอกให้เราแล้วเราก็ใช้โปรแกรมเนี่ยช่วยคำนวณให้เราได้ค่าที่เราต้องการออกมาได้นั่นเองค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการคำนวณในเบื้องต้นแล้วนะคะเราก็ในหลายครั้งนะคะในหลายๆคนหลายๆหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของการคำนวณเรียนไปเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเลยวิชาทางด้านการคำนวณนะคะก็ถ้าพูดถึงว่าเป็นวิชาทางด้านพื้นฐานก็ต้องบอกว่าไม่ยากนะคะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายปูพื้นฐานในเรื่องที่ง่ายไปก่อนนะคะพอเราเจอเรื่องที่ยากซับซ้อนขึ้นเนี่ยพื้นฐานเราแน่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หัดทำบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในเรื่องการคำนวณได้ดีคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มักจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกกับเรื่องของการคำนวณนะคะก็อาจจะเป็นในส่วนข้อเสียของการคำนวณนะคะก็คือในเรื่องของยากบางทีเนี่ยจะมองว่ายากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะก้าวกระโดดในเรื่องของการคำนวณในพื้นฐานเราอาจจะยังไม่เข้าใจเพียงพอแล้วก็ไปคำนวณในส่วนที่ยากก็เลยทำให้รู้สึกว่าโจทย์ตรงนั้นณตรงนั้นเนี่ยมีความยากนะคะอันนี้ก็ต้องมาปูพื้นฐานซะให้แน่นก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเมื่อเห็นโจทย์แล้วไม่เข้าใจข้อนี้ก็คือก็คงจะต้องมีการตีโจทย์นะคะแล้วก็ลองต้องหัดทำบ่อยๆการคำนวณการทำโจทย์วิชาเลขเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกหัดทำโจทย์บ่อยๆเจอโจทย์ที่หลากหลายนะคะก็จะค่อยๆจดจำรูปแบบแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถเห็นโจทย์แล้วก็ทำการคำนวณรู้ได้เลยว่าควรจะต้องเป็นไปในขั้นตอนไหนต่อมาก็คือข้อเสียของการคำนวณเนี่ยเป็นเรื่องไม่เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ฝึกนำไปใช้แล้วก็มีความซับซ้อนในขั้นตอนต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าการคำนวณเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนวณแค่ขั้นตอนเดียวนะคะไม่ได้ทำขั้นตอนปฐมภูมิแล้วจบนะคะเราอาจจะต้องคำนวณต่อในขั้นทุติยภูมิวิเคราะห์ผลแล้วก็คำนวณตรงปลายท้ายสุดอีกทีนึงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นก็ต้องฝึกนำไปใช้นะคะฝึกเจอโจทย์ในการคำนวณบ่อยๆก็จะช่วยได้มากเลยส่วนข้อดีนะคะก็คือเมื่อเราเข้าใจโจทย์เข้าใจพื้นฐานปูพื้นฐานมาดีแล้วก็จะไม่ยากอย่างที่คิดที่เคยคิดว่ายากก็อาจจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเห็นโจทย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยโจทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารนะคะเราเห็นแล้วจะให้แบ่งกลุ่มง่ายมากเลยค่ะก็แค่นำตัวอย่างมาจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มก็ดูตามจำนวนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่จะมาทำให้การแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นไปในแบบเท่าๆกันก็คือการหารนั่นเองก็จะได้ออกมาแล้วนะคะพร้อมที่จะทำการทดลองในแลบต่อไปเราก็จะรู้วิธีนะหรือจะอยากจะต้องเตรียมสารเตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้วเตรียมหลอดทดลองก็ต้องรู้ว่าต้องทำกี่ลำดับขั้นนะคะหรือว่ามีรูปแบบปัจจัยอะไรบ้างก็ทำการวางแผนแล้วก็คำนวณตามนั้นออกมาโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเรานำเรื่องของการคำนวณมาใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการดำรงชีวิตเราก็จะมีความคุ้นเคยกับการคำนวณมากขึ้นค่าคำนวณที่ได้ถ้าเราใช้บ่อยๆนะคะคำนวณแม่นผลก็จะออกมามีความน่าเชื่อถือยิ่งถ้าในเรื่องของการเรียนการทดลองวิจัยนะคะมีโปรแกรมที่เป็นสากลมาช่วยอย่างเรื่องของการใช้ Excel นะคะหรือการใช้ SPSS นะคะเราก็มีการระบุอ้างอิงในโปรแกรมนะคะลงไปเวอร์ชั่นลงไปก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของ

ค่าที่เราคำนวณออกมาได้ด้วยนอกจากนี้นะคะเมื่อเราใช้การคำนวณบ่อยๆนะคะเราก็จะมีการได้ฝึกพัฒนาในส่วนของสมองของเรานะคะให้มีความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ได้ใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะกับสมองซีกที่มีเรื่องของการคำนวณนะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นทางซีกขวาหรือซีกซ้ายการคำนวณหรือทางด้านศิลปะนะคะก็จะเป็นการพัฒนาที่ไปด้วยกันควบคู่แล้วก็จะได้พัฒนานะคะในเรื่องต่างๆของการดำรงชีวิตไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องของการคำนวณอย่างเรื่องของธุรกิจนะคะหรือเงินนะคะหรือการแบ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้การคำนวณมาช่วยให้มีความแฟร์แชร์ริ่งมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเบื้องต้นนะคะของการที่เราทำความเข้าใจเครื่องหมายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆในการคำนวณเบื้องต้นเอาไว้นะคะเมื่อเราพอรู้การคำนวณเบื้องต้นรู้จักสัญลักษณ์เบื้องต้นแล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็จะง่ายแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการนะคะก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่น

ำงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อมท่าพีดีท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัท

0: ขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็ท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนะครับมาพบกับอาจารย์สุภกรโพทองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับจะมาเรียนนะครับในเรื่องของการบัญชีภาษีอากรนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรนะครับมาเนื้อหานะครับในวันนี้นะครับในบทนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนในเรื่องของนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเราไปดูครับว่าเนื้อหาที่เราจะนะครับเรียนในเรื่องของนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับที่เราจะต้องเรียนก็คือ1คือเราจะต้องรู้ว่าผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นใครนะครับ2คือเงินได้พึงประเมินและแหล่งเงินได้พึงประเมินนะครับ3ก็คือประเภทของเงินได้พึงประเมินนะครับ4ก็คือเงินได้พึงประเมินนะครับที่ได้รับยกเว้นภาษีนะครับ5แล้วก็คือการหักค่าใช้จ่ายนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับในบทนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเรียนนะครับใน5หัวข้อนี้นะครับเรามาดูกันหัวข้อแรกเลยครับว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมีใครบ้างนะครับแน่นอนครับ1ก็คือบุคคลธรรมดานะครับ2ก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล3ก็คือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล4ก็คือผู้ถึงแก่ความตายนะครับระหว่างปีภาษีนะครับ5คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเราไปดูครับว่าบุคคลธรรมดาคือใครนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะอิงตามนะครับประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาให้ความหมายบุคคลธรรมดาว่านะครับเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับสามารถมีสิทธิ์และหน้าที่ได้ตามกฎหมายก็คือมนุษย์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กนะครับคนชราหรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตามประมวลกฎหมายนะครับเนาะตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับและพาณิชย์นะครับนี่ก็ยกมาเลยนะครับถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวบ้านบุคคลธรรมดาก็คือคนเราทุกคนนี่แหละครับนะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่นะครับในการเสียภาษีเงินได้นะครับบุคคลธรรมดาอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลอาจจะงงนะครับว่าห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลถ้าเกิดเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะเป็นพวกหจก.นะครับแต่นะครับถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับคืออะไรเป็นแบบไหนนะครับสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นกิจการก็คือว่ามีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการกิจการร่วมกันนะครับด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันนะครับเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ทำเช่นการเข้าร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับเช่นบัญชีเงินฝากนางกอและนางขอพูดง่ายๆคือเป็นการเปิดบัญชีร่วมนะครับสิ่งที่ได้รับร่วมกันอาจจะเป็นพวกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอะไรประมาณนี้ครับกำไรเขาก็จะแบ่งกันนะครับตามที่เขาตกลงกันไว้นะครับหรือจะเป็นการเข้านะครับร่วมกันซื้อหุ้นนะครับเช่นนายกและนายขอเนี่ยนะครับเข้าร่วมกันเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อซื้อหุ้นนะครับนี้ก็ถือว่านะครับนะเป็นนะครับการกระทำสองคนขึ้นไปเนาะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหรือว่าจะเป็นการเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันนะครับเช่นนายกนะครับนางขอและนายคอซื้อที่ดินร่วมกันเขาพูดง่ายว่าเราจะดูได้ยังไงว่าซื้อที่ดินร่วมกันเราก็ต้องไปดูหลังโฉนดหลังโฉนดที่ดินเนี่ยก็จะมีชื่อของ3คนเนี่ยอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นการเข้าร่วมกันนะครับของแพทย์เพื่อทำการรักษาคนไข้เช่นแพทย์กอร่วมกับแพทย์ขอนะครับหรือจะเป็นการเข้าร่วมกันของนักแสดงนะครับหรือพิธีกรในการรับงานนะครับแสดงหรือรับงานพิธีกรเช่นนักแสดง A ร่วมกันแสดงกับนักแสดง B เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
นะครับถือเป็นการกระทําบุคคล2คนขึ้นไปนะครับตกลงนะครับเพื่อกระทํานะครับกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งกําไรที่เกิดขึ้นด้วยกันนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับตัวอย่างนะครับสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนั่นเองนะครับต่อมานะครับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับก็คือจะต้องมีบุคคลนะครับตั้งแต่2คนขึ้นไปเหมือนกันตกลงทำการมิได้มีวัตถุประสงค์หากำไรนะครับก็จะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายไปนะครับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะเป็นบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยนะครับตกลงทำการนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์หากำไรเช่นคณะกรรมการนักศึกษาจัดหาทุนเพื่อกระทำกิจการในกลุ่มของตนเองนะครับคณะกรรมการจัดหาทุนนะครับเพื่อสร้างปรับปรุงโบราณสถานนะครับหรือจะเป็นชมรมแม่บ้านจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสร้างนะครับโรงพยาบาลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับการนะครับของหมู่คณะนะครับที่ตกลงกันที่ไม่ได้มีนะครับวัตถุประสงค์ในการหากำไรนะครับนี้เนี่ยก็จะเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับเขาก็จะเป็นนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเนี่ยคืออะไรนะครับพูดง่ายๆว่าบุคคลใดนะครับถ้าเกิดตายไปในระหว่างปีไหนเนี่ยปีนั้นก็จะกลายเป็นว่ายังต้องเสียภาษีอยู่ในชื่อของตัวเองแต่เปลี่ยนฐานะใหม่เป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีหรือพูดง่ายๆว่าตายแล้วเนี่ยก็ต้องเสียภาษีอีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างสมมติว่านาย A เนี่ยนะครับเขาทำงานมาทั้งปีเลยนะครับพอถึงกลางปีเนี่ยเขาเสียชีวิตนะครับนาย A เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเงินได้ในระหว่างปีภาษีแต่เพียงแค่ว่านาย A เนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วนะครับพอสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะยื่นแบบปกติไม่ได้เขาก็จะต้องยื่นแบบนะครับพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะครับแต่เขายังมีเงินได้นะครับที่อยู่ในปีภาษีนั้นอยู่นะครับดังนั้นแล้วเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงจะต้องเสียภาษีเหมือนเดิมนะครับซึ่งคนที่จะต้องทําหน้าที่เสียเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นนะครับญาตินะครับหรือจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือจะเป็นพี่น้องที่เขาจะต้องมายื่นกระทําเสียนะครับภาษีแทนนะครับวันนี้ก็จะเป็นนะครับพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะครับต่อมานะครับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นกองมรดกนะครับเป็นผลต่อเนื่องนะครับมาจากคนที่นะครับเสียชีวิตนะครับในระหว่างปีภาษีที่ผ่านมานะครับและภายหลังนะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการแบ่งมรดกนะครับให้กับบุตรหลานนะครับจนผ่านมาครบอีกปีภาษีหนึ่งนะครับซึ่งกองมรดกนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะยังมีรายได้เข้ามาอยู่แม้ว่าเจ้าของมรดกเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วเช่นเขายังคงได้รับค่าเช่าโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของผู้ที่เสียชีวิตอยู่นะครับหรือได้รับค่าลิขสิทธิ์นะครับเพลงที่เขาเคยแต่งไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเงินก็ยังเข้าบัญชีเขาอยู่นั่นแสดงว่าถ้าเกิดนะครับผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วมีกองมรดกนะครับแล้วลูกหลานเนี่ยยังไม่ได้แบ่งในปีนั้นเนี่ยปล่อยนะครับให้ไปอีกปีภาษีหนึ่งนะครับหรือปีถัดไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องนะครับเสียภาษีนะครับบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาจะต้องเสียภาษีจากกองมรดกนะครับที่เขายังไม่ได้แบ่งกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับหน้าที่ของผู้เสียภาษีเนาะก็จะมีบุคคลธรรมดานะครับห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับคณะบุคคลนะครับที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับพูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีแล้วก็มกองมรดกนะครับที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับก็จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับเงินได้พึงประเมินนะครับและแหล่งเงินได้พึงประเมินนะครับเงินได้พึงประเมินหมายถึงอะไรครับหมายถึงเงินได้นะครับอันเข้าลักษณะนะครับพึงต้องเสียภาษีเงินได้ซึ่งเกิดจากหน้าที่งานที่ทำนะครับกิจการที่ทำ
นะครับหรือเนื่องจากทรัพย์สินนะครับได้แก่ไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้นะครับประโยชน์อื่นซึ่งอาจคิดคำนวณนะครับเป็นเงินก็ได้นะครับเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินเนี่ยหรือผู้อื่นเนี่ยออกให้นะครับเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับหรือส่วนแบ่งกำไรนะครับที่ได้รับจากบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นซึ่งเงินได้พึงประเมินเนี่ยนะครับจะต้องเป็นเงินได้นะครับที่เขาได้รับมาในระหว่างปีภาษีคำว่าในระหว่างปีภาษีคือเขาก็ได้รับมาตั้งแต่วันที่1มกรานะครับถึง31ธันวาคมในปีภาษีนั้นเนี่ยนะครับเขาก็นะครับถือว่ามีเงินได้ในปีภาษีนั้นนะครับทีนี้นะครับทุกคนอาจจะเอ๊ะอาจารย์ครับไอ้คำว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยหรือส่วนแบ่งกำไรเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับทีนี้อาจารย์จะพาไปดูนะครับว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการคำนวณนะครับดังนี้นะครับเรามาดูครับว่าการคำนวณนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับหรือส่วนแบ่งกำไรเนี่ยนะครับเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณแบบไหนนะครับก็คือเอาเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับเราก็จะหาได้จากเงินปันผลที่เราได้รับนะครับคูณกับอัตราภาษีของนิติบุคคลที่จ่ายในปัจจุบันเนี่ยเขาจะจ่ายในอัตรา 20% ก็อาจจะเอาเงินปันผลเนี่ยคูณกับ 20% นะครับแล้วก็นำมาหารกับ100ลบกับอัตราภาษีสมมุติว่าถ้าอัตราภาษีของเราเนี่ยมัน 20% นั่นแสดงว่า100ลบ20ก็เท่ากับ80นะครับนั่นแสดงว่าเขาก็ต้องเอาเงินปันผลนะครับคูณกับอัตราภาษี 20% แล้วก็หารด้วย80นะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นการคำนวณนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรนะครับเฉพาะนะครับสำหรับเงินปันผลนะครับหรือส่วนแบ่งกำไรนะครับที่ได้รับจากบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและผู้มีเงินได้นะครับเป็นผู้อยู่ในประเทศนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการคำนวณนะครับทีนี้เรามาดูคำว่านะครับเครดิตนะครับภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรเนี่ยนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยนะครับเขาก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับเป็นเงินที่มาจากกำไรสุทธินะครับที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วนะครับเมื่อนำมาจ่ายให้กับบุคคลธรรมดานะครับยังต้องนำมาคำนวณนะครับเป็นเงินได้นะครับเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกนะครับก็เพื่อที่จะบรรเทาภาระภาษีซ้ำซ้อนของผู้มีเงินได้นะครับกฎหมายเขาจึงกำหนดนะครับให้นะครับมีเครดิตภาษีเงินปันผลโดยนำเครดิตภาษีนะครับที่คำนวณได้เนี่ยไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระนะครับแต่นะครับเครดิตภาษีดังกล่าวเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นเดียวกันเขาก็ต้องนำไปรวมนะครับเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นเดียวกันจึงจะนำมาหักเป็นเครดิตภาษีเงินปันผลได้นั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าสูตรในการคำนวณ นะครับหาเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรนะครับวันนี้อาจารย์ก็นะครับยกตัวอย่างมาให้นะครับถ้าเป็นนะครับอัตราเงินปันผลที่จ่ายเนี่ยนะครับอัตราภาษีของบริษัทที่จ่ายอาจจะถ้าเกิดอัตราภาษีที่เขาเสียเนี่ย 15% นะครับเครดิตภาษีเงินปันผลเขาก็จะหาได้นะครับตามตารางนะครับอัตราส่วนก็จะเป็น3:17นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น 20% เนี่ยอัตราส่วนก็จะเป็น1:4นะครับหรือ 25% เนี่ยนะครับถ้าจะหาเป็นอัตราส่วนคือ1:3หรือถ้าเกิดเป็น 30% เนี่ยอาจจะหาได้จาก3:7ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถนำไปคำนวณได้นะครับทีนี้อาจารย์ก็นะครับได้นะครับยกตัวอย่างนะครับมาให้เราดูนะครับเราลองดูครับว่านะครับการที่เราจะนะครับคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเราจะคำนวณอย่างไรนะครับลองดูตัวอย่างนะครับนายอุทัยเป็นคนโสด
ได้รับเงินนะครับปันผลจากบริษัทไทยจำกัด 80,000 บาทบริษัทเสียภาษีนะครับจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ20นายอุทัยนะครับต้องนำเงินปันผลนะครับมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินและนำมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ดังนี้เงินปันผลนะครับ 80,000 บาทนะครับบวกกับเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับอันนี้สูตรที่เขาหาคือ1ส่วน4นะครับหรือว่าเราจะหาเป็นบ้านๆนะคือ 80,000 คูณนะครับ20นะครับแล้วก็เอาไปหารกับ80เราก็จะได้มาเป็น 20,000 แสดงว่านะครับเงินได้พึงประเมินของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทเพราะว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วเราจึงจะนำมาหักค่าลดหย่อนนะครับที่เรามีนะครับค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาทนะครับออกมาเป็นเงินได้สุทธิ 40,000 บาทนะครับภาษีที่คำนวณได้เนี่ยเราก็จะไม่เสียภาษีถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับตามอัตราภาษีก้าวหน้าเนี่ยคนที่จะเสียภาษีเนี่ย 150,000 บาทแรกเนี่ยเขาจะได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องเสียภาษีเขานำมาหักนะครับกับเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินปันผลที่เขาเสียในอัตรา 10% เนี่ยนั่นแสดงว่าภาษีที่เขาจ่ายไปเกินเนี่ย 28,000 บาทเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีที่เขานะครับชำระไว้เกินตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับจะได้ไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยแหละครับในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนนะครับในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ต่อมานะครับแหล่งเงินได้นะครับแหล่งเงินได้นะครับแหล่งเงินได้เนี่ยนะครับมีอยู่2ประเภทนะครับ1ก็คือแหล่งเงินได้ในประเทศไทยนะครับกับแหล่งเงินได้นอกประเทศไทยหรือต่างประเทศแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มาจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยนะครับหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยหรือกิจการของนายจ้างในประ

ประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้รับจากประเทศไทยและอยู่ในไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ที่เราได้รับมาจากในประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศนะครับก็จะได้มาจากหน้าที่งานที่ทำที่อยู่ต่างประเทศหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศนะครับหรือทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้รับนะครับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับแหล่งเงินได้ที่เราได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งเงินได้ที่เราได้รับมาจากต่างประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าเงื่อนไขนะครับที่ผู้มีเงินได้จากต่างประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างอันแรกเลยนะครับเห็นตามภาพนะครับดังแรกคือว่า1ก็คือมีเงินได้ในต่างประเทศนะครับในปีภาษีนะครับที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่180วันขึ้นไปและบุคคลนั้นเนี่ยนำเงินได้นะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับในปีภาษีที่มีเงินได้หรือในปีภาษีต่อๆมาในภายหลังกรณีที่2ก็คือว่าหากครบ2องค์ประกอบข้างต้นนะครับบุคคลนั้นมีหน้าที่ที่ต้องนำเงินได้มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีที่นำเงินมาในประเทศไทยซึ่งกฎหมายนี้นะครับเขาก็จะเริ่มใช้บังคับสำหรับนะครับเงินได้ที่นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่นะครับวันที่1มกราคมปี67เป็นต้นไปพูดง่ายๆว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการนะครับไปในปีภาษีถัดไปนะครับในปีภาษี66เนี่ยก็นะครับยังไม่ต้องเสียนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขที่เขาจะต้องเสียเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มบังคับใช้ใน1มกราคมปี67นั่นเองนะครับต่อมาครับประเภทนะครับของเงินได้พึงประเมินนะครับตามมาตรา40ของประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับเงินได้พึงประเมินเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น8ประเภทนะครับหรือเขาชอบเรียกกันว่าตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะครับดังนั้นแล้วเงินได้พึงประเมิน8ประเภทที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูครับมาตรา40วงเล็บ1นะครับเป็นเงินเดือนนะครับและผลประโยชน์จากสัญญาจ้างแรงงานนะครับซึ่งเงินได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมาเงินจากการจ้างแรงงานเช่นเงินเดือนนะครับค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสจากการจ้างแรงงานนะครับหรือเงินค่าเช่าบ้านนะครับที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ1นะครับส่วนมากเนี่ย40วงเล็บ1เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีงานประจำทำเนาะที่ได้รับเงินเดือนนะครับค่าจ้างนะครับจากงานที่ตัวเองทำเนี่ยเขาก็จะอยู่ใน40วงเล็บ1นะครับเขาเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะครับอันนี้แหละก็อยู่ใน40วงเล็บ1นะครับต่อมานะครับตามมาตรา40วงเล็บ2นะครับเป็นเงินได้จากการรับจ้างนะครับหรือเงินได้ที่ได้จากตำแหน่งหน้าที่หรืองานที่ทำหรือการรับทำงานให้นะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่านายหน้าเบี้ยประชุมบำเหน็จโบนัสจากการรับทำงานให้นะครับเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านนะครับที่ผู้จ่ายเงินเนี่ยนะครับให้อยู่โดยเราไม่เสียค่าเช่าคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ใน40วงเล็บ2ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นเงินที่เราได้รับมาจากค่าจ้างนะครับเป็นเงินที่เราได้รับนะครับโดยไม่ได้มาจากการทำงานประจำของเราถ้าเกิดเราทำงานประจำเนี่ยนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ใน40วงเล็บ1อันนี้เนี่ยนะครับ40วงเล็บ2เนี่ยก็จะเป็นการรับทำงานให้นะครับเป็นค่าจ้างจากการรับทำงานเวลาเราไปรับทำงานที่นอกเหนือจากงานประจำเนี่ยนะครับก็จะถือว่าอยู่ใน40วงเล็บ2นะครับทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับมาตรา40วงเล็บ3นะครับมาตรา40วงเล็บ3เนี่ยก็จะมีพวกค่าลิขสิทธิ์นะครับ Goodwill นะครับซึ่งค่าแห่ง Goodwill เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกค่าความนิยมนะครับค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยแต่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยนะครับลองดูพวกหนังสือเนี่ยเวลาเขาไปจดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับหรือจะเป็นบทเพลงนะครับหรือจะเป็นสิทธิ์หรือนิติกรรมอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็อยู่ใน40วงเล็บ3ทั้งสิ้นนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเงินปีนะครับเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนะครับหรือนิติกรรมอื่นนะครับหรือคำพิพากษาของศาลนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรวมนะครับอยู่ใน40วงเล็บ3เช่นเดียวกันนะครับ

ต่อมาครับมาตรา40วงเล็บ4นะครับเงินได้จากการลงทุนนะครับกอไก่นะครับ40วงเล็บ4กอไก่ดอกเบี้ยต่างๆนะครับที่เราได้รับขอไข่ก็คือเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรนะครับคอควายคือเงินโบนัสจากการเป็นผู้ถือหุ้นนะครับงองูก็คือเงินลดทุนที่จ่ายนะครับไม่เกินกว่ากำไรหรือเงินที่กันไว้รวมกันนะครับจอจานก็คือเงินเพิ่มทุนที่ตั้งจากกำไรหรือเงินที่กันไว้รวมกันนะครับชอชิงก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับเนื่องจากนะครับการที่นิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันนะครับชอช้างก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นนะครับหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตามมาตรา40วงเล็บ4นะครับเป็นเงินได้ที่เราได้รับมาจากการลงทุนนะครับก็จะมีวงเล็บกอไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานชอชิงแล้วก็ชอช้างนะครับต่อมาครับตามมาตรา40วงเล็บ5นะครับมาตรา40วงเล็บ5เนี่ยนะครับเป็นเงินได้นะครับจากการให้เช่านะครับเงินได้จากการให้เช่าเนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะครับเงินได้จากการผิดสัญญาเช่านะครับหรือเงินได้จากการผิดสัญญาเงินผ่อนนะครับพูดง่ายๆว่าเงินที่เราได้นะครับมาจากการให้เช่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็จะอยู่นะครับใน40วงเล็บที่5นะครับหรือเงินได้ที่เราได้รับมาจากการผิดสัญญาเช่าซื้อนะครับหรือจะเป็นเงินได้จากการผิดสัญญาเงินผ่อนเนี่ยนะครับมันก็นะครับจัดอยู่ในมาตรา40วงเล็บ5ก็คือเงินได้จากการให้เช่าและอื่นๆนะครับต่อมาครับมาตรา40วงเล็บ6นะครับเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะครับการประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะครับก็จะมีดังนี้คือ1การประกอบโรคศิลป์นะครับการประกอบโรคศิลป์เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์นะครับที่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับวิศวกรรมนะครับนักบัญชีประณีศิลป์สถาปัตยกรรมและทนายความนะครับ6ทุอาเขาเรียกว่า6นะครับหน้าที่งานตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนะครับวิชาชีพอิสระนะครับดังนั้นแล้วนะครับตามนะครับมาตรา40วงเล็บ6เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่เราได้รับจากการประกอบวิชาชีพอิสระจากประเภทงานทั้ง6ด้านนะครับต่อมาครับมาตรา40วงเล็บ7นะครับมาตรา40วงเล็บ7เนี่ยนะครับเป็นเงินได้จากการรับเหมาซึ่งเงินได้จากการรับเหมาตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีภาระในการจัดหาสัมภาระนะครับถึงจะอยู่ใน40วงเล็บ7ถ้าพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับจ้างเนี่ยแล้วเรานะครับรับเงินเข้ามา1ก้อนเราเป็นคนจัดหาสัมภาระทุกอย่างเสร็จสับเลยเรารับเงินจากลูกค้ามาเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ใน40วงเล็บ7ก็คือผู้รับเหมาเนี่ยจัดหาสัมภาระเองแต่ถ้าเกิดอีกกรณีนึงคือว่าเราเนี่ยไปรับจ้างแค่ค่าแรงส่วนสัมภาระในการนะครับสร้างเนี่ยเจ้าของเป็นคนจัดหานั่นแสดงว่าเงินที่เราได้รับเนี่ยจะไม่ได้รับจากการรับเหมามันจะถือว่าเป็นค่าจ้างนะครับมันจะถูกจัดอยู่ใน40วงเล็บ2นะครับมันก็จะต่างกันนะครับต่อมาครับมาตรา40วงเล็บที่8นะครับเงินได้จากการนะครับทำธุรกิจนะครับนอกจากนะครับที่ระบุนะครับไว้ในวงเล็บที่1ถึงวงเล็บที่7นะครับก็คือเงินได้จากการประกอบธุรกิจนะครับกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งนะครับเงินได้นะครับจากการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือเงินได้นะครับที่นอกนะครับเหนือจากการที่เราเนี่ยระบุไว้1ถึง7ถามว่าเงินได้จากนักแสดงนะครับก็ถือว่าอยู่ในวงเล็บ8เงินที่เราไปออกรายการแล้วเราได้รับโอ้รางวัลมานะครับใหญ่โตเลยสมมติว่านาย A เนี่ยไปประกวดร้องเพลงแล้วได้รับรางวัลเงินนะครับจากการแข่งขันมานะก็ถือว่าจัดอยู่ในนะครับ40วงเล็บ8เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเงินได้อื่นๆนะครับที่เราได้รับมาเนี่ยที่อยู่นอกเหนือจาก1ถึง7เนี่ยเราก็ตีความว่าอยู่ใน40วงเล็บ8ได้เช่นเดียว

นะครับเนาะทีนี้นะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าเงินได้นะครับพึงประเมินเนี่ยนะครับแต่ละประเภทเนี่ย40วงเล็บ1นะครับถึงวงเล็บ8เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเงินเดือนผลประโยชน์จากสัญญาจ้างแรงงานนะครับประเภทที่2ก็คือ

นะครับก็จะเป็นเงินได้จากการให้เช่านะครับประเภทที่6ก็จะเป็นวิชาชีพนะครับที่เราทํางานอิสระนะครับเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะครับประเภทที่7นะครับก็คือเงินได้จากการรับเหมานะครับที่ผู้รับเหมาเนี่ยเป็นผู้จัดหาสัมภาระเองนะครับและเงินได้ประเภทสุดท้ายนะครับประเภทที่8นะครับเป็นเงินได้นะครับจากการทําธุรกิจนะครับเงินอื่นๆนะครับนอกจากที่ระบุไว้1ถึง7นะครับวันนี้ก็จะเป็นการว่าสรุปแล้วครับว่ามี8ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตามนะครับสไลด์นี้เลยนะครับต่อมานะครับเงินได้นะครับที่เรานะครับได้รับยกเว้นภาษีนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเงินได้ที่เราได้รับยกเว้นภาษีเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับหรือค่าพาหนะนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับที่เราเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีนั่นคือค่าเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าพาหนะนะครับซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้จ่ายไปนะครับโดยสุจริตนะครับตามความจําเป็นนะครับเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัตินะครับการตามหน้าที่ของตนนะครับสองก็เป็นค่าเบี้ยประชุมนะครับกรรมธิการหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือค่าสอนนะครับหรือค่าสอบนะครับที่ทางราชการนะครับหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะครับไม่เสียภาษีนะครับหรือจะเป็นพวกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนะครับในราชอาณาจักรนะครับที่ต้องจ่ายคืนนะครับเมื่อนะครับทวงถามที่เป็นประเภทออมทรัพย์อันนี้ก็จะได้รับยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับอันเป็นเขาเรียกว่ามรดกนะครับหรือสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งนะครับในทางการค้าหรือหากําไรนะครับหรือจะเป็นเงินส่วนแบ่งนะครับกำไรนะครับจากนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับหรือจะเป็นนะครับเงินได้นะครับของชาวนาที่ได้รับมาจากการขายข้าวนะครับอันเกิดจากกสิกรรมนะครับที่ตนนะครับหรือครอบครัวเนี่ยนะครับได้ทําเองนะครับพูดง่ายๆว่าเงินได้เหล่านี้เนี่ยที่พูดมานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับที่เราได้รับยกเว้นภาษีที่เราจะได้ไม่ต้องนะครับนำมาคํานวณนะครับในการเสียภาษีนะครับก็จะเป็นตามที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเงินได้พึงประเมินของ40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8เนี่ยนะครับจะเป็นเงินได้ที่เราจะต้องนําไปคํานวณนะครับเพื่อสีนะครับเพราะว่าเป็นเงินได้ที่เราได้รับมาในระหว่างปีนั้นนะครับเราก็ต้องไปคํานวณเพื่อเสียภาษีนะครับให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูครับว่าการหักค่าใช้จ่ายนะครับในการคํานวณภาษีเนี่ยนะครับการหักค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเนี่ยนะครับเขาจะหักแบบไหนนะครับการหักค่าใช้จ่ายคืออะไรครับคือจํานวนเงินนะครับที่กฎหมายเนี่ยยอมให้หักออกจากเงินได้พึงประเมินนะครับดังนั้นแล้วการหักค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเงินที่กฎหมายเขาบอกโอเคเมื่อคุณมีเงินได้เนี่ยผมก็เขาเรียกว่าออกกฎหมายมาให้คุณแล้วกันคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายตัวนี้เนี่ยออกจากเงินได้พึงประเมินที่คุณได้รับได้นะครับทีนี้นะครับเราไปดูครับว่าประเภทของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับแบบที่เป็นหักแบบร้อยละนะครับแบบที่2ก็คือค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและสมควรพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านแบบที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมากฎหมายเขาจะกําหนดอัตราที่เป็นร้อยละให้เราหักได้เลยไม่ต้องอิงเอกสารแต่ถ้าเกิดเป็นแบบประเภทที่2เนี่ยคือค่าใช้จ่ายตามความจําเป็นและสมควรเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงนะครับถ้าเกิดเราจะหักตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง1ก็คือมันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจนะ2ก็คือจะต้องเป็นจํานวนเงินที่สมควรและเหมาะสมกับกิจการนะ3ก็คือไม่เป็นรายจ่ายนะครับที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นราย

จ่ายนะและ4คือผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานนะครับการหักค่าใช้จ่ายพร้อมให้พนักงานเนี่ยตรวจสอบได้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดใครจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยโอ้คุณจะต้องนะครับอิงตาม4ข้อนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับส่วนมากบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมใช้กันแบบเหมานะครับก็คือเป็นร้อยละเลยนะครับหรือถ้าแบบใครที่ประกอบธุรกิจที่เป็นคนตรงฉินนิดนึงเนี่ยคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายไปจริงเนี่ยมันต้องมากกว่าที่เขาสามารถหักกับร้อยละได้เนี่ยเขาก็จะมาเลือกนะครับในการหักนะครับค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงตามความจำเป็นและสมควรซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับ4ข้อนะครับที่อาจารย์พูดไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าในเรื่องของนะครับการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกว่านะครับก็จะมี2แบบเราสามารถเลือกได้ในฐานะผู้ที่เสียภาษีนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนก็ได้เราจะเลือกเป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมานะครับหรือเราจะเลือกนะครับในรูปแบบของค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับหรือตามที่เราจ่ายจริงเนี่ยก็ได้นะครับเรามาดูครับว่าการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบนะครับซึ่งการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่เป็นร้อยละเนี่ยนะครับเขาก็จะอิงนะครับมาจากเงินได้พึงประเมินทั้ง8ประเภทของเราซึ่งการหักค่าใช้จ่ายตามร้อยละนะครับของ8ประเภทเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าอัตราในการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นค่าใช้จ่ายจริงนะครับก็จะเยอะจะมากก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เขานำมาแนบดังนั้นแล้วนะครับผู้มีเงินได้นะครับควรจะเลือกค่าใช้จ่ายที่มากกว่านะครับเพื่อทำให้เสียภาษีน้อยลงทำไมเราถึงต้องเลือกที่มากกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีอย่างหนึ่งนะครับวางแผนว่าเราต้องเลือกค่าใช้จ่ายที่เยอะนะครับเพื่อให้รายจ่ายเราเยอะรายได้เราน้อยเมื่อรายจ่ายเราเยอะรายได้เราน้อยเนี่ยเราก็จะเสียภาษีน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็นะครับเป็นการวางแผนอย่างหนึ่งว่าเราต้องเปรียบเทียบว่าระหว่างที่เขาแบบจ่ายแบบเหมาเนี่ยกับจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับจ่ายแบบใดนะครับจะคุ้มกว่ากันและจะทำให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดก็ให้เราเลือกแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการหักค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เรามาดูครับเนาะตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตารางนะครับที่อาจารย์สรุปนะครับมาให้ว่าในการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทแต่ละประเภทเนี่ยนะครับจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือนะครับเราจะหักแบบที่จ่ายจริงอ่ะก็ได้เราก็ต้องมาเลือกนะครับมาดูกันนะครับว่ากฎหมายเนี่ยบางทีกฎหมายเขาก็กำหนดนะครับว่าในตัวฐานะที่เราเสียเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าเราจะจ่ายแบบเหมาหรือจ่ายแบบจริงนะครับเราเลือกได้แต่ประเภทเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกหักได้เหมือนกันนะครับอาจจะหักได้แค่อย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะเลือกนะครับหักค่าจ่ายแบบเหมาหรือแบบจ่ายจริงได้อาจจะเลือกได้แค่อย่างเดียวเพราะว่ากฎหมายเขากำหนดมานะครับเราลองไปดูครับในตารางนะครับของอาจารย์นะครับประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดเป็นเงินได้นะครับตามมาตรา40วงเล็บที่1กับวงเล็บที่2เนี่ยนะครับกฎหมายเขาบอกว่าให้เรานำนะครับเงินได้พึงประเมินของ2ตัวนี้เนี่ยมารวมกันนะครับมารวมกันแล้วให้เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้อย่างเดียวนั่นก็คือร้อยละ50นะครับแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับพูดง่ายๆว่าคูณหักได้ร้อยละ 50% อ่ะแต่ไม่เกิน 100,000 ก็เท่ากับว่าเราก็หักได้แค่แสนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยสำหรับเงินได้พึงประเมินนะครับที่เป็น40วงเล็บที่1กับวงเล็บที่2นะครับก็จะเลือกหักได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทการเลือกค่าใช้จ่ายเนี่ยการเลือกหักค่าจ่ายเนี่ยคุณไม่สามารถเลือกหักได้คุณหักได้แบบเดียวคือแบบเหมานั่นเองนะครับ
ต่อมาครับนะเงินได้นะครับค่าลิขสิทธิ์นะครับตามมาตรา40วงเล็บที่3นะครับเหมือนกันนะครับการหักค่าใช้จ่ายนะคือว่าเราหักได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับการเลือกหักค่าใช้จ่ายคุณไม่สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้คุณก็หักได้แบบเดียวคือคุณต้องหักแบบเหมานะ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อมานะครับเงินได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลตามมาตรา40วงเล็บ4ตามมาตรา40วงเล็บ4เนี่ยการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเงินได้ประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ต่อมาครับเงินได้นะครับที่เราได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินนะครับ40วงเล็บ5นะครับเขาก็จะมีนะครับแบ่งย่อยออกมาอีกนะครับ6ข้อด้วยกัน1ก็คือถ้าเกิดเรามีรายได้นะครับจากการให้เช่าบ้านสิ่งปลูกสร้างหรือฐานะเนี่ยนะครับเราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ในอัตราร้อยละ 30% หรือเราจะเลือกหักกับตามที่จ่ายจริงก็ได้ให้เลือกกันนะครับระหว่างอันใดสูงกว่าก็เลือกอันนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นรายได้จากการให้เช่านะครับในส่วนของที่ดินนะครับที่เราใช้ในการเกษตรเนี่ยนะครับเราหักค่าใช้จ่ายได้ 20% นะครับหรือนะครับเราจะเลือกหักตามที่จ่ายจริงก็ได้เราสามารถเลือกได้ครับจะแบบเหมาหรือแบบจ่ายจริงก็ได้ต่อมาถ้าเกิดมีรายได้นะครับให้เช่าที่ดินนะครับที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตรเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 15% หรือเราจะเลือกหักแบบที่จ่ายจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมารายได้จากการให้เช่านะครับทรัพย์สินเนี่ยนะครับเราเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ในอัตราร้อยละ 10% นะครับการเลือกหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับว่าเราจะหักแบบเหมาหรือจะหักตามที่จ่ายจริงเนี่ยเราก็เลือกได้ต่อมานะครับเงินได้นะครับจากการผิดสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับเราหักค่าใช้จ่ายได้แบบเดียวคือแบบเหมาในอัตราร้อยละ 20% นะครับแล้วก็เงินได้นะครับที่ได้จากการผิดสัญญาผ่อนชำระนะครับเราก็เลือกหักค่าใช้จ่ายได้แบบเดียวนะครับก็คือแบบเหมาในอัตรา 20% นั่นเองนะครับต่อมา40วงเล็บที่6นะครับเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระถ้าเกิดเป็นแพทย์แล้วก็ประกอบโรคศิลป์เนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ในอัตราร้อยละ 60% สามารถเลือกหักได้ระหว่าง 60% แบบเหมากับที่จ่ายจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวิศวกรนะครับบัญชีทนายความสถาปนิกประณีตศิลป์นะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับเขาจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ในอัตราร้อยละ 30% ก็สามารถเลือกหักได้เหมือนกันว่าจะหักแบบเหมานะครับหรือจะหักตามที่จ่ายจริงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอันใดจะสูงกว่านะครับของวงเล็บนะครับ40วงเล็บ6ต่อมานะครับตาม40วงเล็บ7นะครับเงินรับเหมาโดยเราจัดหาสัมภาระเองเนี่ยเราก็นะครับเลือกหักได้นะครับระหว่างค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% นะครับหรือจะตามค่าใช้จ่ายตามที่เราจ่ายจริงเนี่ยเราก็เลือกหักได้นะครับแล้วแต่อันใดจะสูงกว่าแล้วก็เงินได้นะครับจากการประกอบธุรกิจนะครับการพาณิชย์การอุตสาหกรรมการขนส่งอื่นตามมาตรา40วงเล็บที่8เนี่ยเราก็เลือกหักค่าใช้จ่ายได้นะครับถ้าเกิดเราจะหักแบบเหมาเนี่ยเราก็หักได้ในอัตราร้อยละ 60% การเลือกหักค่าใช้จ่ายเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะจ่ายแบบเหมาหรือเราจะจ่ายตามที่จ่ายจริงนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็นะครับสามารถที่เลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเลือกจ่ายแบบไหนนะครับก็ต้องเลือกอันที่สูงกว่านะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของนะครับประเภทของเงินได้พึงประเมินผู้มีหน้าที่เสียนะครับแหล่งเงินได้พึงประเมินแล้วก็ประเภทการหักค่าใช้จ่ายนะครับของเงินได้พึงประเมินนะครับเดี๋ยวนะครับสไลด์นะครับต่อจากนี้ไปนะครับบทถัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาในเรื่องของการคำนวณนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าเนี่ยเราจะคำนวณแบบไหนนะครับสำหรับนะครับบทนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็นะครับต้องขอนะครับลาพวกเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวบทหน้านะครับเราก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกนะครับสำหรับนะครับบทนี้อาจารย์สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิลเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับแต่ไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะ

หมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเพื่อเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตัตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ
ครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

สวัสดีครับก็ได้มาถึงชั่วโมงของศิลปะกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับจะมาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ครับในชั่วโมงนี้นักศึกษาของสาขาวิชาจิตกรรมไทยเนี่ยพอเรียนไปในถึงระดับหนึ่งนักศึกษาจะต้องทำศิลปนิพนธ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทำงานศิลปนิพนธ์ก็คือทำงานศิลปะนักศึกษาก็เหมือนคล้ายๆจะเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นภาพเขียนขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์นั้นเนี่ยต้องมีกระบวนการขั้นตอนการสร้างสรรค์แล้วก็มีลำดับขั้นตอนอยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในจุดนี้เป็นในเชิงภาคทฤษฎีนะครับก่อนที่จะมาทำงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมา1ชิ้นเนี่ยหรือว่า1โครงการเนี่ยทุกคนจะต้องมีความพร้อมด้านความคิดนะครับต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็มีฐานความรู้ที่ดีทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะทั้งของไทยเองแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกแล้วก็มีความเข้าใจในภาษาทางทัศนศิลป์ต้องไปติดอยู่ภายใต้อิทธิพลและทางความคิดนะครับและรูปแบบของศิลปินอื่นๆจนสูญเสียความเป็นตัวเองรู้จักการวิเคราะห์รู้จักการวิจารณ์นะครับแล้วก็รู้จักการประเมินคุณค่าในผลงานของตนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในเรื่องของจินตนาการในเรื่องของความคิดนะครับนอกจากความสามารถในการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความเข้าใจมีความมั่นใจรู้จักการผสมผสานมีความคิดสร้างสรรค์และเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครนะครับและก็มีความหมายออกมาสู่สังคมมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรข้อแรกก็คือความพร้อมด้านความคิดเนี่ยการมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหมายนะครับอันมาจากความเข้าใจถึงความรู้ในอย่างลึกซึ้งและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสิ่งนี้นี่จะมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของพวกเราทุกคนนะครับ2การศึกษาความรู้การเรียนรู้และการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงเส้นทางการพัฒนาการของศิลปะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วันนะครับต้องทำความศึกษาตรงนี้ด้วยรวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของศิลปินผู้สร้างสรรค์และก็ศึกษาไปถึงการดำเนินการสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะของเขาด้วยนะครับ 3. ต้องมีฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์การทราบถึงประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาในทุกสาขานี่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะไทยหรือศิลปะของประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านทั้งตะวันตกตะวันออกก็ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ของเรา 4. ต้องเข้าใจภาษาทางทัศนศิลป์นะครับการมีความรู้เกี่ยวกับภาษาของศิลปะรู้วิธีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสื่อความหมายและก็ความรู้สึกออกมาทางผลงานศิลปะที่เราสร้างขึ้นข้อที่5ก็คือการเป็นตัวของตัวเองไม่ยึดติดอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆนะครับการมีความมั่นใจในตนเองนี่ในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยก็จะทำให้มีเอกลักษณ์นะครับไม่ได้ถูกชี้นำทางความคิดหรือติดในรูปแบบของผู้อื่นข้อที่6ก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์และก็ประเมินคุณค่าในผลงานศิลปะนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เพื่อที่ได้ปรับปรุงคุณภาพผลงานให้มีคุณภาพและก็สื่อความหมายที่เหมาะสมในสภาวะการทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้นะครับให้เหมาะสมกับยุคสมัยการสร้างสรรค์ศิลปะนี่เป็นการผสมผสานในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และก็ความรู้ความเข้าใจนะครับทั้งในทางทฤษฎีและก็การปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงความเป็นมาการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและความหมายสำคัญในความแตกต่างทางสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วครับทีนี้ก็หัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของความคิดรวบยอดนะครับความคิดรวบยอดเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าความคิดรวบยอดกันความคิดรวบยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์พยายามสร้างผลงานที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าออกมาการจัดการความคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนเนี่ยจะช่วยให้การสร้างสรรค์มีแนวคิดที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการสร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นตัวสรุปให้เกิดความคิดรวบยอดนะครับข้อแรกก็คือเรื่องและก็เนื้อหานะครับการกำหนดเรื่องหรือเนื้อหาที่ต้องการสร้างสรรค์ให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักการต่อสู้หรือเรื่องสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเหล่านี้เป็นต้น2ต้องมีวัตถุประสงค์ต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ต้องการสร้างผลงานนั้นๆให้ชัดเจนซะก่อนนะครับเช่นเพื่อสร้างความตื่นเต้นเพื่อสร้างความรู้สึกของความสงบหรือเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3เนื้อสาระในงานเนี่ยกำหนดเนื้อหาสาระของผลงานศิลปะเพื่อให้เกิดความรู้สึกหรือความคิดที่ผู้ชมสามารถเข้าใจภาพได้ไม่ยากนักนะครับเช่นการสื่อความหมายของคำว่าเจ็บปวดความสุขหรือความอิสระผ่านผลงานศิลปะจะสื่อออกมาให้เนื้อหาสาระเหล่านี้นี่คนเข้าดูแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้4เป้าหมายนะครับต้องกำหนดว่าผู้ที่เข้าชมผลงานเนี่ยเป็นใครและต้องการให้พวกเขาได้รับประสบการณ์หรือความรู้สึกอย่างไรผลงานนี้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายใดบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างบางคนทำงานภาพนูดซึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงเปลือยอย่างนี้อาจจะต้องจำกัดผู้ชมหรือไม่ก็ต้องคิดกันนะครับและการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เริ่มต้นด้วยความคิดและแนวคิดที่ชัดเจนเท่านั้นแต่ยังต้องการประเมินความสำเร็จของผลงานโดยการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าผลงานศิลปะนี่มีคุณค่ามีอิทธิพลต่อสังคมและก็วัฒนธรรมอย่างเหมาะสมด้วยนะครับหากความคิดยังไม่ตกผลึกยังไม่สามารถสรุปประเด็นที่จะทำได้ยังไม่สรุปให้เป็นความคิดรวบยอดได้เนี่ยการสร้างสรรค์ก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นขึ้นได้หากเริ่มต้นไปก็สเปสปะนะครับเราต้องจัดการในเรื่องของความคิดให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนนะครับอย่างตอบคำถามดังต่อไปนี้ให้ได้ก่อนเช่นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะทำเรื่องอะไรทำขึ้นมาเพื่ออะไรจะทำเพื่อใครเนื้อสาระเป็นอย่างไรคนดูงานแล้วเนี่ยจะได้อะไรจากการดูอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะนี่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องมีความชัดเจนในแนวความคิดสิ่งนี้จะเป็นกลไกแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับในการทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงมือทำ
และพัฒนาผลงานก้าวไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์

็มีคุณค่าในลำดับต่อไปนะครับการทำงานศิลปะนั้นศิลปินต้องอาศัยสมองและก็จิตใจสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันนะครับในส่วนของสมองเนี่ยจากการที่ไปได้ศึกษาค้นคว้าเนี่ยทางการแพทย์นะครับก็บอกสมองคนเราจะมีอยู่สองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับซึ่งทำงานหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในส่วนของสมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานแตกต่างกันอย่างไรมาดูในส่วนของสมองซีกซ้ายก่อนนะครับสมองซีกซ้ายเนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการใช้ภาษาต่างๆการอ่านการเขียนการคำนวณด้านตัวเลขเป็นเรื่องของการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลนั่นเองสมองส่วนนี้จะควบคุมกลไกของร่างกายการพูดควบคุมการทำงานของมือขวาเป็นการใช้สมองในเรื่องของการตัดสินนะครับส่วนสมองซีกขวาเนี่ยก็ทำหน้าที่ในเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจการเห็นภาพในมิติต่างๆความรู้สึกสุนทรียะทางอารมณ์ความมีสุนทรียะด้านศิลปะดนตรีเพลงและการใช้จินตนาการมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเป็นการใช้สมองในเรื่องของส่วนของการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับฝั่งซ้ายก็จะไปบังคับฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะไปบังคับฝั่งซ้ายนะฮะซึ่งทำหน้าที่คนละอย่างกันแต่ว่าประสานกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จะมีคุณภาพได้ก็ต้องสมองทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องทำงานประสานกันนะทำงานร่วมกันจะเกิดการพัฒนาการที่ดีนะครับนอกจากความคิดเป็นปัจจัยหลักแล้วเนี่ยจิตใจก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาของอารมณ์และก็ความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกเนี่ยในการดูงานศิลปะนะครับจากที่กล่าวมาแล้วทั้งข้างต้นยังคงไม่เพียงพอนะครับผู้สร้างสรรค์หรือศิลปินจะต้องมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันจากภายในจิตใจสำนึกเนี่ยครับเพื่อก้าวสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยพลังนั่นเองนะครับความเชื่อความศรัทธาและก็อารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมากเนื่องจากศิลปะเป็นภาษาของอารมณ์ความรู้สึกเป็นการแสดงออกทางจิตใจอาจจะมีความซับซ้อนและก็หลากหลายความเชื่อและความศรัทธาในตัวเองและในผลงานของตนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับช่วยให้ศิลปินนี่มีความกล้ามีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่มีความหมายและมีคุณค่าความรักความกระตือรือร้นจะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแสดงออกได้ถึงความรู้สึกและความเชื่อของตนเองได้อย่างเต็มที่ผ่านผลงานศิลปะของตนนั่นเองนะครับอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็จะเป็นพลังภายในจิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยมีความอุ่นใจและมั่นใจในการแสดงผ่านผลงานศิลปะของตนนะครับสามารถนำความรู้สึกเหล่านี้มาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อผู้ชมการมีความเชื่อความศรัทธาและอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนมาเป็นตัวขับเคลื่อนจากภายในจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยสร้างผลงานที่มีความหมายออกมาและมีคุณค่าเต็มที่ได้อย่างแท้จริงนะครับความคิดรวมยอดเนี่ยเป็นภาพรวมขององค์ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความเข้าใจของนักศึกษาหรือบุคคลคนนั้นนะครับจากการกลั่นกรองข้อมูลข้อเท็จจริงที่บุคคลได้รับแล้วเรียบเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามสาระเนื้อหาความรู้ที่ได้รับมาและก็สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ความคิดรวมยอดเนี่ยเป็นการสร้างภาพรวมขององค์ความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีการกันกรองและเลือกข้อมูลที่สำคัญที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างภาพรวมนั้นๆขึ้นมานะครับโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบและก็มีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมโดยทำให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและก็ชัดเจนการสร้างความคิดรวมยอดมักจะผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างเช่นการอ่านหนังสือการเรียนในวิชาหนึ่งหรือหลายๆวิชาการเข้าร่วมสังคมการไปดูงานศิลปะการท่องเที่ยวการร่วมสังคมออนไลน์หรืออื่นๆเนี่ยครับจะต้องทำการกลั่นกรองข้อมูลนั้นแล้วก็เลือกสาระสำคัญแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็เรียงลำดับเนื้อหาให้เป็นระบบนำเอาข้อมูลที่ได้มาได้รับมาจากประสบการณ์เนี่ยเป็นความเข้าใจมาทำความเข้าใจนะครับหรือภาพรวมๆของเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นโดยจัดเรียงข้อมูลให้มีความสมดุลและก็เป็นระบบระเบียบเน้นการสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้ง่ายนะครับตรงกับสาระสำคัญของเนื้อหาที่เราต้องการให้เกิดความคิดรวบยอดนะครับความคิดรวบยอดมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างการเรียนรู้และก็การเข้าใจเนื่องจากมันจะช่วยให้เราสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้

มาเนี่ยมาใช้ได้อย่างประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเข้าใจที่เข้มแข็งได้ขอพูดถึงแรงบันดาลใจสักหน่อยนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า inspiration หมายถึงพลังหรือแรงจูงใจนะครับภายในตนเองที่ทำให้บุคคลมีความพร้อมและก็มีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตการคิดและการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากหรือต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อได้บรรลุความสำเร็จตามที่ตนตั้งใจไว้แรงบันดาลใจนี้เกิดจากความตั้งใจความศรัทธาความหวังหรือความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งทำให้บุคคลเนี่ยมั่นคงและมีพลังใจมีจิตใจที่มั่นคงและมีพลังใจในการต่อสู้เพื่อทำงานให้สำเร็จได้นะครับแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างก็อาจจะได้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะได้จากความสำเร็จของผู้อื่นหรือแม้แต่จากความสนใจในความสวยงามต่างในสิ่งต่างๆก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับแล้วก็เมื่อมีแรงบันดาลใจเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นตามมาและไม่กลัวการเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จำเป็นนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของตนไม่ว่าจะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างการมีแรงบันดาลใจเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าหาญในการเดินทางสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็มีความมั่นใจนะครับแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความเติบโตในทุกๆด้านของชีวิตของเราแรงบันดาลใจเป็นอำนาจภายในตนเองชนิดหนึ่งนะครับสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดให้กระทำตามความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณนะครับซึ่งเป็นแก่นแท้ของตนเองโดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัวเองซึ่งเรียกว่าการสำนึกรู้นี่เมื่อมีแรงบันดาลใจจะส่งผลให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นข้อแรกก็คือมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าผลสำเร็จที่ต้องการจะได้รับการคิดหรือจากการกระทำนั้นๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนโดยไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความลังเลใจและความไม่มั่นใจจะไม่สามารถเข้ามาสอดแทรกในระหว่างการคิดคำนึงหรือในขณะที่กำลังลงมือกระทำสิ่งนั้นอยู่โดยเด็ดขาดนะครับผู้ที่มีแรงบันดาลใจจะมีพลังอำนาจในการกระทำสิ่งใดๆได้สำเร็จข้อที่สองก็คือความมุ่งมั่นในการลงมือทำเมื่อมีความเชื่อมั่นสูงนี่ก็จะก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นหมายถึงอะไรความมุ่งมั่นก็หมายถึงความตั้งใจล้นเปี่ยมที่จะทำสิ่งใดให้บรรลุผลสำเร็จให้จงได้ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือกำลังสติปัญญามากน้อยสักแค่ไหนไม่ว่าจะต้องเปลืองเวลาเนิ่นนานสักเท่าใดและไม่ว่าจะยากสักปานใดความย่อท้อจะถูกทำลายลงเพราะแรงบันดาลใจนะครับพลังอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเนี่ยแสดงตัวตนออกมาจากภายนอกผ่านพฤติกรรมของการมีความมานะพยายามบักบั่นหมั่นเพียรและอดทนต่อความเหนื่อยล้าและความกล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการใดๆได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับข้อ3ก็การมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังการมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวังหมายถึงการมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้จากการกระทำที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าถึงมันได้จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตพอพูดมาถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงสตีฟจ็อบส์นะครับเขากล่าวไว้ว่าเวลาของคุณมีจำกัดอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่นและอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นๆเสียงของคนอื่นๆนะครับมากบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามที่หัวใจคุณปรารถนาและสัญชาตญาณเนี่ยของคุณจะพาไปเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่าคุณต้องการจะเป็นอะไรผมชอบนะครับประโยคนี้ที่เขาพูดไว้นี่คือประโยคที่สามารถเป็นแรงจูงใจสร้างและก็สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจได้นะครับในการที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จให้ได้สตีฟจ็อบส์เป็นใครสตีฟจ็อบส์นี่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะครับซึ่งหลายคนก็คงรู้จักดีแล้วก็เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีผลงานสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหนึ่งในผลงานที่สำคัญของเขาคือการพัฒนา iPhone iPad แล้วก็ Macintosh เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและความบันเทิงในยุคสมัยใหม่ผมหวังว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับ
ีฟจ็อบทีนี้มาดูฐานสำคัญของการสร้างสรรค์บ้างว่ามีอะไรบ้างดังที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับว่าการสร้างสรรค์บนงานศิลปะเนี่ยมีหลักการหรือขั้นตอนที่เริ่มต้นจากการสัมผัสการเรียนรู้ถึงวิถีของสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ของชีวิตทางนั้นนะครับและก็จะถูกสังสมไว้ภายในหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบใจเรานั้นก่อตัวเป็นแรงบันดาลใจนะครับผลักดันให้เกิดความคิดจินตนาการอันเป็นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ 1. การรับรู้การรับรู้นี่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเข้าใจและประสานกับโลกและก็สิ่งต่างๆรอบตัวเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและก็ผิวหนังเป็นเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆนะครับแต่การรับรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่อวัยวะทางกายเท่านั้นนะครับมันยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางจิตใจและก็อารมณ์อีกด้วยการรับรู้สัมผัสไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการทางกายที่เกิดขึ้นตามการสัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่างๆแต่ยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความรับรู้สภาพแวดล้อมรู้สึกทางอารมณ์และการมองเห็นภาพการได้ยินเสียงและการได้กลิ่นทุกสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกอารมณ์และความเข้าใจของเราในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราการรับรู้ในสภาพแวดล้อมและการมีสัมพันธ์กับสิ่งรอบๆตัวส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราน่าจะเป็นแรงบันดาลให้เราสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้นะครับการพัฒนาการตามกระบวนการธรรมชาติและปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบต่างๆในการสร้างผลงานศิลปะของเราให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย2ก็คือประสบการณ์นะครับการรับรู้เป็นประสบการณ์ที่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตนะครับเมื่อเราได้รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยการเห็นด้วยตาของเราได้ยินผ่านหูของเราหรือการได้ไปสัมผัสด้วยตัวของเราเนี่ยสิ่งนี้จะมีผลต่อความคิดของเราแน่นอนนะครับโดยเฉพาะการให้ความสำคัญและการตีความของสิ่งที่เรารับรู้นั้นเมื่อเรารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างตรงไปตรงมามันสร้างแรงบันดาลใจภายในให้กับเราและเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็เรียกว่าการพัฒนาตัวเองบ่งบอกถึงความพร้อมของเราที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจจะเป็นการวาดภาพการเต้นรำการแต่งเพลงเล่นดนตรีหรือการสร้างสรรค์ผลงานอื่นต่างๆนอกเหนือจากนี้ในวิถีของเราเองนะครับเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ที่เรามีนั่นเองในบรรยายนี้มาจากความคิดที่ตัวเราสร้างขึ้นโดยมีการผลักดันจากภายในให้เราพยายามทำงานอย่างเต็มที่และเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้เมื่อมีแรงบันดาลใจจะนำพาให้เกิดภาพในจินตนาการเป็นการเสริมเนื่องของประสบการณ์และก็ความคิดซึ่งเกิดจากการรับรู้ที่มีความหมายต่อตนเองประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นที่พึงพอใจผลสรุปและสมมติฐานที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการรับรู้ที่ดีนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะต้องอาศัยความคิดจินตนาการและการมองโลกในแง่ใหม่ๆเพื่อให้สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ในที่สุดนะครับโลกต้องการนวัตกรรมที่ใหม่ๆนะครับก็พยายามที่จะคิดในสิ่งใหม่ๆก็ต้องมีประสบการณ์ที่ดีต้องมีจินตนาการต้องมีความรู้เป็นฐานและต้องมีความกล้ามีความมุ่งมั่นมีความเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความเข้าใจมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างออกมานักศึกษาศิลปะจะต้องมีสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีพลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เล็กๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่างานชิ้นใหญ่ๆที่นักศึกษาทำหรือศิลปินทำเนี่ยบางชิ้นนี่สามสี่เมตรนะครับยิ่งในงานที่ในยุคสมัยก่อนในรือซองอย่างเงี้ยงานแต่ละชิ้นเนี่ยหรือร้อยกว่าปีที่แล้วดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูงานแต่ละชิ้นนี่ใหญ่มากซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้พลังความมุ่งมั่นอุตสาหะอย่างแรงมากอย่างแรงกล้ามากเลยที่จะทำงานเหล่านี้สำเร็จงานศิลปะเป็นอะไรที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยจะต้องเรียกว่ามีสิ่งที่ผมพูดมานะครับในการเรียนศิลปะหรือว่าจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่เราก็ต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมครับประสบการณ์ที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราไปเผชิญหน้าหรือเราไปพบเจอนะครับทำให้กระบวนการเรียนการสอนในนักศึกษาในศิลปะที่ในสถาบันต่างๆหรือในพ่อช่างเองเนี่ย

การพานักศึกษาออกไปทัศนศึกษานะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการแสวงหาแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับการออกไปทัศนศึกษาหรือการเรียนรู้นอกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนเรียกว่าอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เช่นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆของช่างนะครับหรือของศิลปินที่มีความชำนาญที่เราได้ไปพบเจอการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรมการเดินทางไปเขาเรียกว่าไปดูโบราณสถานไปดูการก่อสร้างสถาปัตย์ต่างๆได้เห็นในจินตนาการไปในอดีตการไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ภูมิปัญญาที่เป็นสากลควบคู่กันไปการสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมต่างๆทางธรรมชาติหรือแม้แต่เรื่องของทางเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆจากประสบการณ์ตรงได้มีโอกาสไปพบปากกับบทเรียนที่แตกต่างออกไปพวกเขาจะได้ประสบการณ์พิเศษนะครับที่รวบรวมความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆซึ่งอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนเลยนะครับหรือไม่สามารถหาอ่านได้ในหนังสือเรียนหรือในห้องสมุดการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เนี่ยยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้แล้วนี่ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และก็การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยการออกไปทัศนศึกษาหรือการเรียนรู้นอกสถานที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความรู้และก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งให้กับผู้สนใจได้นะครับการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในทุกๆด้านของชีวิตการได้ประสบการณ์โดยตรงเนี่ยจากสถานการณ์จริงๆการได้ให้ผู้เรียนเข้าใจและก็สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพที่กำลังเรียนหรือการเข้าไปสัมผัสและก็มีส่วนร่วมในสถานการณ์จริงในหน่วยงานต่างๆหมายถึงการเตรียมตัวที่จะไปเผชิญหน้าผู้เรียนสามารถเข้าใจแล้วก็ปรับใช้ความรู้และทักษะที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแหล่งการเรียนรู้นอกเรียนเนี่ยมีอยู่มากมายหลากหลายมีตั้งแต่การเรียนรู้ของภาครัฐแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของเอกชนมีอยู่เยอะนะครับในปัจจุบันนี้การศึกษานอกสถานที่นี่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวางแผนการเดินทางวางแผนการจัดงบประมาณวางแผนด้านต่างๆการควบคุมและก็การจัดการด้านต่างๆอีกหลายๆด้านนะครับหลายมิติเลยการได้ทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับการยอมรับซึ่งกันและกันการได้ใช้ชีวิตด้วยกันในช่วงระยะเวลาที่ออกเดินทางซึ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ใช้ชีวิตทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการศึกษานอกสถานที่ก็คือเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริงและการติดตามการพัฒนาของนวัตกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาความคิดความรู้ทัศนคติลักษณะเฉพาะของตนเองเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับจากสถานการณ์จริงๆแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอิทธิพลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะมีอะไรบ้างการสร้างสรรค์ศิลปะจะได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบโดยตรงจากสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านดังต่อไปนี้นะครับ 1. สิ่งแวดล้อมทางศิลปะและก็สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางศิลปะของท้องถิ่นผลงานศิลปะที่มีอยู่ในสังคมมีผลต่อความคิดของเรานะครับและก็มีผลต่อการแสดงออกทางศิลปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2ก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆและผลของการสื่อสารมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสูงเช่นผู้สร้างสรรค์อาจจะใช้เทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบใหม่ๆอาจจะทำเป็นภาพยนตร์เป็นวิดีโออาร์ตหรือเป็นศิลปะดิจิตอลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาต่อกระทบให้สื่อสารสื่อความหมายออกมาในผลงานได้นะครับข้อที่3ก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นภูเขาทะเลป่าไม้น้ำตก
ล้วนมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปะเนื่องจากศิลปินบางคนหรือนักศึกษาบางคนหรือผู้อยากวาดรูปนี่อาจจะใช้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหล่านี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสวยสวยงามงามของตนเองออกมานะครับเกิดศิลปะนั่นแหละข้อที่4สภาพแวดล้อมทางสังคมแน่นอนว่าส

ออกมาในรูปแบบของงานศิลปะอาจจะงานศิลปะนั้นสะท้อนทางสะท้อนปัญหาสังคมสะท้อนวัฒนธรรมเนื้อสาระที่เกี่ยวข้องกับบริบทต่างๆในสังคมที่เราอยู่นะครับ5สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเช่นความมั่งคั่งหรือความยากจนมีผลต่อการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินนี่ชัดเจนนะครับถ้าท้องยังหิวอารมณ์สุนทรียภาพก็หายไปจะมานั่งทำงานศิลปะที่แบบถ่ายทอดความประทับใจออกมาเนี่ยก็คงทำได้ยากนะครับเพราะนั้นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ศิลปะหรือนักศึกษาเองต้องมีความพร้อมในตัวนี้ด้วยนะครับเราจะนั่งทำงานในงานที่ไม่มีตังค์กินข้าวเนี่ยมาวาดรูปอยู่หรือวาดรูปเพื่อแม้แต่ว่าจะไปขายก็ตามนะครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราไม่มีดังกินเข้างานออกมามันก็จะหดหู่เหมือนกันนะครับเพราะอารมณ์ทางศิลปะเนี่ยศิลปะนี่ถ่ายทอดโดยอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับไม่ใช่มีแต่รูปแบบอย่างเดียวข้อที่6ก็คือสุขภาพเนี่ยสำคัญผมคิดว่าข้อนี้มาอันดับแรกๆเลยนะครับถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็ทำงานออกมาไม่ดีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของศิลปินนี่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแน่นอนนะครับสุภาพที่ดีจะส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือผู้ดูหากสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยการเสพผลงานศิลปะหรือการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะย่อมไม่มีอรรถรสเลยนะครับร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความงามได้ร่างกายแข็งแรงโลกก็จะสวยงามนะครับขณะที่ไปเดินดูงานศิลปะหรือไปนั่งฟังเพลงหรืออาจจะไปดูทิวทัศน์สวยๆที่ไม่ใช่ศิลปะก็ตามเขาเรียกว่าอารมณ์สุนทรีเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมาจากเรามีสุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับไปนั่งดูเขาเต้นบัลเล่แต่ตัวเองมีปวดหลังต้องนั่งเอี้ยวอยู่ต้องเรียกว่าหรือไม่ก็ตัวร้อนปวดหัวปวดตาร่างกายผิดปกติป่วยไข้เนี่ยความงามก็จะมองไม่เห็นมันจะถูกมองข้ามไปหรือสุนทรีภาพในอารมณ์จะถูกทำลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ร่างกายแข็งแรงไว้ก่อนทั้งหมดข้อที่กล่าวมาล้วนมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็กับการดูศิลปะด้วยนะครับการเสพศิลปะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นมาอาจมีผลกลับไปส่งเสริมหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆด้วยนะครับนั่นหมายความว่าศิลปะและสิ่งแวดล้อมนี่มีความสัมพันธ์แบบโต้ตอบกันและกันและสร้างอิทธิพลต่อกันได้เสมอการสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจเพียงแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่สิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินอย่างแน่นอนนะครับสิ่งแวดล้อมนี่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมและเขาเป็นเอกลักษณ์ออกมาได้ดังนั้นการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยให้มันดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสิ่งนี้จะสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณภาพและก็มีความหมายอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆล้วนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและก็บุคลิกภาพของมนุษย์ในทุกๆด้านเลยนะครับมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและก็มีหลายด้านแต่แรกที่เราจะพูดที่ผมจะพูดถึงก็คือข้อหนึ่งภูมิลำเนาถิ่นที่อาศัยที่เราอยู่นี่แหละครับหมายถึงสภาพแวดล้อมด้านภูมิประเทศภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่นล้นมีอิทธิพลต่อนิสัยใจคอส่งผลให้คนมีความแตกต่างกันทางความคิดการแสดงออกรสนิยมเจตนคตินะครับความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานส่งผลหมดเลยนะครับข้อที่สองก็คือด้านอาหารการกินต่อผู้บริโภควัฒนธรรมทางด้านการกินการบริโภคการโภชนาการมีผลต่อสุขภาพโดยตรงและก็เชื่อมโยงไปถึงรสนิยมความคิดความอ่านความเป็นระเบียบการมีวินัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเวลากินเสร็จเขาจะไม่ตั้งอาหารกิจการบนโต๊ะก็จะยกและไปเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับแต่บางคนกินอย่างตรงไหนก็ทิ้งเรื่อยราดตรงนั้นตรงนี้ก็มีผลนะครับต่อทัศนคติต่อรสนิยม3การอบรมเลี้ยงดูข้อนี้ก็สำคัญมีคนกล่าวไว้ว่าคนเราจะมีการเรียนแบบพฤติกรรมเช่นเด็กอยู่กับใครเนี่ยเขาจะก็จะเป็นเหมือนคนนั้นนะครับเด็กซึมซับนิสัยใจคอบุคลิกภาพจากบุคคลใกล้ชิด

อย่างไม่รู้ตัวการถ่ายทอดความคิดความอ่านในสายใจคอส่งผ่านกันได้ทางการปฏิสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับท่านใครที่มีลูกอ่อนๆเนี่ยจะให้พี่เลี้ยงลูกของเราเนี่ยเราก็ต้องดูนิสัยของพี่เลี้ยงด้วยนะครับถ้าพี่เลี้ยงเป็นคนพูดจาหยาบเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็จะซึมซับผ่านมันยังเด็กได้เพราะเด็กเนี่ยก็จะรับอิทธิพลเด็กก็ซึมซับสิ่งกับคนที่เขาอยู่นะครับถ้าเกิดพี่เลี้ยงไม่ยิ้มเด็กก็ไม่ค่อยยิ้มอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าพิสูจน์ได้นะครับข้อที่4ก็คือสถาบันการศึกษานี่สำคัญมากทำไมเราต้องเรียนในสถาบันที่ดีๆครับเพราะวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันบางหน่วยงานวัฒนธรรมองค์กรดีมากแข็งขันแข็งแรงแต่บางองค์กรเนี่ยวัฒนธรรมแย่มีแต่คนขี้เกียจก็ทำให้มีผลหลายอย่างนะครับวัฒนธรรมองค์กรแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันโรงเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยแน่นอนครับว่ามีปรัชญาทางความคิดที่แตกต่างกันกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีความแตกต่างกันล้วนส่งผลต่อกระบวนการคิดและการแสดงออกทำให้เกิดความแตกต่างกันนะครับข้อที่5เพื่อนต้องระวังด้วยข้อนี้นะครับคบเพื่อนเช่นไรเรามักจะเป็นเช่นนั้นเพราะเพื่อนมันจะยุยงหรือว่านำพาให้เราถอยตามได้โดยธรรมชาติแล้วคนที่คบค้าสมาคมกันได้ย่อมมีทัศนคติหรือความคิดที่เหมือนหรือคล้ายกันนะครับมีรสนิยมที่เรียกว่าไปกันได้โบราณบอกไว้ว่าจะให้ดูใครมีนิสัยอย่างไรเขาต้องมองเพื่อนของเขาด้วยนะครับหรือเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างไรก็ดูเพื่อนของเขาเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นอย่างไรด้วยก็ได้นะครับเพราะบุคลิกเพราะว่าบุคคลไม่ใช่บุคลิกครับเพราะว่าบุคคลจะมีการแสดงออกทางพฤติกรรมตามบุคคลที่ใกล้ชิดคนนี้ก็พิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับข้อที่6วัฒนธรรมสำคัญมนุษย์ที่ถูกหล่อหลอมทางความคิดบุคลิกภาพมารยาททางสังคมความเชื่อต่างๆการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆขึ้นกับว่าชีวิตของเขาเติบโตมาในวัฒนธรรมอย่างไรล้วนมีผลต่อทัศนคติโดยตรงนะครับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและก็สังคมสภาพทางเศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตสิ่งนี้ทำให้โอกาสของคนแต่ละคนมีไม่เหมือนกันนะครับมีไม่เท่าเทียมกันสภาพเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดสถานะทางสังคมให้กับบุคคลด้วยส่งผลวิธีคิดและก็การแสดงออกเจตคติทัศนคติการมองโลกมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับข้อที่8สื่อข้อนี้ก็สำคัญนะครับสื่อมวลชนข่าวสารต่างๆนี่มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรามีผลต่อทัศนคติมีผลต่อการมองโลกของเรามีผลต่อความเข้าใจของเราแม้ก็มีผลต่อการแสดงออกของเราการเสพข้อมูลด้านเดียวไม่ครบทุกมิติเนี่ยย่อมส่งผลต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้ง8ข้อที่ผมกล่าวมานั้นเนี่ยมีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความคิดและการกระทํานะครับแน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลมาทางด้านศิลปะอย่างเดียวส่งผลในหลายๆด้านนะครับการแสดงออกทางด้านศิลปะก็มีผลมาจากสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมพูดมานี่แหละทำให้ศิลปะนี่มีความหลากหลายหลากหลายในเรื่องของคุณค่าหลากหลายในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับก็มาจากสิ่งที่ผมพูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละครับสิ่งต่างๆที่กล่าวมาล้วนมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแน่นอนต้องทำความเข้าใจนะครับและก็รู้จักการวิเคราะห์การสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตเป็นเสมือนเครื่องมือสำหรับใช้ในการตีความสิ่งต่างๆการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆมีความสำคัญต่อการแสดงออกทางศิลปะใช้หลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับรู้จักการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าการเรียนรู้ทุกรูปแบบเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆรวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราก็เช่นกันนะครับในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมันมีหลายๆกระบวนการนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นเป็นการเรียกว่าทุ่มเทชีวิตให้กับจินตนาการเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทำงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะอยู่ในจินตนาการของเราเพื่อออกมาเป็นวัตกรรมเนี่ย
ถ้าเราไม่มีความทุ่มเทไม่ความมุ่งมั่นเนี่ยแน่นอนว่าทำออกมาไม่ได้จากสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ภาพที่เห็นก็เลือนรางก็พยายามที่ถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เป็นนวัตกรรมจับต้องได้เนี่ยแน่นอนครับต้องใช้จินตนาการต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นการนำเอาความรู้สึกความคิดและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานนะครับเป็นผลงานศิลปะนั่นเองความสนใจในสิ่งต่างๆที่เราเห็นรับรู้หรือเคยประสบในชีวิตประจำวันจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆการสร้างสรรค์ผลศิลปะผลงานศิลปะอาจจะเป็นการใช้สีสันจากการลากเส้นนะครับจากการวาดรูปจากงานเขียนจากงานดนตรีจากการเต้นรำเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราถนัดอย่างไรเราก็ถ่ายทอดมาเป็นอย่างนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่สูงหรือที่ซับซ้อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราใช้เส้นเพียงไม่กี่เส้นใช้ดินสออันเดียวนี่ก็สามารถสร้างภาพหรือวาดลวดลายลงไปบนกระดาษหรือแม้กระทั่งการจัดวางวัสดุต่างๆก็เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างหนึ่งได้เช่นกันนะครับเรามีเหตุผลในการวางวัสดุเราอาจจะมีฝีมือในการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายใช้อุปกรณ์วาดรูปอาจจะแค่ดินสอด้ามเดียวเราก็สามารถที่จะวาดรูปออกมาแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะได้แรงบันดาลใจเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากไหนจะมาจากสิ่งต่างๆนะครับอาทิเช่นสภาพแวดล้อมรอบตัวนี่ผมพูดซ้ำเลยนะครับพูดไปแล้วนี่มาย้ำอีกทีหนึ่งการสังเกตธรรมชาติการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวในสังคมการพบปะกับผู้คนในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่แรงบันดาลใจยังอาจจะมาจากความเชื่อความศรัทธาหรือความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้บางทีเราอาจจะเดินไปวัดเราอาจจะไปอ่านเทพนิยายเราอาจจะไปเจอหนังสือที่เล่าเรื่องที่เราอาจจะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่เมื่อเราได้อ่านเรื่องราวอาจจะเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างให้เรามาสร้างงานศิลปะได้นะครับหรือว่าการไปร่วมงานกับศิลปินสิ่งที่เราไปเห็นศิลปินในชีวิตประจำวันหรือเราไปศึกษาชีวิตของปัจจุบันของศิลปินเนี่ยก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกรอบตัวได้ทั้งหมดเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมาสร้างผลงานเท่านั้นแต่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแสดงออกเพื่อให้ได้ผลงานดังกล่าวสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาชมผลงานของเราด้วยนะครับเมื่อเกิดแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่เป็นเรียนศิลปะหรือเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออะไรเราก็ต้องจับภาพที่อยู่ในความคิดสร้างสรรค์นั้นภาพในมโนสำนึกภาพในจินตนาการเนี่ยต้องทำการทำยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ที่มองเห็นได้นะครับให้คนอื่นได้เห็นนะครับเริ่มต้นก็คือต้องร่างภาพตามมโนสำนึกหรือภาพที่เห็นในจินตนาการตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นลายเส้นก่อนนะครับซึ่งลายเส้นตอนขั้นตอนนี้จะเป็นลายเส้นที่คร่าวๆนะครับไม่สามารถที่วาดละเอียดได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกภาพที่เห็นตอนในความรู้จินตนาการมันจะแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เนี่ยเราก็ต้องร่างออกมาเป็นหลายเส้นนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าภาพร่างเป็นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับหลังจากนั้นก็ทำการศึกษาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่นจากหนังสือจากตำราเอกสารทางวิชาการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งออกเดินทางไปแสวงหาดูของจริงเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเพื่อจะรับประสบการณ์ในการสัมผัสสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจนั้นบางครั้งมีการพบปะพูดคุยการสนทนากันก็อาจจะเป็นแหล่งก่อเกิดแรงบันดาลใจที่สำคัญนะครับอาจจะได้ประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการแล้วก็มาพัฒนาภาพร่างของเราให้เป็นรูปธรรมนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับความรู้สึกของเรานะครับและก็นำไปสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นออกมาเป็นภาพร่างจากภาพร่างคร่าวๆก็ทำให้เป็นภาพร่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับซึ่งเมื่อสมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเรียกภาพร่างนี้ว่าภาพร่างความคิดหรือสเก็ตไอเดียนั่นเองสรุปนะครับ
ก็คือขั้นตอนจากประสบการณ์ที่เจอในสภาพ

ล้อมทางสังคมและชีวิตประจำวันสิ่งที่ผมเห็นมักจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเราและก็สร้างความสะเทือนอารมณ์เป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์มโนคตินี้เรียกว่าภาพในจินตนาการสิ่งนี้จะปรากฏตัวสิ่งนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าขึ้นมาในวงคำหนึ่งมีภาพแล้วภาพเล่านะครับเป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆในจินตนาการต่อจากนั้นก็จะดำเนินการวาดภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการนั้นโดยเริ่มจากการวาดโครงสร้างง่ายๆเป็นภาพที่อยู่ในความคิดในจิตสำนึกของเรานี่ออกมาให้เห็นจับต้องได้ให้คนอื่นได้เห็นได้ว่าเราจะทำงานศิลปะเราจะทำนวัตกรรมนะครับภาพที่วาดออกมาเป็นภาพร่างนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนแน่นอนว่าขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำคัญมากออกมาเป็นโครงสร้างว่าจะทำอะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานะครับเพื่อจะให้ก้าวไปสู่ลำดับต่อไปก็มาจากภาพร่างเบื้องต้นนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ทำการปรับปรุงภาพร่างโดยการเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆถ้าเป็นงานศิลปะนะครับก็ต้องหารูปทรงมาใส่ให้มันชัดเจนขึ้นคือนี่มาจากนี่หลังจากที่เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาคิดวิเคราะห์หาข้อสรุปแล้วก็ใส่ทำให้ภาพร่างชนิดนี้มีรูปร่างรูปทรงองค์ประกอบมีสีสันมีน้ำหนักแสงเงามีจุดเด่นจุดดองนะครับจนได้ภาพร่างที่สมบูรณ์และก็ชัดเจนนะครับเป็นภาพต้นแบบนะครับภาพร่างชัดเจนนี้ทำให้เราสามารถคาดคะเนได้ถึงผลลัพธ์ของงานที่สมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถมองเห็นงานที่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรการปรับปรุงและพัฒนาภาพร่างเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากจะช่วยให้ภาพนั้นเป็นไปได้ตามความคิดและก็แรงบันดาลใจของเราของผู้สร้างสรรค์นะครับการปรับปรุงและก็พัฒนาภาพร่างให้สมบูรณ์ที่สุดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาอย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับความคิดของคนเรานั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติแล้วจะเกิดขึ้นในจินตนาการมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะครับหากเราไม่สามารถจับภาพเหล่านี้ไว้ด้วยการวาดเส้นเก็บไว้เนี่ยก็ไม่เหลืออะไรเป็นรูปธรรมได้เลยนะครับเป็นการคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนะครับการร่างภาพความคิดจึงมีความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความคิดในรูปแบบของการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในมโนคตินั้นจะชัดเจนหรือเลือนลางเพียงไรเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับพลังความคิดในขณะนั้นถ้าเรามีพลังมากเราจะเห็นภาพชัดมากภาพในความคิดจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาของการทำงานนะครับทั้งก่อนการวาดภาพระหว่างการวาดภาพและหลังจากการวาดภาพเสร็จแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลอยู่ตลอดนะครับระหว่างที่ทำงานเนี่ยหากไม่ตัดใจจบงานนะครับภาพวาดที่วาดอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าจะเสร็จสักทีจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาให้เราได้เพิ่มเติมไม่เข้ามาแบบแก้ไขอยู่เรื่อยนะครับจะมีนั่นมีนี่เข้ามาในความคิดให้เพื่อไม่ลดปรากฏอยู่ในห้วงคำหนึ่งเราตลอดเวลาความคิดใหม่ๆจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดภาพที่มีการขึ้นมาในความคิดนี้นี่จะส่งผลต่อการพัฒนาจากผลงานอีกชิ้นหนึ่งไปสู่ผลงานอีกชิ้นหนึ่งได้จากรูปแบบลักษณะหนึ่งไปสู่รูปแบบอีกลักษณะหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ภาพร่างต้นแบบที่เราทำอย่างชัดเจนจะช่วยได้เลยนะไม่ให้เราได้หลงทางไม่ให้เราสะเปะสะปะไม่ให้งานนี้ล่าช้าออกไปการสร้างภาพร่างความคิดเบื้องต้นจะทำงานจะทำออกมาจำนวนกี่ชิ้นก็ได้นะครับนับว่าภาพร่างความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ในการทำงานก็จะเริ่มต้นกี่ชิ้นก็ได้แล้วก็เราจะเลือกชิ้นที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมาเพื่อจะทำการขยายความคิดเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ผ่านไปเร็วจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลนะครับลักษณะของภาพร่างความคิดต้นเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพียงเค้าโครงทางรูปทรงต้องอาศัยทักษะความชำนาญของการวาดเส้นพอสมควรนะครับหากวาดเส้นได้คล่องแคล่วจะทำให้สามารถจับภาพความคิดที่วิ่งผ่านเข้ามาในความคิดนั้นถ่ายทอดเป็นภาพและเส้นได้อย่างสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาศิลปะสนใจศิลปะเนี่ยในเบื้องต้นก็ต้องฝึกโรอิ่งด้วยนะครับฝึกวาดเส้นให้มีความช่ำชองมีความชำนาญทำให้มีทักษะในการถ่ายทอดภาพจากความคิดออกมาเป็นภาพและเส้นได้อย่างคล่องตัวนั่นเองนะครับและการนำภาพร่างความคิดมาพัฒนาโดยการทำให้ภาพร่างนั้นมีรายละเอียดที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนรูปทรงและการจัดองค์ประกอบให้น้ำหนักความมืดความแสงสว่างความอ่อนความเข้มความจัดของสีเนี่ยก็ทำให้มัน
เพิ่มเติมในส่วนละเอียด

ต่างๆให้มีเรียกว่าให้มีความสวยงามชัดเจนนะครับให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการก่อนที่จะไปขยายจริงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าศิลปินเนี่ยต้องมองเห็นภาพในจินตนาการโดยรวมๆนะครับว่าเมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะครับการที่มองเห็นภาพผลสำเร็จของงานเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะครับแม้เป็นการมองเห็นแบบเลือนๆลางๆในมโนคติก็ตามแต่ก็มีผลโดยตรงต่อกระบวนการสร้างสรรค์ทำให้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาเป็นระยะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำภาพร่างให้ชัดเจนเนี่ยไอ้ความคิดเราที่แปรเปลี่ยนมันจะทำให้การทำงานเราสะเปะสะปะจริงๆนะครับเพราะการสร้างภาพร่างความคิดที่สมบูรณ์จะทำให้ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการทำงานนั้นลดลงอย่างแน่นอนนะครับและทำให้เรามีความมั่นใจและสะดวกในการทำงานในพื้นที่จริงๆเนื่องจากปัญหาระหว่างการทำงานถูกขจัดไปแล้วในระดับหนึ่งผ่านทางภาพร่างความคิดตั้งแต่โครงสร้างการจัดองค์ประกอบรูปแบบและเทคนิคกรรมวิธีก็ถูกวางแผนไว้แล้วระหว่างที่ทำภาพร่างทางความคิดนั้นนะครับครับก่อนที่สุดก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้อาจจะการสอนการพูดของผมเนี่ยวันนี้บรรยายผมนี่จะมีการบางทีอาจจะบ่นเพ้อไปสักหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะพูดซ้ำก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็การสอนศิลปะเนี่ยจริงๆมันต้องมีการสาธิตบนกระดานหรือว่าสาธิตงานที่เราพูดถึงหรือว่าต้องอาศัยภาพประกอบเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ภาพประกอบเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้อ่านทำให้ผู้เรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันแทนคำบรรยายได้เป็นพันๆคำซึ่งผมก็พยายามที่จะใช้ภาพประกอบเนี่ยมาวิ่งระหว่างที่บรรยายมาขึ้นให้ดูหน้าจอนะครับซึ่งบางภาพนี่ก็ผมก็อาจจะไม่มีที่มาที่ไปจากไม่ได้ข้อมูลทางที่มาอาจจะไปเจอในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครก็ดึงมาถ้าจำได้ก็จะใส่รายละเอียดลงไปก็คิดว่าการเอาข้อมูลมาเผยแพร่เป็นเรื่องของวิทยาทานก็คงจะเป็นข้ออนุโลมนะครับก็พยายามที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้ฟังผมพูดไปแล้วก็เห็นภาพเพื่อที่จะมีความเข้าใจแล้วก็มีอรรถรสในการฟังผมบรรยายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับที่ให้โอกาสให้ผมมาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะพูดถึงเรื่องอะไรก็มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: ุกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ทำไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: ย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝด

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นแม่นี่

0: แม่7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
1: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้ว7มหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะ7มหัศจรรย์
2: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับรวมไปถึงน้องๆนักเรียนด้วยนะฮะที่กำลังติดตามรายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยกันหลายครั้งนะครับกับเรื่องราวของธรรมะนะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับธรรมะแล้วมีความเข้าใจมากขึ้นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันนะครับเราเอาใจทุกๆคนเลยที่เป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับวัยรุ่นอย่างน้องๆนะฮะหรือว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเราดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยเริ่มที่จะเข้าวัดทำบุญมากขึ้นสังเกตได้จากงานประเพณีต่างๆนะครับเราก็จะเห็นวัยรุ่นเนี่ยเริ่มไปวัดกันนะครับไปเป็นคู่ไปคนเดียวก็ไปทำพิธีการต่างๆในวัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรนะครับให้วัยรุ่นนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหยิบธรรมะขึ้นมาฟังบ้างนะฮะนอกจากไปวัดนะครับหรือนอกจากไปวัดทําบุญแล้วเนี่ยลองไปนั่งสมาธิลองไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระครูวินัยธรนะครับท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับจากท่านพระครูโคสิตสุทศรนะครับในเทปก่อนๆนี้วันนี้ท่านจะได้ให้ข้อมูลให้ความคิดได้รู้นะครับว่าวัยรุ่นนั้นจะเข้าวัดกันอย่างไรนะครับในพิธีการท่านพระครูนะครับนะฮะ
1: เจริญพรคุณครูก๊อปปี้
0: ครูวินัยธรนะคร
1: ับ ครูวินัยธร
0: โอเค
1: เป็นชื่อใหม
0: ่ครับ
1: สดๆร้อน
0: ๆ
1: แต่ก็จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องชื่อนะ
0: ก็ชื่อ
1: จะเป็นชื่อเก่าชื่อใหม่ก็แล้วแต่คนเดิม
0: คนเดิมถูกต้องเลยคนเดิม
1: คนเดิม
0: ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะครับต้องขออนุญาตถามพระอาจารย์ก่อนว่าการเขาเรียกการเลื่อน
1: สมณศักด
0: ิ์ของทางสงฆ์เป็นความรู้เล็กๆให้กับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งฮะเป็นที่มาที่ไปหรือวิธีการเป็นอย่างไรอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีคนถามนะ
0: ครับ
1: ในการส่วนตัวก็ได้พูดไปพอสมควรแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้ก็ถือโอกาส
0: จะ
1: พูดถึงวงกว้างขึ้นมาอีกนิดนึงในสมณศักดิ
0: ์
1: ทางพระสงฆ์หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระมหา
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าพระครู
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะได้ยินคำว่าท่านเจ้าคุณ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: เป็นต้น
0: ครับ
1: พระราชาคณะ
0: อย่าง
1: เงี้ยซึ่งเราสามารถแบ่งแยกให้เห็นชัดเจนก็คือคำว่าพระมหาก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: พระมหาจะเป็นยศทางพระที่เรียนบาลีมีตั้งแต่ประโยค3ก็เป็นพระมหาได้ประโยค4 5 6 7 8 9ก็เป็นพระมหา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นพระมหาประโยค3ประโยค4ประโยค5ประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9อันนี้คร่าวๆก่อนเน
0: า
1: ะในรายละเอียดเราไปคุยกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือในส่วน
0: ให้ของผู้ชมได้เข้าใจ
1: สมณศักดิ์ที่เรียกว่าพระมหาก่อน
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่2คือพระครู
0: พระครู
1: พระครูก็จะแบ่งเป็น2
0: ครับ
1: พระครูที่เป็นฐานานุกรม
0: อ
1: ีกอันนึงก็เป็นพระครูสัญญาบัตร
0: ครับ
1: ในรายละเอียดเราไปคุยอีกรอบนึงเนาะถ้าเกิดว่าเป็น2พระครูจะเป็นพระครูฐานาก็ดีจะเป็นพระครูสัญญาบัตรก็ดี
0: ครับ
1: ต่อมาอันที่3ก็คือเรียกว่าพระราชาคณะ
0: พระราชาคณะ
1: หรือว่าที่เราเรียกคุยกันในวงคุ้นเคยก็คือท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณก็คือเรียกว่าพระราชาคณะ
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้ถ้ามองภาพให้ครูก๊อปปี้เห็นภาพชัดขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าเป็นทหารครูก๊อปปี้เคยเห็นใน10ก็จะมีแง่งที่แขนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: แง่งที่แขนนี่ก็คือถ้าเทียบก็คือชั้นประทวนชั้นประทวนก็เหมือนเป็นพระครู
0: ครับ
1: เป็นพระครูทีนี้ครูก๊อปปี้เคยเห็นดาวบนไหล่ดาวบนไหล
0: ่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าชั้นสัญญาบัตรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระราชาคณะหรือว่าเป็นพระครูหรือว่าเป็นเจ้าคุณนั่นเองทีนี้เราก็จะมี1ดาว2ดาว3ดาวใช่ไหม
0: ใช่
1: ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกแล้วก็จะมีเป็นพันตีพันโทพันเอกในพลตีพลโทพลเอกเหมือนกันทางพระก็เช่นกันก็จะมีพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมแล้วก็สมเด็จแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชก็จะเป็นชั้นเหมือนกันเอาล่ะอันนี้ก็คือเรามีเวลาจำกัดให้ครูก๊อปปี้ได้เข้าใจในส่วนตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาในส่วนของคุณครูก๊อปปี
0: ้
1: ที่ได้พูดถึงวัยรุ่นว่าทำอย่างไรให้ได้เข้าวัดอันนี้ต้องมองภาพกว้างก่อนเน
0: า
1: ะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที
0: ่
1: เขาเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าวัฒนธรรมประเทศของเรามันเปลี่ยนไปเรียกว่าของเล่นใหม่ที่อยู่กับเด็กนั้นมันเปลี่ยนไปมือถือเป็นของเล่นใหม่ใช่ไหม
0: ใช่
1: สมัยครูก๊อปปี้อาตมามั่นใจว่าจะต้องเคยเล่นเม็ดมะขามใช่ไหม
0: เล่น
1: เล่นไม้เล่นไม้ เล่นไม้ที
0: เล่นไม้ที
1: เล่นห่วงยาง
0: ครับ
1: เล่นอะไรกิจกรรมมาก่อน
0: ฮะ
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษ
1: อะไรเงี้ย
0: ยิงลูกแก้ว
1: นี่ลูกแก้วเนี่ยติดยาง
0: อะไรเ
1: ง
0: ี้ย
1: นะซึ่งอาตมาก็ทันแต่ว่าปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: พอเกิดขึ้นมาเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็จะโยนมือถือให้เล่นพอลูกร้องไห้หน่อยก็ยื่นมือถือให้เล่นลูกก็สนุกไปกับมือถือ
0: สนุกก็มีเกมมีการ์ตูนมีอะไรเต็มเลย
1: ว่าไปทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปั
0: ๊บ
1: ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปวัยรุ่นเมื่อกี้ที่ครูป๊อปปี้บอกว่าวัยรุ่นเข้าวัดมามากมายก็ดีแต่ว่า
0: ตอนนี้เข้าเยอะ
1: มาหลากหลายมาในรูปแบบต่างๆหลากหลายก็ว่าจะทำอย่างไรให้เข้ามาในรูปแบบรู้จักแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเราอยากให้ถึงแก่นพูดถึงในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะ
0: ครับ
1: ถ้าเทียบกับต้นไม้เราก็จะมีเปลือก
0: ครับ
1: มีเนื
0: ้
1: อ มีแก่น
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ในยุคปัจจุบันคนก็จะเข้าวัดในรูปแบบของเปลือกหรือเนื้อ
0: ครับ
1: เปลือกหรือเนื้อต้นไม้
0: เปลือกหรือเนื้อก็คือเราเข้ามาแล้วก็อ๋อก็เข้ามาก็จุดธูปเทียนยกมือไหว้พระ
1: ใช่
0: น
1: ี้แต่ก็ยังมีบางกลุ่มแต่ก็ยังน้อยอยู
0: ่ครับ
1: ที่มาแล้วมารู้ลึกเข้าไปกว่านั้นเรียกว่าแก่นของต้นไม
0: ้ครับ
1: ซึ่งอาตมาก็อยู่ในวงการของสงฆ์มาก็หลายปีก็มีความคิดว่าวัยรุ่น
0: ครับ
1: หรือวัยอื่นๆก็ตาม ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะกลุ่มเข้าวัดได้แต่เนื้อก็
0: ม
1: ีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เปลือก
0: เปลือก
1: ก็มีกลุ่มเข้าวัดได้แต่เกลียนก็มี
0: ก็มีเพราะในนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ได้พูดนะแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพอเข้าใจว่าโซเชียลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะการใช้โซเชียลใช้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นหรือเด็กๆหรือน้องๆที่เล่นโซเชียลอยู่เนี้ยมองเห็นเนาะมองเห็นว่าอ๋อที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี้ที่วัดนี้มีเรื่องนี้สักนิดนึงขอให้ฉันได้ไปเช็คอินเช็คอินได้แบบว่าโอเคแหละเป็นที่ฮิต
1: กำลังเป็นที่นิยมปีนะท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์คนที่1 คนที่2 คนที่3นะสุดท้ายท่านก็ไปหลายๆที่แล้วก็มาผนวดเป็นของตัวเองถึงได้ตรัสรู้เองฉะนั้นอาตมาก็มั่นใจว่าทุกวันนี้ก็เช่นกันการที่ทุกคนจะเห็นธรรมะก็จะต้องไปหลายๆวัดเหมือนกันไปหลายๆวัดเหมือนกันอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเร็วๆนี
0: ้
1: มีลูกศิษย์อยู่คนนึง บอกว่าเขาไปอยู่วัดนึงไปเพราะอยากไปรู้ไปเห็นว่าวัดเขามีกิจกรรมทำอะไรบ้างพอไปเสร็จปั๊บลูกศิษย์ก็มาบอกว่า

0: ภาษาบาลีไม่ออกนะสวดแต่ภาษาบาลีไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไ
1: ร
0: ไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แนว
1: ไม่ใช่แนว
0: ไม่ถูกจริตเท่าไหร่ก็เลยไปครั้งเดียวอาตมาก็เลยมามองดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเราเริ่มต้นจากการที่มาบวชได้ถ้าย้อนกลับไปนะ
1: ครับ
0: ครูก๊อปปี้อาตมาก็มาบวชได้เพราะว่ารู้คำแปล
1: อ
0: าตมาสวดมนต์แล้วก็รู้คำแปลพอเราสวดแล้วแปลสวดแล้วแปลพอรู้คำแปลเสร็จเราถึงได
1: ้รู้ความหมาย
0: รู้ความหมายรู้ความหมายแล้วถึงได้มาบวชพอเรามาถึงลูกศิษย์ที่พูดเมื่อเร็วๆนี้ว่าไปสวดแล้วก็ไม่รู้คำแปลอาตมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อแสดงว่าจริตคนเนี่ยมีหลากหลายฉะนั้นต้องไปหลายๆที่หลายๆวัดหลายๆแห่งแล้วจะดูว่าจริตของตัวเองนั้นถูกกับอะไรเนาะ
1: ให้ตรงกับอะไรอะไรเงี้ย
0: ตรงกับอะไร
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายความกันไปเนาะพอมาตรงนี้ผมก็เลยจับความได้ว่าเราในฐานะที่เราไปเราเป็นประชาชนเป็น
0: พุทธศาสนิกชน
1: เป็นพุทธศาสนิกชนเนาะเราไปสวดมนต์นี้เน
0: า
1: ะไอ้คำสวดมันก็เป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นของพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เราก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เราพูดไปเนี่ยมันแปลว่าอะไ
0: ร
1: มันก็ทำมันก็พอเรารู้ปุ๊บมันก็ย้อนกลับไปที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเราก็เข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจเราก็รู้สึกว่าอยากจะมาทำนั่นทำนี่นะ
0: จริงๆแล้วตัวอาตมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอาตมาก็มั่นใจว่ามีอีกหลายคนถ้ารู้คำแปลนะก็จะค่อยๆสอนตัวเองจากคำแปลเวลาสวดไปยกตัวอย่างนะครูก๊อปปี
1: ้
0: อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราเอาจิตของเราไปอยู่กับคำแปลเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เราได้มาบวช
1: จริงมันก็ทำให้เราเข้าใจ
0: ใช่ก็เลยจะบอกครูก๊อปปี้ว่าเมื่อตอนต้นครูก๊อปปี้ได้เกิดเรื่องว่าทำอย่างไรให้วัยรุ่นได้เข้าวัดทุกวันนี้ไม่ใช่ใครไปเช็คอินเช็คอินแล้วก็บ๊ายบายแต่ว่าเราถือว่าได้ไปแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: ก็จะได้รู้ว่าถูกจริตของตัวเองไห
1: ม
0: บางวัดนะใช้คำว่าบางวัดบางวัดไปแล้วเน้นการให้ทาน
1: ครับ
0: เช่นถวายสังฆทานบางวัดเน้นการรักษาศีล
1: ครับ
0: เช่นไปนั่งเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเพื่อจะให้ศีลตัวเองนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ
1: ์ครับ
0: บางวัดไปแล้วเน้นภาวนาไปถึงก็นอนนิดเดียวภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดินจงกรมอย่างเดียวมุ่งภาวนาอย่างเดียวฉะนั้นครูก๊อปปี้ก็จะเห็นหลายๆวัดในรูปแบบต่างๆ
1: ก็มีความหลากหลาย
0: หลากหลายจึงเป็นที่มาว่าถ้าหลายๆคนได้ไปหลายๆวัดสุดท้ายสิ่งที่ดีกับก็คือว่าจริตชอบแบบไหน
1: เราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเราชื่นชอบคือไปวัดว่ามาถึงตรงนี้หลายคนก็แบบเหมือนผมเนาะไปวัดจะต้องชอบด้วยเหรอ
0: มันต้องมีจริตของตัวเองสักวัดน
1: ึงมันต้องมีมันก็จะทำให้เราได้ไปบ่อย
0: ๆไปบ่อยเพื่อให้จริตตัวเองนั้นถูกกับแบบนี
1: ้
0: เหมือนครูก็พี่เคยทานข้าวร้านอาหารถูกใจใช่ไหม
1: ใช่
0: อาจจะเป็นเพราะหนึ่งอาหารอร่อย
1: ครับ
0: สอง
1: ราคาได
0: ้ราคาได
1: ้
0: สามมีที่จอดรถ
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สี่เด็กเสิร์ฟบริการด
1: ี
0: บริการดีห้าเจ้าของร้านเอาใจใส่ดีจำลูกค้าได้ อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่เหมือนเรียนมานะเนี่ย จะจบล็อกเตอร์นี่เป๊ะมากนะเนี่ย
0: นิดนึงนิดน
1: ึ
0: งอ๋อ
1: มันนิดเป็นจริตเราชอบแบบนี
0: ้ถูกต้อง
1: เราก็ไปร้านนี้บ่อยๆ
0: ถูกต้องนี่วัดก็เช่นกัน
1: วัดก็เช่นกัน
0: ถ้าวัดเปรียบเป็นเหมือน
1: ครับ
0: ร้านอาหารทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปทานอาหารร้านนี้ร้านนี้วัดนี้วัดนี้ก็เช่นกันทานแล้วถูกใจ
1: ครับ
0: ก็ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆก็ไปใหม่
0: อย่างบางคนกินเจ
1: ใช่
0: มังสวิรัติ
1: ใช่
0: เนื้อหมู
1: ครับ
0: เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลาสลัด
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เราก็เลือกเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวัดเองเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้ไปกันอยู่แล้วนะครับก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้นะปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือการเช็คอินการไปไหว้ในสิ่งที่เรามีความชอบมีความศรัทธาเราก็จะไปที่นั่นที่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นกระบวนการแรกที่ทุกคนเนี่ยไปวัดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงไปต่อสักนิดนึงพระอาจารย์ว่าปัจจุบันเนี่ยการเช็คอินนั้นๆเนี่ย มันแบ่งแยกออกไปอีกหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นวัดเนี้ย โหโบสถ์สวยจังเลยไม่เคยมีมีที่เดียวในประเทศไทยเช่นอุ๊ยถ้าจะไปขออะไรบางอย่างจะต้องไปที่นี
0: ่
1: ถ้าไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยพ่อท่านมันมีแยกความ
0: ใช
1: ่ความสวยของสถานที่ความศรัทธาความเชื่ออีกอะไรเงี้ยพ่อท่าน
0: อันนี้มันก็เป็นจริตของเจ้าอาวาสนะ อยู่ที่พระเจ้าอาวาสเน
1: ี่
0: ยถนัดเรื่องอะไรเจ้าอาวาสก็จะเน้นเรื่องนั้นอย่างบางวัดที่เราไปเห็นวัดนี้สวยมากเลยสะอาดสะอ้านเลยสวยเป็นระบบระเบียบหมดเลยก็มีหลายวัดอันนี้ก็คือต้องยอมรับนับหนึ่งก็คือเจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสจะต้องชอบในเรื่องของความเป็นระบบระเบียบก็ทำแล้วก็ให้ลูกวัดรักษาไว้แล้วคนมาวัดก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้อนุโมทนาทีนี้ในตรงกันข้
1: าม
0: ถ้าเราไปเห็นบางวัดที่ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยสเปะสปะก็ย้อนกลับไปเหมือนเจ้าวัดอยู่ดีดังนั้นการที่ญาติโยมไปหลายๆวัดเวลาไปเห็นหลายๆวัดก็จะมีหลากหลายเมื่อกี้คุณกอฟฟี่ได้พูดถึงว่าไปเห็นแล้วสิ่งนี้เรื่องของการบนก็ดีไปไหว้ขออะไรก็ดีหรือจะไปทำกรรมฐานก็ดีนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเลยคือเจ้าอาวาสต้องมีจริตแบบไหนชอบแบบไหนแล้วเราก็สังเกตได้จากวัดที่เราเห็น
1: นะครับก็ดูน่าสนใจเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้เองเนี่ยนะน้องๆวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ในมือถือหรือว่าในโซเชียลที่เขาได้เห็นได้เจออะไรเงี้ยโอ้มันมีความหลากหลายให้เลือกสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าเราก็วนกลับไปที่ว่าพอเราดูเด็กๆดูน้องๆดูแล้วเนี่ยก็เกิดจริตนะ
0: เกิดความ
1: คือมองเห็นว่าอุ๊ยถูกใจ
0: ใจ
1: แล้วก็อาจจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่พาไปก็เป็นได้
0: ถูกต้อง
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องในมุมของพุทธศาสนิกชนเองแล้วก็ในมุมของทางพระสงฆ์เองอะไรเงี้ยผมก็ได้ข่าวมาอยู่นะว่าคือก็ได้ยินอยู่ว่าเด็กๆเองเนี่ยชวนผู้ปกครองไปวัดนะเดี๋ยวนี้นะ
0: มี
1: แม้แบบมาเดินมาหาพระอาจารย์โอ้ลูกเด็กเล็กแดงจูงคุณพ่อคุณแม่มาอะไรเงี้ย
0: จริงๆเรื่องนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: มีเด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากไปวัดนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะไปทำจิตอาสาแล้วก็ให้พระได้เซ็นเอกสารว่ามาทำจิตอาสา
1: จิตอาสา
0: ช่วยก็จะเอาเนี่ยไปส่งที่คุณครูที่โรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วผู้ปกครองก็ติดต่อมาบอกว่าขออนุญาต
1: ครับ
0: ให้ลูกไปทำจิตอาสาที่วัด
1: ครับ
0: 1วัน1คืนแล้วขอให้ทางวัดเซ็นเอกสารเพื่อจะเอาไปยื่นที่โรงเรียนปรากฏว่าคุณแม่ก็เข้ามาวัดด้วย
1: นี่
0: อันนี้ก็กลายเป็นว่าลูกดึง
1: ผู้ปกครองเข้ามา
0: ในวัดด้วยปรากฏว่าพอเรื่องนี้ผ่านไปคุณลูกก็ได้เอกสารไปส่งโรงเรียนคุณแม่กลับมาวัดใหม
1: ่
0: คุณแม่กลับมาอีกว่าชอบชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระ
1: ครับ
0: ทั้งที่ตัวเองอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่พอได้มากับลูก
1: ครับ
0: แล้วมาเห็นกิจกรรมที่วัดแล้วบอกอ้าวดีจังเลยกลับมาใหม
1: ่กลับมาใหม่
0: เนี่ยเนี่ยอันนี
1: ้โอ้นี่มันก็ชัดเจนมากเนอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือจริตที่อยากจะเข้าวัดว่าเราชื่นชอบลักษณะแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แ
1: ต่อย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ที่เรากำลังนำเสนอกันไปเนี่ยจริงๆแล้วเด็กๆเองสามารถที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปวัดได้เทศกาลสำคัญเนี่ยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมเคยไปอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบ่งบางไม่ใช่แบ่งช่วงเวลาหรอกแต่ว่าจริงๆก็แบ่งช่วงเวลาแหละแต่ว่าไม่วัดไม่ได้แบ่งนะมันกลายเป็นว่าช่วงเวลาของแต่ละคนมันดูต่างกันช่วงวัยเนี่ยวัยรุ่นนี่เขาจะไปในช่วงเวลาของเขานะแล้วผมก็เห็นมีแต่วัยรุ่นนะเขาไปเต็มไปหมดเลยในช่วงเวลาเดียวกันไอ้ช่วงนึงก็จะเป็นผู้
0: ส
1: ู
0: งว
1: ั
0: ย
1: เขาจะไปช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกันเออนี่มันก็เป็นสิ่งขึ้นแปลกเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เรียกว่าวัยทำงานก็อาจจะเป็นชักหลังงานวัยรุ่นก็อาจจะเป็นสักดึกหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็นอนดึกกัน
1: ใช่แล้วในช่วงเทศกาลเนี่ยทางหลายๆวัดเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะเปิด
0: กิจกรรมหลากหลาย
1: เปิดดึกนะ
0: มีวัดเปิดขึ้นเยอะทำให้ญาติโยม
1: คือไม่ปิดนะ
0: ก็จะเป็นทำให้ญาติโยมเข้ามาวัดได
1: ้ยืดทุกช่วงเวลา
0: ในช่วงเวลา
1: เออนี่ไงนะฮะ
0: แต่บางวัดก็ไม่ได
1: ้
0: มันเป็นเรื่องความปลอดภัย
1: อ๋อ
0: ความปลอดภัยเช่นบางวัดที่มีกิจกรรมเยอะ
1: ๆครับ
0: คนมาเยอะๆอันนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปิดได้นานหน่อยอาจจะ24ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าบางวัดที่เขาไม่มีกิจกรรมอะไร
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะปิด ปิดเพื่อความปลอดภัย
1: นี่ไงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกนะครับปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะเราทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปกับคนละช่วงเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

0: ขอให้เข้าวัด
1: ถูก
0: เข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดทำบุญเล็กๆน้อยๆก็คือการทำบุญอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันต้องมันก็มีเปลือกมีเนื้อมันแล้วก็มีแก่นมัน
1: มีกะพีมีเนื้อ
0: ทีนี้เรากำลังคุยมาทั้งหมดตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยเหมือนเรากำลังคุยกันเรื่องของเปลือกนะ
1: ทั้งหมด
0: ให้เข้าไปก่อน
1: เปลือกให้มาก่อน
0: เออให้มาก่อน
1: ให้มาก่อน
0: เออจริตฉันแบบนี้เอาไปก่อน
1: ไปก่อน
0: ที่ไหนไม่รู้แต่ไปก่อน
1: ไปก่อน
0: อ
1: นี่คือเปลือก
0: ฮะ
1: มาให้เห็นก่อน
0: เออ
1: ให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะมาเปลือกแต่คุณมีโอกาสได้เข้ามาเนื้อในโอกาสต่อไปแล้วก็เข้าไปถึงแก่นในโอกาสต่อไปนะเพราะฉะนั้นให้มาก่อน
0: เข้าวัดก่อนอะไรก็เข้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยพอเราเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกแชร์กันออกไปถูกแชร์กันออกไปเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำคัญอย่างไรหมายความว่าคุณไปที่ไหนเนี่ยก็แชร์เถอะยิ่งยิ่งพระพุทธศาสนาวัดวาอารามสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราอยากให้แชร์กันเยอะๆเนาะ
1: ถูก
0: ดีกว่าแบบสถานที่ที่มันดูอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แชร์กันอะไรเงี้ย
1: ใช่อันนี้ก็ครูก๊อปปี้ตรงนี้ก็ฝากถือโอกาสฝากน้องๆเลยว่าใครที่มีโอกาสได้ไปวัดต่าง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ลองดูซิว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนเราจะทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ช่วยแชร์ออกไปว่าเรามาวัดนี
0: ้
1: ทำอะไร
0: อ
1: ย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นเพื่อนของเรานะในเฟซก็ดีใน LINE ก็ดีหรือว่าใน Instagram หรือว่าใน
0: TikTok Instagram TikTok ด้วยนะทันสมัย
1: ไม่ได้
0: ได้ได้ได้ได้
1: ที่เราต้องรู้เนี่ยเพราะว่าเราต้องไปประเทศไงเราต้องรู
0: ้โอเคโอเคยังไงฮะมีหลายโซเชียลเลย
1: ใช่
0: หลายแพลตฟอร์ม
1: ก็บอกว่าให้ช่วยกระจายข่าวช่องทางที่เราทำอยู
0: ่ครับ
1: ให้เพื่อนของเราในโซเชียลนั้นๆได้เห็นได้รู้ว่าวัดนั้นๆมีกิจกรรมอะไรบางทีเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญนะ
0: สะพานบุญด้วยเหมือนกัน
1: สะพานบุญยกตัวอย่างครูก๊อปปี้ไปวัด A ก็แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วไปสวดมนต์แล้วครูก๊อปปี้ก็บอกวันนี้มาวัด A มาสวดมนต
0: ์
1: รู้สึกมีความสุขจังเลยปรากฏว่าโพสต์ออกไปเสร็จปั๊บเพื่อนครูก๊อปปี้เห็นมันอยู่ใกล้บ้านฉันนี
0: ่
1: ทำไมฉันไม่ไปฉันไป
0: เลยเป็นได้นะเป็นได้เป็นได้
1: ครูก๊อปปี้อยู่ต้องไกลทำไมไปได
0: ้มาทำไม
1: ทำไมเพื่อนมาเห็นทำไมฉันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฉันไม่ไปก็กลายเป็นว่าดึงเพื่อนเข้าวัดโดยไม่รู้ตัว
0: นี่ไงดูน่าสนใจอย่างนี้เองนะ
1: เป็นต้น
0: เมื่อกี้นี้ผมได้ยินคำหนึ่งพระอาจารย์พูดออกมาปุ๊บเฮ้ยเราเอาไว้สำหรับเทศเออเราไว้สำหรับเทศเทศนานะคุณผู้ชมนะเทศนาทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะผมก็เลยนั่งคิดเมื่อสักครู่นี้ว่าพอเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยสื่ออะไรที่มันจะสามารถถ่ายทอดธรรมะให้กับเด็กและเยาวชนได้แบบเข้าถึงง่ายๆพอโอเคแหละเด็กเข้าวัดปัจจุบันนี้เข้าวัดนะแต่พอแบบโอ้ยธรรมะมีอะไรวะมาอีกแล้วโอ้ยพระมายืนพูดน่าเบื่อหรือเปล่าเอ๊ะต้องฟังไหมอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์
0: เออเด็กคิดนะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครูก๊อปปี
0: ้ครับ
1: ย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมานะ
0: อ
1: าตมาได้รู้จักคำว่า Facebook 11ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาบวชเป็นพระใหม่ด้วย
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์จะเป็นพระ
0: ครับ
1: ที่สอนแล้วให้คนเข้าถึงได้ในวงกว้างแล้วก็เร็ว
0: แ
1: ล้วก็ให้เข้าถึงวัยรุ่นด้วยพระอาจารย์ต้องมี Facebook แล้วก็ได้ยินคำว่า Facebook ครั้งแรก
0: เรา
1: ก็ตั้งคำถามว่า Facebook คืออะไร Facebook คืออะไรแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลดูกล้าๆกลัวๆเอ๊ะเล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นกว่าจะตัดสินใจเล่นและลูกศิษย์สมัครให
0: ้
1: กว่าจะเล่นได้คิดอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะกลัวเหมือนกันกลัวว่าเป็นพระไปเล่น Facebook มันจะยังไงเนี
0: ่
1: ยแต่ปรากฏว่าเราตัดสินใจว่
0: า
1: เราเลือกที่จะเล่นเพื่อจะเป็นสื่อในการสอนเลือกเพื่อเล่นเป็นสื่อในการสอนแล้วก็เรามามองทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีมีทั้งคุณและโทษแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บแต่สิ่งที่เป็นประโยชน
0: ์
1: แล้วก็ตัดสินใจลูกศิษย์ก็สมัครให้แล้วก็เริ่มมา11ปีผ่านไปวันนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะมาเล่นตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็เรื่องของ TikTok
0: TikTok
1: ทีนี้ TikTok ปัจจุบันอาตมาก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันตอนแรก
0: ๆ
1: กว่าจะตัดสินใจได้ปีกว่าอาตมารู้จักคำว่า TikTok นี่มาเป็นปีกว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้อาตมาก็เริ่มมาสนใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหนก็ไปไหนลูกศิษย์ก็มีแต่พูด TikTok
0: TikTok
1: บางคนจะรู้จักธรรมะมากขึ้นต้องรู้จัก TikTok มั้ย

0: ต้องรู้จักวัดมากขึ้นต้องรู้จักติ๊กต็อกไหมอาตมาก็ไปศึกษาบอกจริงก็เลยถือโอกาสว่าสื่อต่างๆโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: ก็สำคัญในการเผยแผ่แต่ว่าถึงทั้งต้นทางและปลายทางด้วยว่าให้เสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน
1: ์นี่ไงเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เลือกเอาในโซเชียลอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นพระอาจารย์กดกระดิ่งขายของใน TikTok เออโอ้พูดถึงเรื่องนี้วับขึ้นมาพอดีการขายวัตถุมงคลขายความเชื่อต่างๆที่ผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยพระอาจารย
0: ์
1: คงไม่ใช่พระสงฆ์มานั่งขายนะฮะผมก็เลยมามองแบบเป็นภาพอื่นๆอะไรเงี้ยพระอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างในฐานะของแบบธรรมะกับโซเชียลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้
0: ในส่วนตัวอาตมานะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีทั้งดีและเสียมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนมาจับต้องแล้วก็นำเสนอยกตัวอย่างสิ่งที่มันดีมันต้องมีไม่ดีอยู่บ้าง
1: ใช
0: ่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีดีอยู่บ้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงเรื่องสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆกับธรรมะนั้นแต่มามองว่าถ้าเราเลือกที่จะนำมาประยุกต์ใช้แต่สิ่งที่ดี
1: ๆ
0: มันดีมากเลยนะยกตัวอย่างสมัยก่อนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกอาตมาบวชมาใหม
1: ่ๆ
0: พรรษาแรก
1: บ
0: อกว่าอยากอ่านพระไตรปิฎกอาตมาต้องไปหยิบหนังสือเล่มที่1ถึงเล่มที่45หรือว่าเล่มที่1ถึงเล่มที่91อาตมาบวชพรรษาแรกนี้เอาจริงเอาจังมากเลยไปอ่านพระไตรปิฎก
1: อ่านพระไตรปิฎกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวอย่าง
0: นี้ไม่ธรรมดานะมีทั้ง45เล่มมีทั้ง91เล่มไปอ่านเป็นจริงเป็นจังเลยนะอ่านเสร็จปั๊บนั่นคือยุคนั้นพอผ่านมาสักพักหนึ่งมันก็มีคอมพิวเตอร
1: ์
0: เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: สมั
0: ย
1: ก่อนพูดตู้ใหญ
0: ่ๆพันทิปใช่ไหมพันทิปทุกคนต้องบอกว่าโอ้คอมพิวเตอร์
1: ไปดูคอมพิวเตอร์
0: ไปดูคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าพระไปเดิน
1: ห้
0: างพระไปเดินพันทิปพระไปเดินดูคอมพิวเตอร์แรกๆนี่ก็เป็นกระแสต่อต้าน
1: จำได้
0: นะตอนนั้นที่พวกเราเป็นวัยรุ่นกัน
1: ครับ
0: พอตอนนี้พระไตรปิฎกมันไม่ได้เป็นหนังสือมาเปิดพระไตรปิฎกมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปตัวนี้มันอยู่ในแผ่นซีดี
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเป็นหนังสือใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มาเป็นแผ่นซีดีใช่ไหม
1: เป็นฟอปปี้ดิสก่อนฮะ
0: ตอนนี้เป็นอะไรรู้ไหมอยู่ใน Google
1: อ๋อใช่
0: เราเซิร์ชหาใน Google ปุ๊บขึ้นเลย
1: นั่งอ่านเพลิน
0: ๆนั่งอ่านเลย
1: เหมือนแปลมาแล้วด้วยมั้ยฮะ
0: แปลมาเลยอาตมาก็เลยมองว่
1: า
0: เพราะฉะนั้นสื่อเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว
1: ่
0: าสื่อต่างๆที่เราจับต้องมาใช้งาน
1: ใช่
0: เราก็เลือกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับสมณะสาวรูปที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองให้เกิดประโยชน์ทั้งญาติโย
1: ม
0: หรือว่าบุคคลอื่นที่จะไปต่อยอดได
1: ้ครับ
0: นะ
1: นี่ไงมันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับนะสำหรับสื่อในปัจจุบันแล้วธรรมะเองเนี่ยก็พยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในสื่อที่เรากำลังเสพอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆ เองเนี่ยที่กำลังสมมติว่าสไลด์อยู่ปุ๊บเนี่ยเจอเรื่องธรรมะลองหยุดฟังสักนิดนึงอาจจะได้อะไรจากเรื่องราวธรรมะเหล่านั้นก็เป็นได้นะฮะ

0: นั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะครับที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอจะเห็นภาพนะว่าธรรมะเองเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในสื่อต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะและหลายคนก็เสพเรื่องราวของธรรมะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความเชื่อการไปมูการไปบูชาการไปดูโบสถ์สวยการไปดูสถานที่วัดต่างๆสวยงามนั่นมาจากสื่อที่เราเห็นแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าไปอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วทีนี้พอธรรมะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นครับพระอาจารย
1: ์
0: อยากจะมีคำสอนอะไรที่จะสอนเด็กๆหรือว่าเยาวชนกันบ้างเอออย่าง
1: นี้จริงๆแล้วหลาย
0: ครับ
1: หลายครูบาอาจารย
0: ์
1: ท่านก็ใช้ประโยชน
0: ์
1: จากสื่อในการสอนสมัยก่อนโยมจะต้องเข้าวัดเขาเรียกว่าเชิงลุกเชิงลุกคือหมายความว่าโยมลุกเข้ามาที่วัด
0: ใช่
1: ลุกเข้ามาที่วัด
0: มาเลย
1: มาเลยถึงจะได้ฟังธรรมะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ง่ายมากเลยแค่เปิดมือถือขึ้นมา
0: ครึ่
1: งเดียวธรรมะไปอยู่ในบ้านโยม
0: อยู่ที่บ้านอยู่ที่ตัวเราเลย
1: ตอนนี้กลายเป็นเชิงลับละหมายความว่าญาติโยมอยู่ที่บ้านก
0: ็
1: รับธรรมะได้ฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของสื่อปัจจุบัน
0: ครับ
1: อาตมาว่าง่ายง่ายง่ายจนกระทั่งไปถึงต่างประเทศเลยเมื่อเร็วๆนี้อาตมาได้เห็นสื่ออันหนึ่งประเทศอเมริกาใต้นะทางอเมริกาใต้แอฟริกามีฝรั่งแอฟริกาสวดธรรมจักรสวดธรรมจักรอยู่ในห้องโถงใหญ่พอสมควร
0: ครับ
1: หลายสิบคนเลยสวดธรรมจักรได้ครูก๊อปปี
0: ้
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด
0: ครับ
1: ถ้าได้เห็นสื่อเหล่านี้มันรู้สึกอาจจะด้วยพฤติกรรมเรียนแบบ
0: ครับ
1: หรืออยากรู้อยากเห็นอยากลอง
0: ฮะ
1: อะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันดีอ่ะดีเพราะสื่อมันไปถึงบ้านเลย
0: สื่อมันไปถึงแล้วเขาก็เข้าใจผ่านสื่อด้วยซ้ำนะผมว่าบางคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มาบวชเป็นพระสงฆ์ที่เป็นคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเขาอาจจะไม่ผมว่ามี

0: ทั้งมีโอกาสได้เจอกับพระสงฆ์หรือบางทีไม่ได้เจอพระสงฆ์เสพผ่านสื่อ
1: เสพผ่านสื่อ
0: ก็พอรู้สึกแบบมีความศรัทธาขึ้นมาก็บวชเป็นพระสงฆ์ได้เหมือนกัน
1: เรื่องนี้ย้อนกลับไป10กว่าปีก่อน
0: ครับ
1: อาตมาเคยไปจำพรรษาที่นิวยอร์ก
0: ครับ
1: มีโอกาสได้เจอฝรั่งคนหนึ่ง
0: ฮะ
1: นะชื่อมิสเตอร์ไบรอันมิสเตอร์ไบรอันเนี่ยแกชอบนั่งสมาธิแล้วตอนนั้นอาตมาก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กเสร็จปั๊บก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกันแกรู้จักประวัติหลวงปู่มั่นอย่างดีเลยแกอ่านประวัติหลวงปู่มั่นแกอ่านข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นและแกก็ชอบแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมากเสร็จแล้วพออาตมากลับมาเมืองไทยแกก็ตามกลับมาด้วยกลับมาเพื่อที่จะมาบวชแกก็มาบวชอยู่เมืองไทยได้เดือนหนึ่งแล้วแกก็มีเหตุที่จะต้องกลับไปทำงานตอนนี้ทราบข่าวว่าคุณแม่ก็เสียแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วก็วางแผนชีวิต อยากจะมาบวชตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมิสเตอร์ไบแอนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครูก๊อปปี้ได้พูดถึงว่าเสพผ่านสื่อ
0: เสพผ่านสื
1: ่อหลวงปู่มั่นเราเนี่ยไปอยู่ถึงอเมริกาได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปไม่ต้องมีใครนำคำสอนท่านไปเลยแค่อาศัยสื่อไปถึงอเมริกาได้ทำให้ฝรั่งคนหนึ่งมิสเตอร์ไบแอนรู้จักหลวงปู่มั่นได้เพราะสื
0: ่ออ๋อนี่นี่เองนะจริงไปไปประมาณเนี่ยมันในมุมหนึ่งมันคืออิทธิพลเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: สื่อนี่คืออิทธิพลมากๆนะ
1: ถ้าเราใช้ถูกทาง
0: เออมันก็ทำให้องค์กรหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้เองเนี่ยสื่อกับธรรมะเองเนี่ยนะครับการใช้สื่อในการทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีสื่อก่
1: อ
0: นสื่อกับธรรมะในก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนในต่างประเทศเนี่ยมองว่าศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเพียงลัทธิพระอาจารย์หมายถึงว่าคนต่างประเทศมองที่ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้นะในสมัยก่อนนะผมเพิ่งดูเรื่องราวเรื่องนี้มาเหมือน
1: กันก็ถือว่าถ้าเราศึกษาตามพุทธประวัติหรือว่าประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: เราก็จะมีหลากหลายความคิดเนาะเราก็ไม่เถียงเราก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาอาจจะมาอ่านมาเล่มที่1แล้วอ่านมาเล่มที่2คนอื่นอ่านมาเล่มที่3อาจจะมาทะเลาะกันได้แต่พูดในส่วนที่เรารู้ก็แล้วกันอาจจะตรงกับหรือไม่ตรงกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้มาแบบนี
0: ้
1: เขาก็เหมือนกันเขาก็เรียนรู้ในแบบของเขาเขาอาจจะไปอ่านเล่ม1แล้วอ่านเล่ม2ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราจะอ่านเล่มไหนก็ตามเราดูปลายทางของแต่ละศาสนาของแต่ละลัทธิ
0: ฮะ
1: นะจะเป็นศาสนาก็ดีจะเป็นลัทธิก็ดีอาตมามองว่าสุดท้ายแล้วมันคือทำให้เป็นคนดี
0: ใช่
1: เป็นคนดี
0: เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าในช่วงแรกๆเลยที่สื่อมันไม่ได้เข้าถึงทั่วโลกแบบณปัจจุบันแบบนี้นะหลายๆสารคดีหลายๆเรื่องราวเนี่ยก็บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลายคนต่างประเทศเนี่ยคิดว่าเป็นเพียงแค่ลัทธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อการเวลามันผ่านไปสื่อเอาธรรมะเข้าไปธรรมะเกาะติดกับสื่อเข้าไปเมื่ออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มคนก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนไปและหลายประเทศแม้กระทั่งหลายในประเทศหนึ่งหลายอำเภอหลายจังหวัดในประเทศนั้นๆเนี่ยหลายรัฐในประเทศนั้นๆเนี่ยพยายามที่จะมีการสร้างวัดไทยสร้างอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถที่จะทำให้เป็นแหล่งรวมศาสนาได้ในต่างประเทศนั้นๆด้วยแล้วก
1: ็ต้อง
0: พระสงฆ์เนี่ยเป็นพระสงฆ์ต่างชาติซะเกือบทั้งหมดเลย
1: ก็มีเยอะแยะเลย
0: นี่ไง
1: ใช่อเมริกา
0: ฮะ
1: ก็มีพระธรรมทูตก็มีพระอเมริกา
0: ครับ
1: ยุโรปก็มีพระธรรมทูตไปอยู่ยุโรปก็มี
0: ครับ
1: ยุโรปออสเตรเลียก็มีวัดไทย
0: ครับ
1: คนออสเตรเลียก็บวชก็
0: ม
1: ีแล้วตอนนี้อาตมามั่นใจว่าตามคำเทศของหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปเจริญรุ่งเรืองที่รัสเซียซึ่งอาตมาก็มีโอกาสได้เห็นแล้วเมื่อเร็วๆนี
0: ้
1: มีผู้หญิงท่านหนึ่ง มาปฏิบัติธรรมที่วัด
0: แ
1: ล้วก็บังเอิญคุยไปคุยมาโยมท่านนี้ก็บอกว่ากำลังจะไปรัสเซียเขามีความสนใจในด้านปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็มีเพื่อนมีญาติทำงานที่รัสเซียเขาก็เลยไปทำงานที่รัสเซียด้วย
0: อ
1: าตมาก็เลยบอกว่าโยมเดี๋ยวมีโอกาสโยมก็รวบรวมคนไทย ไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีโอกาสแล้วก็จะได้สร้างวัดไทยที่รัสเซียกันเขาก็บอกว่าโอ้ดีดีดีดีดีเขาก็ยินดีที่จะเป็นภาระธุระให้เรา
0: เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยนะการก่อนที่จะกลายเป็นวัดเนี่ยพระอาจารย์เท่าที่แบบผมพอศึกษามาบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพียงแค่บางรัฐบางพื้นที่ในต่างประเทศอะไรเงี้ยฮะก่อนที่สื่อจะเข้าไปเยอะขนาดนี้นะก็บางทีเป็นแค่อาคารชั้นเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วทุกคนก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่นั้นเนี่ยโอ้โหขยายเป็น
1: ใช่
0: เป็นวัดเป็นศาสนสถานขึ้นมาใหญ่เลยนะ
1: ในรูปแบบของวัดในต่างแดนนี่นะ
0: ครับ
1: เราก็คงจะมีหลายวัดแล้วก็หลายที่
0: ม
1: าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: บางวัดไปแล้วเจอความโชคดีของญาติโยมอาจจะยกที่ให้ยกบ้านให้เป็นวัดเลย
0: ครับ
1: บางวัดอาจจะจุดเริ่มต้นด้วยการเช่าห้องก่อนให้ญาติโยมมา
0: เห็นมีแบบนั้นน่ะ
1: พอมีเช่าห้องเสร็จญาติโยมก็รวมเงินกันแล้วก็ไปเป็นเช่าบ้านอยู
0: ่
1: ต่อไปก็เป็นมีเงินขึ้นหน่อยก็ไปซื้อที่ดินหน่อยเป็นที่กว้างๆหน่อยแล้วก็จะทำเป็นอาจจะเป็นตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: ไปอยู่เล็กๆเป็นกุฏิเล็กๆก่อนกางเต็นท์อยู่สำหรับให้เป็นศาลาหน่อย
0: อยู่ไป
1: อาจจะมีญาติโยมศรัทธามากขึ้นก็ค่อยๆสร้างค่อยๆขยายเสนาสนะต่างๆสรุปก็คือในรูปแบบของการสร้างวัดในต่างประเทศนั้นเราคงจะไม่ได้นับ1เหมือนกันทุกวัดเพราะว่าบางวัดนั้นก็คือสตาร์ทมาที่1บางวัดสตาร์ทมาที่2 3 4ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็มีหลากหลายความเป็นไปในแต่ละเมือง
0: ในแต่ละเมืองเพราะทีนี้แหละที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันเติบโตหรือว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากสิ่งที่อยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลอยู่ในสิ่งต่างๆที่ทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกันแล้วก็มองเห็นภาพได้มากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองเนี่ยได้เสพธรรมะจากสื่อต่างๆที่เขาได้สัมผัสจากทุกๆแพลตฟอร์
1: ม
0: ที่มีเพราะฉะนั้นธรรมะในปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่สื่อหรือว่าแพลตฟอร์มทางสาธารณะหรือว่าโซเชียลต่างๆมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรง
1: ถูกต้องมองในมุมแข็งแรงก็มองได
0: ้
1: มองในมุมอ่อนแอก็มองได้เพราะฉะนั้นเราต้องว่ามองมุมไหนในที่ตรงนี้เราคงจะพูดเป็นภาพรวมว่าสื่อในปัจจุบันนี
0: ้
1: สามารถทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นแข็งแรงพูดถึงเรื่องของการขยายเผยแผ่ออกไปในต่างประเทศในต่างแดนให้ชาวต่างชาตินั้นได้เห็นได้รู
0: ้
1: ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจไปคิดในมุมลบในมุมลบก็อาจเป็นไปได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกำลังแรงหรือว่าพลังที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกเราใช้คำว่าพวกเราเน
1: า
0: ะวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นวัยทำงานน้องๆวัยมัธยมวัยประถมนี่แหละจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรงจากเรื่องราวต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงสื่อธรรมะพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าโหพอเราเสพสื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของพระเรื่องราวของศาสนาพุทธที่มันแบบโอ้โหอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยพระอาจารย
1: ์
0: เด็กๆกำลังสับสนกำลังสงสัยว่าเฮ้ยแบบเอ๊ะมันใช่มันถูกมันผิดเหมือนตามข่าวหรือเปล่าในข่าวที่มันไม่ดีต่างๆเนี่ยพระอาจารย
1: ์จริงๆเรื่องข่าวหรือว่าสื่อเนี่ยก็อยากจะเตือนน้องๆเตือนทุกคนที่ติดตามรายการอยู่เรื่องนี้ว่าเวลาเสพข่าวเนี่ยก็ต้องมีสติเพราะว่าสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้มีสติเป็นตัวตั้งไว้ก่อนพอเราเสพอะไรรู้อะไรเห็นอะไรรู้อะไรปั๊บสติตั้งไว้ก่อนว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจ
0: คร
1: ูก๊อปปี้เคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้มีการตัดสินให้ผิดพอการเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งตัดสินให้ถูกก็
0: มี
1: เพราะฉะนั้นทนายก็ดีศาลก็ดีที่บอกว่าขบวนยุติธรรม
0: ครับ
1: บางทีก็ยังมีการคลาดเคลื่อนได
0: ้
1: อยากบอกถูกก็ถูกอยากบอกผิดก็ผิด
0: ครับ
1: ฉันได้ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้เนี่ย
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งตัดสินใจใครเลยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันเป็น มันคนละเรื่อง
0: คนละเรื่องกันเออนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น
1: ภาษาชาวบ้านเรียกว่า

0: หน้าไหว้หลังหลอก
1: เออหน้าไหว้หลังหลอกนะครับเพราะฉะนั้น
0: หน้ายางหลังยาง
1: มันน้องๆเองนี่นะครับที่กำลังมองเห็นว่าเรื่องราวของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีข่าวคราวหรือว่าเสพจากสื่อเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพของพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นตั
0: วบ
1: ุ
0: คคล
1: อาจจะเป็นองค์กรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่ศาสนาพุทธก็ยังคงอยู่คำสอนก็ยังอยู่
0: ถูกต้องมาถึงตรงนี้ครูก๊อปปี
1: ้
0: ฝากน้องๆนิดนึงอย่าจะลืมว่าจริงสื่อที่เราพูดมาทั้งหมดนี่นะบางอย่างดีเราก็อนุโมทนาไปเนาะสื่อบางอย่างออกมาไม่ดีเราก็จะไปเสพเยอะมันจะบั่นทอนจิตใจของเราสรุปแล้วสื่อออกไปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ขอให้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้เสพสื
1: ่อ
0: ก็เสพแต่สิ่งที่ดีๆออกไปก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็จะได้ประโยชน์จากการเสพสื่อเหล่านั้น
1: ค
0: ุณก๊อปปี้เคยได้ยินนี้ไหมข่าวร้
1: าย
0: ล
1: ง
0: ฟรีข่าวดีเสียเงินเพราะฉะนั้น
1: ฝากลงไอ้นี่เหรอโอ้ยหน้านี้เขาเสียเงิน
0: ใช
1: ่เออพอพระสงฆ์อุ้ยตรวจพบมีสีกาอยู่ในกุฏิโอ้โหเต็มเลย
0: อันนี้
1: ฮะแล้วมันเป็นเรื่องดีๆไม่ลงกันบ้างอ่ะ
0: นิดนึงครูก๊อปปี
1: ้
0: พอมาถึงจุดนี้อาตมาอยากจะบอกนิดนึงให้น้องๆได้เข้าใจแบบนี
1: ้ครับ
0: พระนี่น
1: ะ
0: มาจากชาวบ้านครูก๊อปปี้เห็นชาวบ้านก็จะเห็นทั้งคนดีคนไม่ดี
1: ครับ
0: นะถ้าเมื่อไหร่ที่พระมาจากลูกหลานชาวบ้าน
1: ครับ
0: ตามนั้นมาเป็นพระก็เหมือนกันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาเป็นพระก็ลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเหมือนเดิมเป็นโยมดีมาเป็นพระก็ต้องดีด้วย อยากให้พวกเราน้องๆเนี่ยได้เข้าใจว่าพระมาจากคฤหัสถ์มาจากโยม
1: ครับ
0: แน่นอนที่สุดสังคมมันมีทั้งดีและไม่ดีเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาเป็นพระมันก็จะมีทั้งพระดีและไม่ดี
1: ครับ
0: อย่าไปเหมารวมเรื่องของศาสนาศาสนาดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วคำสอนดีอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ดีคือบุคคลอย่าเหมารวมการเหมารวมมันทำให้คนคนนั้นพลาดโอกาสเลยนะยกตัวอย่างครูก๊อปปี
1: ้ครับ
0: การทำบุญแทนที่จะได้บุญ
1: ครับ
0: กับกลายเป็นว่ามีอคติคิดตรงนั้นคิดตรงนี
1: ้
0: ความที่เราศรัทธานำมาแล้วอยากจะได้บุญกลายเป็นว่าเอ้ยไม่อยากทำพอไม่อยากทำเสร็จปั๊บเริ่มตัดบุญตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พยายามเสพแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มองให้เป็นจะเห็นประโยชน์จากการสิ่งที่เราเห็นก็หมายความว่าพระดีเราก็อนุโมทนาก็มีเยอะแยะพระที่ไม่ดีเราก็ปล่อยผ่าน
1: ก็ปล่อยผ่าน
0: ก็ปล่อยผ่านก็เหมือนคนเดี๋ยวก็ตาย
1: เออใช่
0: เดี๋ยวก็ตาย
1: ว่ากันไปว่ากันมาก็ตาย
0: เดี๋ยวก็ตาย
1: เออ
0: แต่มาก็เห็นแล้วก็เดี๋ยวก็ตายวันนี้ก็เดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเดี๋ยวก็ไปงานศพบ้างเดี๋ยวก็ไปงานเผาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปจริงจังกับชีวิต
1: จริงจัง
0: หัดปล่อยวางหัดปล่อยวาง
1: พูดถึงตรงนี้เนาะไปพระอาจารย์เองก็ไปงานศพมาเยอะเนาะนักการเมืองก็ไปมาเยอะเนาะเดี๋ยวก็ตายเนาะ
0: เดี๋ยวก็ตายอันนี้เราคงไม่พูดถึงไม่เอ่ยว่าเป็นใคร
1: อย่างเงี้ยเนาะก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยอย่าไปบางช่วงเวลาเราก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ยึดติดก็ต้องปล่อยไป
0: จริง
1: ๆการยึดติดของมนุษย
0: ์จริงๆครูก๊อปปี้ทำงานอยู่ในด้านสื่อเนี่ยครูก๊อปปี้คงจะเห็นข่าวแต่ละวันแต่ละวันก็จะเห็นว่ามีทั้งข่าวดีและไม่ดี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือผู้เสพ
1: ผู้เสพถูกต้อง
0: ยกตัวอย่างปัจจุบันน้ำท่วมใช่ไหม
1: น้ำท่วม
0: ตอนนี้น้ำเหนือกำลังไหลมาไหลมาบางคนเสพข่าวเสร็จปั๊บเนี่ยเครียดนะ
1: เครียด
0: บางคนเครียด
1: ดูแล้วเครียดเลย
0: เครียดเครียด
1: ยังไงวะ
0: สารพัดเครียดเลย
1: ฮะ
0: บางคนเครียดไม่เป็นไรบางคนดูหรือว่าเสพข่าวแล้วสนุก
1: อาจจะดูสนุกก็ดูน้ำท่วมวิ่งในภาพข่าวอะไรต่างๆนะดู
0: สนุก
1: สนุก
0: อาจจะมาเห็นบางคนก็สนุกสนุกที่ได้เห็นน้ำมาก็เอาความทุกข์มาเป็นความสุขได
1: ้
0: นะก็มีวิธีปรับความคิดได้มันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งน้ำท่วมบ้านเสร็จแล้วเขาขึ้นไปอยู่บนหลังค
1: า
0: เขาก็ร้องเพลงร้องเพลงบนหลังคา
1: ไม่รู้ทำยังไง
0: เขาเอาเวทีเอาหลังคาเป็
1: นเวที
0: อาตมาก็มองเขาก็ฉลาดดีนะแก้เครียด
1: พร้อมคือเครียดไปก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะ
0: ถูก
1: มันทำอะไรไม่ได้แล้ว
0: เขาจะไปไหนก็ไม่ได
1: ้
0: กลัว สมบัติที่บ้านจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็คิดถึงบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่
0: เขาก็ไปอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเราก็มองดูแล้วก็เออเขาก็ไม่เครียดนะเขาก็ร้องเพลงของเขาได
1: ้
0: เขาก็รอวันเวลาก็จะมีหน่วยงานทหารหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรต่าง
1: ๆ
0: ที่นำเรือมาแจกอาหาร
1: มาช่วยกัน
0: เห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าในมุมที่อาตมามองก็คือมองเป็น2จุดนะจุดที่1คือคนที่โดนน้ำท่วมบ้านเขาไม่ได้มีความทุกข์บางคนนะเขาก็ไปอยู่บนสันหลังคาแล้วก็ร้องเพลงอันนี้คือจุดที่1ก็เขาทำวิกฤตเป็นโอกาสได้2คือมุมถึงความเอื้อเฟื
1: ้
0: อมีหน่วยงานมีทหารมีโรงทานพระราชทานเห็นในสื่อมีโรงงานพระราชทานด้วยไอ้โรงทานพระราชทานก็จะมีหน่วยงานทหารออกไปช่วยแล้วก็หน่วยงานกู้ภัยต่าง
1: ๆ
0: มีมูลนิธิต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็มีวัดต่างๆมีพระเถระต่างๆออกไปช่วยกันตามโอกาสแล้วเห็นข่าวแล้วก็โอ้อนุโมทนาสาธุเรียกว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน
1: ถูกต้องนะฮะนี่ไงสุดท้ายธรรมะก็เข้าไปอยู่ในสื่อแล้วเราก็เห็นประโยชน์จากธรรมะไม่ใช่เพียงแต่ว่าโอ้เราเห็นภาพที่ไม่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีในธรรมะแล้วเราก็ไปพูดเอาไปใช้กันต่ออย่างที่พระอาจารย์บอกครับทุกท่านฮะเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเราต้องแยกจากกันการเสพสื่อเหมือนกันต้องแยกกันแล้วก็ดูให้ดีด้วย
0: ถูกต้อง
1: สุดท้ายพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงทุกๆคนที่กำลังเสพสื่อและในนั้นมีเรื่องราวธรรมะอยู
0: ่ก็ขอฝากถึงน้องๆที่ติดตามว่าเรื่องของสติต
1: ้
0: องมาก่อนเวลาเราเสพข่าวเรื่องอะไรก็ตามเราต้องมีสติกับข่าวนั้นๆถ้าข่าวนั้นเป็นเรื่องดีเราก็อนุโมทนาไปถ้าข่าวไหนไม่ดีเราก็ต้องตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเพราะคำว่าผิดนั้นอาจจะถูกก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นว่าการผิดการถูกนั้นที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทุกวันนี้จะทำอะไรก็มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นถ้าผลประโยชน์ลงตัวผิดก็เป็นถูกได้ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวต่อให้ถูกแค่ไหนก็เป็นผิดได้ฉะนั้นขอฝากน้องๆที่ติดตามรายการของเราเรื่องของสติเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมก็ต้องมีสติให้ได้ขอเจริญพร
1: นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับที่นำมาฝากกับทุกๆคนนะฮะสื่อกับธรรมะเรื่องราวที่อยู่คู่กันนะครับแล้วก็ตอนนี้สื่อเองนะครับในโซเชียลต่างๆนะฮะก็มีธรรมะสอดแทรกกันไปเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะเสพนะครับในสิ่งที่เหมาะสมที่เหมาะที่ควรนะฮะเรื่องราวของธรรมะนะครับวันนี้เวลาหมดนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการหลวงพ่อแห่งแบ่งบุญนะเช่นเคยวันนี้เราทุกคนจะต้องลาพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะครับกับลาพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ
2: พระอาจารย์ครับเริ่มพอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเข้าครัวมาทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ดื่มกันใครอยากรู้ว่านับหนึ่งจะทำเครื่องดื่มอะไรตามนับหนึ่งมาดูกันเลยนับหนึ่งได้สูตรทำโกโก้ปั่นมาจากอินเทอร์เน็ตเลยอยากลองทำดู
2: ว้าวแต่ดูจากสูตรแล้วนับหนึ่งต้องใช้อุปกรณ์อะไรสำหรับต้วงผงโกโก้สองช้อนชานะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อย
1: ช้อนต้วงยังไงล่ะและ1ช้อนชามีค่าเท่ากับ5มิลลิลิตรนะ
2: ใช่แล้วเก่งมากแล้วนับ1ต้องใช้อุปกรณ์อะไรต้วงนมสด100มิลลิลิตรนะ
1: ถ้วยต้วงของเหลว
2: ถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วโกโก้ปั่นหอมอร่อยมากๆต่อไปเรามาทำน้ำผักผลไม้รวมกันส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลน้ำแครอทและน้ำมะเขือเทศ
2: ส่วนผสมแต่ละอย่างเราใช้ปริมาตรเท่าไหร่บ้างนะ
1: น้ำส้ม60มิลลิลิตรน้ำแอปเปิ้ล30มิลลิลิตรน้ำแครอท45มิลลิลิตรและน้ำมะเขือเทศ25มิลลิลิตร
2: ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
1: เสร็จแล้วน้ำผักผลไม้รวมอร่อยสดชื่นมากมาก
2: ยังมีคำถามอีกหนึ่งข้อมาให้ทุกคนได้คิดคำนวณสนุกสนุกกันมีอุปกรณ์ตวงให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเลือก3ชนิดถ้าต้องการตวงนมให้ได้ปริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรต้องใช้อุปกรณ์ตวงชนิดใดบ้างและชนิดละกี่ครั้งโดยต้องใช้อุปกรณ์ตวงให้ครบทั้ง3ชนิดด้วยนะ

0: ริมาตร1ลิตร55มิลลิลิตรเท่ากับ1055มิลลิลิตรนับ1ใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ1000มิลลิลิตรใช้ช้อนโต๊ะ3ครั้งได้ปริมาตร3คูณ15เท่ากับ45มิลลิลิตรใช้ช้อนชา2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรแล้วนำปริมาตรทั้งหมดมารวมกัน1000บวก45บวก10เท่ากับ1055มิลลิลิตรหรือ1ลิตร55มิลลิลิตรพอดีเลยเย้โอ้โหเก่งมากเลยทุกคนข้อนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิธีการตวงได้หลายวิธีนะแต่วิธีที่นับ1ใช้ถือว่าเป็นวิธีการตวงที่ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดเพื่อนๆใช้วิธีตวงแบบไหนบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะรับนี่ไปเลยแก้วเก็บความเย็นสุดเท่จากมหิดลคิดเอาไว้ใช้ดื่มนมหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันนะ
1: ว้าว
0: เย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเจ้าสิบชาติพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาตินะคะซึ่งเป็นทศบารมีมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะทศบารมีพระเจ้าสิบชาติค่ะพระชาติที่หนึ่งพระเตมีพระชาติสองพระมหาชนกพระชาติที่สามพระสุวรรณสามพระชาติที่สี่พระเนมิราชพระชาติที่ห้าพระมโหสถพระชาติที่หกพระภูริทัตพระชาติที่เจ็ดพระจันทกุมารพระชาติที่แปดพระนารอดพรหมพระชาติที่เก้าพระวิทูลบัณฑิตพระชาติที่สิบพระเวสสันดรนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสืออันนำมาซึ่งเหตุการณ์ในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงถึงบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้มีทั้งทางบุญและทางบาปทางดีและทางไม่ดีทางกุศลและทางอกุศลอันเป็นโลกธรรมที่อยู่คู่โลกที่ทุกชีวิตจะต้องพบพากับสิ่งเหล่านี้ด้วยกันทุกคนทศบารมีหรือพระเจ้าสิบชาติเป็นหนังสือเล่มหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั้งหลายได้รับประโยชน์อันจะนำข้อคิดคติธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งจะบังเกิดกุศลแก่ตนเองและบุคคลรอบข้างท่านที่บำเพ็ญบารมีตามรอยของนิทานชาดกพระเจ้าสิบชาติเปรียบเสมือนดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปแก่ชาวโลกทั้งหลายธรรมสภานะคะจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบให้ไว้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องสุวรรณสามศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกครั้งเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีขั้นสูงสุดคือทรงรักและทรงอยู่ร่วมกับสัตว์ป่านานาชนิดได้อย่างมีความสุขนอกจากนั้นยังแผ่ความรักไปถึงผู้ที่ฆ่าพระองค์ลูกฤาษีชายหนุ่มทุกุละกับหญิงสาวปาริกาต่างเป็นลูกของนายพรานเนื้อด้วยกันทั้งคู่พ่อแม่ของทั้งสองต่าง

ต้องการให้ทั้งคู่แต่งงานกันแต่ทั้งคู่ไม่ปรารถนาเพราะเห็นว่าการมีคู่เป็นทุกข์แต่เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครั้นแต่งงานกันแล้วทั้งคู่จึงชวนกันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งพระอินทร์เห็นว่าฤาษีทั้งสองจะตาบอดจึงลงมาหาแล้วบอกให้มีลูกโดยแนะนำให้ฤาษีทุกุละรูปท้องของฤาษีนีนะคะปาริกาพร้อมทั้งตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้ลูกฤาษีทั้งสองเห็นว่าการทำอย่างนั้นไม่ผิดศีลจึงรับคำแนะนำต่อมาไม่นานฤาษีนีนะคะปาริกาก็ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นชายมีผิวพรรณเหลืองสวยเหมือนทองคำจึงตั้งชื่อให้ว่าสุวรรณสามเด็กชายสุวรรณสามเป็นเด็กมีบุญเวลาที่พ่อแม่ออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าก็มีพวกนางกินรีมาคอยเลี้ยงดูอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ตาบอดเมื่อโตเป็นหนุ่มมีอายุได้16ปีสุวรรณสามก็คิดถึงว่าเราควรสังเกตทางเดินไปเก็บผลไม้ของบิดามารดาไว้เพื่อว่าเมื่อมีอันตรายสิ่งใดเกิดขึ้นจะได้ตามช่วยเหลือได้ทันดังนั้นจึงได้สะกดรอยตามบิดามารดาออกไปเก็บผลไม้เสมอจนรู้ทางได้ดีวันหนึ่งสุวรรณสามไม่ได้สะกดรอยตามไปตกเย็นเกิดมีฝนตกหนักบิดามารดาได้เข้าไปหลบฝนอยู่ข้างจอมปลวกใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังหลบฝนและไม่ทันระวังตัวอยู่นั้นงูเห่าตัวหนึ่งในจอมปลวกก็พ่นพิษใส่ตาจนทั้งสองตาบอดสนิทท่านทั้งสองเมื่อรู้ว่าตัวเองตาบอดก็เสียใจร้องไห้อยู่ตรงนั้นเองฝ่ายสุวรรณสามเห็นผิดเวลาจึงออกตามหาตามทางเดินเส้นนั้นก็มาพบบิดามารดานั่งร้องไห้อยู่จึงตรงลี่เข้าไปหาและสอบถามจึงถึงสาเหตุแล้วในที่สุดก็ได้ทราบว่าท่านทั้งสองตาบอดแล้วร้องไห้แล้วหัวเราะครั้นได้ทราบว่าบิดามารดาตาบอดเพราะพิษงูสุวรรณสามก็รู้สึกเสียใจถึงกับร้องไห้โฮเพราะสงสารท่านทั้งสองแต่ครู่ต่อมาก็หัวเราะเสียงดังทำให้บิดามารดานึกสงสัยสุวรรณสามบอกท่านทั้งสองว่าที่ร้องไห้ก็เพราะเสียใจว่าบิดามารดาต้องมาตาบอดเสียแล้วแต่ที่กลับหัวเราะก็เพราะดีใจว่าจะได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเป็นการตอบแทนจากนั้นสุวรรณสามก็ได้ปลอบโยนบิดามารดามิให้เสียใจแล้วพากลับไปยังอาสมครั้นถึงอาสมแล้วก็จัดแจงผูกเชือกโยงจากอาสมไปยังที่ต่างๆคือที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พักกลางวันที่พักกลางคืนที่เดินจงกรมเพื่อทำเป็นราวให้บิดามารดาจับเดินได้สุวรรณสามให้บิดามารดาฝึกเดินไปยังที่ต่างๆจนชินก็บอกให้ท่านทั้งสองสบายใจและอยู่ให้สำราญท่านเองก็เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดารู้สึกตื้นตันแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารลูกเพราะยังเด็กเกินไปแต่ต้องมารับภาระอันยิ่งใหญ่คือเลี้ยงดูบิดามารดาหน้าที่ของลูกสุวรรณสามได้เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเช้าขึ้นมาก็จัดเก็บที่นอนของบิดามารดาจากนั้นก็จัดน้ำล้างหน้าน้ำบ้วนปากไม้สีฟันไว้ให้คั้นสายหน่อยก็จัดผลไม้เข้าไปให้ได้บริโภคต่อจากนั้นตนเองจึงบริโภคภายหลังหลังบริโภคผลไม้แล้วสุวรรณสามก็เข้าป่าทุกวันเพื่อเก็บผลไม้ให้บิดามารดาได้บริโภคในมื้อเย็นกับมื้อเช้าอีกเวลาที่สุวรรณสามเข้าป่าหาผลไม้ฝูงสัตว์ป่านานาชนิดและเหล่านางกินรีติดตามไปด้วยต่างฝ่าย

ต่างไม่ได้หวาดกลัวกันเลยและเวลาที่เก็บผลไม้เหล่านางกินรีก็ช่วยเก็บผลไม้ให้ตามที่ต้องการกลับจากเก็บผลไม้แล้วสุวรรณสามก็จะไปตักน้ำจากแม่น้ำมิกสัมมาตามมาอาบให้บิดามารดาเสร็จแล้วก็จัดผลไม้เข้าไปให้สุวรรณสามจะนั่งอยู่ใกล้ตลอดเวลาเพื่อคอยดูว่าผลไม้ชนิดไหนที่บิดามารดาชอบแล้วจะได้หยิบส่งให้สามชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาถูกยิงพระเจ้าปิลยักษ์กษัตริย์เมืองพาราณสีชอบเสด็จประพาสล่าเนื้อในป่าหิมพานต์ตามลำพังพระองค์เดียวเย็นวันหนึ่งเสด็จมาถึงแม่น้ำมิคสัมมตาเห็นสุวรรณสามมีฝูงสัตว์ห้อมล้อมลงมาตักน้ำที่ท่าน้ำก็สงสัยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่เป็นเทวดาหรือว่าเป็นนาคพระเจ้าปิลยักษ์ทรงอยากรู้จักแต่ไม่กล้าไปถามซึ่งหน้าเพราะเกรงว่าถ้าเป็นเทวดาจะเหาะหนีหรือถ้าเป็นนาคก็จะดำลงดินไปเสียดังนั้นจึงเห็นอยู่ทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือเอาธนูยิงครั้นตกลงพระทัยได้อย่างนี้แล้วก็รอคอยเวลาอยู่ฝ่ายสุวรรณสามเมื่อตักน้ำใส่หม้อแล้วก็ลงไปอาบน้ำครั้นแล้วจึงขึ้นมานุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงเอาหนังเสือผ้าเฉวียงบ่ายกหม้อน้ำขึ้นวางบนบ่าซ้ายแล้วบ่ายหน้ากลับอาสมเวลานั้นเองพระเจ้าปิลยักษ์เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงยิงธนูใส่ไปถูกด้านข้างขวาเป็นเหตุให้สุวรรณสามต้องทรุดตัวลงเลือดสดๆไหลท่วมร่างส่วนฝูงสัตว์ที่ตามห้อมล้อมต่างตกใจแตกหนีกระเจิดกระเจิงจึงเหลือแต่สุวรรณสามผู้เดียวพบหน้ามือธนูพอรู้ตัวว่าถูกยิงสุวรรณสามก็ตั้งสติไว้มั่นค่อยๆวางหม้อน้ำลงแล้วกวาดทรายมาล้อมหม้อน้ำไว้ไม่ให้หกล้มจากนั้นจึงนอนลงหันศีรษะไปทางอาสมที่บิดามารดาอยู่แล้วร้องถามใครหนอช่างยิงเราได้ยายยิงแล้วจึงหลบหน้าออกมาเถิดมาให้เราได้รู้จักพระเจ้าปิลยักษ์ทรงสดับคำร้องถามแล้วรู้สึกแปลกพระทัยจึงเสด็จเข้าไปหาท่านยิงข้าพระเจ้าทำไมสุวรรณสามร้องถามด้วยน้ำเสียงแหบพร่าพระเจ้าปิลยักษ์ตรัสว่าที่ยิงเพราะสุวรรณสามมาทำให้สัตว์ที่พระองค์จะยิงแตกตื่นหนีไปสุวรรณสามปฏิเสธว่าไม่จริงเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นคุ้นเคยกับสัตว์ทุกชนิดพระเจ้าปิลยักษ์เห็นว่าจะตัดมุสาต่อไปไม่ได้จึงยอมตรัสความจริงว่าที่ยิงก็เพราะอยากรู้จักท่านอยากรู้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนและจะตักน้ำไปไหนทุกที่ยิ่งกว่าสุวรรณสามได้เล่าเรื่องราวของตนให้พระเจ้าปิลยักษ์ทราบแต่แรกว่ามีบิดามารดาตาบอดที่ต้องเลี้ยงดูมาตักน้ำที่ท่าน้ำนี้ทุกวันเพื่อไปอาบให้ท่านทั้งสองเขาได้รำพันออกมาว่าอาหารมีเหลืออยู่ให้พ่อกับแม่กินได้อีกเพียง6วันแต่เกรงว่าท่านจะต้องมาตายเสียก่อนเพราะไม่มีน้ำดื่มความสุขความทุกข์ที่ได้รับอยู่นี้แม้จะเป็นทุกข์หนักแต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเกิดมาเป็นคนย่อมจะได้รับทุกข์เช่นนี้ส่วนความทุกข์ที่ไม่ได้เห็นพ่อแม่จัดเป็นความทุกข์ยิ่งกว่าเพราะพ่อแม่จะร้องไห้หาเราตลอดคืนสุวรรณสามยามนี้เจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจแต่ก็สู้อดกลั้นเลือดสดๆทะลักไหลจากบาดแผลไม่หยุดคอเริ่มแห้งแต่ก็ยังตั้งสติไว้มั่นพระเจ้าปิลยักษ์ร้อนใจเสียงสุวรรณสาม
ร้องรำพันทำให้พระเจ้าปิลยักษ์ร้อนพระทัยพระองค์ทรงคิดขึ้นมาได้ว่าสุวรรณสาแม้จะต้องธนูทุกข์หนักปางตายก็หาได้คิดถึงความทุกข์ของตนไม่กับร้องไห้ค่ำครวญถึงบิดามารดาเรานี้นับว่าทำบาปหนักพระองค์คิดจะเปลื้องบาปโดยรับหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามแทนครั้นคิดได้อย่างนี้จึงตัดกับสุวรรณสามว่าขอให้เบาใจเถิดอย่าคร่ำครวญไปเลยเราจะรับเลี้ยงดูพ่อแม่ของท่านเองให้เหมือนอย่างที่ท่านเลี้ยงดูพระเจ้าปิลยักษ์ตรัสปลอบโยนสุวรรณสามต่อไปอีกพระองค์ยืนยันว่าจะสละราชสมบัติมาอยู่เลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามทั้งนี้เป็นเพราะทรงเข้าพระทัยแล้วว่าหากพระองค์จะต้องตกนรกราชสมบัติไม่สามารถจะช่วยอะไรได้จากนั้นได้ตรัสถามถึงทางไปยังอาสมลาตายสุวรรณสามทูลว่าเลยหัวนอนของข้าพระเจ้าข้าพระองค์มีทางเดินเล็กอยู่สายหนึ่งจากทางเดินนี้ไปไกลกึ่งเสียงกู่จะถึงอาสมบิดามารดาของข้าพระองค์อยู่ในอาสมนั้นขอพระองค์ได้โปรดเสด็จไปเลี้ยงดูท่านด้วยครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วสุวรรณสามประคองอัญชลีคือยกมือประนมวอนพระเจ้าปิลยักษ์ให้ยึดมั่นในคำสัญญาความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นแต่สุวรรณสามก็สู้ข่มความเจ็บปวดนั้นกราบทูลพระเจ้าปิลยักษ์ด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าว่าพระเจ้าข้าขอได้โปรดตรัสบอกท่านทั้งสองด้วยว่าข้าพระองค์ขอกราบเท้ากล่าวได้เพียงเท่านี้สุวรรณสามก็สลบแน่นิ่งพระเจ้าปิลยักษ์ตรวจดูเห็นว่าไม่หายใจก็เข้าใจว่าตายจึงทรงวางพระหัตถ์ไว้ที่ศีรษะสุวรรณสามแล้วทรงกันแสงคร่ำครวญด้วยความเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงที่หลงผิดไปฆ่าคนดีเทพธิดาสุนทรีตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเทพธิดาชื่อสุนทรีคอยดูแลคุ้มครองสุวรรณสามอยู่เทพธิดานางนี้เป็นมารดาของสุวรรณสามมาในอดีตชาติแต่วันที่สุวรรณสามถูกยิงนั้นนางไปอยู่ในเทวสมาคมคือที่ประชุมของเทวดาครั้นกลับมาได้ทราบว่าสุวรรณสามถูกยิงสลบแน่นิ่งอยู่ที่ชายหาดทรายมิคสัมมาจึงรีบเหาะมากล่าวแก่พระเจ้าปิลยักษ์ซึ่งกำลังจะเสด็จไปอาสมว่าพระองค์ฆ่าคนที่บริสุทธิ์นับว่าทำบาปหนักต้องตกนรกแน่นอนพระเจ้าปิลยักษ์ได้ยินเทพธิดาแต่ไม่เห็นตัวเริ่มรู้สึกกลัวนางเทพธิดาจึงกล่าวต่อไปว่าการจะไปสวรรค์ได้นั้นพระองค์ต้องเป็นตัวแทนของสุวรรณสามเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาให้มีความสุขพระเจ้าปิลยักษ์ฟังแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าเลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามให้ดีแล้วจะได้ไปสวรรค์จึงหายเสียพระทัยทรงหาดอกไม้มาบูชาสุวรรณสามเอาน้ำมาพรมตัวเดินเวียนขวาเป็นการแสดงความเคารพ1-3รอบกราบสุวรรณสามยกหม้อน้ำขึ้นบ่าแล้วเสด็จบ่ายหน้าไปทางอาสมแจ้งข่าวร้ายฤาษีทุกกุละบิดาของสุวรรณสามนั่งอยู่หน้าอาสมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินก็คเนได้ว่าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของลูกชายแน่จึงร้องถามว่านั่นเสียงฝีเท้าของใครเมื่อได้ยินเสียงตอบว่าเป็นเสียงฝีเท้าของสุวรรณสามก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่โดยให้เหตุผลว่าสุพรรณมาสามจะไม่เดินดังเช่นนี้พระเจ้าปิลยักษ์เห็นว่าจะหลอกไม่ได้แน่จึงบอกความจริงว่าพระองค์คือพระเจ้าพาราณสีเที่ยวท่องไพรล่าเนื้อมาจนถึงที่นี่ตามลำพังพระองค์เดียวฤาษีทุกกุละได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจกล่าว
ต้อนรับด้วยความยินดีจากนั้นก็ปฏิสันถารด้วยการทูลเชิญให้ประทับนั่งถวายน้ำดื่มแล้วนำผลไม้นานาชนิดนะคะมาถวายพระเจ้าปิลยักษ์ชวนคุยถึงเรื่องสุวรรณสามฤาษีทุกุละก็กล่าวชื่นชมลูกชายว่าเป็นคนรูปร่างสันทัดน่าเอ็นดูมีผมยาวสวยงามและกตัญญูแต่พอได้ทราบว่าขณะนี้ลูกชายถูกฆ่าตายอยู่ที่หาดทรายก็ถึงกับนิ่งอึ้งหน้าถอดสีไปหาลูกฝ่ายฤาษีนีปาริกาผู้มารดาเมื่อได้ทราบข่าวร้ายของลูกชายเช่นนี้ก็สุดจะอดกลั้นทุกโศกไว้ได้นางทิ้งตัวลงนอนเกลือกกลิ้งร้องไห้คร่ำครวญปราณประหนึ่งใจจะขาดฤาษีทุกุละเองก็เศร้าโศกไม่แพ้กันทั้งสองทูลขอร้องพระเจ้าปิลยักษ์ให้พาไปหาสุวรรณสามพระเจ้าปิลยักษ์เห็นว่ามืดค่ำแล้วจึงตัดผัดผ่อนขอให้ถึงวันพรุ่งนี้เช้าก่อนแต่เมื่อฤาษีทั้งสองไม่ยอมจึงพาไปในคืนนั้นเองทันทีที่ไปถึงฤาษีทุกุละก็ช้อนศีรษะของลูกชายขึ้นพาดบนตักฝ่ายฤาษีนีปาริกาก็ยกเท้าของลูกชายพาดไว้บนตักของตนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาบางครั้งเผลอพูดกับลูกสุวรรณสามลูกรักลูกช่างหลับไหลเอาเสียจริงๆดูสีถือตัวด้วยไม่ยอมพูดจากับพ่อแม่เลยนะพระเจ้าปิลยักษ์ทอดพระเนตรดูฤาษีทั้งสองคร่ำครวญแล้วก็ยิ่งทำให้ทุกข์ทรมานใจมากขึ้นเหตุอัศจรรย์ฤาษีนี่นะคะปาริกาคร่ำครวญพลางทาบมือไว้ที่อกของลูกชายแล้วรู้สึกอุ่นๆนางได้สติว่าลูกชายยังไม่ตายจึงตั้งสัจจยาธิษฐานขอให้ยาพิษเหือดหายไปจากร่างกายของลูกชายฝ่ายฤาษีทุกุละก็ตั้งสัจจยาธิษฐานเช่นกันจบคำสัจจยาธิษฐานของทั้งสองสุวรรณสามก็พลิกตัวซ้ายขวาเทพธิดาสุนทรีเห็นดังนั้นจึงกล่าวคำสัจจยาธิษฐานขึ้นบ้างจบคำของนางสุวรรณสามก็ลุกขึ้นนั่งได้ทันทีอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับเวลาที่สุวรรณสามฟื้นคืนสติได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น4ประการบิดามารดาหายตาบอดได้เวลารุ่งอรุณบุคคลทั้ง4คือพระเจ้าปิลยักษ์บิดามารดาและสุวรรณสามได้ลอยกลับไปอยู่ที่อาสมสุวรรณสามมองดูบุคคลทั้ง3แล้วยิ้มให้อย่างมีความสุขพร้อมกับกล่าวว่าขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเถิดแล้วหันมาทางบิดามารดาและบอกว่าบัดนี้ลูกปลอดภัยแล้วสอนพระเจ้าปิลยักษ์สุวรรณสามได้กราบทูลพระเจ้าปิลยักษ์ว่าที่ตนฟื้นคืนสติมาได้ก็ด้วยผลบุญที่ได้เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขแล้วยังได้กล่าวต่อไปว่าคนที่เลี้ยงดูบิดามารดานั้นเทวดาย่อมรักษาคุ้มครองตายจากโลกนี้ไปก็จะได้เกิดในสวรรค์พระเจ้าปิลยักษ์ได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาสุวรรณสามเห็นเป็นโอกาสจึงกราบทูลต่อไปว่าพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ย่อมเป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากข้าพระองค์ขอให้พระองค์จงทำดีในพระชนกพระชนนีพระมเหสีพระโอรสพระธิดามิตรอมาตย์สัตว์พาหนะไพร่พลชาวเมืองจงบำรุงสมณพราหมณ์จงมีเมตตาในสัตว์นานาชนิดและประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอยู่เสมอเพราะเมื่อทำได้อย่างนี้พระองค์จะได้ไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าปิลยักษ์ทรงรับรองว่าพระองค์จะประพฤติตามที่สุวรรณสามกล่าวสอนทรงขอขมาสุวรรณสามและอําลาฤาษีนีแล้วก็ได้เสด็จกลับเมืองทรงบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆตลอดพระชนชีพฝ่ายสุวรรณสามบิดามารดา
ก็ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุฌานสมาบัติครั้นสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชาดกเรื่องนี้ให้คติว่าคนมีเมตตาคือคนที่มีความรักและปรารถนาดีทั้งแก่คนที่เป็นมิตรและศัตรูกายมีเมตตาที่ถูกต้องคือเริ่มต้นจากรักตัวเองแล้วขยายความรักนั้นไปถึงบุคคลอื่นเริ่มจากคนใกล้ชิดที่สุดไปจนถึงคนที่ไกลตัวแล้วสุดท้ายความรักตัวแบบเห็นแก่ตัวก็จะหายไปทศบารมีพระเนมิราชศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกเป็นโอวาทสุดท้ายของท่านเจ้าคุณพุทธทาสมอบไว้ให้แก่ทุกคนเพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ยุวชนครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขั้นสูงสุดคือทรงแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะถูกเชื้อเชิญให้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับมาบำเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ครูของชาวเมืองพระเจ้าเนมิราชเป็นกษัตริย์สืบเชื้อสายมาแต่ราชวงศ์ของพระเจ้ามคธเทวะซึ่งมีกษัตริย์สืบเชื้อสายกันมาถึง 84,000 พระองค์ครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นก็ทรงยินดีในการบริจาคทานรักษาศีลต่อมาเมื่อพระราชบิดาเสด็จออกบวชก็เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดาครั้นได้เสวยราชแล้วพระเจ้าเนมิราชก็โปรดให้สร้างโรงทาน5แห่งคือที่ประตูเมือง4แห่งและที่ท่ามกลางเมืองอีก1แห่งพระองค์สละพระราชทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญทานทุกวันทรงรักษาศีล5เป็นนิตทรงรักษาศีลอุโบสถในวันอุโบสถทรงให้ทานรักษาศีลด้วยพระองค์เองแล้วยังทรงแสดงธรรมชักชวนชาวเมืองให้ทำอย่างที่พระองค์ทำซึ่งก็ได้ผลชาวเมืองพากันทำบุญให้ทานรักษาศีลชาวเมืองเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆและต่างพูดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาด้วยกันฟังข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชทรงสงสัยอยู่ว่าความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่นั้นคือให้ทานกับรักษาศีลอย่างไหนมีผลมากกว่ากันครั้นแล้วในเวลาใกล้สว่างของวัน15ค่ําวันหนึ่งพระอินทร์ได้เสด็จมาหาพระองค์ถึงห้องบรรทมแล้วตรัสถามถึงข้อสงสัยพระเจ้าเนมิราชได้กราบทูลให้พระอินทร์ได้ทราบถึงข้อสงสัยของพระองค์แล้วทูลขอให้พระอินทร์ตอบให้ด้วยพระอินทร์ตรัสตอบว่าการรักษาศีลมีผลมากกว่าการให้ทานเพราะการให้ทานส่งผลให้เกิดได้แต่ในสวรรค์แต่การรักษาศีลส่งผลให้ไปเกิดได้ถึงในพรหมโลกพระอินทร์ตรัสต่อไปว่าแท้จริงแล้วการให้ทานกับการรักษาศีลต่างเป็นความดีจึงควรทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปอย่างที่พระองค์ทรงทำมานั้นนับว่าถูกต้องแล้วพระเจ้าเนมิราชฟังพระอินทร์แก้ข้อสงสัยของพระองค์แล้วก็เกิดปีติโสมนัสฝ่ายพระอินทร์ขั้นกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ตัดเล่าเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชให้เทวดาทั้งหลายฟังรถจากสวรรค์เทวดาทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อยากจะได้เห็นพระเจ้าเนมิราชจึงทูลพระอินทร์ขอให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระอินทร์จึงทรงมีพระบัญชาให้มาตลีเทพบุตร
ขับรถเวชยันต์ราชรถลงมารับพระเจ้าเนมิราชแล้วคืนวันนั้นเองขณะที่พระเจ้าเนมิราชประทับอยู่ในมหาปราสาทท่ามกลางหมู่อมาตย์และข้าราชบริพารเวชยันต์ราชรถก็เลื่อนลอยลงมาปรากฏให้เห็น

พบุตรก็กราบทูลพระเจ้าเนมิราชให้ทราบว่าพระอินทร์ทรงมีพระบัญชาให้มารับเสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชตรัสรับคำเชิญครั้นตรัสลาอมาตย์ราชบริพารแล้วก็เสด็จขึ้นประทับเวชยันราชรถชมนรกก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรขับเวชยันราชรถพาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อนนรกที่เสด็จเที่ยวชมได้นั้นมี15ขุมคือเวจรณีนรกนรกสุนัขนรกทองแดงนรกถ่านเพลิงนรกหม้อทองแดงนรกโซ่ทองแดงนรกแม่น้ำแกลบนรกแหลมหลาวนรกทุบตีนรกคูดนรกน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองนรกเบ็ดนรกภูเขาเหล็กแดงนรกบ่อไฟนรกสัตว์น่าเกลียดขณะที่มาตลีเทพบุตรพาพระเจ้าเนมิราชชมนรกขุมที่15อยู่นั้นพระอินทร์ทรงเห็นว่าล่าช้าจึงตรวจดูด้วยตาทิพย์ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงตรัสเตือนว่าเวลาไม่พอที่จะชมนรกได้ทั้งหมดหรอกมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้นรกทุกขุมปรากฏให้พระเจ้าเนมิราชได้เห็นในเวลาเดียวกันพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนรกแล้วก็ทรงหวาดกลัวทรงตั้งพระทัยว่าจะนำมาเล่าให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ได้ทราบเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่ประมาทหลงผิดไปทำความชั่วต่างๆชมสวรรค์หลังจากขับเวชยันราชรถนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกแล้วมาตลีเทพบุตรก็นำไปชมสวรรค์ได้พบวิมานของนางเทพธิดาวารุณีก่อนเป็นอันดับแรกวิมานนั้นเป็นวิมานแก้วมณีกว้างใหญ่ได้12โยชน์มี5ยอดในบริเวณของวิมานนั้นมีสวนและสระโบกขรณีน่ารื่นรมพระเจ้าเนมิราชได้ตรัสถึงผลบุญของเทพธิดานางนั้นก็ได้รับคำตอบจากมาตลีเทพบุตรว่าในครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนางเกิดเป็นหญิงรับใช้ในบ้านของพราหมณ์ได้รับมอบหมายให้ทำของถวายพระที่มาฉันในบ้านเป็นประจำนางทำด้วยความเลื่อมใสวิมานที่ได้รับมานี้ก็เกิดมาจากผลบุญแต่ครั้งนั้นจากนั้นมาตลีเทพบุตรก็ขับเวชยันตระราชรถนำพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวชมวิหารหลังอื่นๆมีเทพบุตรเทพธิดาเจ้าของวิมานนะคะออกมาต้อนรับและบอกถึงผลบุญของตนพระอินทร์ตรัสเตือนให้มาตลีเทพบุตรนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชเร็วมาตลีเทพบุตรจึงบันดาลให้สวรรค์ทุกชั้นปรากฏแล้วรีบนำเสด็จพระเจ้าเนมิราชเข้าเฝ้าพระอินทร์ณสุธรรมมาเทวสภาตามพระบัญชาท่ามกลางสภาบรรยากาศภายในเทวสภาอบอุ่นพระเจ้าเนมิราชประทับบนทิพยอาสน์เคียงคู่กับพระอินทร์เบื้องหน้าของทั้งสองพระองค์เนืองแน่นไปด้วยหมู่เทวดามหาราชขอพระองค์จงอยู่เสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้เถิดอย่าเสด็จกลับไปโลกมนุษย์เลยพระอินทร์ตรัสชวนสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นย่อมเป็นเหมือนของที่ยืมเขามาวิมานนี้พระองค์ได้มาด้วยบุญของพระองค์เองหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์หม่อมฉันจะมีสิทธิ์ก็แต่เฉพาะสิ่งที่หม่อมฉันได้มาด้วยบุญของหม่อมฉันเท่านั้นหม่อมฉันจะกลับไปโลกมนุษย์เพื่อทำบุญกุศลให้มากพระเจ้าเนมิราชตรัสตอบพระอินทร์จากนั้นก็ได้กล่าวธรรมะให้เทวดาทั้งหลายฟังติดต่อกัน7วันในเวลาโลกมนุษย์นะคะเวลา7วันแล้วทูลลากลับโลกมนุษย์

ก่อนจะกลับนั้นได้ตรัสสรรเสริญคุณของมาตาลีเทพบุตรที่ได้นำพระองค์เที่ยวชมนรกสวรรค์ชาวเมืองมิถิลาต่างแตกตื่นกุลาหลที่ได้เห็นมาตาลีเทพบุตรขับเวชยันราชรถนำพระเจ้าเนมิราชกลับมาส่งด้วยความสวัสดีเล่าเรื่องนรกหมู่อมาตย์ราชบริพารและชาวเมืองต่างทูลขอให้พระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมาให้พวกตนฟังพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสเรื่องนรกก่อนตามลำดับเวตรณีนรกคือนรกขุมแรกที่พระองค์ได้เห็นนรกขุมนี้เต็มไปด้วยน้ำแสบน้ำเค็มและลุกเป็นเปลวเพลิงอยู่เป็นนิดในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นจะมีเครือหวายมีหนามแหลมเป็นเหลาลุกเป็นเปลวไฟสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อถูกนายนิรยาบาลไล่ตีตกลงไปในน้ำแสบน้ำเค็มนั้นก็จะถูกน้ำหวายเสียบแทงขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าตนนรกสุนัขคือนรกขุมที่สองนรกขุมนี้มีสุนัขแดงสุนัขด่างและแร้งกาอันน่ากลัวคอยยื้อแย่งกัดกินและจิกกินสัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเป็นคนตรณีทีเหนียวโกรธเคืองด่าว่าสมณพราหมณ์นรกแผ่นเหล็กแดงคือนรกขุมที่สามนรกขุมนี้มีแผ่นเหล็กแดงมีไฟลุกโชนนายนิรยาบาลไล่ต้อนตีสัตว์นรกทั้งหลายไปบนแผ่นเหล็กแดงนั้นคันล้มลงไปก็มีร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่และลุกเป็นเปลวไฟบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะคอยเบียดเบียนผู้มีศีลธรรมนรกถ่านเพลิงคือนรกขุมที่สี่นรกขุมนี้เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิรยาบาลตักถ่านเพลิงใส่ตะกร้าไปเทลงบนศีรษะทำให้สัตว์ได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจับกลุ่มร้องไห้คร่ำครวญบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะบางจำพวกรับจ้างเป็นพยานโกงบางจำพวกเอาทรัพย์สินที่เรี่ยไรจะสร้างถาวรวัตถุมาเป็นของตนนรกหม้อทองแดงคือนรกขุมที่ห้านรกขุมนี้เต็มด้วยน้ำทองแดงซึ่งลุกเป็นเปลวเพลิงมีพวกสัตว์นรกลอยอยู่บาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะเคยเป็นคนหยาบช้าทำร้ายสมณพราหมณ์ผู้มีศีลนรกโซ่ทองแดงคือนรกขุมที่หกนรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกด้วยโซ่เหล็กแดงแล้วกดศีรษะลงไปแล้วดึงขึ้นมาบิดคอรดน้ำทองแดงแล้วโบยตีซ้ำบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพรานนกจับนกมาบิดคอฆ่ากินเป็นอาหารบ้างขายบ้างนรกแม่น้ำแกลบคือนรกขุมที่เจ็ดนรกขุมนี้แลดูแต่ไกลเหมือนกับแม่น้ำซึ่งมีน้ำไหลน่ารื่นรมเมื่อสัตว์นรกทั้งหลายเกิดความกระหายขึ้นมาแล้วพากันกระโดดลงไปน้ำใสที่แลเห็นนั้นก็กลายเป็นแกลบลุกโชนเป็นเปลวไฟไหม้สัตว์นรกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกเพราะความโลภได้เอาข้าวรีบหรือแกลบป่นข้าวดีขายนรกแหลนหลาวคือนรกขุมที่8นรกขุมนี้มีพวกสัตว์นรกถูกทิ่มแทงด้วยหอกและดาบแหลนหลาวให้ดิ้นกระเดวอยู่ไปมาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นนะคะเคยฆ่าสัตว์

เอาไปขายนรกทุบตีคือนรกขุมที่9นรกขุมนี้มีพวกนิรยาบาลคอยทุบตีสัตว์นรกให้ได้รับทุกทรมานบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยลักขโมยปล้นสะดมนรกคูดคือนรกขุมที่10นรกขุมนี้เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นตลบไปสัตว์นรกต่างเคี้ยวกินอุจจาระปัสสาวะเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยทรยศหักหลังมิตรสหายนรกน้ำเลือดน้ำหนองคือนรกขุมที่11นรกขุมนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนองสัตว์นรกเมื่อหิวกระหายก็จะพากันดื่มน้ำเลือดและหนองเป็นอาหารบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านี้เคยทำกรรมหนักคือฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์นรกเบ็ดคือนรกขุมที่12นรกขุมนี้มีพวกนายนิรยาบาลเอาเหล็กแดงลุกโพลงเกี่ยวลิ้นของสัตว์นรกแล้วดึงออกมาให้นอนเหยียดลงบนแผ่นเหล็กแดงแล้วสับด้วยขอเหล็กให้ได้รับทุกขเวทนาบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยค้าขายด้วยกลโกงต่างนรกภูเขาเหล็กแดงคือนรกขุมที่13นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกถูกภูเขาบี้บดให้แหลกละเอียดแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้ววิ่งหนีภูเขาไปบนแผ่นเหล็กแดงพอวิ่งไปได้สักครู่หนึ่งก็มีภูเขา3ลูกเกิดขึ้นล้อมไว้บี้บดให้แหลกละเอียดลงไปอีกบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเคยนอกใจสามีไปยินดีกับชายอื่นนรกบ่อไฟคือนรกขุมที่14นรกขุมนี้เป็นบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงมีพวกนายนิรยาบาลจับพวกสัตว์นรกโยนลงไปในบ่อนั้นให้ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นนรกสัตว์น่าเกลียดคือนรกขุมที่15นรกขุมนี้เต็มไปด้วยสัตว์นรกมีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวต่างๆกันบาปกรรมที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ก็เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นมีความเห็นผิดไม่เชื่อบาปบุญเล่าเรื่องสวรรค์หลังจากตรัสเล่าเรื่องเมืองนรกจบแล้วพระเจ้าเนมิราชก็ตรัสเล่าเรื่องสวรรค์ไปตามลำดับพบวิมานทองวิมานหลังนี้เป็นของโสนทินเทพบุตรผลบุญที่ทำให้เกิดในวิมานทองก็เพราะครั้งที่เป็นมนุษย์รักษาศีล5ศีล8อยู่เป็นประจำพร้อมทั้งได้สร้างที่อยู่ถวายพระสงฆ์พบวิมานแก้วผลึกวิมานหลังนี้สูง25โยชน์มีเสาแล้วด้วยแก้ว7ประการมียอดมากมายมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรอบมีธงปลิวสวยบริเวณรอบๆวิมานมีสวนไม้ดอกมีสระโบกขรณีภายในวิมานเต็มไปด้วยนางเทพธิดาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีผลที่ทำให้นางฟ้าเกิดในวิมานหลังนี้เพราะเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วมณีวิมานหลังนี้มีฝาแล้วด้วยแก้วไพฑูรย์คึกครื้นด้วยเสียงดนตรีเต็มไปด้วยหมู่เทพบุตรผลบุญที่ทำให้เทพบุตรเหล่านั้นเกิดในวิมานหลังนี้ก็เพราะครั้งเป็นมนุษย์ได้ร่วมกันให้ทานรักษาศีลพบวิมานแก้วผลึกรอบๆ บริเวณวิมานหลังนี้มีแต่กอดอกไม้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบภายในเต็มไปด้วยเทพธิดานางฟ้าผลบุญ

เกิดร่วมกันในวิมานหลังนี้เพราะครั้งเป็นมนุษย์ถวายจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแก่พระอรหันต์พบวิมานแก้วไพฑูรย์มีเทพบุตรเป็นเจ้าของเต็มไปด้วยนางเทพธิดาผลบุญเป็นมนุษย์ได้สร้างสวนสระน้ำบ่อน้ำสะพานให้เป็นสาธารณประโยชน์พบวิมานทองสีดังแสงอาทิตย์แรกอุทัยมีเทพบุตรเป็นเจ้าของครั้งเป็นมนุษย์ได้สร้างสาธารณประโยชน์อย่างเทพบุตรวิมานแก้วไพออกบวชหมู่อมาตย์ราชบริพารชาวเมืองมิถิลาเมื่อได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ต่างก็มีจิตยึดมั่นในการทำดีฝ่ายพระเจ้าเนมิราชเสวยราชด้วยผาสุกจนกระทั่งล่วงเข้าวัยชรานายภูษามาลาถอนพระเกศาหงอกให้ทอดพระเนตรก็สลดพระทัยในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารตามราชประเพณีกษัตริย์ราชวงศ์มคะเทวะทุกพระองค์จะเสด็จออกบวชเมื่อวัยชราพระเจ้าเนมิราชก็เช่นกันทรงอภิเษกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติเสด็จออกบวชในอุทยานสวนมะม่วงเจริญพรหมวิหาร4จนสำเร็จฌานสมาบัติสิ้นอายุแล้วได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกนะคะรายการพระเจ้า10ชาติวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่อาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย